0: ในพื้นที่จัดงานทั้ง5จุดอาทิถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี50เขตอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพรับบริจาคโลหิตตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่าอัตราภาษีใหม่ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่สินค้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขพร้อมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกโดยย้ำว่าต้องเจรจาเพื่อให้ไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำที่สุด
3: ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับในอัตราที่ 10% ได้หรือว่าไปมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานพักผมก็ยังต้องไปลงในรายละเอียดนะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยที่ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการเป็นคู่ค้านะครับที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับในโอกาสแรกนะครับ
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดในการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรการ301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 แต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
4: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนสำหรับเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐหรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รัฐบาลจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ซึ่งการปรับปรุงระบบครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน
5: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูก ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันเนี่ยจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
4: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไข

0: หาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ให้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้การทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้จึงให้เน้นพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อน
1: ตอนนี้กำลังทำข้อมูลนะครับแยกลงรายจังหวัดแล้วก็ลงดูข้อมูลว่าทางนี้มหาไทยนอกจากเข้าไปช่วยยืนยันสิทธิ์เข้าไปให้ทุกคนขอทบทวนสิทธิ์เราเองคงต้องร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะเข้าไปดูแล้วล่ะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหานะครับคนเกิดน้อยลงภาคแรงงานก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับตลาดก็ต้องการประชากรที่โตแต่ว่าทำไมประชากรช่วงที่เราหวังว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นกับกำลังขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่ลำบาก
0: ขณะที่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีบางส่วนถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งตามนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจึงเห็นควรได้รับการยกเว้นผานิชคาดนาครายงาน
2: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบข้อบกพร่องหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า100รายโดยจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR และพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไป
3: ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13:00 นตามเวลาประเทศไทยจะมีวาระพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกซึ่งในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6โดยได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมอีกทั้งยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งพิธีสวดมนต์รำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official at PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่าง

0: ต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่หรือไม่เนื่องจากเวลานี้รัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังมากขึ้นในการเจรจากับสหรัฐพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านมีทางเลือกอยู่2ทางคือทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเผชิญการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มานานเกือบ2สัปดาห์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13แล้วขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตบาเรนจอร์แดนและอิรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโต้
5: จีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจี้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดภาษีนำเข้าสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการภาษีล่าสุดของผู้นำสหรัฐที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตราร้อยละ 12.5อาจทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศปะทุขึ้นอีกครั้ง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 141,000 คนอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรกาเฟเรใกล้กับเมืองบอร์กโดจังหวัดลองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยหลังวิกฤตไฟป่าในยุโรปซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นมาดริดและจังหวัดอาลีบาเตือนให้ประชาชนกว่า 63,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยหรืออยู่แต่ภายในอาคารพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนระบุว่าสเปนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่หลายจังหวัดของสเปนเท่านั้นที่กำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลินิวครับที่สนามสุพัชราศัยในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและในอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแชมป์เก่าสุขุมหลาวิทยาลัย2ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์รุ่น18ปีกได้สำเร็จในรอบ18ปีและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายในปีนี้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกจะชนะยูตะวาตานาเบะกับมายาทากูชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม 21-11 19-21 21-19 ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเกาซินวายกับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ85ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม9ต่อ21และ8ต่อ21 จบเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น1-2เกม21-15 12-21 และ13-21 หยุดเส้นทางวันที่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในรอบก่อนรองชนะเลิศลดานาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียชนีกูมืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTA TATF Asian 14 and Under 2026สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับอนันต์ทีพงศิริเลิศเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันหวดเอาชนะปรัชกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์2เซตรวด6-4และ6-1ส่งผลให้พิชพงศ์กับอนันต์ทีได้ครองแชมป์ร่วมกันการแข่งขันโปโลน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตทีมโปโลน้ำสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมเอาชนะทีมญี่ปุ่น17-13การันตีจับอันดับ2ของตารางคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ามั่นใจในทีมไทยซึ่งจะพยายามทำให้นักเตะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามและต้องเริ่มต้นรายการนี้ให้ดีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง95 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง79 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
7: 1 นาทีกับกปท.
5: 1. การจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้ 2. จอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลาย3เมตร 3. จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉี่ยวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและ 4. การเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ9ขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันเป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่7ระหว่างตั้งศพที่บ้านชาวมอญจะไม่นิมนต์พระมาสวดมีเพียงคนแก่ผลัดกันอ่านใบลานนิทานชาดกต่างๆเพื่อให้คนมาฟังและอยู่เป็นเพื่อนศพเมื่อครบ3วันแล้วจึงนำโลงมารอภายนอกชายคาบ้านเนื่องจากชาวมอญมีคติไม่ให้นำโลงศพเข้าบ้านเมื่อบรรจุศพลงแล้วจึงแห่ไปวัดนิมนต์พระมาสวดหน้าเชิงตะกอนและทำพิธีเผาต่อไปงานศพของชาวมอญจะไม่ถือว่าเป็นงานที่เศร้าโศกถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับผู้ตายที่ได้ไปสู่สุคติการแต่งกายไปร่วมงานศพทั้งศพพระสงฆ์และคฤหัสถ์จะสวมเสื้อผ้าสีต่างๆต่อมาจึงเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อผ้าขาวดำเพื่อให้เข้ากับกระแสสังคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่า ระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำให้คงอยู่สืบไปซึ่งงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำให้คงอยู่สืบไปซึ่งงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำให้คงอยู่สืบไปซึ่งงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
14: อย่างแรกก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำนะครับนี่ผมเรียนที่มานิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยนะครับก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับ อย่างท่านในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็ทรงมีการให้ขุดคูคลองรอบเมืองอันนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันราชธานีในสมัยก่อนนะครับ มาถึงรัชกาลที่สามเนี่ยทรงให้ขุดคลองแสนแสบนะฮะต่อเนื่องจากคลองยมราชไปออกที่แม่น้ำบางประกง
15: ครับผม
14: นะตอนนั้นก็เพื่อที่จะเคลื่อนกำลังไพร่พลนะฮะในการรักษาเมืองนะครับมาถึงรัชกาลที่4นะครับก็ทรงโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมอันนั้นวัตถุประสงค์เพื่อขยายเมืองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาขยายเมืองเนี่ยไม่ได้สร้างถนนนะฮะเราใช้ขุดคลองนะครับกับมาถึงรัชกาลที่9นะฮะทรงให้ขุดคลองเปรมประชากรเชื่อมจากนครหลวงชั้นในเนี่ยออกไปที่อยุธยานะครับทีนี้มาถึงรัชกาลที่10นะครับท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆนะครับคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องเนี่ยครับหลังๆเนี่ยก็เราก็จะสังเกตว่าก็อาจจะมีการละเลยบ้างนะฮะ
15: ครับผม
14: ทำให้คูคลองเนี่ยตื้นเขินนะฮะมีมลพิษหรือว่ามีการลุกล้ำนะฮะก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็เป็นที่มานะครับในการที่เราจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ในปีนี้นะฮะเพื่อนะกระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นความสำคัญของสายน้ำนะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานครับ
15: ครับจากที่ท่านเล่าก็จะได้เห็นได้เลยว่าบูรพกษัตริย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเห็นความสำคัญของสายน้ำที่อยู่คู่กับประชาชนมาอย่างยาวนานนั่นเองครับผมครับไฮไลท์สำคัญครับในการจัดงานครั้งนี้ตลอดช่วง8วันไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี้ยครับอยากให้ท่านแนะนำครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็มีอะไรที่ไม่อยากให้ประชาชนพลาดในการเข้าชมงานบ้างครับโดยเฉพาะสายเที่ยวสายบุญแล้วก็สายช็อปครับผม
14: อ๋อครับก็งานก็จัดตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับพื้นที่จัดงานก็จะกระจายอยู่34ที่นะครับเบื้องต้นนะครับมีที่ถนนคนเดินนะครับคลององอ่างนะครับคลองพดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็บริเวณคลองที่ริมวัดราชนดานะคร
15: ับ
14: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือจุดสำคัญที่จัดก็คือตรงที่ป้อมมหาการนะครับอันนั้นตรงนั้นจะเป็นตรงที่สายน้ำของคลองนะครับมาไหลบรรจบกันนะฮะสามสายนะครับก็จะเป็นบริเวณหลักของการจัดงานนะครับก็ถ้าจะแบ่งเป็นสายอย่างที่บอกใช่ไหมฮะถ้าเป็นสายช็อปสายชิลเนี่ยก็เป็นถนนคนเดินเนี่ยที่ผมว่านะครับในนั้นก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับมีผิดพันธุ์พื้นบ้านจาก4จังหวัดนะครับมีอาหารอร่อยอร่อยนะฮะมาออกร้านกันนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าบนเรือด้วยนะครับแล้วก็เรือโบราณ
15: อันนี้จำลองบรรยากาศมาเลยครับ
14: ใช่คลองมหาการนะครับแล้วก็จะมีสตรีทอาร์ตนะครับมีการประกวดวาดภาพฝาผนังนะ
15: ครับ
14: ถ้าใครสนใจงานอาร์ตนะครับสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุจริงๆเรามีการจัดภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะรวม10เรื่อง12ตอนอันนี้ผมเรียนยืนยันนะว่าโปรดักชันเนี่ยไม่แพ้หนังในโรงนะฮะก
15: ็
14: สู้บุพเพสันนิวาสได้สบายนะก็อยากให้ประชาชนลองมีโอกาสไปดูกันนะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับก็จะมีจุดที่หน่วยงานราชการเนี่ยมาออกบูธเพื่อบริการประชาชนเนี่ยถึง75บูธนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฟรีการทำหมันหรือว่าฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงนะครับการรับซ่อมเครื่องไฟฟ้านะฮะมีรับตัดผมท่านหญิงท่านชายนะครับ แล้วก็ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะฮะเพื่อช่วยเรื่องค่าของชีพนะฮะอันนี้เพราะนั้นงานก็จะหลากหลายพูดถึงตัวไฮไลท์ของงานนะครับสายบุญแล้วกันนะ
15: สาย
14: บุญก็คือวันที่26กรกฎาคมนะฮะจะมีการตักบาตรทางน้ำนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับโดยพระสงฆ์225ลูกนะฮะล่องเรือมาจาก3น้ำที่ผมว่าแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการนะฮะก็สายละ75ลูกนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษานะครับแล้วก็จัดพระสงฆ์นะครับ75ลูก3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็ได้ทรงพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์มาด้วยนะฮะซึ่งผู้เข้าร่วมตักบาตรนี่ก็จะได้
15: ร
14: ับนะฮะแล้วก็การตักเนี่ยเราก็จัดให้ทั้งทางน้ำนะฮะถ้าเข้าไปก็ทางกทมเนี่ยก็สร้างท่าเรือจ
15: ุ
14: ถึง 2,000 ถึง 3,000 คนนะฮะสามารถเข้ามาตักบาตรริมน้ำได้หรือบางท่านไม่สะดวกก็จะมีการตั้งบาตรนะฮะ225บาทนะครับให้ที่นักประชาชนเนี่ยตักบาตรตรงบนบกอันนั้นก็คือในรอบเช้านะฮะส่วนตอนเย็นตอนค่ำของวันที่26นะครับก็มีการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
15: ครับ
14: แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาผมลืมไปช่วงเย็นนะครับก็จะมีการแสดงบนเวทีนะฮะทุกคนคงได้ยินน้องเนเน่รอยัลนะก็จะเข้ามาร่วมงานด้วย
15: เนเน่มาด้วยเหรอครับโอ้โห
14: ครับอันนั้นก็คือไฮไลท์ของงานวันที่26
15: วันอาทิตย์นี้นะครับ
14: 24ถึง20ถึง31ก็อย่างที่ผมเรียนก็จะมีกิจกรรมนะฮะ
15: ครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานครั้งนี้อย่าพลาดนะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์26เนี่ยเน่รอย่อไปด้วยครับก็เช้าก็ไปตักบาตรกันแล้วก็เดินเที่ยวงานแล้วก็เดี๋ยวรอดูเน่ขึ้นเวทีกันครับผมครับถ้าเกิดว่าไปร่วมงานครับจอดรถที่ไหนเดินทางยังไงสะดวกดีครับผมนั่นครับ
14: ถ้าเป็นวันที่26ถ้าใครอยากจะไปร่วมตักบาตรนะครับเวลาที่เราเตรียมไว้ก็คือ7โมง10นาทีที
15: ่
14: แนะนำว่าก็ขอให้ไปก่อนเวลาหน่อยนะเพราะว่าอย่างน้อยสัก6โมงครึ่งนะครับทีนี้เรื่องการจราจรการเดินทางนะครับก็เดินได้หลายเส้นทางนะครับสมมุติว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับใครนั่ง MRT ก็สายสีเงินนะฮะลงที่สถานี3ยอดนะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาได้นะครับถ้า BTS ก็ลงที่สถานี สนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาหรือว่าถ้าใครมาทางเรือก็ได้นะฮะจากคลองแสนแสบเนี่ยมาลงที่ท่าน้ำผ่านฟ้าลีลาได้ซึ่งนี่ก็จะใกล้บริเวณ
15: ใกล้เลยครับผม
14: ส่วนใครมารถส่วนตัวนะครับเราก็มีการจัดที่จอดรถไว้ให้หลายบริเวณนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่วัดราชนัดดาวัดเทพธิดาแล้วก็มีตรงลานคนเมืองนะฮะ
15: ขอกรทม
14: แล้วก็ตรงถนนมหาดไทย
15: ครับ
14: นะครับมีวัดสเกตด้วยนะครับที่จัดเตรียมจอดที่จอดรถไว้ให้แล้วก็จริงๆคำแนะนำของการเข้ามาร่วมงานก็อย่างที่เรียนมาก่อนเวลาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ของที่ตักบาตรอาจจะรบกวนเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพราะว่าถ้าอาหารสดเราตักลงบนเรืออาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับ
15: ดีเลยครับครับ
14: แล้วก็เรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็คุยประสานงานกับทางกทม.เพราะว่าผู้คนมารวมกันหลายคนแล้วก็ริมน้ำด้วยเนี่ยฮะก็อยากจะรบกวนท่านพี่น้องประชาชนนะช่วยปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำนะครับ
15: ครับท้ายที่สุดครับผมขอให้ด้านช่วยเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานแล้วก็พอมาร่วมงานแล้วเนี่ยอยากให้ประชาชนได้เห็นความงดงามของสายน้ำแล้วก็ได้ร่วมอนุรักษ์สายน้ำนี้ไว้ให้ถึงอนุชนรุ่นหลังของเราครับผม
14: ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นพระบรมราชโองการนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ที่อยากจะเห็นคูคลองในกรุงเทพเนี่ยกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมานะเหมือนในอดีตที่เป็นสายเลือดสำคัญหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพนะครับหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจซึ่งศักยภาพของคูคลองของกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าเรามีการฟื้นฟูดีๆก็มีศักยภาพสูงครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูให้ชุมชนริมคลองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะการปรับปรุงภูมิทัศน์หลายที่นะฮะที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแล้วเมื่อสายน้ำสะอาดขึ้นเนี่ยเส้นทางการท่องเที่ยวที่เราวางแผนไว้ว่าอาจจะมีเกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวสายน้ำในกรุงเทพเนี่ยอยู่คู่กับชาวกรุงเทพกับคนไทยตลอดไปได้นะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังนะฮะร่วมพลังในการเห็นถึงความสำคัญของสายน้ำของกรุงเทพของเราครับ
15: ครับและนี่ก็คืองานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็อย่าลืมไปร่วมงานกันวันนี้ครับขอขอบคุณท่านอรรถพลฤกษ์พิบูลครับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่มาเล่ารายละเอียดของงานครั้งนี้ให้ฟังโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่สำคัญเชิญท่านมาร่วมพูดคุยกับเราอีกนะครับ
14: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับท่านครับ
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ท่านผู้ฟังคะกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลได้นำเสนอความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหมู่5บ้านใหม่ตำบลควนโพที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนสู่ต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
18: กองทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อใช้เป็นเงินขวัญถุงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังความสามัคคีของคนในชุมชนเองหลักการสำคัญและการดำเนินงานของกองทุนประกอบด้วยเงินขวัญถุงพระราชทานทุนเริ่มต้นศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนต่อยอดจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านการบริหารจัดการโดยชุมชนมุ่งเน้นการใช้ทุนปัญญาและทุนศรัทธาโดยคนในชุมชนร่วมกันสมทบเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสนับสนุนการประกอบอาชีพเป็นกองทุนกลางในการดูแลสวัสดิการของคนในพื้นที่และการขยายเครือข่ายครอบคลุมหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้านการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลภายใต้การดูแลโดยตรงของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูลจากการให้ข้อมูลของนายธีรพงษ์คุ้มเคียมนายอำเภอเมืองสตูลกล่าวว่าอำเภอเมืองสตูลมีพื้นที่ครอบคลุม12ตำบล17หมู่บ้าน 20ชุมชนมีหมู่บ้านชุมชนได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองทุนตั้งต้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทรวม48หมู่บ้าน14ชุมชน62กองทุนวงเงินทั้งสิ้น 496,000 บาท
19: ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดคือกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่5บ้านใหม่ตำบลพลโพซึ่งส่วนนี้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับจุดเด่นมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนการดำเนินงานกิจกรรมวัดบ้านมัสยิดและก็โรงเรียนก็มีกิจกรรมเด่นการจัดตั้งจุดตรวจจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านกำนันชุดชลบอยและก็สมาชิกอบต.รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้อง
18: สิ่งสำคัญของเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นมุ่งเน้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยคนในชุมชนผ่านกระบวนการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่ตลอดจนประเมินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได
19: ้ต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลก็จะได้กับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
18: สำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นต้องผ่านกระบวนการสำคัญคือการขยายความคิดสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้พิชิตปัญหาด้วยการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งให้ความรู้เรื่องยาเสพติดประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีและรักษาสถานะชุมชนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรักษาสถานะอย่างเข้มแข็งอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
20: พยูนคือสัตว์ทะเลสงวนที่เป็นดัชนีชี้วัดระบบนิเวศหญ้าทะเลในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรมส่งผลต่อพยูนในทะเลตรังอย่างชัดเจนจังหวัดตรังจึงมีภารกิจเดินหน้าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: การลดลงของประชากรพยูนไม่ใช่แค่ปัญหาสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แต่สะท้อนถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลไทยโดยตรงสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าระบบนิเวศชายฝั่งของไทยกำลังถูกคุกคามอย่างหนักหญ้าทะเลซึ่งเป็นสัญญาณชีวิตของทะเลกำลังร่อยรอหากไม่มีการฟื้นฟูอย่างจริงจังพยูนจะต้องอพยพหรือสูญพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทยจะหายไปนายประจวบโมกขรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7ตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์หญ้าทะเลของจังหวัดตรังเมื่อปี2563พบหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นหญ้าทะเลแปลงใหญ่กว่า 34,870 ไร่ขณะที่ปัจจุบันปี2569พบหญ้าทะเลเพียง 18,210 ไร่โดยปัจจัยหลักและผลกระทบที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลเกิดจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติรวมถึงผลกระทบและการรบกวนจากปัจจัยภายนอกเมื่อหญ้าทะเลหายไปพฤติกรรมของชีวิตพยูนก็เปลี่ยนไปทำให้พยูนในฝั่งทะเลอันดามันอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่และสตูลเนื่องจากวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
22: สถานภาพหญ้าทะเลของจังหวัดตรังในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลสูงสุดของเราที่เคยเจอมาก็ช่วงประมาณปี63นะครับมีอยู่ประมาณ 40,000 ไร่เศษนะครับสำหรับสถานการณ์ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาเนี่ยครับก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามีพื้นที่หญ้าทะเลเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้หญ้าทะเลยังไม่เพิ่มจำนวนนะครับแต่ว่ามันจะลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี66 67 68นะครับพอหญ้าทะเลลดลงก็ส่วนนึงก็จะส่งผลต่อจำนวนของพยูนซึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของพยูนนะครับ
21: ทางนี้จังหวัดตรังได้ดำเนินการย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่นำร่องบ้านปากคลองเกาะผีและอ่าวบุญคงอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังโดยดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวใต้น้ำเชิงรุกและปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะและตะกอนดินควบคู่กับการสื่อสารเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนบนฝั่งช่วยลดผลกระทบตั้งแต่ต้นทางก่อนเริ่มการปลูกทำการสร้างแนวล้อมคอกใหญ่เพื่อลดการรบกวนเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศฟื้นตัวได้ ได้เองตามธรรมชาติพร้อมจัดทำกติกาชุมชนเพื่อชาวบ้านร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่รวมถึงฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดตรังเคยมีพยูนมากที่สุดจากการสำรวจเมื่อปี2567จำนวน138ตัวปี2568เหลือ59ตัวอย่างไรก็ตามในปี2569พบสัญญาณที่ดีขึ้นโดยจากการสำรวจพบพยูนเพิ่มขึ้นเป็น73ตัว
22: การสำรวจพยูนเราก็จะสังเกตพฤติกรรมว่ามันอาการผิดปกติของพยูนหรือเปล่าหลักๆก็คือเราสังเกตพฤติกรรมในการว่ายน้ำการกินหญ้าการเลี้ยงลูกแล้วก็การเกี่ยวพาราสีกันนะครับในช่วงปี69ครับสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเราพบพฤติกรรมเรื่องการว่ายน้ำการกินหญ้าแล้วก็เราเริ่มพบพยูนคู่แม่ลูกนะครับมีการเกี่ยวพาราสีกันโดยเฉพาะพื้นที่ลงโซนกอมุกกับกอลิบงที่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของพยูนนะครับ
21: นอกจากนี้ยังพบหญ้าทะเลฟื้นตัวทั้งหญ้าใบมะกรูดและหญ้าชะเงาเต่าเริ่มกลับมาหนาแน่นบริเวณสะพานช้างแหลมจุโหยเกาะลิบงสะท้อนถึงความสมบูรณ์เพศความพร้อมในการขยายพันธุ์และธรรมชาติที่กำลังเยียวยาตัวเองทั้งนี้การปกป้องพยูนไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตสัตว์หนึ่งตัวแต่คือการฟื้นฟูลมหายใจของทะเลอันดามันวิธีแห่งความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
20: ศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากแล้วทัพช้างศึกประเดิมล่าแชมป์สมัยที่8ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันท่ามกลางความท้าทายจากคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
0: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยในครั้งนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสปป.ลาวมาเลเซียเมียนมาและฟิลิปปินส์สำหรับผลงานในอดีตทีมชาติไทยถือเป็นเจ้าอาเซียนอย่างแท้จริงหลังคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว7สมัยแต่แชมป์ครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022หรือเมื่อ4ปีก่อนอย่างไรก็ตามการกลับมาล่าแชมป์สมัยที่8ในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลังหลายชาติในอาเซียนพัฒนาศักยภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียทำให้การแข่งขันมีความสูสีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้านแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าทีมชุดนี้อาจไม่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างนักเตะดาวรุ่งกับผู้เล่นมากประสบการณ์เพื่อสร้างทีมสำหรับอนาคตแต่ยืนยันว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดและพาทีมไปให้ไกลที่สุดในรายการนี้ขณะที่เจฮานาฟีมามะกองหน้าวัย21ปีจากสโมสร PT ประจวบ FC ซึ่งถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญเป้าหมายของตัวเองคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ร่วมกับรุ่นพี่ทุกคนนอกจากนี้เจ้าตัวยังมองว่าการมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าหลายคนเป็นผลดีต่อทีมเพราะทำให้เกิดการแข่งขันภายในและได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์โดยสิ่งที่ต้องเร่งปรับตัวคือจังหวะและความเร็วของเกมเนื่องจากฟุตบอลระดับทีมชาติมีสปีดบอลที่รวดเร็วกว่าระดับสโมสรรวมถึงการสื่อสารและความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างลงตัว
2: เป้าหมายก็อยากเก็บประสบการณ์แล้วก็อยากคว้าแชมป์กับพี่ๆทุกคนครับก็เป็นข้อดีครับก็จะได้แข่งขันกับกองหน้าคนอื่นแล้วก็ได้ประสบการณ์จากกองหน้าคนอื่นด้วยครับก็อันดับแรกก็คือสปีดบอลพี่ๆก็สปีดบอลค่อนข้างเร็วก็เรื่องการพูดคุยก็การสื่อสารต้องปรับครับจังหวะฟุตบอลอะไร
0: ด้านวันชัยจารุนงครานแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนต่างพยายามทำความเข้าใจแทคติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
3: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่ได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายาม ทำไม่ดีตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับผมก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแท็กติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
0: แม้ทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าของสถิติแชมป์อาเซียนมากที่สุด7สมัยแต่เมื่อคู่แข่งในภูมิภาคพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการทวงคืนแชมป์สมัยที่8หลังห่างหายไป4ปีจึงไม่ใช่งานง่ายทีมชุดผสมระหว่างดาวรุ่งและแข้งมากประสบการณ์ของแอนโทนีฮัตสันจะพาช้างศึกกลับมายิ่งใหญ่ในอาเซียนได้อีกครั้งหรือไม่โดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Nowปุริภัสสอนการรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวันที่16-20กรกฎาคมนะครับต้องให้ท่านโฆษกช่วยให้รายละเอียดแล้วล่ะครับว่าผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จากการไปเยือนจีนหนนี้เนี่ยคืออะไรครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นการเปิดอีกบทบาทใหม่นะคะความสัมพันธ์อีกแชปเตอร์หนึ่งของไทยกับจีนที่จะเน้นไปในเรื่องของอุตสาหกรรมขั้นสูงเราอยากที่จะผลักดันให้มีนักลงทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทยของเราในเรื่องของ AI อุตสาหกรรมขั้นสูงอย่างรถยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์แล้วก็อื่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้โลกมันทันสมัยกว่ายุคอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวให้ทันโลกเขาการไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและได้หารือกับนายกหลี่เฉียงเนี่ยนะคะมันก็นำไปสู่ภาพหลักๆ4มิติด้วยกันก็1แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะคะอันที่2ก็คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นก็คือเราไปนครเซี่ยงไฮ้ไปเฉิงตูอยู่ในมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งธุรกิจมีนักลงทุนเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีบริษัทโด่งดังทางด้านพวก AI เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรียกว่าอุตสาหกรรมทันสมัยอะค่ะและมิติที่3ก็คือเราเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนเพราะการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยเราไปเปิดสำนักงาน VOI แห่งที่4ที่เมืองเฉิงตูด้วยซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยนะคะเชิงตูนี่อยู่ในมณฑลเสฉวนเป็นแหล่งนักลงทุนมีเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นการที่เราไปเปิด BOI ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเราจะไปดึงเม็ดเงินก้อนใหม่ซึ่งคำว่าเม็ดเงินจะไม่ใช่เพียงแค่เงินมาตั้งโรงงานเฉยๆนะคะมันจะต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนซึ่งเงื่อนไขหนึ่งสำหรับคนที่จะมาลงทุนก็คือเขาต้องเอาความรู้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมาถ่ายทอดให้สถาบันการศึกษาให้กับคนไทยด้วยนะ
1: ไม่ใช่ตั้งโรงงานแล้วก็โกยเงินโกยกำไรกลับไปเมืองจีนอย่างเดียว
2: ขอเสริมดร.สุรพงษ์อีกนิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่ต้นปีถึงมิถุนายนทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้มีการอนุมัติการส่งเสริมไปแล้วถึง 1,300 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 1.3 ล้านล้านบาทและคนที่เขามาลงทุนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่มาตั้งโรงงานแล้วเอาเครื่องจักรมาวางเฉยๆเขามาจ้างงานนะคะซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขในอนาคตต่อว่าเขาก็มีแผนเพิ่มเติมที่จะจ้างบุคลากรคนไทยมากกว่า 80,000 ตำแหน่งนะคะรวมถึงจะใช้ SME ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปเป็นห่วงโซ่อุปทานด้วยและคาดว่าโครงการลงทุนใหญ่ๆเหล่านี้เขาก็จะมาซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มาจากผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมูลค่ากว่า 386,000 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ42ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดเลยค่ะ
1: ครับ
2: ทางจีนเองเขาเป็นคนพูดเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพราะว่าเรามีบริษัท SME ที่ผลิตอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะคะหรือที่เราพูดกันบ่อยๆว่า supply chain มันมีความพร้อมตรงนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้มิติของเอกชนกับเอกชนที่ไปทำ matching กันมาที่เขาไปพบกันที่เฉิงตูเสฉวนและอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจารย
1: ์
2: การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการศึกษาและการสื่อสารกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปนะคะเรามีลงนามกับทางสื่อของจีนหลังจีนเองเขาก็พร้อมที่จะโปรโมทวัฒนธรรมสิ่งดีๆของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของจีนด้วยอะค่ะ
1: ครับเรียกว่าเชื่อมโยงกันในทุกระดับเลยนะครับการไปหนนี้นะครับก็คงจะมีแนวทางอะไรที่ทางรัฐบาล ไทยต้องทำอีกเยอะเพื่อให้การไปเยือนหนนี้เกิดผลต่อไปในอนาคตด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะการไปเยือนมันคือก้าวแรก
1: ครับ
2: มันยังไม่ไปถึงผลลัพธ์ที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชวนท่านผู้ฟังมาติดตามเลยแล้วกันว่าท่านนายกก็ได้ย้ำนะคะว่าไปครั้งนี้แล้วเนี่ยมีการลงนามตกลงความร่วมมือ15ฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อต้านการฟอกเงินนะคะปปงของเราก็ไปจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาทางนู้นเรื่องของความร่วมมือทางสาธารณสุข AI เกษตรแปรรูปเรื่องการค้าการลงทุนครบเลยนะคะแต่มันเป็นเพียงแค่การลงนามเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะต้องไปสานต่อต้องไปทำเป็นแอคชั่นแพลนหรือว่าแผนปฏิบัติการว่าไอ้ที่คุยกันไว้จะจับมือกันน่ะจะก้าวที่1 2 3แล้วให้บรรลุเป้าหมายนะมีอะไรบ้างและต้องนำกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วยค่ะ
1: แสดงว่าบทบาทของไทยสปอตไลท์ก็คงจะจับนะครับในเวทีโลกถ้ามองกลับเข้ามาในภูมิภาคของบ้านเราเองเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าจะมีผู้นำของเพื่อนบ้านอย่างมินออนไลน์มาเยือนที่เมืองไทยด้วยใช่มั้ยครับท่านโฆษก
2: ใช่ค่ะในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตาของหลายๆประเทศมากเลยนะคะก็ต้องเรียนดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังว่าจุดยืนทางการทูตของประเทศไทยเราเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยความจริงใจนะคะยิ่งในกรณีเมียนมาเนี่ยถ้าเมียนมามีความสงบสุขเขาไม่มีประเด็นการสู้รบหรือเขาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆในแนวชายแดนได้เนี่ยคนไทยแนวชายแดนก็จะมีความสุขหรือรวมถึงเรื่องของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
1: อ๋อสิ่งปนเปื้อนในแม่น้ำ
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลกังวลใจและอยากจะเข้าไปเร่งแก้ปัญหาแต่เมื่อหลายๆเรื่องมันอยู่ในประเทศของเขา
1: ครับ
2: นะคะเราก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งทางการของเมียนมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเขามาแล้วเขาก็รับทราบความกังวลใจของท่านนายกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องยาเสพติดต่างๆเขาก็บอกว่าเขาจะรับไปเรียนให้ท่านประธานาธิบดีทราบและเมื่อประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนฝั่งตะวันตกเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่นี่เราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
1: ชอบที่ท่านโฆษกพูดนะครับว่าถ้าเพื่อนบ้านเรามีความสงบก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างแน่นอน
2: ใช่ครับ
1: อีกเรื่องนึงที่ต้องขอให้ท่านโฆษกชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอีกสักนิดนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะวิตกกังวลก็คือเรื่องของการคัดกรองตรวจสอบว่าใครจะมีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาจริงๆแล้วคือรัฐบาลไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรหรือว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่หรือมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องให้คนจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเราอยากจะไปอบอุ้มคนที่ยากไร้คนที่เดือดร้อนที่สุดให้ได้รับการดูแลได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและในขณะเดียวกัน

0: กินไปมันทำให้คนที่เขาเดือดร้อนน่ะคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยที่อยู่ลำพังไม่ได้เขาต้องการเงินก้อนนี้มีความจำเป็นอย่างมากเน
1: ี่
0: ยถ้าเกณฑ์มันไม่เหมาะเนี่ยนายกท่านก็สั่งให้ไปทบทวนย้ำนะคะวัตถุประสงค์คือดูแลคนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดนี่เมื่อไปทบทวนเนี่ยในขณะเดียวกันก็คือเปิดช่องให้มีการอุทธรณ์ได้แต่ก็ต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนด้วยเพราะเขาก็ลำบากอยู่แล้ว
1: รัฐบาลมีแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ท่านนายกสั่งการไปเลยนะคะว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะมหาดไทยจะต้องตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจร One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะควบคู่กันไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องลงพื้นที่อะค่ะไปสำรวจเพราะว่าการที่จะให้เดินทางมาที่อำเภอสำหรับบางท่านมันก็ลำบากอยู่ก็ต้องเป็น2ทางค่ะทั้งทำงานเชิงรุกแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ที่รอรับฟังเสียงประชาชนอยู่นะคะ
1: ครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าประเด็นที่ยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือการเป็นกรรมการต่างๆนะครับอันนี้ก็รัฐบาลกำลังพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันประหยัดรัดเข็มขัดเนี่ยนะครับเรื่องของการออมสำหรับคนที่พอที่จะออมได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิตนะครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการคือพันธบัตรออม plus เรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านโฆษกครับ
0: การออมเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนนะคะไม่ต้องรอให้รวยก่อนแล้วค่อยออมเนาะมันต้องค่อยๆออมทีละนิดทีละนิดเมื่อยามฉุกเฉินเราก็จะได้มีไว้ใช้นะคะและในวันที่31กรกฎาคมนี้ละค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม plus นะคะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม plus นี่นะคะเรียกว่าจะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกเข้าถึงง่ายและสะดวกยังไงคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้ค่ะผ่าน wallet สบม.
1: ครับ
0: อันนี้ซื้อทีละ100บาทขั้นต่ำ100บาทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
1: แล้วมันดียังไงครับนอกจากจะออมง่ายแล้วเนี่ยเอ้ยถ้าผมเก็บเงินหยอดกระปุกหรือว่าฝากบัญชีธนาคารเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาซื้อพันธบัตรออม plus ด้วยล่ะครับ
0: คำถามนี้ดีมากเลยนะคะเวลาที่เราฝากเงินเราก็ต้องดูว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยเยอะกว่ากัน
1: อ๋อใช่ครับ
0: แล้วก็มั่นคงด้วยนะบางพันธบัตรนี่ให้ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าเราก็หวั่นใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพันธบัตรออม plus ซึ่งมันเป็นของรัฐบาลถ้าซื้อแบบรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเราซื้อแบบระยะยาวหน่อยรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่รัฐบาลออกมาส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้ออมเงินซึ่งก็จะมีส่วนดีนอกจากต่อความมั่นคงของการดำรงชีวิตแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับ
0: ลองไปศึกษาข้อมูลนะคะเพราะว่าเริ่มขาย31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะวงเงินขายพันธบัตรทั้งหมด 2,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลย
1: ของดีแบบนี้ต้องโฆษณากันหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นใดๆก็ตามหรือแม้แต่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ฟังแจ้งมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าผมก็จะเอามาถามท่านโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลังเคารพธงชาติทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก

0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
1: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าละเมิดเนี่ยคืออะไรนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทีเนี้ยค่ะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอ้าแล้วค่าสินไหมทดแทนเนี่ยคืออะไรนะคะค่าสินไหมทดแทนคือ เงินที่ผู้เสียหายสามารถเรียกเอาจากผู้ทำละเมิดได้นะคะถ้าเกิดเขาเกิดความเสียหายแก่ชีวิตนะคะอย่างที่สองคือความเสียหายแก่ร่างกายอนามัยความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้ทั้งสิ้นนะคะสำหรับค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยสิ่งที่เขาจะเรียกได้เนี่ยมีหลายค่ามากๆนะคะถ้าเกิดกรณีเขาถึงแก่ความตายแสดงว่าเขาเสียหายแก่ชีวิตแล้วนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถ1เรียกค่าปลงศพได้นะคะ2ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศพนะคะ3ค่ารักษาพยาบาลก่อนตายหากเขาไม่ได้ถึงแก่ความตายทันทีนะคะอาจจะถึงแก่ความตายในภายหลังมีการรักษาพยาบาลกันก่อนแล้วก็ค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูนะคะอย่างที่5มีค่าขาดแรงงานถ้าเกิดว่าเขามีการทำงานให้กับใครสักคนหนึ่งและสุดท้ายคือค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะอันนี้เรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดในทั้งสิ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าอ้าวแล้วค่าปลงศพเนี่ยคืออะไรนะคะค่าปลงศพก็คือค่าจัดการศพทุกอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการนำศพกับภูมิลำเนาตรงนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้นะคะอย่างที่สองค่าเกี่ยวกับการจัดซื้อดอกไม้ในการจัดทำศพอันนี้เรียกว่าค่าปลงศพทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งค่ารถที่บิดามารดาจะต้องเดินทางไปจัดการศพอันนี้ก็เรียกได้คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดงานอันนี้สามารถเรียกได้ทั้งสิ้นเรียกว่าค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยค่ะจะต้องเป็นไปสมแก่ฐานานุรูปหมายความว่าหากเป็นครอบครัวคนจีนเป็นครอบครัวใหญ่เขาจะไม่ต้องจัดงานศพตามฐานะของเขาเช่นการซื้อ ที่ฝังศพหรือการซื้อลงศพที่อาจจะไม่เหมือนของชาวพุทธตรงนี้ค่ะมันคือเขาสามารถเรียกอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะมีฐานะสูงแค่ไหนจำเลยจะปัดความรับผิดไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียกให้สมเกียรติฐานานุรูปด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้แยกว่าศาสนาพุทธจะต้องซื้อแค่ลงศพเราไม่ได้แยกศาสนาคือทุกศาสนาจะจัดการไปได้ก็ต่อเมื่อสมเกียรติฐานานุรูปของเขาด้วยนะคะอันนี้คือเรียกค่าปลงศพหรือว่าค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เมื่อความเจ็บป่วยหรือพฤติกรรมเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและนิติกรรมกฎหมายจึงมีมาตรการคุ้มครองไว้2ระดับญาติคนไหนร้องขอต่อศาลได้บ้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ทั้ง2แบบแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้จาก3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: สำหรับผู้นุบาลนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับก็คือเป็นกรณีที่บุคคลวิกลจริตนะครับที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับอาจจะเกิดจากคำร้องขอของคู่สมรสนะครับของผู้บุพการีนะครับเช่นพ่อแม่หรือผู้สืบสันดานนะครับลูกหลานนะครับยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลขึ้นมาครับในส่วนของบุคคลวิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับในกรณีนี้ก็หมายความว่าบุคคลนั้นนะครับมีอาการผิดปกตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิตเภทนะครับหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถที่จะมีความรับผิดชอบหรือว่าไม่สามารถที่จะคิดตัดสินใจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆได้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลเนี่ยทำแทนบุคคลประเภทดังกล่าวนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลหลังจากที่สั่งให้บุคคลใดเป็นคนวิกลจริตแล้วนะครับสำหรับกรณีผู้พิทักษ์นะครับจะเป็นกรณีที่บุคคลใดอาจจะไม่ได้เป็นคนวิกลจริตนะครับแต่อาจจะมีกายพิการหรือว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับหรือว่าประพฤติสุรุ่ยสุร่ายนะครับเสพเพติดสุรานะครับติดยาเสพติดก็แล้วแต่นะครับแล้วจะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวนะครับในกรณีนี้นะครับผู้สมรสนะครับหรือว่าจะเป็นผู้บุพการีผู้สืบสันดานนะครับหรือพนักงานอัยการนะครับมีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอศาลให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนในความสามารถได้ครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนในความสามารถแล้วนะครับศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้พิทักษ์นะครับสำหรับผู้พิทักษ์นะครับอำนาจในการจัดการทรัพย์สินก็จะแตกต่างกับผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการทรัพย์สินแทนบุคคลไร้ความสามารถทุกประเภทนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับในกรณีนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดกิจการบางประเภทไว้ในมาตรา34นะครับว่าถ้าเป็นกิจการประเภทดังกล่าวแล้วเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มๆคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

วันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อหากมีการกู้แล้วนำทรัพย์สินไปจำนองและการนำเอกสารสิทธิ์ไปประกันการชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายตามมาอย่างไรเรามาคุยกันว่าแล้วเมื่อเราเอาทรัพย์ไปจำนองหรือกู้เงินแล้วนำเอกสารสิทธิ์ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เฉยๆประกันการชำระหนี้เนี่ยปัญหาแรกที่เกิดขึ้นและมีการถกเถียงกันก็คือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ยังเป็นของลูกหนี้หรือไม่คำตอบคือไม่ว่าจะเป็นการจำนองหรือการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ไม่ใช่การโอนจดทะเบียนโอนขายที่ดินหรือทรัพย์นั้นถูกต้องไหมครับดังนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ยังเป็นของลูกหนี้อยู่เช่นเดิมดังนั้นปัญหาที่โต้เถียงกันว่าแล้วตัวเจ้าหนี้จะเข้ามายึดทรัพย์สินหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้สามารถทำได้ทันทีหรือไม่คำตอบคือไม่ได้ในส่วนของการจำนองก็ต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองเรียกมีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเช่นเดียวกับกรณีที่ให้เอกสารสิทธิ์ยึดไว้หากไม่ชำระหนี้ก็ต้องมีการฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับทรัพย์ของลูกหนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราทราบปัญหาแรกแล้วว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ตัวลูกหนี้แสดงว่าปัญหาที่2ก็คือว่าถ้าถกเถียงกันเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์นั้นๆเมื่อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีสิทธิ์เต็มครับที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์อยู่อาศัยนะปลูกสวนทําสวนนะครับได้ตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ปัญหาที่เราจะเจอกันประการสุดท้ายก็คือว่ามีการถกเถียงกันว่าเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้แล้วปรากฏว่าทรัพย์ที่เราเอาไปจดทะเบียนจำนองหรือเอกสารสิทธิ์ที่เราให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ทรัพย์นั้นเกิดดอกผลขึ้นมาครับดอกผลคืออะไรเช่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปกรีดน้ำยางในที่ดินได้สามารถที่จะเก็บค่าเช่าจากบ้านเช่าได้ตามกฎหมายเราเรียกว่าดอกผลจะตกเป็นของใครเนื่องจากเจ้าหนี้ก็บอกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำประโยชน์ในสวนนั้นได้นะครับเมื่อเกิดปัญหาถกเถียงกันกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนครับว่ากรณีจำนองดอกผลไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำยางนะครับค่าเช่าที่ลูกหนี้ได้รับยังเป็นของลูกหนี้อยู่เว้นเสียแต่อะไรครับเว้นเสียแต่ว่าเจ้าหนี้เขาจะได้บอกกล่าวบังคับจำนองแล้วเขาก็มีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดขึ้นในตัวทรัพย์นั้นจึงสรุปได้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกกล่าวบังคับจำนองดอกผลในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ยังตกเป็นของลูกหนี้นะครับดังนั้นกรณีที่มีการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ประกันการชำระหนี้ไว้กับเจ้าหนี้เนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยพอเรานำเอกสารสิทธิ์ให้กับเจ้าหนี้ยึดถือไว้เนี่ยเพื่อประกันการชำระหนี้เราจะไปขอคืนเอกสารสิทธิ์จากเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเราจะขอเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ได้เมื่อใดก็ต่อเมื่อเราชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนครับหากท่านมีปัญหาโทรสายด่วน1157ครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลานากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหปุรณมีบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในกามสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าวข้ามความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละความชั่วและฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
6: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
7: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์มิตรประเทศผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนทั้งสิ่งแวดล้อมยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันชาววิสาประทุมมารายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับแผนความปลอดภัยผนึกกำลัง3ฝ่ายและภาคประชาชนเสริมความมั่นคงนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที
12: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารและตำรวจปรับแผนปฏิบัติการให้รัดกุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจประสานข้อมูลข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่ทันทีสำหรับมาตรการเชิงพื้นที่จังหวัดได้แบ่งการดูแลเป็น2พื้นที่หลักได้แก่พื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำสุไหงโกลกและพื้นที่เชิงเขาโดยเพิ่มกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบบูรณาการการปฏิบัติงานโดยสนธิกำลังร่วมกับหน่วยป้องกันชายแดนรวมถึงหน่วยทหารตำรวจเพื่อป้องกันการก่อเหตุและสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้กระทำผิดนอกจากนี้จังหวัดจะติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านเข้มแข็งก้าวดีโดยผนึกกำลังผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาและภาคประชาชนร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเสริมความปลอดภัยและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
13: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว ทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ฉลามกระทิงมฤตยู2น้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำเมื่ออุณหภูมิโลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นสัตว์น้ำบางชนิดจึงหลงน้ำดอลฟินบนผืนน้ำสีดำสนิทของลำน้ำแม่กลองยามค่ำคืนเรือหาหมึกเล็กๆลำหนึ่งกำลังมุ่งหน้าออกจากปากแม่น้ำสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่แรงขับเคลื่อนของเรือก่อให้เกิดเกลียวคลื่นและพรายฟองจำนวนมากมายทว่าฟองเหล่านั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วด้วยความกระด้างของน้ำกร่อยส่งผลให้พวกมันไม่อาจลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้นานดังเช่นบรรดาฟองคลื่นที่เกิดในเขตน้ำจืดและภายใต้สายน้ำสีดำยามค่ำคืนนั่นเองร่างใหญ่โตขนาดรถเก๋งคันย่อมๆของผู้รุกล้ำจากท้องทะเลยังคงมุ่งหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งโดยไม่อาจมีมนุษย์ผู้ใดล่วงรู้ถึงการมาเยือนของมันได้เลยผู้อ่านนวนิยายจะสามารถแยกแยะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จิตใจและการแก้ปัญหาต่างๆต่อคนรอบข้างอย่างอ่อนโยนลุ่มลึกและชัดเจนกว่าคนที่ไม่อ่านนวนิยายและหนังสืออื่นเลยผลวิจัยและการทดสอบทางจิตวิทยาประเทศแคนาดาคำนำสำนักพิมพ์ปรากฏการภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสตลอดกาลเพราะขณะนี้สิ่งที่ปรากฏและเราได้สัมผัสในเวลานี้ไม่ว่าจะอุณหภูมิที่สูงขึ้นและน้ำทะเลหนุนพายุดินโคลนถล่มฝนตกน้ำท่วมและฝนแล้งอย่างน่าใจหายเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมา

0: ือนอย่างเบาๆจากธรรมชาติว่าภาวะโลกร้อนกำลังจะส่งผลเสียอันยิ่งใหญ่ตามมาในเวลาอันไม่นานบูชาร์กฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำของดอลฟินเป็นนวนิยายระทึกขวัญถึงผลพวงของภาวะโลกร้อนที่เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นด้วยเช่นกันจึงทำให้สัตว์น้ำบางชนิดหลงน้ำคือสัตว์น้ำลึกขึ้นอยู่ตื้นสัตว์น้ำตื้นลงไปอยู่ในน้ำลึกสัตว์น้ำอุ่นพลัดเข้าไปอยู่ในเขตน้ำเย็นสัตว์น้ำเย็นก็พลัดเข้าไปอยู่ในบริเวณน้ำอุ่นนี่คือส่วนหนึ่งของความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติอันเป็นผลกระทบจากภาวะที่โลกร้อนขึ้นนวนิยายเรื่องนี้มิได้เพียงหวังให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้ข้อมูลผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเพียงอย่างเดียวเพราะเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นหาไม่ยากด้วยกำลังอยู่ในกระแสรณรงค์แต่สิ่งที่ท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสคือจินตนาการอันลึกซึ้งและกว้างไกลของผู้เขียนที่สนุกสนานระทึกขวัญกระทั่งลุ้นระทึกไปตามท้องเรื่องแต่ขณะเดียวกันข้อมูลและความรู้จากเรื่องราวของภาวะโลกร้อนก็จะค่อยๆทยอยตามออกมาอย่างไม่รู้สึกว่าเรากำลังอ่านหนังสือวิชาการฉากของท้องเรื่องใช้อำเภออัมพวาเป็นฉากระทึกขวัญของเรื่องราวเหล่านี้ขอให้ท่านผู้อ่านทราบว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวในจินตนาการแต่ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนั้นเป็นข้อมูลที่มีฐานทางวิชาการรองรับนวนิยายเรื่องนี้ไม่อาจกล่าวได้ว่าสมบูรณ์ 100% จนหาที่ติมิได้ซึ่งถ้าจะมีข้อบกพร่องประการใดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ข้อชี้แนะติติงและร่วมกันนำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านทุกท่านจุดจบของบูชาร์กฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำจะเป็นเช่นไรคงต้องติดตามอ่านแต่สิ่งที่แน่นอนเป็นอย่างยิ่งก็คือขอให้เราเชื่อมั่นในความถูกต้องกระทำในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นไม่เบียดเบียนโลกไม่เบียดเบียนธรรมชาติเพราะนั่นจะไม่เบียดเบียนตัวเราเองเช่นกันขอขอบคุณศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและระบบนิเวศที่เราควรรู้สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้กับโลกใบนี้และทุกสรรพชีวิตที่อยู่บนโลกสำนักพิมพ์แสงดาวบทนำภายในห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งการสัมมนาทางวิชาการของนิสิตกลุ่มหนึ่งกำลังเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางสายตาของผู้เข้าร่วมงานทั้งที่เป็นคนในและคนนอกสถานศึกษาเนื่องจากการสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาแบบเปิดกว้างและด้วยความช่วยเหลือของเครื่องขยายเสียงจึงทำให้บรรดานิสิตผู้นำเสนอรายงานมีอำนาจเนื้อเสียงพูดคุยของเหล่าผู้เข้าร่วมที่เป็นคนนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากกล่าวเปิดงานและเกริ่นนำเรียบร้อยแล้วนักศึกษาหนุ่มคนแรกก็กล่าวบรรยายว่าก
1: ลบอลวอร์มมิ่ง

0: ภาวะโลกร้อนหมายถึงการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและมหาสมุทรเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกคอยกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้กลับออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้ตามปกติหลังจากนิสิตหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าทีมกล่าวจบนักศึกษาหนุ่มอีกคนซึ่งทำหน้าที่ควบคุมเครื่องฉายภาพก็ยกไมโครโฟนรับช่วงบรรยายต่อเราจะขอเรียกก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับก๊าซเหล่านี้ก็ได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการเผาป่าเผานาเผาหญ้าเผาถ่านล้วนทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งสิ้นและนอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วการเผาป่ายังทำให้เกิดก๊าซมีเทนอีกด้วยก๊าซตัวนี้สามารถกักความร้อนได้ดีมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซะอีกและก๊าซสำคัญอีกตัวก็คือก๊าซ CFC หรือที่เรารู้จักกันคุ้นหูว่าสาร CFC นั่นแหละครับCFC เป็นก๊าซที่ประกอบด้วยสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนสารดังกล่าวมีอยู่ในตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและสเปรย์ต่างๆซึ่งความน่ากลัวของสารตัวนี้ก็คือมันจะเจาะทำลายชั้นโอโซนทำให้เกิดรูโหว่ในชั้นบรรยากาศส่งผลให้รังสีอัลตราไวโอเลตถูกส่งมายังโลกของเราได้ง่ายและมากขึ้นทำให้โลกร้อนขึ้นและเป็นอันตรายแก่สิ่งมีชีวิตต่างๆบนผืนโลกได้อย่างมหันต์นักศึกษาหนุ่มบรรยายไปพร้อมๆกับฉายภาพซึ่งสร้างจากโปรแกรม PowerPoint ที่มีตัวการ์ตูนเป็นสัญลักษณ์แทนก๊าซเรือนกระจกอธิบายปฏิกิริยาเรือนกระจกและสิ่งต่างๆที่ตนได้พูดไปเรื่อยๆเป็นฉากๆอย่างต่อเนื่องจากนั้นนิสิตหนุ่มผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มก็รับช่วงในการกล่าวบรรยายต่อไปสรุปได้ง่ายๆว่าต้นเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนคือมนุษย์เราเองเพราะกิจกรรมในการดำเนินชีวิตหลายอย่างของมนุษย์ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทว่ายังไม่ทันที่เขาจะกล่าวจบชายวัยกลางคนผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนนอกที่เข้ามาร่วมงานสัมมนายกมือขึ้นถามอย่างมีอคติและต่อต้านสิ่งที่ผู้จัดงานนำเสนอว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
1: ขอโทษทีเถอะไหนๆก็อุตส่าห์ทนนิ่งฟังมานานแล้วนะเลยอยากจะถามว่าโลกร้อนขึ้นแล้วมันเป็นไงล่ะครับ
0: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
1: สรุปได้ง่ายๆว่าต้นเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนคือมนุษย์เราเองเพราะกิจกรรมในการดำเนินชีวิตหลายอย่างของมนุษย์ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
0: ทว่ายังไม่ทันที่เขาจะกล่าวจบชายวัยกลางคนผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนนอกที่เข้ามาร่วมงานสัมมนายกมือขึ้นถามอย่างมีอคติและต่อต้านสิ่งที่ผู้จัดงานนำเสนอว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
1: ขอโทษทีเถอะไหนๆก็อุตส่าห์ทนนิ่งฟังมานานแล้วนะเลยอยากจะถามว่าโลกร้อนขึ้นแล้วมันเป็นไงล่ะครับ
0: นิสิตหัวหน้ากลุ่มแม้จะรู้สึกได้ถึงความไม่เป็นมิตรและความไม่ปรารถนาดีได้จากน้ำเสียงของอีกฝ่ายแต่เขาก็ยังคงพยายามรักษาอารมณ์และให้คำตอบแก่ผู้ถามอย่างใจเย็นด้วยจรรยาและมารยาท
1: เอาง่ายๆเลยนะครับผลกระทบข้อแรกจากการที่โลกร้อนขึ้นก็คือระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นแน่นอนครับก็จะทำให้พื้นที่ชายฝั่งลดลงอย่างที่จังหวัดสมุทรปราการกำลังประสบอยู่ถ้าหากเราไม่ช่วยกันต่อไปประเทศของเราอาจจะเหลือเพียง76จังหวัดเพราะสมุทรปราการจมหายลงไปในทะเลนักศึกษาหนุ่มยังไม่ทันพูดจบชายคนเดิมก็เอ่ยแทรกขึ้นทำนองทะลุกลางปล้องอย่างขาดความเกรงใจ
2: เอ้าก็แล้วทำไมไม่สร้างเขื่อนกันล่ะก็แช่น้ำทะเลมันรุกคืบเข้ามาก็ทำเขื่อนกันซะหรือไม่ก็ทมมันกลับไปแบบที่สิงคโปร์ก็ทำสิจะไปยากอะไร
3: ขอโทษค่ะคงต้องขอชี้แจงก่อนว่าวิธีการที่คุณเสนอมาเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะถ้ายังไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุต่อให้รัฐบาลของเรามีงบประมาณมากแค่ไหนก็สร้างเขื่อนหรือถมทะเลไม่ทันระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นหรอกค่ะอีกอย่างการถมทะเลจะต้องระเบิดภูเขาซึ่งการระเบิดภูเขามีผลโดยตรงให้โลกร้อนขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนอกจากนั้นการสร้างเขื่อนยังเป็นการทำลายธรรมชาติอีกด้วยค่ะ
1: นักศึกษาสาวคนเดียวในกลุ่มตอบแทนเพื่อนด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงอารมณ์ซึ่งเริ่มคุกรุ่นหากเพื่อนหนุ่มคนเดิมก็ช่วยแก้ไขสถานการณ์ด้วยการอธิบายข้อมูลเสริมทันทีเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของอีกฝ่ายมาที่ตนว่า
0: ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาครับผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้นนอกจากการรุกคืบของน้ำทะเลแล้วฤดูกาลต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
1: แต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดต่อไปชายร่างอ้วนอีกผู้หนึ่งก็โพล่งสวนกลับมาว่า
2: โธ่เอ้ยก็แค่ฤดูเปลี่ยนแปลงไม่เห็นจะเป็นไรเลยดีซะอีกเมืองไทยจะได้มีฤดูใบไม้ผลิกับเขาบ้างดูท่าทางพวกเธอจะยังไม่เคยไปดูหิมะตกเมืองไทยที่เชียงรายล่ะสินะน่าเห็นใจจริงๆแล้วก็นะแค่ผลผลิตทางการเกษตรลดลงก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยกินเนื้อเอาก็ได้อร่อยกว่าพืชผักตั้งเยอะ
1: พูดจบชายร่างอ้วนก็ลุกขึ้นหันหลังกลับและเดินดุยดุยออกไปจากห้องประชุมอย่างไม่เกรงใจซึ่งพอมีคนนำคนอื่นๆที่รู้สึกเบื่อหน่ายและเห็นว่าสิ่งที่นักศึกษากลุ่มนี้ทำล้วนเป็นเรื่องที่ไร้สาระก็พากันเดินตามออกไปจนเกือบหมดสุดท้ายนิสิตทั้งสามคนก็ยืนบรรยายเก้อเพราะในห้องประชุมเหลือแค่อาจารย์และเพื่อนร่วมสถาบันกับบุคคลจากภายนอกอีกเพียงไม่ถึง10คนเท่านั้นที่ยังคงนั่งให้กำลังใจพวกเขาจนจบการสัมมนา
0: เหนื่อยหน่อยนะอภิปรายเรื่องดีๆแต่ได้ผลตอบรับแบบนี
1: ้อาจารย์ที่ปรึกษาเอ่ยปลอบใจหลังจบการสัมมนาพลางตบไหล่ลูกศิษย์ที่กำลังก้มหน้าก้มตาเก็บข้าวของอย่างเห็นใจ
3: เหนื่อยกายไม่เท่าไหร่หรอกค่ะอาจารย์เหนื่อยใจมากกว่าคนพวกนั้นนอกจากจะไม่ยอมรับรู้แล้วยังไม่ยอมเข้าใจอีกด้วย
1: นิสิตสาวคนเดียวในกลุ่มเอ่ยตอบอย่างเหลือทนพลางช่วยเพื่อนทั้งสองเก็บอุปกรณ์ต่อไป
2: คนไทยส่วนใหญ่ยังเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวนะบางก็คิดว่ากว่ามันจะเกิดตัวเองก็ตายไปแล้วบางก็คิดว่าสุดท้ายก็มีคนอื่นมาช่วยแก้ไขให้จนได
0: ้ก็พระมัวแต่คิดแบบนี้นะสิครับบ้านเมืองเราถึงได้ถอยหลังเข้าคลองไปเรื่อยๆแบบเนี้ย
1: คราวนี้นิสิตหนุ่มผู้บรรยายประกอบภาพการ์ตูนเอ่ยขึ้นบ้างอย่างระบายอารมณ์ก่อนที่เสียงของสตรีผู้หนึ่งจะดังมาจากทางประตูด้านหน้า
3: นั่นสินะคะถ้าคนไทยส่วนใหญ่ยังเอาแต่คิดถึงเฉพาะเรื่องของตัวเองและคอยแต่จะรอคนอื่นมาช่วยหรือยืมจมูกคนอื่นมาหายใจแบบนี้ชาติเราคงจะตกที่นั่งลำบากมากๆในอนาคตความเงียบเข้าปกคลุมห้องประชุมในทันทีทุกสายตาของทั้งอาจารย์และนิสิตต่างจับจ้องไปยังที่มาของเสียงพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายขณะที่ร่างสูงสง่าของสตรีผู้เป็นเจ้าของเสียงซึ่งมีในตาสีเทาและผิวที่ขาวนวลเนียนรับกับเรือนผมยาวสลวยสีน้ำตาลออกแดงดุจเส้นไหมอันบ่งบอกถึงความเป็นลูกครึ่งเชื้อชาติตะวันตกค่อยๆก้าวเข้ามาหากลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ด้วยอาการสำรวมและชุดกาวสีขาวซึ่งเธอสวมใส่อยู่ก็บอกให้อาจารย์และบรรดานิสิตเดาได้ว่าถ้าเธอไม่ใช่หมอก็จะต้องเป็นนักวิจัยของสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นแน่ขอโทษที่เข้ามารบกวนโดยพลการนะคะแต่ดิฉันต้องการพบกับพวกคุณในแบบไพรเวทอย่างนี้มากกว่าหญิงสาวผู้นั้นเอ่ยกับกลุ่มนิสิตและอาจารย์ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและเป็นมิตรก่อนจะกล่าวแนะนำตัวดิฉันชื่อมิลินเป็นนักวิจัยของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาร่วมงานสัมมนาของพวกคุณด้วยความสนใจและรู้สึกเสียใจอย่างมากกับกระแสตอบรับที่พวกคุณได้รับในวันนี้ดิฉันจึงอยากจะบอกให้พวกคุณรู้ว่าแม้คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นคุณค่าของงานที่พวกคุณทำแต่สำหรับดิฉันมันคือความหวังที่ทำให้ดิฉันได้ทราบว่ายังมีเยาวชนอีกกลุ่มนึงที่รับรู้และเป็นห่วงอนาคตของโลกจากผลสะท้อนของ Global Warming ดิฉันจึงมีความรู้สึกยินดีมากที่ได้รู้จักกับพวกคุณและจะยินดีมากขึ้นหากพวกคุณจะพยายามต่อไปค่ะคำกล่าวของมิลินทำให้บรรดานิสิตรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาพากันปลื้มใจถึงกับพูดไม่ออกหากไม่ใช่เพราะตกตะลึงกับการออกเสียงภาษาไทยที่หญิงสาวสามารถพูดได้ดีและถูกต้องกว่าคนไทยบางคนเสียอีกแต่เป็นเพราะตื้นตันใจที่ยังมีคนคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของงานสัมมนาที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปซึ่งมิลินเองก็เข้าใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายหญิงสาวยิ้มให้ก่อนจะยื่นนามบัตรส่งให้นิสิตหัวหน้ากลุ่มและกล่าวต่อไปว่านี่เป็นนามบัตรของดิฉันหากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำสามารถติดต่อดิฉันได้ตลอดเวลาค่ะขอบคุณครับเด็กหนุ่มกล่าวขอบคุณพร้อมกับรับนามบัตรนั้นมาดูใกล้ๆซึ่งตัวอักษรที่จารึกอยู่บนแผ่นกระดาษสีขาวนั้นก็คือคำว่ามิลินเอสจีนอันเป็นชื่อและสกุลของหญิงสาวพร้อมสถานที่ทำงานและเบอร์โทรศัพท์ก่อนที่เจ้าของนามบัตรจะเอ่ยต่อไปดิฉันคงต้องไปแล้วเพราะมีงานสำคัญรออยู่แต่ดิฉันยืนยันว่าจะเป็นกำลังใจให้พวกคุณเสมอนะคะว่าแล้วหญิงสาวผู้มีรูปร่างและใบหน้าแบบฝรั่งแต่มีมารยาทแบบไทยๆก็ยกมือไหว้อาจารย์ที่ปรึกษาและโบกมือให้เหล่านิสิตอย่างเป็นมิตรก่อนจะเดินจากไปอย่างสง่างามดุจนางฟ้าดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงบ่งบอกถึงยามเย็นมาเยือนแล้วชายวัยกลางคนผู้เป็นเจ้าของร้านชำในเขตชุมชนเมืองแห่งหนึ่งตัดสินใจปิดร้านและเข้าไปพักผ่อนในห้องรับแขกเพื่อดูรายการโทรทัศน์ที่ตนเองชื่นชอบตามกิจวัตรประจำวันปุ่มเปิดถูกกดด้วยรีโมทเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาภาพและเสียง ก็ปรากฏขึ้นจากทางจอโทรทัศน์เป็นภาพนักวิชาการวัยชราใส่แว่นหนาเตอะผมสีดอกเหลากำลังบรรยายด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียด
2: ภาวะโลกร้อนจะทำให้สัตว์น้ำอพยพไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในทะเลเช่นสัตว์น้ำลึกอาจจะเข้ามาอยู่ที่ตื้นแทนสัตว์น้ำตื้นก็อาจจะกลับไปอยู่ในเขตน้ำลึกสัตว์น้ำลึกบางประเภทก็จะอพยพลงไปหากินในจุดที่ลึกกว่าเดิมนอกจากนั้น
3: หากยังไม่ทันที่นักวิชาการผู้นั้นจะกล่าวจบปุ่มเปลี่ยนช่องก็ถูกกดแล้วภาพและเสียงจากโทรทัศน์เครื่องดังกล่าวก็เปลี่ยนเป็นละครตามกระแสประโลมโลกซึ่งเป็นรายการที่คนโดยส่วนใหญ่นิยมชมชอบแทน
4: ฮ่าจ๋าปลาน้ำลึกจะมาอยู่น้ำตื้นจริงๆเหรอจ๊ะ
3: เด็กหญิงวัยประถมร่างอ้วนกลมน่ารักที่นั่งเล่นตุ๊กตาอยู่ในห้องรับแขกตั้งแต่ต้นเอ่ยถามผู้เป็นบิดาด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามประสาเด็กก่อนที่เขาจะตอบอย่างขบขันว่า
2: ถ้าทิ้งก็ดีสิพ่อจะได้พาหนูไปดูปลาใต้ทะเลลึกตามแนวปะการังได้ไงล่ะ
3: พูดจบฝ่ายพ่อก็หัวเราะอย่างเห็นเป็นเรื่องไร้สาระส่วนเด็กน้อยเมื่อเห็นพ่อหัวเราะก็หัวเราะตามอย่างไร้เดียงสาณชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกภายใต้ท้องน้ำลึกยามเย็นซึ่งสายตามนุษย์ไม่อาจมองอย่างลงไปได้ถึงเงาดำทะมึนของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนตัวผ่านสายน้ำที่เข้มเขียวของท้องทะเลไปอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นไม่นานมันก็ลุเข้าไปจนถึงปากแม่น้ำซึ่งเป็นเขตบรรจบกันระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดและตามปกติสัตว์น้ำเค็มที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตน้ำกร่อยปากแม่น้ำโดยสัญชาตญาณแล้วมันจะไม่ล่วงผ่านเข้าไปในเขตน้ำจืดขณะที่สัตว์น้ำจืดเองหากไม่ใช่สัตว์สองน้ำหรือสัตว์ที่เติบโตและอาศัยอยู่ในเขตน้ำกร่อยปากแม่น้ำโดยธรรมชาติก็จะไม่ล่วงผ่านเข้าไปในน้ำเค็มเช่นเดียวกันแต่เจ้าของร่างใหญ่โตเทียบเท่ารถเก๋งขนาดย่อมๆนั้นกลับว่ายเข้าไปในเขตน้ำกร่อยดังกล่าวและเดินทางรุดหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
0: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
3: ผู้มาอยู่ใหม่ภายในห้องทำงานที่เย็นฉ่ำด้วยเครื่องปรับอากาศบรรดาข้าราชการและพนักงานพลเรือนกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามโต๊ะทำงานของตนขณะที่ทีวีเครื่องใหญ่ซึ่งถูกจัดวางอยู่ตรงข้ามกับโต๊ะเลขาของผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานแห่งนั้นได้ถูกคุณเลขาคนสวยเปลี่ยนช่องด้วยรีโมทคอนโทรลที่อยู่ในมือและแล้วภาพบนจอทีวีก็เปลี่ยนไปเป็นภาพใบหน้าของสตรีมีอายุในชุดกาวสีขาวกำลังกล่าวด้วยท่าทีเคร่งเครียด
2: ผลจากภาวะโลกร้อนทำให้เหล่ามีขาวในขั้วโลกเหนือสูญเสียที่อยู่เพราะแผ่นน้ำแข็งอันเป็นที่อยู่ของพวกมันได้ละลายลงไปเรื่อยๆซึ่งนอกจากจะส่งผลให้มีขาวมีโอกาสสูญพันธุ์มากขึ้นแล้ว
3: ถี่น้ำแข็งขั้วโลกละลายลงอย่างต่อเนื่องนี้จะส่งผลให้ปริมาณน้ำในทะเลและมหาสมุทรเพิ่มมากขึ้นจนเกิดปัญหาทะเลกลืนแผ่นดินหรือทะเลคืนถิ่นเพราะน้ำทะเลที่เพิ่มมากขึ้นจะรุกคืบเข้ามากลืนพื้นที่ชายฝั่งและแผ่นดินทำให้เนื้อที่ชายฝั่งและแผ่นดินลดลงประชากรโลกจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยรวมถึงที่ทำกินและยังต้องประสบภัยพิบัติจากน้ำอีกด้วยข่าวเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนยังไม่ทันจะจบปุ่มเปลี่ยนช่องก็ถูกกดขึ้นอีกครั้งก่อนที่ภาพจากหน้าจอทีวีจะกลายเป็นข่าวซุบซิบดาราแทนและในขณะที่เลขาสาวกำลังจดจ่อกับข่าวล้วงเรื่องลับๆของดาราซึ่งตนชื่นชอบนั่นเองเสียงจากเครื่องโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานก็ดังขึ้นฮัลโหลเลขาสาวยกหูโทรศัพท์ขึ้นรับสายพร้อมกับกดรีโมทลดเสียงทีวีลงด้วยความขุ่นเคืองที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจขณะที่เสียงของบุรุษจากโทรศัพท์โต้ตอบกลับมาว่า
5: จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมครับขอสัญญาณแฟกซ์ด้วย
3: ค่ะหญิงสาวตอบรับพร้อมกับกดปุ่มรับโทรสารและรีบวางสายลงเพื่อจะติดตามข่าวซุบซิบดาราที่ตนกำลังสนใจต่อไปเสียงเคาะประตูเบาๆที่หน้าห้องทำให้บุรุษวัยกลางคนในเครื่องแบบซึ่งกำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะประจำตำแหน่งต้องหยุดภารกิจตรงหน้าลงชั่วคราวพร้อมกับเอ่ยปากสั้นๆว่า
5: เข้ามาได
3: ้หลังจากได้รับอนุญาตแล้วเลขาสาวก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับแฟกซ์ในมือด้วยกิริยานอบน้อมก่อนจะบรรจงวางกระดาษโทรสารที่เพิ่งได้รับมาลงบนโต๊ะ
6: กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีจดหมายด่วนมาถึงท่านค่ะ
5: ว่ามาเลยผมกำลังฟังอยู
3: ่ผู้บังคับบัญชาตอบพร้อมกับเริ่มสะสางงานตรงหน้าของตนต่อไปอย่างขมักขม้น
6: เขาจะขอให้เราช่วยเอื้อเฟื้อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของเขาซึ่งจะเดินทางมาตรวจสอบผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในพื้นที่จังหวัดของเราตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะและเขาขอร้องให้เราช่วยประสานกับทางตำรวจท้องที่ให้คอยดูแลบุคลากรของเขาให้ดีๆด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่จะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวค่ะ
5: อย่างนั้นเองหรือถ้างั้นผมรบกวนคุณช่วยเป็นธุระติดต่อไปทางสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ๆกับท่ารถให้ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามที่กระทรวงเขาขอร้องมาทีนะ
3: ผู้เป็นเจ้านายออกคำสั่งเรียบๆโดยที่ยังไม่หยุดมือจากงานตรงหน้า
6: ได้ค่ะท่าน
3: เสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นกลางดึกปลุกร่างสูงเพรียวที่อยู่ในชุดเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลซึ่งกำลังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงต้องสะบัดศีรษะงัวเงียตื่นขึ้นมาเขาหยิบโทรศัพท์เจ้ากรรมที่วางอยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียงมากดปุ่มรับสายด้วยความหงุดหงิดแต่เสียงของผู้มากด้วยอำนาจกว่าซึ่งเอ่ยทักทายมาตามสายนั้นก็ทำให้ชายหนุ่มต้องรีบสะกดความขุ่นเคืองที่มีอยู่ในใจไว้ก่อนจะตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงซึ่งถูกควบคุมจนเป็นปกติว่า
5: ครับผมพรุ่งนี้หลังเที่ยงคุณว่างไหม
3: เสียงตามสายถามทันทีที่ได้รับการตอบรับ
5: มีอะไรหรือครับผู้กำกับท่านผู้ว่าบอกผมมาว่าพรุ่งนี้ทางกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพื้นที่ชายฝั่งของทางจังหวัดเราน่ะสิ
2: ไม่รู้ว่าเป็นบ้าอะไรกันจู่ๆก็คิดมากไม่เข้าเรื่องว่าจังหวัดของเราอาจจะโดนทะเลกลืนสงสัยเพี้ยนกันไปหมดแล้วหรือไม่ก็คงจะหาเรื่องสร้างผลงานเอาเงินงบประมาณแผ่นดินเข้ากระเป๋ากัน
6: ผู้บังคับบัญชาของเขากล่าวพางหัวเราะติดตลกหากผู้ใต้บังคับบัญชากลับเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงหนักๆ
5: เรื่อง Global Warming หรือวิกฤตการภาวะโลกร้อนสินะครับ
2: อ้าวคุณรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ
5: ครับผมตามข่าวเรื่องทะเลคืนถิ่นที่อำเภอพระสมุทรเจดีเมืองสมุทรปราการอยู่เรื่อยๆครับผมคาดว่าทางกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอาจเกรงว่าจะเกิดเรื่องนั้นขึ้นกับจังหวัดของเราด้วย
2: พูดบ้าๆนะแม่กลองเราไม่มีน้ำท่วมใหญ่มานานแล้วนะ
6: ฝ่ายตรงข้ามตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงบ่งชัดถึงความไม่เห็นด้วย
5: ผมไม่ได้หมายถึงน้ำท่วมครับผู้กำกับแต่
6: ชายหนุ่มพยายามอธิบายแต่ยังไม่ทันจะพูดได้ครบประโยคผู้บังคับบัญชาก็ออกคำสั่งเชิงตัดบทมาหุ้นห้วน
2: พอแล้วพอแล้วผมไม่อยากฟังเรื่องไร้สาระเอาเป็นว่าพรุ่งนี้คุณไปรับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนันทิท่ารถก็แล้วกันแล้วก็ช่วยดูแลจัดหาที่พักให้เขาด้วยเพราะท่านผู้ว่าขอความร่วมมือจากพวกเราและกำชับให้ดูแลเจ้าหน้าที่คนนั้นให้ดีๆที่จริงผมก็อยากจะไปรับและให้ความสะดวกแก่เขาด้วยตัวเองอยู่หรอกนะแต่เผอิญผมกับท่านนายอำเภอมีเรื่องสำคัญกว่าจะต้องทำในวันพรุ่งนี้แล้วคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดก็คือคุณดังนั้นฝากช่วยดูแลคนของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั่นให้ดีๆด้วยก็แล้วกัน
6: ผู้บังคับบัญชาของเขากล่าวรวบประเด็นก่อนจะวางสายไปในทันทีที่สรุปเรื่องเสร็จนายตำรวจหนุ่มจึงปิดโทรศัพท์และวางมันกลับเข้าที่เดิมพลางถอนหายใจอย่างระอากับพฤติกรรมของผู้เป็นนายเนื่องจากตัวเขาเองก็พอเดาได้ว่าเรื่องสำคัญที่นายของเขากับท่านนายอำเภอจะต้องทำในวันพรุ่งนี้คืออะไรเพราะชาวแม่กลองส่วนใหญ่รู้ดีว่าพรุ่งนี้คือวันเปิดดรีมไลท์อควาเรียมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งใหม่ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้จึงเป็นที่แน่นอนว่าการได้ไปร่วมงานตัดริบบิ้นเปิดสถานที่ดังกล่าวน่าจะช่วยเพิ่มพูนชื่อเสียงและความดีความชอบให้กับเจ้านายของเขาได้อย่างมากมายเลยทีเดียวเรือยนต์สำหรับพานักท่องเที่ยวล่องชมหิ่งห้อยลำหนึ่งกำลังแล่นผ่านลำน้ำแม่กลองไปช้าๆบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันตื่นตาตื่นใจกับแสงสว่างสว่างดวงเล็กๆจำนวนมากที่กำลังบินเกาะกลุ่มกันอยู่ตามแนวต้นลำพูทั้งสองฟากฝั่งส่องประกายระยิบระยับราวกับสวงสวรรค์โดยที่ไม่มีผู้ใดในเรือลำดังกล่าวล่วงรู้เลยว่าอีกมุมหนึ่งของตะลิ่งซึ่งเต็มไปด้วยต้นลำพูและต้นจากอันเป็นที่พำนักยามค่ำคืนของเหล่านกยางและนกปากห่างซึ่งอาศัยหากินอยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นมีบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งตั้งสงบนิ่งอยู่เบื้องหลังมวลหมู่ต้นลำพูและต้นจากที่ถูกปลูกไว้เพื่อป้องกันตลิ่งทรุดสภาพของบ้านเก่าและผุพอๆกับเรือนแพหลังใหญ่ซึ่งจอดนิ่งสนิทอยู่บนผืนดินข้างๆตัวบ้านหากมิทันได้สังเกตเห็นแสงตะเกียงซึ่งส่องทะลุออกมาจากช่องหน้าต่างณมุมหนึ่งของบ้านอาจจะพาให้ผู้คนที่หลงเข้ามาในเขตนี้เข้าใจว่าบ้านเก่าๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แสงสีเหลืองทองวิบวับของเหล่าหิ่งห้อยนั้นเป็นบ้านร้างอย่างแน่นอนสายลมราตรีพัดผ่านหน้าต่างมุงลวดที่มีรอยขาดและรอยปะ อยู่ทั่วไปเข้ามาเป็นระยะดุจมีเจตนาจะมอบความเย็นแบบธรรมชาติให้กับร่างผอมบางของบุรุษสูงวัยซึ่งกำลังนอนสมด้วยอาการเจ็บป่วยอยู่บนเตียงไม้เก่าๆในห้องนั้นก่อนจะพัดผ่านเลยไปต้องร่างอันสูงกำยำล่ำสันของชายหนุ่มที่นอนเปลือยอกอยู่บนเสื่อข้างๆเตียงสายลมพัดเข้ามาอีกวูบหนึ่งชายชราลืมตาขึ้นท่ามกลางความมืดแล้วหันไปมองผู้อ่อนวัยกว่าซึ่งนอนหลับอยู่บนพื้นข้างๆด้วยสายตารันทดใจก่อนจะเบือนหน้ากลับไปทางเดิมและข่มตาให้หลับลงไปพร้อมกับความทุกโศกภายใน
0: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
6: บนผืนน้ำสีดำสนิทของลำน้ำแม่กลองยามค่ำคืนเรือหาหมึกเล็กๆลำหนึ่งกำลังมุ่งหน้าออกจากปากแม่น้ำสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่แรงขับเคลื่อนของเรือก่อให้เกิดเกลียวคลื่นและพรายฟองจำนวนมากมายทว่าฟองเหล่านั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วด้วยความกระด้างของน้ำกร่อยซึ่งส่งผลให้พวกมันไม่อาจลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้นานดังเช่นบรรดาฟองคลื่นที่เกิดในเขตน้ำจืดและภายใต้สายน้ำสีดำยามค่ำคืนนั่นเองร่างใหญ่โตขนาดรถเก๋งคันย่อมๆของผู้รุกล้ำจากท้องทะเลยังคงมุ่งหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งโดยไม่อาจมีมนุษย์ผู้ใดล่วงรู้ถึงการมาเยือนของมันได้เลยหลังจากจัดการกับกิจวัตรจำเป็นในยามเช้าทั้งหมดของตนเสร็จนายตำรวจหนุ่มก็ขับรถไปรอรับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ท่ารถตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเขาจอดรถไว้ในมุมที่เห็นว่าร่มรื่นที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตอนนั้นก่อนจะลงจากรถไปยืนรอรับผู้มาเยือนจากกรุงเทพด้วยสีหน้าเซ็งๆวันนี้เป็นวันหยุดของเราแท้ๆแต่สุดท้ายก็ต้องออกมาทำงานจนได้ฮ่าแต่ก็นั่นแหละนะใครจะกล้าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายอนาคตของตัวเองได้ล่ะชายหนุ่มนึกพลางเหลียวมองซ้ายขวาเพื่อมองหาบุคคลที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก่อนที่สายตาเฉียบคมของเขาจะกวาดไปพบร่างสูงสง่าในชุดสูทสีชมพูอ่อนของสตรีผิวขาวนวลผู้มีในตาสีเทาและผมสีน้ำตาลออกแดงแลดูสะดุดตาเธอเดินถือกระเป๋าเดินทางมียี่ห้อเข้ามาใกล้เขาอย่างรวดเร็ว
7: ใหญ่ฝรั่งนี่ใครกันวะรู้จักเราด้วยเหรอ
6: สารวัตรหนุ่มนึกในใจขณะที่อีกใจหนึ่งก็แอบคิดว่า
7: สวยจังเลยแฮะ
8: ท่านผู้ว่าส่งคุณมาดูแลดิฉันใช่ไหมคะ
6: ริมฝีปากอ่อนละมุนที่รับกับสันจมูกโด่งงามของเธอเอื้อนเอ่ยสำเนียงไทยชัดถ้อยชัดคำกว่าคนไทยสิอีกเสียงหวานละไมของเธอทำให้ชายหนุ่มถึงกับเคลิ้มไปชั่วขณะก่อนที่สติของเขาจะกลับไปสู่คำถามของหญิงสาวไ
7: ง่าแบบว่าคุณคือเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเหรอครับ
9: สารวัตรหนุ่มเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงประหม่าและบอกถึงความไม่แน่ใจในรูปลักษณ์ภายนอกของฝ่ายหญิงเพราะหล่อนดูน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวระดับไฮคลาสมากกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและแล้วเขาก็ได้รับคำตอบปนรอยยิ้มสดใสจากปากของอีกฝ่ายตรงข้าม
10: ค่ะดิฉันมิลินมาจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: ฝันหรือเรื่องจริงวะเนี่ย
9: นายตำรวจหนุ่มมองหน้าหญิงสาวด้วยความอัศจรรย์ใจจนเผลอยิ้มค้างพอตั้งสติได้เขาก็รีบกล่าวอ้อมแอ้มแนะนำตัวเองแก้เกี้ยว
7: ผมพันตำรวจตรีเอกภพครับท่านผู้กำกับส่งผมมาดูแลและให้ความสะดวกกับคุณครับผม
10: ตอนแรกทางท่านผู้ว่าได้แจ้งไปที่หน่วยงานของดิฉันว่าจะประสานกับสถานีตำรวจในท้องที่นี้ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ดิฉันตอนแรกคิดว่าทางสถานีของคุณจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วๆไปมารับไม่นึกว่าท่านสารวัตรจะให้เกียรติดิฉันถึงเพียงนี
9: ้ว่าพลางมิลินก็ใช้มือข้างที่ยังว่างอยู่ปิดปากพลางหัวเราะเบาๆขณะที่นายตำรวจหนุ่มก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตนควรจะทำอะไรเขาจึงรีบยื่นมือไปคว้ากระเป๋าของหญิงสาวทันที
7: ผมถือให้ดีกว่าครับ
9: หลังจากเดินทางออกมาจากท่ารถได้ไม่นานสายตาของมิลินก็มองไปเห็นแผ่นป้ายโฆษณาเปิดดรีมไลท์อควาเรียมที่ติดเป็นระยะอยู่สองฟากถนนหญิงสาวจึงเอ่ยถามนายตำรวจหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆหลังจากแน่ใจว่าอาการประหม่าและเขินอายของเขาซึ่งมีสาเหตุมาจากรูปโฉมของเธอได้คลายลงไปบ้างแล้ว
10: คุณเอกภพพอจะทราบไหมคะว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตามป้ายโฆษณานั่นอยู่ที่ไหน
7: ทำไมเหรอครับ
9: ชายหนุ่มย้อนถามโดยไม่หันหน้าไปมองอีกฝ่ายและรู้ตัวดีว่าหากหันไปมองเขาอาจจะเผลอมองเธอค้างจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
10: ดิฉันก็แค่อยากไปตรวจสอบดูเผื่อว่าอควาเรียมนั่นอาจจะมีอะไรๆที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแถวๆนี
9: ้มิลินตอบอย่างตรงไปตรงมา
7: หมายถึงเรื่องภาวะโลกร้อนเหรอครับ
10: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะดิฉันแค่อยากไปตรวจดูระบบการจัดการและบำบัดน้ำของเขาและตรวจสอบพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆที่เขานำเข้ามาว่ามีสัตว์อะไรที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของผู้คนที่นี่บ้างไหม
9: หญิงสาวตอบเสียงเรียบๆพลางแย้มริมฝีปากอย่างที่เขาไม่อาจอ่านอารมณ์และความคิดที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในใจของเธอได้ก่อนที่มิลินจะปรายตามาทางเขาและถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสดใส
10: ว่าแต่คุณเอกภพมีชื่อเล่นที่เรียกง่ายๆหรือเปล่าคะ
7: ผมชื่อเล่นชื่อภพนั่นแหละครับ
9: ชายหนุ่มตอบด้วยน้ำเสียงที่ข่มจนราบเรียบได้ดังปกติทั้งที่หัวใจของเขากำลังเต้นไม่เป็นสัมก่อนที่หญิงสาวจะพูดด้วยน้ำเสียงติดตลก
10: ดูคุณพบหน้าแดงแดงแสดงว่าเมื่อเช้าคงจะดื่มอะไรมาแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
7: ผมไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดครับ
9: สารวัตรหนุ่มรีบตอบด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำก่อนจะพยายามดึงสมาธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด มาจดจ่อกับการขับรถทว่าเสียงหวานใสของมิลินก็เอื้อนเอ่ยมากระทบโสตประสาทของเขาอีกจนได
6: ้ก็ดีค่ะถ้าอย่างนั้นหลังจากพาดิฉันไปเก็บของเข้าที่พักแล้วรบกวนคุณพบช่วยพาดิฉันไปดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านแถบนี้หน่อยนะคะ
0: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้บัญชาการทหารบกติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่นราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต
6: ้พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเย็นวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังให้กำลังใจกำลังพลทุกนายพร้อมย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักการและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี
7: ้นายพีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ ปภจึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับติดตามกันนะครับทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็มีวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นั้นเราก็จะพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดนะครับ2วันหยุดกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับพบกับผมสรรชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะพูดคุยกันนะครับในรายการ ช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้นะครับฟังกันสดๆนะครับฟังกันทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สามารถติดตามฟังกันได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์นะครับที่ www.97qfm.com นะครับสองช่องทางนี้เป็นสองช่องทางที่ท่านสามารถฟังนะครับฟังรายการนะครับฟังเนื้อหาสาระรายการนะครับเป็นการฟังเสียงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะก็เรียกว่าฟังเสียงพร้อมภาพนะครับหรือว่าชมภาพพร้อมเสียงนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามชมได้นะครับที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเข้าเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็หรือนะครับ

ชมพร้อมฟังนะครับวันนี้ครับ1ชั่วโมงที่เราจะพูดคุยกันนั้นนะครับก็นำเรื่องราวนะครับที่ท่านสอบถามกันเข้ามานะครับก็ขออนุญาตนำมาแชร์นะครับแล้วก็ ภาพส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นภาพจากที่ท่านถามเข้ามานะครับภาพจากที่ท่านถามเข้ามานะครับก็ขออนุญาตนำภาพที่ท่านถามเข้ามาว่าทำไมบางครั้งผมตอบบ้างไม่ตอบบ้างตอบได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางว่าถ้าท่านมีคำถามเนี่ยนะครับรายละเอียดของคำถามนะครับรายละเอียดของคำถามนะครับจะสามารถนะครับนำไปสู่คำตอบหรือจะนำไปสู่การสำรวจหรือจะนำไปสู่แนวทางไหนนะครับแนวคำถามนะครับหรือรูปของคำถามนะครับมันจะส่งผลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญหาอยู่ที่บ้านท่านแต่ผมอ่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านท่านเพราะฉะนั้นการที่ท่านถามพร้อมภาพพร้อมคำถามเนี่ยนะครับมันถึงจะสื่อถึงรายละเอียดให้ได้มากขึ้นอ่ะนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับถ้าท่านมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับท่านสามารถยังคงถามผมผ่านทางไลน์นะครับ ID line สัญชัยนะครับ ID line นะครับ @sai สัญชัยครับท่านสามารถส่งรูปภาพภาพนิ่งภาพคลิปภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือเป็นข้อความเสียงนะครับก็สามารถที่จะนี่แหละครับส่งกันมาได้นะครับที่ไลน์นะครับ ID line จะเป็น @sai สัญชัยนะครับไลน์ก็จะเป็น @แล้วก็แล้วก็ sunchai นะครับ @สัญชัยนะครับเผื่อใครที่กำลังตั้งใจว่าจะถามหรือเตรียมที่จะถามนะครับก็สามารถถามทางไลน์ได้ไม่ได้เบอร์ผมไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นไลน์นะครับใช้เป็นไลน์แอดเพราะว่าตอนนี้นะครับ 8-9,000 ท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับก็จะสามารถถามกันได้นะครับสมาชิกตอนนี้ 20,000 กว่าแต่ที่เขาเรียกว่าเป็นสมาชิกแล้ววันที่มีคำถามก็ถามวันที่ไม่มีคำถามท่านก็บล็อกไปอันนี้คือข้อดีของไลน์แอดแต่เมื่อไหร่ที่มันไปใช้ไลน์ส่วนตัวนะครับมันก็เต็มไปแล้วผมมีไลน์ส่วนตัวอยู่ตอนแรกนะครับเต็มนะครับพอท่านถามไปถามมานะครับรับเป็นเพื่อนเกินพอเกินเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สามารถที่จะมีคนถามกลับเข้ามาได้นะครับเพราะการใช้ไลน์แอดเนี่ยมันก็จะมีความสะดวกที่ไม่จำกัดจำนวนท่านอยากเป็นเพื่อนท่านก็เพิ่มไว้ท่านอยากไม่อยากฟังไม่อยากถามแล้วท่านก็บล็อกไว้วันหนึ่งมีคำถามมีข้อสงสัยท่านก็แค่ปลดบล็อกแล้วก็กลับมาถามใหม่นะครับอันนี้คือข้อดีเพราะปัญหาบางปัญหาบางทีมันถามแล้วจบพอถามแล้วจบท่านก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนั่นบางคนนะครับคุยกับผมครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพราะอะไรเพราะมีคำถามเราตอบคำตอบแล้วจบมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องคุยกันต่อนะครับแต่บางท่านก็ยังติดตามเพราะว่าอาจจะฟังข่าวสารเก็บเป็นข้อมูลหรือบางท่านเป็นผู้รับเหมาเป็นช่างท่านก็อาจจะเก็บความรู้เพราะผมก็จะโพสต์ไปนะครับแต่ว่าการโพสต์ผมอาจจะไม่เยอะเพราะว่าการโพสต์ผ่านไลน์เนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จำกัดพอสมควรนะครับในการโพสต์นะครับในแต่ละเดือนที่แล้วเนี่ยลืมนะครับเดือนที่แล้วเสียเงินฟรีลืมโพสต์นะครับเดือนนี้ก็ยังไม่ได้โพสต์เลยเดี๋ยวเหลืออีกไม่กี่วันต้องรีบโพสต์แล้วเพราะผมโพสต์น่าจะได้ที่อยู่ในวงเงินที่จ่ายต่อเดือนนะครับไม่น่าเกิน3หรือ4ครั้งนะครับ3หรือ4โพสต์เต็มนะครับ 30,000 กว่า 35,000 ครั้งนะครับโพสต์มา832484ไม่ใช่9327นะครับถ้าโพสต์ไป3ครั้งก็ประมาณ27,000 ข้อความนะครับก็ไปหมดนะครับก็ประมาณ4ครั้งนะครับก็จะเกินไปนิดหน่อยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือช่องทางที่บอกท่านไว้แต่ถ้าเกิดวันนี้ท่านฟังรายการแล้วจะคุยกันสอบถามกันสดๆก็โทรมาที่สถานีได้เบอร์สถานีนะครับ02-276-3632และ02-276-3633 2เบอร์นี้นะครับ02เนี่ยนะครับ02-276-3632และ02-276-3633เนี่ยนะครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาแล้วก็คุยกันสดๆได้ถ้าท่านโทรมาท่านทักทายเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับหรือถามเลยเพราะเนื่องจากว่าผมกับห้องส่งนั้นเราอยู่กันคนละมุมนะครับจริงๆว่าอยู่กันแล้วคนละมุมเมืองอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละมุมโลกก็สามารถที่จะจัดรายการสดผ่านระบบสื่อออนไลน์ได้อ่ะอันนี้คือข้อดีนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ

0: มาเข้าเรื่องกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างคําถามนะครับอันนี้ครับท่านถามผมมาทางไลน์ว่าต้องการทากันซึมราคายังไงบ้างครับจะตอบยังไงดีครับทากันซึมคือคําว่าทากันซึมเนี่ยมันจะทาบริเวณไหนครับดาดฟ้าหลังคาผนังห้องน้ําระเบียงหรือจุดไหนไม่รู้เลยนะครับแต่ท่านถามก่อนเลยว่าราคาอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมถามกลับไปว่าทากันซึมบริเวณไหนสถานที่ที่ไหนไม่ตอบอ่ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมจะไปต่อยังไงครับบางท่านก็บอกว่าถามแล้วไม่ตอบตอบไม่เคลียร์นะครับอันนี้ต้องเข้าข่ายคือตอบไม่เคลียร์นะครับเพราะท่านถามว่าต้องการทากันซึมราคาอย่างไงบ้างนะครับแล้วผมก็ดันไปถามท่านกลับว่าทากันซึมบริเวณไหนสถานที่ที่ไหนคือผมอยากบอกให้ฟังว่าทากันซึมดาดฟ้าราคายังไงเราก็ยังพอเดาอ๋อถ้าดาดฟ้าเพราะดาดฟ้านะครับมันมีความเขาเรียกว่ามันมีวิธีการที่กว้างเหมือนกันนะครับการทํากันทากันซึมดาดฟ้าเนี่ยหนึ่งท่านจะใช้อะไรอะครับอะคริลิกโพลียูรีเทนโพลียูรีเทนสูตรน้ำมันโมดิฟายโพลียูเรียโพลีเอสเตติกหรือ PVC ชีทเมมเบรนนะครับเพราะอะไรครับมันมีวัสดุและแนวทางที่หลากหลายที่จะสามารถนำไปสู่การทำระบบกันซึมได้นะครับท่านถามแบบนี้ครับพอผมถามว่าทากันซึมบริเวณไหนสถานที่ที่ไหนอันนี้ท่านไม่ตอบเลยนะครับท่านเงียบกริบเลยนะครับผมก็ไปดูอ๋อแบบนี้คือเหมือนกับนึกอยากจะถามก็ถามแต่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่จะตอบหรือไม่ได้สนใจในสิ่งที่จะถามต่อหรือจะนั่นจริงๆนะครับบางคนก็เป็นแบบนี้นะครับนี่แหละครับคือบางครั้งคือบอกว่าบางครั้งสุดท้ายปุ๊บท่านเป็นเพื่อนอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วท่านก็จะบล็อกออกจากการเป็นสมาชิกไลน์ไปผมไม่ได้บล็อกใครนะครับในการที่ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับบางครั้งเนี่ยคนที่มาเนี่ยครับเป็นมิจฉาชีพแฝงด้วยซ้ำไปแล้วถ้าเกิดท่านแอดไลน์มาแล้วท่านไม่ทักมาจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านเป็นใครนะครับไม่รู้ว่าท่านเป็นใครอย่างไรเลยนะครับเพราะว่าลายแบบนี้นะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าใครมาเพิ่มเพื่อนเราปั๊บเราจะรู้เลยเรารู้แค่จํานวนนะครับคนที่จะเพิ่มเพื่อนเราเพิ่มแต่เราไม่รู้ว่าคนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นใครเนี่ยไม่รู้นะครับจนกว่าท่านจะทักทายมานะครับอันนั้นแหละพอท่านทักทายมาถึงจะพอรู้อ๋อมีท่านนี้เข้ามาเป็นเพื่อนแล้วก็มีคําถามเพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถึงจะพอทราบว่าคนที่เข้ามานะครับเป็นเพื่อนเราแล้วก็จะถามอะไรกับเรานั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็แชร์กันนะครับว่าเวลาท่านถามนะครับถ้าท่านต้องการคําตอบนะครับบางครั้งต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าบางครั้งผมอาจจะตอบช้าหลังจากนี้ไปนะครับผมก็อาจจะตอบช้ามากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะท่านติดทัดเกิดท่านติดตามผมทางเพจFacebook สัญชัยขนานเนี่ยเมื่อวานนะครับเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยทำให้ผมก็มันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นข้อควรระวังมากขึ้นจริงๆกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายมันมีกำหนดอยู่แล้วนะครับจริงๆกฎหมายมันมีกำหนดอยู่แล้วบทลงโทษนะครับว่าขับรถห้ามใช้โทรศัพท์แต่ท่านเชื่อไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็ยังฝ่าฝืนกฎแล้วบางครั้งเราก็ลืมแล้วบางครั้งเราก็ยังทําเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งนะครับอย่างผมเองนะครับการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่บนรถอ่ะเยอะนะครับพอเราใช้ชีวิตอยู่กับบนรถที่เยอะแล้วก็นานๆเนี่ยครับมันก็จะทําให้หลายๆครั้งนะครับเราก็จะใช้โทรศัพท์กับการทำงานอยู่บนรถใช้โทรศัพท์อยู่บนรถนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีกฎหมายที่มันค่อนข้างหนักเนี่ยนะครับผมเองก็บางทีนะครับผมก็ตัดต่อคลิปนะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับในมือถือบนรถด้วยซ้ำไปนะครับขับรถไปตัดต่อไปใส่ไปอันเนี้ยอันตรายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ากำลังขับแล้วตัดต่อนะครับช่วงจังหวะที่รถติดจังหวะที่รถติดไฟแดงติดอะไรหรือรถติดนะครับเราก็นั่งทํามันไปพลางๆไม่ใช่ว่าขับรถไปแล้วก็ตัดต่อไปด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่าขับเองนะครับเพราะในช่วงของการขับรถเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ในช่วงของรถติดอะไรต่างๆครับเราก็โทรศัพท์ขึ้นมาจนบางครั้งท่านสังเกตว่าบางทีเราจอดอยู่คันหน้าไปแล้วแต่เรายังจอดอยู่เพราะเรามัวแต่ก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์อ่ะแต่ตอนหลังพอกฎหมายมันค่อนข้างเข้มงวดนะครับก็จะระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์มากขึ้นเมื่อวานนะครับที่ผม ที่ผมบอกว่าจะตอบเป็นรายช้านะครับเมื่อวานนี้นะครับจริงๆก็ขับรถลงอุโมงค์ตรงลอดสายใต้นะครับสามแยกไฟฉายนะครับลอดตรงสายใต้หรือสามแยกไฟฉายตรงนั้นนะครับลงอุโมงค์นะครับรถด้านบนเนี่ยรถติดนะครับรถติดแบบเคลื่อนได้ด้านล่างลงอุโมงค์นะครับก่อนลงอุโมงค์เนี่ยรถโล่งพอลงอุโมงค์ไปปั๊บนะครับรถติดผมก็ลงอุโมงค์ไปปั๊บนะครับก็ไปจอดท้ายแท็กซี่คันหนึ่งคันสุดท้ายพอดีนะครับกำลังเพลินเลยนะครับไม่อันนี้เพลินแบบไม่ได้ใช้โทรศัพท์อะไรนะครับคือจอดแล้วก็เราก็เห็นรถติดนะครับเราก็เหยียบเบรกรออยู่นะครับปลดเกียร์ว่างเหยียบเบรกรอสักแป๊บหนึ่งนะครับได้ยินเสียงเบรกมองกระจกหลังนะครับรถมันส่ายเป็นงูเลยครับเลื้อยซ้ายเลื้อยขวาเลื้อยซ้ายเลื้อยขวาผมเอาแล้วงานนี้ใจนี่เสียเลยนะครับก็ยอมรับว่านะครับว่าใจเสียผมก็มือจริงๆก็ตอนเมื่อวานนี่ขับรถเนี่ยตอนขับรถเนี่ยมีอุ้มมีน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็มือหนึ่งก็กอดน้องหมาไว้แน่นอีกมือหนึ่งนะครับก็จับพวงมาลัยกดเลยครับเขาเรียกว่ามือซ้ายกับมือขวาเนี่ยนะครับจับอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับมือขวากับพวงมาลัยแน่นมือซ้ายก็กอดเขาไว้นะครับเพราะถ้ารถคันนั้นเบรกไม่อยู่นะครับมันมีสองอย่างคือพุ่งไปอีกฝั่งหนึ่งกับหมุนแล้วก็มากระแทกท้ายรถเรานะครับไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งครับยังไงท้ายรถเราอาจจะเป็นจุดเบรกมันก็จะมีกำแพงของอุโมงค์นะครับอีกฝั่งหนึ่งของเลนสวนแล้วก็ท้ายรถเรานะครับสามตำแหน่งนี้แหละครับที่มันจะโดนยกเว้นว่าเขาเบรกอยู่โอ้โหผมนี่ครับใจนี่นะหมดแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับจะหารถไหนใช้อีกใจคิดไปนู่นแล้วครับเพราะว่ามันเล่นสายมาแล้วก็เสียงเบรกมันดังสนั่นมาเลยนะครับปรากฏว่าความโชคดีนะครับความโชคดีนะครับความโชคดีจริงๆในใจตอนนั้นเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยนะครับไม่ได้คิดถึงพระเครื่องไม่ได้คิดถึงหลวงพ่ออะไรเลยนะครับคิดถึงว่าหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดนะครับในใจบอกหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดนะครับพูดคําว่าหยุดอยู่ในใจเลยนะครับให้มันหยุดนะครับโชคดีมากครับหยุดทันครับไม่ถึงท้ายรถผมนะครับเขาก็หยุดนะครับหยุดเสร็จปุ๊บแล้วก็โอ้มันเป็นอารามของความรู้สึกนะครับมันก็เลยค่อยๆนะครับผมก็ยังใจเต้นอยู่นะครับอันนี้พูดความจริงเลยนะครับใจก็ยังเต้นอยู่โหมันแล้วก็คิดเนี่ยใช้มันจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะทำไมเขาเบรกไม่อยู่หรือเขาเผลออะไรอะไรสารพัดที่จะคิดนะครับก็ยังคิดไม่ออกเพราะมันอยู่ในอุโมงค์พอรถมันเลยอุโมงค์ขึ้นมาปั๊บแสงอาทิตย์มันส่องอันนี้จากคําถามนี้ไปสู่เรื่องเล่านะครับแสงอาทิตย์ส่องพอแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปในรถผมเห็นเลยครับว่าแสดงว่าคนขับรถคันนี้ใช้โทรศัพท์เพราะในขณะที่รถติดแล้วรถเคลื่อนมือขวาเขาเนี่ยนะครับยังคงถือโทรศัพท์มือถืออยู่เพราะเรามองเห็นจากกระจกซึ่งมันอาจจะมืดนะครับยังคงมือซ้ายคงจับพวงมาลัยแล้วมือขวาเนี่ยนะครับก็ถือโทรศัพท์เพราะว่าตอนที่มันส่องเราก็จะเห็นนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เขาถือแบบนี้นะครับซึ่งเป็นผมเนี่ยนะครับผมเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดปุ๊บเนี่ยเราจะวางทุกอย่างเลยนะครับแล้วเราก็จะทําให้มันมีความนิ่งมากขึ้นแต่แบบนี้แสดงว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับก็ยังคงใช้โทรศัพท์อยู่มาตลอดนะครับจนขึ้นอุโมงค์ผมขับเขาก็ขับตามหลังมาเพราะรถมันติดนะครับเราก็เห็นนะครับก็เห็นว่านี่ใช่มันก็เลยทําให้บอกจริงๆไอ้นี่มันอันตรายจริงๆนะครับมันไม่พลาดไม่เป็นไรแต่มันเผลอแล้วพลาดอันตรายใหญ่หลวงเลยนะครับคนที่เราอาจจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับอาจจะอะไรทรัพย์สินเสียหายชีวิตคนอะไรต่างๆนะครับผมบอกว่าตอนนี้ถ้าขับรถเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยตอบใครเพราะว่าตอบอย่าลืมนะครับยังไงเราต้องก้มนะครับเปิดดูเฉยๆได้แต่ยังไงท่านต้องก้มตอบเพราะท่านก้มตอบเมื่อไหร่นะครับความอันตรายเนี่ยมันมีโอกาสมาเยือนผิดกฎหมายด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าท่านถามมาแล้วก็ตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะครับบางท่านเนี่ยส่งปั๊บท่านยกหูหาผมปุ๊บเลยนะครับว่าส่งอะไรไปไม่เห็นอ่านเลยพอเข้าไปดูโอ้โหท่านเพิ่งส่งมาเนี่ยนะครับส่งมาเนี่ยเอาจะพูดกันแบบนั่นๆหน่อยนะครับคือยังไม่ทันไฮเมนเลยครับมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ทันนะครับต้องเผื่อหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตอบท่านคนเดียวแต่ยินดีตอบทุกท่านแบบเดียวกับแบบนี้ครับที่ท่านถามมาสุดท้ายนะครับตอนเนี้ยก็ไม่ได้คุยกันต่อเพิ่มเพราะท่านถามมาต้องการทากันซึมราคาอย่างไรผมตอบไปทากันซึมบริเวณไหนสถานที่ไหนทุกอย่างเงียบกริบก็เข้าไปดูอ๋อท่านไม่ตอบมาผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ปล่อยผ่านไปหรือนะครับวันนี้ วันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องนี้แหละนะครับหรือแบบนี้ครับท่านก็ถามมานะครับอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับที่ท่านถามมาเสาแบบนี้ซ่อมได้ไหมถ้าถามอย่างเงี้ยตอบได้ครับซ่อมได้นะครับเสาแบบนี้ซ่อมได้นะครับอันนี้บางทีท่านถามแค่นี้ไม่เป็นไรนะแบบนี้ยังตอบได้นะครับปัญหาแบบนี้ซ่อมได้ไหมบอกซ่อมได้ครับอันนี้หนึ่งปัญหาแบบนี้ผมก็สามารถบอกหนึ่งซ่อมได้วัสดุที่ใช้มันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วควรจะไปดูอะไรเพิ่มเช่นโคนเสาต้นนี้นะครับลองดูว่าปูนที่มันแตกนะครับมันเป็นปูนที่แตกจนถึงเหล็กหรือเป็นปูนฉาบแตกถ้าเป็นปูนฉาบแตกไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะคอนกรีตหลักนั้นยังคงอยู่นะครับแตกที่ปูนฉาบเพราะปูนฉาบมันเป็นการฉาบปูนเพื่อตกแต่งผิวแต่ถ้ามันแตกถึงเนื้อเห็นเหล็กแล้วเหล็กเป็นสนิมอันเนี้ยก็ต้องมีขั้นตอนและวัสดุวิธีการในการซ่อมนะครับส่วนภาพที่2เนี่ยถามว่าซ่อมได้ไหมผมก็ตอบว่าซ่อมได้แต่ว่าจะใช้อะไรซ่อมอันนี้ตอบไม่ได้เพราะมันเห็นแค่รอยแตกแล้วอีกด้านหนึ่งคือเสาอีกด้านหนึ่งคืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันมีรอยแยกอยู่ตรงกลางอาจจะเช่นเสา2ต้นนะครับสร้างกันคนละครั้งแล้วมันมาชิดกันอันนี้ก็ไม่มีผลเพราะว่ามันอาจจะแตกที่ปูนฉาบนะครับรูปที่3แตกที่คานอันเนี้ยผมเชื่อว่าแตกถึงเนื้อคอนกรีตข้างในหรือเนื้อเหล็กข้างในนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาแบบนี้นะครับท่านถามนะครับก็จะตอบได้ในระดับหนึ่งจากภาพแบบนี้นะครับท่านถามว่าซ่อมได้ไหมผมจะตอบว่าซ่อมได้นะครับวิธีการคือท่านต้องดูให้ละเอียดมากขึ้นว่าการแตกของเสานะครับแตกลึกแค่ไหนความสูงของมันนะครับเราเห็นแค่นี้ก็จริงนะครับแต่เวลาสกัดจริงๆจาก20เซนสกัดจริงๆอาจจะกลายเป็น1เม็ดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางจุดนะครับสีที่มันทาอยู่นะครับมันอาจจะปกปิดในจุดที่เรามองไม่เห็นนะครับส่วนที่เสานะครับก็ต้องไปดูว่าไอ้ที่มันรอยแตกเห็น2ด้านอย่างนี้มันคือเสา2ต้นมาชิดกันหรือการก่อผนังมาชนกับเสาหรืออะไรก็ตามนะครับที่ไปดูว่ารอยแยกเนี้ยมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าจุดสังเกตอย่างน้อยก็เห็นว่ารอยแยกเนี้ยนะครับมันเป็นรอยแยกจากบนลงล่างในความกว้างที่ใกล้เคียงกันนะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการซุดตัวซุดเอียงนะครับแต่มันอาจจะเกิดจากการที่เขาเทเสา2ต้นนะครับแล้วเสา2ต้นนี้เวลาฉาบนะครับดันไปฉาบหุ้มรวมเป็นต้นเดียวกันซึ่งไม่ควรนะครับเสา2ต้นเมื่อไหร่ที่เราเทกันคนละครั้งนะครับเวลาการฉาบการอะไรพวกนี้นะครับควรจะฉาบกันคนละทีนะครับมาชนกันได้เว้นร่องบังคับแตกไว้แต่ไม่ควรจะฉาบเรียบเสมอเพราะ เมื่อไหร่มันแตกนะครับความกังวลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเสามันแตกนะครับซึ่งแท้จริงอาจจะไม่ได้แตกข้างในแต่มันแตกแค่ปูนฉาบส่วนภาพคานที่แตกราวนั้นนะครับก็ต้องไปดูเพิ่มว่านะครับมันแตกไปถึงหัวเสาไหมหรือแตกรามออกมานะครับและปูนที่แตกออกมานะครับที่มันกระเทาะออกมาแล้วนั้นมันคือปูนฉาบด้านใต้มันแตกเฉพาะปูนฉาบหรือมันแตกไปถึงเนื้อในแต่จากภาพเนี่ยนะครับผมมองว่ามันมีโอกาสแตกไปถึงเนื้อในเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับถ้าดูจากภาพนะครับคานที่แตกเนี่ยครับใต้คานเนี่ยมันจะมีร่องรอยของคราบน้ำคราบความชื้นนะครับคราบน้ำคราบความชื้นนั้นอาจจะเป็นต้นตอหรือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้อะนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านถามกันมานะครับเอาไหมครับนี่คือคำถามที่ท่านถามส่งมาแบบนี้นะครับท่านนี้ส่งมา3ภาพภาพที่ถามเหล่านี้นะครับเป็นภาพที่ท่านส่งมาทางไลน์ครับนะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีภาพแบบนี้ขั้นเพราะว่าไม่งั้นจะได้รู้ว่าเรื่องนี้จาก1คนถามเรื่องนี้จาก1คนถามนะครับเพราะถ้าเกิดท่านมีคำถามท่านก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้ที่ไลน์ผมนี่แหละครับ ID line @สัญชัยนะครับ @sunCHAI นะครับ S สัญชัยนะครับชื่อไลน์ก็จะเป็นสัญชัยบ้านโฟมนะครับสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนนะครับหรือว่าส่งคำถามมาทางไลน์ผ่านคลิปผ่านภาพผ่านนะครับส่งคลิปภาพคลิปเสียงนะครับหรือคลิปวิดีโอได้หมดนะครับส่งมาพูดคุยกันได้นะครับ ไปดูอีกท่านหนึ่งที่ถามมานะครับท่านนี้ถามนะครับส่งรูปมาแล้วก็โทรคุยอันนี้ก็จะเจาะลึกในรายละเอียดมากขึ้นนะครับ ทุกครั้งที่ท่านถามนะครับผมก็จะมีคำตอบนะครับจะตอบเร็วบ้างช้าบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะจังหวะส่งมาปั๊บผมก็ตอบเร็วบางจังหวะ ท่านที่ส่งมาปุ๊บนะครับผมก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลานะครับในช่วงของการเขาเรียกว่าทำงานอยู่นะครับถ้าบางจังหวะนะครับอย่างเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยครับเพื่อนผมโทรมาไม่ได้รับสายนะครับทั้งทางไลน์ทางโทรศัพท์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะกำลังโอ้โหมันจุดเข้าได้เข้าเข็มกำลังเตรียมภาพเตรียมคลิปกำลังลิงก์นะครับกำลังเชื่อมโยงที่จะเข้าสู่ระบบการจัดรายการโทรศัพท์เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้รับสายนะครับก็เขาเรียกว่าบางทีก็ไม่สามารถรับสายได้ในช่วงของการจัดรายการเนี่ยนะครับถ้าท่านโทรเข้ามือถือเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้รับสายนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีคําถามแล้วจะคุยนะครับก็สามารถที่จะโทรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับโทรคุยกันสดๆในรายการเลยครับ022763632นะครับ022763633สองเบอร์นะครับ022763632และ022763633นะครับสองเบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยนะครับคุยกันสดๆได้นะครับมีคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามนะครับท่านอาจจะส่งภาพมาทางไลน์นะครับแล้วก็โทรเข้ามานะครับภาพของท่านอาจจะไม่ได้ขึ้นที่หน้าจอนะครับแต่ผมจะเห็นภาพที่ท่านถามแต่เราสามารถสื่อสารตอบกันสดๆทางไลน์ได้นะครับตอบกันสดๆทางวิทยุนะครับทางสื่อต่างๆได้แต่ว่าภาพอาจจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าภาพเหล่านี้นะครับที่จะออกอากาศพร้อมกันนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับที่ท่านฟังรายการผมอยู่เนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะฟังพร้อมกันทั้งทางวิทยุคลื่นFM 97นะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ www.97qfm.com แล้วก็เพจนะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพรวมทั้ง Facebook สัญชัยขนานเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานและ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับท่านสามารถที่จะติดตามพร้อมกันได้นะครับท่านนี้นะครับส่งรูปมานี้ครับ1รูปนี้นะครับจริงๆส่งมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดียังไงนะครับอันที่1คือมันมีภาพมุมใกล้นะครับมีภาพมุมใกล้ๆนะครับภาพมุมใกล้ๆแล้วก็มีภาพห่างๆนะครับแต่3ภาพเนี้ยนะครับพอเราดูปั๊บเอ๊ะมันต้นเดียวกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านส่งมาแต่นะครับแบบนี้ถ้าภาพแบบเนี้ยนะครับภาพแบบส่งมาในจุดร้าวจุดเดียวกันนะครับในตำแหน่งที่ร้าวจุดเดียวกันนี่นะครับมันจะมีมุมแคบนะครับมุมกว้างนะครับแล้วก็มุมที่อยู่ใกล้ๆนะครับจริงๆเนี่ยนะครับ3ภาพที่เหมาะสมในการสำรวจนะครับท่านถ่ายภาพมุมแคบเลยให้เห็นรอยร้าวใกล้ๆแล้วก็ให้มันมีมุมกว้างระยะกลางนะครับมันจะเห็นว่าจุดจากร้าวขึ้นข้างบนลงข้างล่างออกซ้ายออกขวาในระยะนะครับที่เรามองเห็นมากขึ้นกับภาพที่3คือให้เห็นพื้นและด้านบนนะครับด้านบนอาจจะเป็นท้องพื้นอาจจะเป็นคานนะครับให้เห็นมุมกว้างนะครับการเห็นมุมกว้างมุมกลางมุมแคบมันจะทำให้เราเชื่อมโยงปัญหาและแนวทางขั้นตอนในการซ่อมได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าภาพแบบนี้คำถามคือปัญหาแบบนี้แก้ไขได้ไหมนะครับหลังจากที่ท่านส่งภาพมาเนี่ยครับก็มีโอกาสโทรคุยกันนะครับซึ่งผมบอกว่าแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูภาพที่พี่เขาส่งมาให้ครบก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับว่าให้เห็นว่าเสานะครับก็มีรอยแตกแบบนี้นะครับแล้วก็ปัญหานะครับปัญหานี้นะครับท่านที่ส่งมานะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ผมขออนุญาตนำรูปที่ท่านส่งมานะครับมาแชร์มาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กันในคำถามที่ท่านถามนะครับการที่ท่านส่งภาพมาแบบนี้แล้วถามแล้วก็โทรมาเนี่ยครับความได้เปรียบคือหนึ่งเราเข้าใจปัญหาตรงกันนะครับเข้าใจปัญหาตรงกันนะครับท่านถามมาถ้าครับท่านไม่ส่งภาพมานะผมก็จะบอกว่าปัญหาเหล่านี้ซ่อมได้ครับวิธีการซ่อมนะครับมันจะมีขั้นตอนในการซ่อมส่วนรายละเอียดวัสดุในการซ่อมนะครับหลักๆเลยนะครับวัสดุ3ตัวหลักคือน้ำยาแปลงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและก็ปูนฉาบซ่อมโครงสร้างหรือปูนนอนชิงเกลาใช้คำว่าหรือนะครับบางงานอาจจะใช้วิธีการฉาบซ่อมก็คือใช้ปูนซ่อมโครงสร้างบางงานอาจจะต้องเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนนอนชิงเกลาเพราะฉะนั้นครับ3ตัวหลักคือน้ำยาแปลงสนิมอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตปูนซ่อมโครงสร้างหรือปูนนอนชิงเกลาวัสดุเพิ่มเติมในการทำงานหลังจากสกัดแล้วที่เราจะรู้ได้คือการใช้รีบาร์ไฟเบอร์หรือเหล็กในการเสริม ชดเชยกรณีเหล็กนะครับเป็นสนิมนะครับและจำเป็นต้องเสริมชดเชยอุปกรณ์ในการทำงานแปรงทาถ้วยแบ่งนะครับตาชั่งอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ผมสามารถแนะนำให้ท่านได้ครบนะครับเป็นการแนะนำให้ท่านสามารถที่จะเอาวิธีการพวกนี้ไปหาช่างทำหรือนะครับให้ทีมช่างที่ผมมีทำก็สามารถที่จะประสานได้ท่านนี้ส่งรูปภาพมานะครับก็คุยกันคำถามที่ท่านถามคือร้าวแบบนี้มันจะพังไหมผมก็จะตอบอย่างนี้ครับว่าถ้าดูจากภาพดูจากรูปนะครับตอบกันตรงไปตรงมาเลยคำถามว่าพังไหมผมก็บอกไม่มันยังไม่พังหรอกครับนะครับมันยังไม่พังเพราะอะไรครับท่านผ่านวิกฤตแผ่นดินไหวที่ผ่านมาอาคารท่านยังคงอยู่และไม่ร้าวเพิ่มเพราะฉะนั้นนะครับอาการแบบนี้พังไหมไม่พังแต่ถามว่าควรจะรีบซ่อมไหมควรครับวันนี้ถ้าท่านถามผมเร็วๆณภาพนี้นะครับพังไหมผมก็อาจจะตอบท่านว่าวันนี้ไม่พังแต่วันหน้าไม่สามารถรับประกันได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลุกลามอยู่ข้างในขนาดไหนอันที่สองนะครับปัญหานี้ถ้าวันนี้ท่านไม่แก้วันข้างหน้าท่านมาแก้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรค่าใช้จ่ายท่านสูงขึ้นแน่นอนวันนี้ท่านอาจจะใช้งบประมาณสัก200,000ในการซ่อมผ่านไปอีก6 เดือนนะครับความเสียหายข้างในที่มันลามอยู่นะครับมันจะถูกเบ่งออกมาเสียหายเพิ่มขึ้นจาก200,000อาจจะกลายเป็น250,000 300,000หรือ400,000นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ท่านถามว่าพังไหมผมอาจจะตอบว่าไม่พังคำถามที่ท่านถามว่าต้องรีบซ่อมไหมผมก็ตอบว่าควรจะรีบซ่อมนะครับแล้วควรจะซ่อมทีละต้นหรือซ่อมทั้งหมดนะครับผมก็แนะนำว่าท่านกัดฟันซ่อมทั้งหมดเพราะท่านซ่อม1 ต้นช่างมาก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนฟิกของเขานะครับซ่อม2 ต้นไอ้ฟิกตรงนั้นก็เท่าเดิมแต่เวลาในการทำงานวัสดุที่ใช้เหลือตรงนี้มันยังไปใช้ตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้าท่านซ่อมวันนี้1 ต้นผ่านไป6 เดือนหรือปีอีก1 ต้นนะครับวัสดุที่เอาไปใช้มันก็จะถูกนับหนึ่งและเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะเสียคือค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นส่วนท่านจะซ่อมแบบไหนหลังจากคุยทางโทรศัพท์เนี่ยครับมันก็จะเป็นการสื่อสาร2 ทางทำให้ท่านเข้าใจและกลับไปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นส่วนท่านจะหาใครซ่อมอย่างไรอันนั้นอยู่ที่ท่านเลือกท่านเลือกได้ครับเมื่อไหร่เงินยังอยู่ในกระเป๋าเราเรามีสิทธิ์เลือกครับว่าเราจะให้ใครทำนะครับทำแล้วจะดีหรือไม่ดีอันนั้นเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของตัวท่านเองอ่ะนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสันชัยขนานนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านมาเล่ามาแชร์กันกับสิ่งที่ท่านถามมาและสิ่งที่ท่านถามกับสิ่งที่ผมตอบหรือถามมาแล้วตอบได้ไหมหรือท่านถามมาแล้วทำไมถึงตอบได้แค่นี้ไม่ถึงตอบได้ไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับในกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังรายการช่องรู้คู่บ้านนะครับกันได้เป็นประจำนะครับกับผมสัญชัยขนานแล้วก็ติดตามฟังกันนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะอยู่พูดคุยกันในรายการนะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็วันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา2วันหยุดนะครับ1ชั่วโมงต่อวันนะครับติดตามกันได้นะครับเรื่องราวต่างๆของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างฝากติดตามรายการติดตามกดไลค์กดแชร์เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วก็ไลน์ที่ท่านสามารถติดตามไลน์แอดไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับที่ ID line สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI @สัญชัยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมที่ท่านสามารถจดไว้ได้นะครับเจอปัญหาเรื่องของบ้านการก่อสร้างนะครับก็ลองโทรมาคุยกันนะครับว่าปัญหาไหนนะครับที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขได้นะครับก็สอบถามกันส่งรูปภาพมาทาง LINE ที่ LINE @สัญชัย @แล้วก็ SUNCHAI นะครับหรือเบอร์โทรก็0917893563นะครับฝากเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็สั้นลงแล้วครับเมื่อก่อนผมจะใช้ชื่อเพจยาวนิดนึงช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานบ้านโฟมีพีดีมอนเบานะครับก็เพื่อให้เวลาที่ใครถามนะครับก็จะได้อ้าไปดูนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นชื่อเพจมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าที่ไม่หายไปไหนครับคำว่าช่างรู้คู่บ้านยังอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็สัญชัยขนานนะครับผู้อยู่เบื้องหลังการจัดทำเพจดูแลเพจจัดการเพจตอบแทนตอบเองนะครับทุกเพจนะครับก็มีหลายเพจตอนนี้ฝาก2เพจหลักก็คือช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานและเพจ Amulet by สัญชัยขนานนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านนั้นคือเรื่องช่างแน่นอนนะครับเรื่องช่างเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับผมก็จะมียังไงครับช่วงช่างนะครับช่างเช่าพระมาแชร์นะครับก็มาแชร์อยู่ในเพจช่างรู้คู่บ้านได้นะครับชิมชวนแชร์นะครับตอนนี้จริงๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายรูปไปดูนะครับพรุ่งนี้ถ่ายรูปไปดูนะครับวันนี้หน้าร้านช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านนอกจากมาเรื่องบ้านแล้วนะครับก็แวะมานะครับอุดหนุนเครื่องดื่มได้นะครับอากาศร้อนๆนะครับน้ำเย็นๆนะครับน้ำเย็นๆนะครับโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตโยเกิร์ตเขาเรียกว่าโยเกิร์ตอะไรอ่ะโยเกิร์ตปีโป้โยเกิร์ตข้าวโพดนะครับก็ลองแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับนะครับกับร้านชานะครับชากาแฟชงแอนปันช่างรู้คู่บ้านของเรานั่นเองนะครับไม่ได้ทำทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอมีเวลาว่างนะครับไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งเรื่องชาชงนะครับไม่ได้ทำเองนะครับคุณแป๊กกี้เขาเป็นคนทำนะครับผมก็เป็นคนแชร์นะครับเรามาคุยกันต่อนะครับกับเรื่องของเรื่องบ้านนะครับอันนี้มาดูต่อครับอันนี้ก็เป็นอีกคำถามนึงนะครับที่ท่านถามมาว่าปัญหานี้นะครับยังซ่อมได้ไหมนะครับแก้ไขได้ไหมก็ตอบว่าซ่อมได้แก้ไขได้นะครับอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะครับปัญหาเหล็กเป็นสนิมนะครับตามรอบท่อน้ำทิ้งนะครับเป็นไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้แล้วก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการเช่นนะครับเวลาที่เราจะเทพื้นห้องน้ำเนี่ยนะครับมันต้องรอแบบในที่วางแบบนะครับและที่สำคัญคือชอบวางเหล็กกับไม้แบบโดยที่ไม่หนุนลูกปูนนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่จะฝังท่อนะครับก็ไม่ได้ฝังไว้ก่อนนะครับก็มาเจาะทีหลังพอเจาะไปก็ไปอยู่ใกล้เหล็กตัดเหล็กนะครับให้เห็นนะครับว่าท่อนี้นะครับมันมีโอกาสที่เจาะภายหลังได้เหมือนกับเหล็กนะครับมันไปอยู่ตรงตำแหน่งท่อพอดีอันนี้ภาพท่านส่งมาคำถามคืออันตรายไหมซ่อมได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่าซ่อมได้อันตรายไหมตอนนี้อาจจะยังแต่ต่อไปไม่แน่เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไม่ซ่อมวันนี้การลุกลามของการเกิดสนิมของเหล็กนะครับมันก็จะลามไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะลามไปนะครับจนกว่ามันจะหยุดแล้วก็อยู่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นควรรีบซ่อมนะครับการแก้ไขแบบนี้นะครับต้องแก้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับถ้าวันนี้ท่านส่งภาพนี้มาและท่านถามว่าแก้ไขได้ไหมผมก็จะตอบว่าแก้ไขได้นะครับการแก้ไขนะครับต้องแก้ไขทั้งด้านบนและด้านล่างด้านบนคือฐานชักโครกแน่นอนนะครับอันนี้เป็นท่อจากชักโครกนะครับเราต้องแก้ไขด้านบนการแก้ไขด้านบนคือการป้องกันนะครับในระยะยาวไม่ให้น้ำนะครับมันซึมลงไปในพื้นคอนกรีตเพราะอะไรครับเพราะจุดนี้เป็นจุดที่วางชักโครก ข้างบนผมเชื่อว่าต้องมีการปูกระเบื้องการปูกระเบื้องนั้นนะครับรอบของกระเบื้องมันอาจจะเป็นโพรงนะครับหรือน้ำที่มันออกมานะครับมันลงไปซึมในพื้นคอนกรีตแล้วขณะเดียวกันนะครับเวลาเราเอาเจาะพื้นเพื่อที่ฝังท่อนะครับไอ้คอนกรีตที่มันหลุดออกมานะครับที่เห็นเหล็กแบบนี้นะครับไม่ได้มีการซ่อมให้ดีหรือไม่มีการเติมโพรงให้ดีตั้งแต่แรกถ้ามีการเจาะแบบนี้นะครับเจาะรูให้กว้างกว่าท่อแล้วก็เข้าแบบด้านใต้แล้วก็เทปูนนอนชิงเราหุ้มไว้ตั้งแต่แรกปัญหานี้ก็จะไม่เกิดแต่ปัญหาที่เกิดแบบนี้อันเกิดมาจากว่าเวลาจอดเสร็จปุ๊บนะก็จะใช้ปูนบางครั้งใช้ปูนกาวด้วยซ้ำไปครับใช้ปูนกาวโบกนะครับนะครับวันก่อนนะครับมาวันก่อนมีโอกาสได้ฟังเรื่องเล่านะครับก็บอกว่าได้ยินผู้รับเหมาช่างท่านหนึ่งนะครับไปซื้อวัสดุนะครับไปที่ร้านสีนะครับไปซื้อกาวซีเมนต์ถึง15ถุง15ถุงนี่ไม่น้อยนะครับ15ถุงไม่น้อยนะครับกรณีเอาไปปูกระเบื้องพื้นที่ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าการซื้อปูนกาว15ถุงนั้นนะครับผู้ซื้อไม่ได้เอาปูนกาวไปปูกระเบื้องครับคำถามคือพี่จะปูนกาวไปปูพื้นหรือผนังนะครับเพราะกาวปูนกาวที่ใช้ในการปูกระเบื้องนะครับมันจะมีสำหรับงานปูพื้นปูกระหนังกระเบื้องแผ่นใหญ่กระเบื้องแผ่นเล็กคนขายก็ถามถูกแล้วนะครับว่าจะใช้แบบไหนแต่คำตอบของผู้ซื้อคือเจ้าปูนกาวไปซ่อมเสาระเบิดไปซ่อมทองพื้นที่เหล็กมันเป็นสนิมปูนแตกร่อนออกมานะครับผมฟังแล้วโอ้โหนะครับคันปากมากเลยครับนะครับคนที่ฟังอยู่ทั้งผมทั้งคันปากมากเลยนะครับอยากจะบอกว่าปูนกาวมันเอาไปซ่อมเสาระเบิดเหล็กเป็นสนิมไม่ได้นะครับมันไม่ใช่วัสดุหรือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับงานซ่อมแบบนี้นะครับแต่มันพูดไม่ได้นะครับพูดไปเดี๋ยวคนขายที่ร้านนั้นก็จะคอมเมนต์เอานะครับแล้วอย่างนะครับเราไม่รู้จักเขานะครับบางอย่างการเตือนหรือบอกได้ครับแต่บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถไปละลาบและล้วงความคิดของเขาได้นะครับก็บอกว่าปูนกาวไปซ่อมไม่ได้นะครับปูนกาวไม่ใช่วัสดุที่จะไปซ่อมเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับการใช้วัสดุซ่อมแบบนี้ถ้าท่านติดตามผมมาต่อเนื่องครับผมก็จะมีทำภาพทำรูปให้เห็นว่าปัญหาแบบนี้วัสดุที่ต้องใช้ประกอบด้วยอะไรบ้างขั้นตอนในการใช้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะพยายามนำภาพพวกนี้นะครับมาประกอบเชื่อมโยงให้ท่านได้เห็นกันว่าการแก้ปัญหาเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนั้นมันจะมีวัสดุที่เหมาะสมในการแก้ไขหรือวัสดุที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเราต้องเลือกวัสดุให้ถูกต้องเลือกวัสดุให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นท่านก็จะแก้ปัญหานั้นได้ครบถ้วนและก็สมบูรณ์แบบนะครับเพราะคำถามนี้ก็ตอบได้แค่ว่าแก้ไขได้ซ่อมได้นะครับก็ตอบได้แค่นี้ครับแล้วผมก็บอกวัสดุที่ต้องใช้คือวัสดุในการแก้ไขหลักคือ1 2 3วัสดุเสริมผมก็ทำไว้นะครับตอนนี้เวลาท่านถามมาผมก็จะไม่สามารถนั่งพิมพ์ได้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าขับรถขับอะไรนะครับผมก็จะทำเป็นข้อความไว้นะครับน้ำยาแปลงสนิมอีพ็อกซี่ประสานปูนซ่อมเซตอุปกรณ์ต้องใช้1 2 3 4 5ผมก็จะใส่ไว้ให้ท่านเลยท่านก็สามารถที่จะไปตัดสินใจในการเลือกไปใช้ได้นะครับก็เห็นบางทีท่านถามมานะครับบางทีเราก็ต้องพิมพ์ตอบแบบนี้เพราะว่าเป็นคำต้องบอกว่ายิงเป็นคำถามแบบเดิมๆนะครับแต่ท่านเล็กเป็นสนิมท่านก็สามารถเสริม GFRP หรือ Rebar Fiber ได้วัสดุก็จะมีสายรัดมีอีพ็อกซี่ยึดก็ใส่ไว้ให้ Rebar Fiber ขนาด4มิล6มิล9มิล12มิลราคาเท่าไหร่ก็ใส่ไว้ท่านก็ไปสามารถไปดูและตัดสินใจได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ท่านถามนะครับก็เป็นคำถามที่ท่านถามมาว่าปัญหาแบบนี้ซ่อมได้ไหมนะครับนี่ครับคำถามที่ท่านถามนะครับท่านส่งมา3รูปนะครับอันนี้เป็นคำถามท่านเดียวกันนะครับขออนุญาตที่นำข้อความของท่านมาแชร์นะครับท่านส่งมา2ภาพนี้ครับ2ภาพนี้ก็คือเป็นภาพเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดรอบท่อชักโครกนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับท่านก็ส่งมาเป็นมุมแคบๆมาเห็นว่าอันนี้คือปูนแตกมาจากผิวนะครับแตกเห็นเหล็กแต่มันเป็นบริเวณไหน ผมก็ไม่แน่ใจคานไหมหรือทองพื้นไหมนะครับภาพมันก็ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจริงๆภาพที่ท่านส่งนะครับมันมีมุมกว้างกว่านี้แหละแต่ก็ยังดูไม่ค่อยชัดนะครับสิ่งที่ท่านถามคือนะครับแบบนี้ยังซ่อมไหมซ่อมแบบนี้อ๋อแบบนี้อ๋อแบบนี้ท่านถามว่าแบบนี้ยังพอซ่อมทำไมแล้วยังใช้งานได้อีกหรือไม่หรือไม่ควรใช้แล้วนะครับจริงๆปัญหาเหล่านี้นะครับทั้ง3ภาพที่ท่านส่งมาเนี่ยครับซ่อมได้นะครับยังซ่อมได้แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้คงทนยาวนานเพียงแต่ท่านต้องซ่อมให้ถูกต้องและถูกวิธีนะครับการซ่อมท่านต้องแก้ก็เรียกว่าแก้ปัญหาด้านใต้ป้องกันด้านบนนะครับภาพนี้นะครับรอบท่อชักโครกเนี่ยท่านต้องแก้ปัญหาด้านบนป้องกันด้านบนแล้วท่านก็มาซ่อมหรือแก้ไขด้านใต้ต้องทำสองอย่างครับถ้าท่านซ่อมด้านใต้อย่างเดียววันหน้าปัญหานี้เกิดอีกนะครับแน่นอนครับปัญหาเกิดอีกแน่นอนนะครับต่อให้ท่านบอกว่าข้างบนเป็นหอพักเมื่อไหร่ห้องข้างบนจะเป็นอะไรก็ตามครับถ้าเกิดปัญหาแบบนี้การแก้ปัญหาที่ต้นตอหรือต้นทางหรือแก้ที่ต้นเหตุนั้นเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นครับต้องแก้ที่ต้นเหตุครับนี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านถามว่าซ่อมแล้วนะครับจะอยู่ได้กี่ปีนะครับจริงๆนะครับการซ่อมแล้วอยู่ได้กี่ปีนะครับมันอยู่ที่ขั้นตอนและวิธีการซ่อมวัสดุที่ดีต่อให้ท่านใช้ของดีเลิศประเสริฐศรีแต่ถ้าท่านทำผิดวิธีนะครับมันก็อยู่ไม่ทนต่อให้วัสดุนั้นมันด้อยคุณภาพลงไปบ้างแต่ท่านทำอย่างถูกต้องอย่างประณีตแทนที่มันอยู่ได้1ปีมันอาจอยู่ได้2ปี3ปีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใช้วัสดุอย่างที่ผมบอกนะครับและทำตามขั้นตอนนะครับที่ผมบอกนะครับผมเชื่อว่าการแก้ปัญหานี้นะครับก็อยู่ได้ตั้งแต่5ปีหรือ8ปีขึ้นไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกแบบนี้ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดชีพเพราะอะไรครับจุดที่ซ่อมเนี่ยนะครับมันอยู่ได้แต่ไอ้จุดที่เราไม่ได้ซ่อมแล้วก่อเกิดปัญหานะครับมันมีคือตัวเชื่อมตัวเชื่อมเนี้ยเมื่อก่อนเราใช้น้ำยาประสานคอนกรีตอายุการใช้งานของมันนะครับมันอาจจะไม่นานหรือคุณลักษณะของมันอาจจะช่วยได้แต่อาจจะไม่เหมาะสมแต่ปัจจุบันเราใช้ในส่วนของ epoxy ประสานคอนกรีตซึ่งมันเป็นวัสดุสำหรับประสานระหว่างคอนกรีตเดิมเหล็กเดิมที่เราแปลงสนิมแล้วเหล็กใหม่ที่เราเสริมเข้าไปหรือ GFRP rebar ที่เราเสริมเข้าไปมันจะเป็นวัสดุประสานยึดเกาะกันติดแน่นและยาวนานมากขึ้นนอกจากทำหน้าที่ประสานแล้วยังทำหน้าที่เคลือบบนผิวเหล็กป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดีอันนั้นคือการใช้งานอย่างถูกต้องและก็ถูกวิธีตามขั้นตอนคำว่าถูกต้องของผมนะครับใช้แม้กระทั่งว่าช้อนในการกวนวัสดุใช้ A กับ B แยกออกจากกันการผสมใช้ตาชั่งการปั่นใช้สว่านปั่นอย่างเงี้ยนะครับการผสมปูนในการฉาบซ่อมหรือปูนนอนชิงเกลามีการตวงน้ำตามสัดส่วนและใช้น้ำตามที่กำหนดใส่น้ำก่อนใส่ปูนไม่ใช่ใส่ปูนก่อนใส่น้ำเห็นไหมครับมันมีรายละเอียดวิธีการทำและขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านสามารถทำได้ตามนี้ผมก็มั่นใจว่าการใช้วัสดุในการแก้ปัญหานั้นจะอยู่ได้ยาวนานคงทนยาวนานมากขึ้นนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่ท่านถามกันเข้ามานะครับวันนี้ครับมีคำถามมีข้อสงสัยแอดไลน์ผมไว้ได้เลยครับถามส่งมาทางไลน์ที่ ID line @สัญชัยครับ @แล้วก็ SUNCHAI ครับ @สัญชัยครับ @SUNCHAI ท่านสามารถที่จะสอบถามแล้วก็ปรึกษากันเข้ามาได้อ่ะนะครับไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งของปัญหานะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับวันนี้นะครับผมก็นำตัวอย่างของปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ท่านมาฟังกันต่อนะครับจากคำถามแบบนี้นะครับและนำไปสู่ของการสำรวจอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ท่านส่งรูปภาพนี้มาครับว่าข้างใต้นะครับพื้นใต้ห้องน้ำนี่นะครับเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นห้องน้ำปูกระเบื้องไว้นะครับคำถามคือนะครับปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไรนะครับแก้ไขได้นะครับปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ เอาจริงๆเป็นปัญหาที่ผมถนัดเลยการซ่อมเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใต้พื้นเพดานนะครับดาดฟ้าระเบียงห้องน้ำนะครับอันนี้แหละครับเรามีวิธีการขั้นตอนการชั่งตวงผสมนะครับครบสมบูรณ์แบบด้านบนนะครับถ้าจะแก้แหขาดท่านต้องทำระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้องซึ่งวิธีการที่แนะนำคือ1ต้องยอมรื้อกระเบื้องเก่าออกและทำระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้องใหม่แต่ถ้าเกิดมันรั่วเฉพาะตรงจุดฐานชักโครกท่านก็สามารถที่จะรื้อทำเฉพาะจุดก็ได้ไม่ทำทั้งห้องน้ำก็ได้อันนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ท่านมีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเฉพาะจุดเช่นท่านซ่อมเฉพาะวางฐานชักโครกต้องยอมรับว่าจุดนี้กระเบื้องพื้นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องไปดูว่าปัญหาของน้ำและความชื้นที่มันลงไปในคอนกรีตนั้นมันมาจากรอบฐานชักโครกหรือมาจากส่วนของส่วนอาบน้ำด้วยส่วนเปียกด้วยอันเนี้ยต้องดูดีๆนะครับแต่การรื้อกระเบื้องเก่าออกและทำระบบกันซึมนะครับแล้วปลูกกระเบื้องใหม่นั้นจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ท่านเสียเงินแก้ไขแล้วป้องกันแล้วนะครับท่านรื้อห้องน้ำครั้งเดียวจบในเวลาเดียวแล้วก็ไปซ่อมด้านใต้มันก็จะทำให้อายุการใช้งานของห้องน้ำบวกกับพื้นข้างใต้นั้นอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานนะครับผมนำเรื่องเนี้ยมาพูดคุยกันมาแชร์กันนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้แก่ทุกท่านนะครับสิ่งที่ท่านถามว่าแล้วทำแบบนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านส่งมาแบบนี้แล้วท่านวัดพื้นที่ห้องน้ำนะครับวัดพื้นที่ห้องน้ำว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะครับพื้นด้านใต้นะครับเราก็จะพอประมาณจากข้างบนนะครับแล้วเห็นภาพแบบนี้นะครับภาพแบบเนี้ยถ้าท่านส่งภาพแบบนี้นะครับแล้วถ้าท่านบอกผมมาเพิ่มว่าห้องน้ำกี่ตารางเมตรนะครับกว้างยาวเท่าไหร่นะครับไอเนี้ยผมพอประมาณค่าใช้จ่ายผมใช้คำว่าประมาณค่าใช้จ่ายนะครับเพราะเราจะประมาณค่าใช้จ่ายในการอันที่หนึ่งคือรื้อกระเบื้องเก่าทำระบบกันซึมนะครับปูกระเบื้องใหม่กลับลงไปแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ฐานชักโครกเหมือนเดิมใช้ของเดิมนะครับอันเนี้ยเราก็จะพอบอกงบประมาณได้นะครับแต่งบประมาณที่ทำผมก็จะบอกไม่รวม1 2 3 4นี้ส่วนด้านใต้นะครับเราก็จะดูจากภาพเนี้ยก็จะประมาณใช้คำว่าประมาณนะครับไม่ใช่งบประมาณที่ 100% เป็นการประมาณเพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจได้แต่ถ้าต้องการชัวร์ๆเราก็จะไปดูหน้างานกันนะครับอ่ะนั่นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับอ่ะวันนี้นะครับเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับเวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับยังมีเรื่องแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แชร์กันต่อกับพรุ่งนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองกับรายการช่างรู้คู่บ้านวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
6: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: รัฐบาลยืนยันเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่โดยชดเชยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อน
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด BM21ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยกรณีสถานีบริการน้ำมันไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากได้รับการชดเชยความเสียหายครบถ้วนแล้วและไม่สามารถจ่ายซ้ำในรายเดียวกันได้ลักษณะตระเกตรายงาน
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
14: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรรษบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
8: เวียดนามเตรียมดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเวียดนามเสนอกฎระเบียบที่จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียห้ามผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงปฏิกิริยาต่อโพสต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ยังเสนอให้บัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีต้องลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเด็กส่วนบริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจะต้องดำเนินมาตรการด้านเทคนิคในการระบุตัวผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและตรวจสอบว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยนายฟานตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามระบุว่าวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวไม่ใช่การห้ามหรือจำกัดการเข้าถึง โซเชียลมีเดียของเด็กแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะใช้บริการโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับวัยและได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงทั้งหลายที่ไม่เหมาะสมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:00 น. 10 นาทีโดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่3เสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz สัปดาห์นี้ก็จะหมดเดือนแรกของครึ่งปีหลังแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยก็มีความท้าทายในหลายๆเรื่องล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีนำคณะของรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังจีนประโยชน์ที่ได้ที่เป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆก็มีหลากหลายความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการต่อยอดเข้ามาจัดงานในประเทศไทยของกลุ่มจัดงานแสดงสินค้าของจีนเพิ่มมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆเราก็ยังจะต้องเตรียมในหลายๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องของการแยกระหว่างการท่องเที่ยวกับเรื่องของนักลงทุนที่เข้ามาแล้วก่อให้เกิดปัญหากลุ่มทุนเทาทั้งหลายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังควบคู่กันไปด้วยส่วนวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะสำหรับคุณกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนวันนี้จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องดราม่าทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเรื่องของความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เกิดขึ้นนะคะว่าเกิดอะไรและสาเหตุจริงๆนั้นมาจากอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวคุณกิติพงศ์กิติขจรหรือผอ.โต้งนะคะจะมาพูดคุยกับเราในรายการแล้วในช่วงข่าวต้นชั่วโมงเราก็จะเปิดถึงเรื่องของการพัฒนาโซนช้อปปิ้งใหม่ๆของกลุ่มบริษัท King Power นะคะเขาได้เปิดไทยแฟชั่นแบรนด์ใหม่ขึ้นมา6แบรนด์อยู่ที่ King Power รางน้ำชั้น2สามารถที่ไปช้อปกันได้เป็นแบรนด์ที่มีความร่วมสมัยและ

0: ก็เดี๋ยวลองฟังรายละเอียดได้ว่าจะจองได้ยังไงบ้างและกิ้งพาวเวอร์รางน้ำก็ยังได้อัปเดตเรื่องของ Tech and Gadget นะคะว่ามี6รายการที่พร้อมนำเสนอขายใหม่ๆด้วยต่อด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงนามความร่วมมือกับจีน5พันธมิตรก็จะเป็นเรื่องการขยายการท่องเที่ยว5เรื่องระหว่างไทยกับจีนส่วนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้ประกาศสนับสนุนเรื่องของโครงการหลวง57นะคะที่จะจัดในวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์นะคะและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนตอนนี้ก็เดินหน้าอย่างเข้มข้นล่าสุดก็มีการจับมือกับ3พันธมิตรใหญ่ในการไปดึงงาน IEEE ICRA นะคะ2030มาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะเป็นงานระดับโลกที่เรียกว่างานคอนเวนชั่นนะคะเป็นงานระดับโลกอีกงานนึงที่สามารถจะสร้างพลังต่างๆให้กับประเทศในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้เราไปติดตามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้เปิดแผนเร่งด่วนรับมือผู้โดยสารต่างชาติขาเข้าประเทศหนาแน่นสุวรรณภูมิมี5แผนหลักก็คือ1เพิ่มเครื่องตรวจ e-passport 2สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาเร่งคัดกรองเพิ่มรายชื่อประเทศใหม่ที่พร้อมจะใช้เครื่องตรวจเอกสารพาสปอร์ตอัตโนมัติและก็3เพิ่มเครื่องเอ็กซเรย์ร่างกายล็อตใหม่ต้อนรับคริสต์มาสในเดือนธันวาคมนี้4ก็จะใช้ Airport Ambassador คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกนักเดินทางผู้โดยสารทั้งหมดและ5ก็คือเสนอเพิ่มอัตรากำลังสตาฟของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยใช้จังหวะช่วงโลว์ซีซั่นสิงหากันยานี้ที่มีไฟล์บินน้อยนะคะเพราะว่าผู้โดยสาร2เดือนนี้ลดเหลือแค่4ล้าน6แสนคนเท่านั้นก็จะใช้ช่วงเวลานี้ปรับจุดอ่อนทั้งหมดเพื่อเตรียมความพร้อมรับไฮซีซั่นในช่วงปลายเดือนตุลาคม2519ถึงมีนาคม2570และก็ยังต้องเฝ้ารับมือกับเรื่องของเครื่องบินทั่วโลกที่ดีเลย์เนื่องจากสถานการณ์ในตอนออกกลางที่ไม่นิ่งและบางช่วงเวลามีเครื่องบินขนาดซุปเปอร์จัมโบ้คือ A380 มาลงพร้อมกันทำให้ผู้โดยสารหนาแน่นทั้งสนามบินรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
1: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
0: สวัสดีค่ะผอ.โต้งกิติพงษ์ค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องช่วงที่การบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะว่าเราจะมีช่องทางในการเพิ่มความสะดวกความรวดเร็วในการระบายผู้โดยสารขาเข้าขาออกประเทศเรามีช่องทางที่จะใช้วิธีไหนได้บ้างนะคะเพื่อความสะดวกของการบริการนะคะ
2: ครับสิ่งแรกต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับเรามีการพัฒนาเรื่องระบบของเอาแมชชีนเข้ามานะครับขาออกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่ผู้โดยสารตอนนี้ก็เริ่ม get used to ที่จะเริ่มใช้คือการเช็คอินด้วยตัวท่านเองนะครับทั้งระบบเช็คอินตัวแล้วก็สัมภาระนะครับอันนี้ก็เป็นของขาออกซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดเครื่องเช็คอินอัตโนมัติเนี่ย196เครื่องแล้วก็จะมีการเพิ่มในอนาคตอีกนะครับแล้วก็ตัวที่ดรอปกระเป๋ามีอยู่50เครื่องก็ยังมีแผนที่จะการพัฒนาเพราะว่าต้องเรียนว่าผู้โดยสารรุ่นใหม่ๆเนี่ยยิ่งสำหรับเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยคุ้นชินกับการใช้เครื่องออโต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศนะครับเพราะนั้นเราเห็นถึงกระแสการตอบรับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยตอบรับได้ดีนะครับก็เป็นแผนที่เราจะนำมาอันนี้เป็นของขาออกนะครับส่วนขาเข้าเช่นเดียวกันครับที่มีประเด็นพูดในสังคมกันอยู่ในเรื่องของความหนาแน่นเนี่ยต้องเรียนว่าเครื่องออโต้จะเป็นอีกตัวนึงที่จะมาช่วยเสริมในเรื่องของการระบายผู้โดยสารนะครับเพราะนั้นขาเข้าของคนไทยวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่จะมีประเด็นก็ในเรื่องของชาวต่างประเทศนะครับซึ่งอาจจะต้องมีคิวอยู่เพราะว่ายังไม่สามารถใช้เครื่องออโต้ของเราได้วันนี้เราใช้ได้อยู่แค่2สัญชาตินะครับมีสิงคโปร์ฮ่องกงที่ยังใช้เครื่องออโต้ได้ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าจะมีการเพิ่มประเทศเข้ามาครับ
0: ในสองสัญชาติที่ว่าคือระบบของการอ่านหนังสือเดินทางหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้เครื่องอัตโนมัติได้ไม่ได้อะค่ะ
2: ครับผมอันนี้เนี่ยต้องกราบเรียนว่าเป็นเรื่องที่สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้รับผิดชอบคือตำรวจนะครับตม.ร่วมกับกต.ซึ่งก็จะมีเรื่องของมาตรฐานการอ่านของอันแรกเลยต้องเป็น e พาสปอร์ตก่อนนะครับพาสปอร์ตต้องเป็น e เท่านั้นเป็นพาสปอร์ตแบบโบราณใช้ไม่ได้อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างประเทศกันซึ่งที่เรานำร่องมาใช้ก่อนเนี่ยคือฮ่องกงกับสิงคโปร์ซึ่งก็ใช้ได้ดีต่อไปเนี่ยเมื่อที่

0: จากที่มีประเด็นพูดคุยในสังคมถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารเนี่ยทางสนามบินก็ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็มีแนวทางชัดเจนร่วมกันแล้วว่าจะต้องมีการเพิ่มสัญชาติซึ่งวันนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีตั้งคณะกรรมการภายในของตม.เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะมาสามารถเพิ่มสัญชาติละกันนะครับซึ่งชาติไหนบ้างเนี่ยผมต้องกราบเรียนจริงๆว่าอย่างผมยังไม่ทราบเพราะผมคือผู้ปฏิบัติหลังจากที่ตม.บอกมาแล้วว่าจะเพิ่มสัญชาติใดได้บ้างเนี่ยเราก็จะเพิ่มเข้าไปในระบบของเรานะครับก็จะทำให้ช่องตรวจเนี่ยสามารถตรวจได้มากสัญชาติมากขึ้นครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของแนวโน้มนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงนอกฤดูเดินทางอยู่ปริมาณการจราจรทางอากาศทั้งผู้โดยสารทั้งเที่ยวบินในช่วงเดือนสิงหากันยาในอนาคตอีก2เดือนข้างหน้านี้ค่ะสถานการณ์แต่ละเดือนแล้วผอ.ต้องประเมินว่าแต่ละเดือนมันจะมีสถานการณ์ที่ทราฟิกเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับช่วงนี้เราเรียกว่าโลซีซั่นของประเทศไทยนะครับสิงหาทั้งเดือนเนี่ยเราคาดการณ์ว่าเราจะมีจำนวนผู้โดยสารตั้งแต่1ถึง31เนี่ยประมาณไม่เกิน5ล้าน4ตกเฉลี่ยประมาณ 107,000 อันนี้รวมทั้งเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศนะครับพอมากันยาตัวเลขจะค่อยๆน้อยลงไปหน่อยนึงครับที่เราประเมินเนี่ยเหลือประมาณ4ล้าน7ที่ผ่านเข้าออกสุวรรณภูมินะครับเฉลี่ยก็ตกประมาณ 105,000 ถึง 106,000 ต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นตัวเลขเลยว่าตัวเลขค่อยๆดรอปลงในช่วงของโรซีซันนะครับประกอบกับสถานการณ์ที่เราต้องคอยเฝ้าระวังแล้วก็เช็คการข่าวกันตลอดก็คือสถานการณ์ของสงครามที่มีอยู่ในตะวันออกกลางนะครับอันนี้ก็จะส่งผลแน่นอนนะครับแต่วันนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่เลวร้ายไปตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนจำนวนเที่ยวบินเช่นเดียวกันครับจำนวนเที่ยวบินของสิงหาเนี่ยตลอดทั้งเดือนเนี่ยเราจะตกเฉลี่ยวันละเกือบ 1,100 เที่ยวบินต่อวันกลมๆพอมากันยาจะตกลงมาประมาณ985เที่ยวบินต่อวันเพราะฉะนั้นได้เห็นตัวเลขว่าเป็นช่วงโลของเรานะครับเราจะสตาร์ทไฮซีซั่นหลังจากตุลาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอตุลาไปแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์กลับมาสู่เดิมต้องเรียนว่าสถานการณ์เดิมๆปกติของสุวรรณภูมิเราเนี่ยเรารับผู้โดยสารอยู่ประมาณ 200,000 ต่อวันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมเรียนว่าช่วงกันยาก็น่าตกประมาณ 106,000 ก็จะหายไปประมาณ 40,000 ครับ
1: คราวนี้ในช่วง2เดือนเนี้ยค่ะพอดีมันมีเหตุการณ์ที่เป็นเค้าเรียกปรากฏการณ์เราสามารถที่จะใช้ช่วงเวลาเนี้ยคลี่คลายสถานการณ์แล้วไปรับช่วงไฮซีซั่นได้ทันเวลามั้ย
0: ถูกต้องเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ช่วงที่โรที่สุดของเราเป็นช่วงที่เราต้องทำอะไรจัดการระบบต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นการที่พูดคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ต้องเร่งดำเนินการในการเพิ่มยิ่งตรงขาเข้าของตม.เนี่ยต้องเร่งเพิ่มสัญชาติให้ได้ให้เพิ่มชาติที่มาใช้เครื่องออโต้เรามากขึ้นให้ได้ก็จะรองรับนะครับในการช่วงเทศกาลไฮซีซั่นที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีนะครับอันนี้ก็เป็นการที่เราพูดคุยกันเรียบร้อยครับแล้วก็ผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำได้ทันครับเพราะว่าระบบของการท่าที่เราลงเอาไว้คือพร้อมที่จะดำเนินการแค่บอกเพิ่มสัญชาติมาเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ทันทีครับ
1: แล้วถ้าพูดถึงตอนนี้ถ้าเป็นความชี้เป้าให้อีกนิดนึงอะค่ะว่าในส่วนที่เป็นการตั้งเครื่องอัตโนมัติแล้วก็ในส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์ของตม.ที่ให้บริการจริงๆในสนามบินสุวรรณภูมิที่มันค่อนข้างใหญ่อะค่ะ
0: ครับ
1: ช่วยชี้เป้าอีกทีว่าโซนตะวันตกตะวันออก
0: ตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับเดิมเนี่ยเรามีเครื่องออโต้ชานอลขาเข้านะครับอยู่แค่15เครื่องเราเพิ่มเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานเนี่ยอีก16เครื่องตอนนี้ออโต้ชานอลสำหรับขาเข้ามีทั้งหมด31เครื่องนะครับขาเข้าถามว่าทำไมน้อยกว่าขาออกขาออกผมมีอยู่รวมแล้วเนี่ย66เครื่องสำหรับขาออกอันนี้เป็นมาตรการของการคัดกรองผู้โดยสารด้านความมั่นคงของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าขาออกเนี่ยเราไม่คอนเซิร์นครับเพราะว่าเราถือว่าเราทราบแล้วท่านเป็นใครนะครับมาแล้วก็กลับไปทุกประเทศจะเป็นอย่างนั้นขาออกจะมีออโต้มากกว่าเพื่อให้ระบายผู้โดยสารให้สะดวกสบายนะครับแต่ส่วนขาเข้ามาตรการการคัดกรองยังต้องเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ยังมีมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวอยู่เราก็มีการเพิ่มเข้าไปตอนนี้31เครื่องอย่างที่ผมชี้แจงครับเมื่อเราเพิ่มสัญชาติก็น่าจะรองรับได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: ครับอันนี้คือกระจายทั่วทั้งฝั่งปีกทั้ง
0: 3โซนเรามี3โซนขาเข้านะครับของสุวรรณภูมิเราจะมีโซนตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวากระจายกันรวมกันแล้วเนี่ยตอนนี้มี31เครื่องและในอนาคตเมื่อมีการเพิ่มสัญชาติเคาน์เตอร์ปกติที่จะมีเจ้าหน้าที่ตม.นั่งและผู้โดยสารเดินเข้าไปตามแบบที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยก็จะค่อยๆน้อยลงในอนาคตก็จะเป็นเรื่องของเคาน์เตอร์ที่เป็นช่องออโต้เ นี่ยมากขึ้นนะครับ
1: และในส่วนของอาคารแซดวันนะคะแซทเทอไลท์วันที่เราเปิดให้บริการอันนั้นรูปแบบ
0: รูปแบบการออกแบบต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าอาคารแซทเทอไลท์วันไม่ได้ออกแบบเป็นอาคารที่จะสกรีนนิ่งพาสเซนเจอร์ได้เราเรียกแซทเทอไลท์ไม่เรียกว่าอาคารหลังที่2เพราะว่ามันเป็นถ้าพูดง่ายๆก็เป็นเหมือนที่จอดเครื่องบินเพิ่มขึ้นอีก28ลำนะครับ28งวงผู้โดยสารออกมาจากเครื่องแล้วทุกคนก็จะต้องลงมาที่รถไฟ APM เพื่อเดินทางมาที่เมนเทอร์มินอลเพื่อมาผ่านการคัดกรองหลายท่านถามผมเหมือนที่คำถามนี้พี่ถามว่าทำไมไม่ตั้งคัดกรองตรงนั้นซะก่อนมันไม่สามารถด้วยกายภาพและการดีไซน์ของอาคารเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าสมมติว่าตรวจลงตราแล้วเรานั่งรถไฟมากับบางคนไม่ตรวจเรานั่งรถไฟมามันไม่มีกายภาพที่ออกแบบไว้แบบนั้นก็ต้องกลับเรียนว่ายังไงผู้โดยสารก็จะต้องมาตรวจลงตราที่เมนเทอร์มินอลครับ
1: ก็คือทราฟิกจะมารวมอยู่ที่อาคาร
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับเพราะฉะนั้นบางครั้งในช่วงเวลานี้ยิ่งเกิดขึ้นบ่อยสถานการณ์ของตะวันออกกลางบางวันน่านฟ้าปิดบางวันนั่นฟ้าเปิดเครื่องบินทำให้ไม่ออนไทม์มีการดีเลย์ไปพักรอไปอะไรกันไม่สามารถมาถึงได้ในเวลาเดียวกันทำให้เครื่องบางไฟล์มาลำตัวกว้างเช่นต่าง380มาถึงสุวรรณภูมิในเวลาเดียวกันนะครับต้องคิดถึงว่าเวลาเครื่องที่ถ้าสมมติเราเฉลี่ยทำสล็อตกันเนี่ยเราพยายามเฉลี่ยให้เครื่องเนี่ยกระจายตัวกันมาเพื่อไม่มากระจุกเมื่อมาถึงแต่บางครั้งเครื่องบินที่มาไม่ตรงเพราะว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างประกอบกันเนี่ยทำให้เครื่องใหญ่ๆมาถึงพร้อมกันก็จะเกิดคิวอย่างที่เห็นเป็นช่วงเวลาอย่างทุกวันเนี้ยนะครับพีคจริงๆของโซนอุณหภูมิในช่วงโลซีซั่นคงต่อบอเนี่ยเราจะช่วงตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งไปถึงบ่ายสามครึ่งของทุกวันนะครับหลังจากนั้นก็จะคลี่คลายก็เป็นปกติเพราะว่าเราโลอยู่แต่ที่เห็นอยู่เป็นภาพตามข่าวเนี่ยที่แน่นๆมากๆจริงๆเนี่ยจนช่วงเวลาบ่ายอย่างที่ผมกลับเรียนนะครับแต่ถ้าไฮซีซันมาถึงเนี่ยเราจะมีประมาณ3ช่วงเวลาเลยตั้งแต่ดึกเช้าเลยแล้วก็บ่ายครับแต่ช่วงเนี้ยเราจะมีแค่ช่วงประมาณบ่ายเท่านั้นที่จะแน่นกันจริงๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับช่วงตอนที่เครื่องดีเลย์มานะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนว่าเครื่องดีเลย์มาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเป็นเด็กได้เลยว่าวันไหนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละวันครับ
1: ตอนนี้ถ้าต่อเนื่องไปในช่วงปลายปีคือตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงมีนาคมที่เป็นช่วงตารางเดือนใหม่อะค่ะไฮซีซั่นส่วนภูมิเองเนี่ยเราพร้อมที่จะเปิดส่วนไหนที่เป็นบริการใหม่ๆหรือว่าจะทำให้ทราฟิกโฟลว์มันคล่องตัวมากขึ้น
0: วันนี้ถ้าผู้โดยสารมาใช้บริการที่สุวรรณภูมิจะเห็นว่าตรงประตูที่90ของชั้นขาออกชั้น4เนี่ยเราจะมีการก่อสร้างอยู่เรามีการเพิ่มจุดตรวจค้นนะครับบอดี้เซิร์ชผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นเรามีการเปลี่ยนเครื่องแมชชีนเอ็กซเรย์ให้เป็นระบบที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับอีกหน่อยเมื่อเครื่องพร้อมบุคลากรเทรนนิ่งพร้อมผู้โดยสารก็ไม่ต้องเอาเครื่องแล็ปท็อปท่านคงจะต้องเคยผ่านเวลาจะผ่านเอ็กซเรย์พนักงานจะต้องถามว่ามีแล็ปท็อปไหมเอาต้องเอาออกเอาเครื่องรุ่นเก่าอ่ะไม่สามารถที่จะเอ็กซเรย์ผ่านแล็ปท็อปได้ต่อไปเนี่ยเครื่องรุ่นใหม่ที่เรากำลังติดตั้งเนี่ยจะทำให้ผู้โดยสารสะดวกสบายมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยจะแล้วเสร็จก่อนคริสต์มาสก็คือช่วงก่อนที่จะมีการเดินทางของผู้โดยสารอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่อขยายอันใหม่ที่สุวรรณภูมิดำเนินการอยู่ในปัจจุบันครับ
1: เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของพนักงานที่คอยให้บริการของสนามบินเองหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะเรามีจัดเตรียมไว้เพื่อแนะนำผู้โดยสารหรือระช่วยผ่อนคลายกับผู้โดยสารด้วยไหมคะ
0: ต้องกลับเรียนอย่างนี้เลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมการไว้เลยเพราะว่าอย่าง Health Desk ก็คือน้องๆที่เราเป็น Airport Ambassador ในส่วนที่จะเราพยายามให้ผู้โดยสารเริ่มใช้เครื่องออโต้ตอนเช็คอินท่านจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวตรงเคาน์เตอร์บางสายการบินท่านมาเร็วเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวเองเนี่ยตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องใส่น้องๆที่เราเรียกว่า Airport Ambassador ยืนทุกเครื่องเพื่อช่วยผู้โดยสารที่ไม่เคยใช้นะครับท่านจะได้มั่นใจว่ามีเจ้าหน้าที่ช่วยและท่านจะได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นความสะดวกท่านไม่ต้องรอเคาน์เตอร์ของสายการบินเปิดนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราได้เตรียมการเอาไว้เรียบร้อยนะครับเรื่องกำลังพลอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของตม.ซึ่งมีการพูดคุยกันแล้วว่าไฮซีซั่นกำลังจะมาถึงในเรื่องของอัตรากำลังของตม.ก็ขอให้เร่งบรรจุหรือเพิ่มอัตราเข้ามาให้พร้อมกับไฮซีซั่นที่กำลังจะเข้ามาครับ
1: แล้วแนวโน้มเที่ยวบินของสายการบินจะเพิ่มขึ้นไหมคะในปีนี้ไฮซีซั่นปีหน้าเนี่ยค่ะ
0: แนวโน้มเพิ่มขึ้นครับแต่ณวันนี้สิงหาเนี่ยเที่ยวบินเฉลี่ยของผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับวันไม่เกิน1,000กันยาจะตกลงไป แต่พอไฮเนี่ยทางแคทก็แจ้งมาแล้วว่ามีความมีสล็อตเข้ามาเพิ่มจะมีสายการบินใหม่ๆเริ่มเข้ามานะครับธุรกิจการบินยังโตต่อไปในโลกนี้นะครับเพราะนั้นประเทศไทยเราก็ยังโชคดีว่าก็เป็นเดสทิเนชันที่หลายสายการบินที่อยากจะเดินทางเข้ามานะครับเป็นน้องใหม่เลยเป็นสายการบินใหม่ๆเข้ามาผมจำไม่ได้ว่าจะมีสายการบินอะไรบ้างนะครับแต่ก็เป็นทิศทางที่ดีว่าอุตสาหกรรมการบินยังเติบโตครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนสุดท้ายปอต้องอยากให้ผู้โดยสารอยากให้หน่วยงานต่างๆร่วมมือกันเพื่อทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการเติบโตในเรื่องของการเดินทางและเรื่องของการท่องเที่ยวและเรื่องของเศรษฐกิจยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ต้องเรียนว่าสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักนะครับก็ยังไงก็เป็นประตูบานแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราก็ผมในฐานะผู้ดูแลบ้านหลังใหญ่หลังนี้นะครับเราประกอบไปด้วยหน่วยราชการมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตม.ศุลกากรและอีกหลายหน่วยมากมายผมคิดว่าพวกเราพร้อมที่จะร่วมมือกันนะครับเพื่อเป็นประตูบานแรกที่จะสร้างความประทับใจแต่ก็ต้องขอโทษในบางครั้งที่ภาพออกไปหรือท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกต้องน้อมรับนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำไปปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการของเราต่อไปครับ
1: แล้วก็ในแฟลตนี้ก็ขอขอบคุณผอ.โต้งกิติพงษ์มากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ก็ต้องบอกว่าการทำงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ค่อนข้างที่จะรับพันธกิจหนักพอสมควรเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ก็จริงแต่ว่าอำนาจการที่จะไปบริหารจัดการหน่วยงานอื่นๆอย่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องการดูแลพาสปอร์ตรายชื่อประเทศที่จะให้เพิ่มหรือลดพาสปอร์ตในการใช้เครื่องอัตโนมัติต่างๆและรายละเอียดต่างๆที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอ่อนไหวนั้นเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณกิติพงษ์กิติกจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินำเสนอไปเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มที่นะคะแล้วในระยะยาวก็จะต้องมีการขยายสนามบินเพิ่มรวมไปถึงเรื่องการจัดระบบทราฟิกและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความท้าทายของโลกด้วยนะคะอย่างเรื่องของเที่ยวบินที่ดีเลย์เพราะว่าน่านฟ้าของตะวันออกกลางบินลำบากนี่ก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมเหนือการควบคุมของประเทศไทยเหมือนกันนะคะมันมีตัวแปรมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลังของโลกนี้ของโลกนะคะก็เราก็ต้องปรับไปตามสภาพที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าการร่วมมือกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะและปลายปีนี้ก็รอดูว่าผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งหมดด้วยนะคะเรามาฟังต่อในช่วงข่าวต้นชั่วโมงสำหรับข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power ได้เปิดโซนใหม่สุดฮิตที่เรียกว่าไทยแฟชั่นแบรนด์เป็นพื้นที่รวมคอลเลกชันเสื้อผ้ากับแอคเซสซอรีจากแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยมีเมอร์คัพป้าคิดเซอร์เคิลลูเน่กองดิดดีไซน์และพินาเคิลก็เป็นแบรนด์ชั้นนำที่มี DNA กับคาแรคเตอร์เฉพาะตัวโซนนี้ก็จะมีสินค้าเป็นป้ายฟ้าสามารถมาช็อปได้โดยไม่ต้องมีเที่ยวบินต่างประเทศหรือบอดดิ้งพาสนะคะก็ช็อปแล้วกับรับกลับบ้านได้เลยก็จะมีไอเทมซิกเนเจอร์ที่เลือกมาให้มิกซ์แอนด์แมทกันได้ง่ายๆทุกลุคทุกสไตล์สายแฟร์ต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะเขาเรียกว่ามิกซ์แอนด์แมทแบบ everyday look เลยไอเทมไฮไลท์ของแต่ละแบรนด์ก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปสำหรับไทยแฟชั่นแบรนด์นี้ก็อยู่ชั้น2นะคะและตอนนี้ถ้าช็อปคู่กับโปรโมชั่นในการซื้อแคชการ์ดพิเศษที่ King Power รังน้ำเท่านั้นก็คือซื้อแคชการ์ด 5,000 บาทก็รับกิฟต์การ์ดเพิ่ม 2,000 บาทก็ใช้ช็อปได้สูงสุดถึง 7,000 บาทแต่จ่ายแค่ 5,000 บาทเท่านั้นหรือจะซื้อแคชการ์ด 10,000 บาทรับกิฟต์การ์ดเพิ่มอีก 4,500 บาทก็สามารถช็อปฟรีเพิ่มไปได้เลยนะคะสำหรับแบรนด์สุดชิคในโซนของไทยแฟชั่นดีไซน์แฟชั่นมาแรง6สไตล์ของเมอร์ก็จะเป็นยีนเก็บหุ่นทรงนาฬิกาทรายที่เข้าใจสิริละความหลากหลายของทุกเพศทุกวัยนะคะมาพร้อมกับความโมเดิร์นที่เรียกว่าไทโบนนะคะเป็นคอลเลกชันสีธงชาติไทยและก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความโมเดิร์นแบบไทยแบรนด์ที่2คัปป้าก็เป็นเสื้อไหมพรมใส่ได้ทุกฤดูเน้นความสวมใส่สบายในชีวิตจริงมี2คอลเลกชันก็คือเปเปอร์คอลเลกชันเป็นงานดีไซน์จากศิลปะการพับกระดาษโอริกามิและก็คอลเลกชันที่2ก็เป็นพายคอลเลกชันก็คือได้หยิบเอาดีเทลที่น่ารักของขนมมามอบเป็นดีไซน์เสื้อกั๊กกับกระโปรงอยากในโทนสีละมุนสำหรับแบรนด์ที่3เป็นไคเซอร์เคิลนะคะก็คือเป็นแบรนด์สายยั่งยืนที่เปลี่ยนวัสดุรีไซเคิล 100% ให้กลายเป็นเสื้อผ้าไหมพรมเนื้อบางเบาใส่สบายไล่เฉดสีตามฤดูกาลก็มีคอลเลกชันมาให้เลือกมากมายที่เรียกว่า Leaf Collection นั่นเอง แบรนด์ที่4ก็เป็นลูเน่นะคะเป็นกระเป๋าหนังลุคมินิมอลเป็นหนังแท้คุณภาพสูงจากยุโรปรังสรรค์โดยช่างฝีมือคนไทยและก็มีน้ำหนักเบาจุของได้เยอะตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่ราคาก็สามารถจับต้องได้ด้วยเขามีรุ่นซิกเนเจอร์ที่เรียกว่าคิดแบกกับคาร่าโทเท่นะคะทอเท่นะคะก็คือแบบสะพายไหล่และก็คอสบอดี้แบรนด์ที่5ก็จะเป็นกองดิดดีไซน์เป็นเน้นความสะดวกสบายคิดถึงความสุขรอบด้านมาพร้อมคอลเลคชั่นฤดูร้อนที่เรียกว่าเดียซัมเมอร์และแบรนด์สุดท้ายก็คือ Pinnacle เป็นกระเป๋าฟังก์ชันล้ำเป็น One Bag Many Ways นะคะตอบโจทย์แนวคิดแฟชั่นฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ร่วมกันได้นี่ก็รุ่นฮิตต้องไปดูรุ่น Polly Tote เลยนะคะก็สามารถใส่แล็ปท็อปได้ด้วยก็ลองไปแวะไปช้อปกันได้ส่วนข่าวต่อมาเป็นข่าวที่ King Power มหานครนะคะเขาได้ประกาศจัดทำกิจกรรมสุดฮอตนั่นก็คือกิจกรรมที่เรียกว่า Rise Above Yoga Sound Healing and Oracle Guide Dance พร้อมที่จะพาทุกคนเนี่ยก้าวข้ามความวุ่นวายของเมืองใหญ่ไปสู่การฟื้นฟูพลังกายพลังใจจะจัดบริเวณชั้น74 King Power มหานครจัดวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ตั้งแต่เช้าเลยนะคะ 6:30 ไปจนถึง 8:00 ก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าอันนี้ก็เปิดให้จองราคาอยู่ที่ 1,200 บาทผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้ดื่มด่ำกับเช้าวันใหม่ที่เงียบสงบผ่านศาสตร์การบำบัด3ศาสตร์ด้วยกันก็ศาสตร์ที่1ก็คือ Gentle Yoga Flow นะคะเป็นการฝึกโยคะที่เน้นเรื่องความเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างนุ่มนวลเพื่อปลุกพลังในร่างกายก็จะมีครูเบนเป็นครูสอนโยคะที่มีประสบการณ์และเป็นคนเขียนหนังสือโยคะ is banana first step ก้าวแรกที่มือใหม่ต้องรู้ส่วนศาสตร์ที่2เป็นศาสตร์ immersive sound healing นะคะเป็นการบำบัดด้วยคลื่นเสียงจากขันธ์ที่เบสที่จะช่วยปรับสมดุลและลดความเครียดที่สะสมได้อย่างล้ำลึกศาสตร์ที่3เป็น oracle card guidance นะคะเป็นการตั้งเจตจำนงและการค้นหาคำตอบที่รับแรงบันดาลใจและกับทิศทางเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างชัดเจนก็ลองไปสมัครกันได้นะคะราคาอยู่ที่ 1,200 บาทก็จะได้เรียนรู้3ศาสตร์แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยส่วนอีกข่าวนึง King Power รางน้ำเข้าชวนไปอัพเดตอิเล็กทรอนิกส์ไอเทมที่หน้าช็อปให้นักช็อปสินค้าได้ไปลองดูมีแบรนด์ชั้นนำหลากหลายที่นำไฮเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อยู่ที่ชั้น2โซนเทคแอนด์แกดเจ็ตมีบริการสินค้าป้ายฟ้าไม่ต้องมีไฟล์บินก็สามารถซื้อได้นะคะมีสินค้ายอดนิยม6รายการ1 Sony WS-1XM เป็น Wireless Noise Cancelling Headphone นะคะก็เป็นที่ครอบหูฟังอันที่2ก็เป็น Sony LinkBud นะคะเป็นคลิป Wireless Headphone เหมือนกันอันที่3เป็น Lincoln Gen 2 Air นะคะอันที่3เป็น Bezos Picago Power Bank นะคะอันนี้ก็อันที่5ก็เป็น BezosEnergy Field นะคะก็เป็น Power Bank อีกเหมือนกันและอันที่6ก็เป็น Bezos Piccolo Power Bank ที่น่าสนใจที่ King Power ชั้น2ที่แผนก Tech and Gadget ไปช้อปกันได้เลยมาที่คุณพัฒรานงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนททก็ได้ร่วมคณะไปด้วยพร้อมทั้งได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงหรือ Letter of IntentLOI ระหว่างททกับพันธมิตรชั้นนำของจีน5บริษัทนำโดย1 China Tourism Group หรือ CTG 2 YouTour Group 3 China Comfort Group 4 AMPA นะคะและ5ก็คือ TCP Red Bull ซึ่งเป็นการทำ LOI ที่จะยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนด้วยนะคะมีเขามีการลงนามกันที่ปักกิ่งหลักใหญ่ก็จะเน้นในความร่วมมือ1คือทำประชาสัมพันธ์แบรนด์ Amazing Thailand ผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลของจีน2พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงหรือ High Value Tourism ตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ3ก็คือประยุกต์ใช้ข้อมูลกับเทคโนโลยีด้าน Smart Tourism เดินหน้าทำการตลาดเชิงลึกให้มากยิ่งขึ้นในตลาดจีน4ก็คือเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพกับพรีเมียมเข้ามายังประเทศไทยและ5ก็คือเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากล นั่นเองนี่ก็เป็นการทำ5พันธมิตรและก็จะขับเคลื่อนใน5เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการทำให้แบรนด์ Amazing Thailand เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมกระจายไปทั้งในเมืองหลักเมืองรองของตลาดจีนนั่นเองนะคะมาที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะก็ได้ประกาศสนับสนุนงานโครงการหลวง50 7ปีที่3ซึ่งจะจัดในวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพเพื่อที่จะต่อยอดและเผยแพร่ผลสำเร็จของงานโครงการหลวงสู่สาธารณชนร่วมสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองหรือที่เรียกว่า The Blooming Legacy of Royal Flora ไปชมช็อปผลิตภัณฑ์กว่า 3,000 รายการและไฮไลท์ก็คือสมาชิกบางจาก Green Mile รับฟรีเป็นไอศกรีมในงานไปก่อนได้รับก่อนนะคะเพราะมีแจกถึง310ด้วยกันนะคะทางมูลนิธิโครงการหลวงก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มเซนทันโดยบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนและมีศูนย์การค้าเซนทันเวิลด์ก็มีการเปิดตัวโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิดพืชพันธุ์พระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจะจัดขึ้นในวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะใจกลางกรุงเทพสำหรับงานนี้ก็มีบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นเข้าไปร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ด้วยร่วมกับภาคเอกชนอีกหลายองค์กรด้วยกันนะคะและในส่วนสำคัญก็คือคุณกอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบางจากเป็นหนึ่งในองค์กรร่วมสนับสนุนการจัดงานโครงการหลวงโดยให้การสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3และร่วมสร้างการรับรู้การเผยแพร่ผลสำเร็จของงานโครงการหลวงสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันบางจากให้มูลนิธินำไปใช้บริหารจัดการการเดินทางของเกษตรกรกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาร่วมปฏิบัติภารกิจในงานโครงการหลวงตลอดงานเลยนะคะ12วันและยังสนับสนุนในเรื่องการขนส่งผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ต่างๆของโครงการหลวงมาสู่พื้นที่จัดงานด้วยนะคะโดยบางจากได้ส่งมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากให้แก่พลโทสาธิตศรีสุวรรณรองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงผู้แทนผู้อำนวยการแล้วยังมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบางจากกรีนไมล์ผ่านแอปพลิเคชันบางจากให้ไปรับไอศกรีมอะโวคาโดสูตรออริจินอล1ในเมนูซิกเนเจอร์ยอดนิยมของโครงการหลวงด้วยนะคะมีทั้งหมดรวมถึง310ด้วยกันใครที่ไปวันงาน1สิงหาคมนะคะไปได้เลยตรงบริเวณโซน The Royal Project Ice Cream Parlor and Cafe นะคะบางจากก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานโครงการหลวง57พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora วันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ไปพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพเพื่อร่วมสัมผัสเรื่องราวของโครงการหลวงผ่านนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดพระราชปณิธานสู่ความยั่งยืนร่วมชื่นชมความงดงามของกุหลาบควีนสิริกิติ์พบกับกุหลาบควีนสุธิดากุหลาบสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดจากผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบภายในงานยังจะได้ลิ้มลองรสเมนูสร้างสรรค์จากวัตถุดิบโครงการหลวงและสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการด้วยกันเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนไต้หวัน101เบบี้คอร์ดแดงแตงกวาเปรี้ยวเสาลดเอ็มเจอร์01ฝรั่งเขียวเนื้อแดงบลาม ลาเวนเดอร์โรสแล้วก็ไฮเดรตติ้งมิสและรวมไปถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเอเดลไวส์ไฮเดรตติ้งเอสเซนส์สารสกัดจากดอกเอเดลไวส์นะคะแล้วก็มีราชินีแห่งดอกไม้เทือกเขาแล้วที่ดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มและกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวของทุกคนได้นะคะเข้าไปเจอกันได้ในงานดังกล่าวนี้นะคะวันที่1ถึง12สิงหาคมย้ำกันอีก1ครั้งนะคะมาที่คุณจิตนันเตชะสรินผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปได้ประกาศความสำเร็จของประเทศไทยที่กว่า10ครั้งแรกเป็นเจ้าภาพจัดงาน The 2030 IEEE International Conference on Robotics and Automation หรือ IEEE ICRA 2030นะคะที่เซปก็ได้ร่วมกับ3พันธมิตรประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล IEEE RAS นะคะ Robotics and Automation Society Thailand Chapter แล้วก็มี IEEE ของ Thailand Section ได้ร่วมกันดึงงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติระดับโลกมาจัดในไทยและทุกฝ ่ายก็ตั้งเป้าจะใช้เวทีนี้ขับเคลื่อนพัฒนาระบบออโตเมชันภาคธุรกิจไทยดึงการลงทุนด้านโรบอติกด้าน AI ด้านออโตเมชันเข้ามาในประเทศผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผสานเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งภูมิภาคหรือที่เรียกว่า Advanced ManufacturingInnovation Hub สำหรับ IEEE ICRA 2030ก็จัดในวันที่13ถึง17มิถุนายน2573ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกเดินทางมาร่วมงานประมาณ 10,000 คนจากต่างประเทศทั่วโลกประมาณ 8,000 คนและคนไทยอีกประมาณ 2,000 คนจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 1,064 ล้านบาทและสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกประมาณ590ล้านบาทเกิดการจ้างงานประมาณ745อัตราและสร้างรายได้ทางภาษีให้ภาครัฐประมาณ36ล้าน4แสนบาทด้วยกันสำหรับงานใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้ก็มาจัดในไทยเป็นครั้งแรกโดยมี3หน่วยงานก็คือสมาคมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพโดยวางตำแหน่งอุตสาหกรรมไม้ของทีเซฟช่วงที่ไทยต้องเผชิญการแข่งขันทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ก็จะต้องเพิ่มขีดความสามารถสร้างคุณค่าใหม่ที่เรียกว่า New Value Creation ในการที่จะดึงดูดการค้าการลงทุนเข้ามาในประเทศแล้วก็ผนวกเข้ากับรัฐบาลมีวาระแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันดังนั้นทีเซฟก็ทำให้งานนี้เป็นแพลตฟอร์มของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศหรือที่เรียกว่า strategic economic platform ที่มีศักยภาพและก็มีขีดความสามารถที่จะดึงดูดความร่วมมือการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้ามาใช้เข้ามาในประเทศไทยด้วยก็จะใช้งาน IEEE ICRA 2030เนี่ยเป็นตัวชูโรงนะคะและความสำเร็จต่างๆก็รอดูในช่วงปี2573ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักครู่แล้วช่วงที่2อย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะคะเรามีข้อมูลดีๆที่จะชวนไปเช็คอินในช่วงวันหยุดยาวในต้อนรับงานประเพณีเข้าพรรษาของไทยนะคะและเป็นสายบุญสายศรัทธาห้ามพลาดเลยเราจะมีงานดีๆมาชวนไปเที่ยวกันที่สระบุรีกับอยุธยาใกล้ๆขับรถได้และก็ยังมีเรื่องของ5ผักที่มีโปรตีนสูงช่วยเพิ่มพลังกล้ามเนื้อและก็ซ่อมแซมส่วนต่างของร่างกายรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงที่เป็นข่าวฮอตต่างๆนะคะในช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพรไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไทยไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์กับเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไทยไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะพาไปแนะนำการเช็คอินท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของไทยเรานะคะสายบุญสายศรัทธาออกไปเติมบุญวันหยุดยาวๆกันกับงานแห่เทียนพรรษาที่สระบุรีเขาชวนไปตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกในวันที่27ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะส่วนจังหวัดใกล้ๆกันก็คืออยุธยานะคะก็มีการเปิดตลาดวิถีถิ่นราษฎรที่อำเภอผักไห่นะคะให้ไปร่วมบุญแห่เทียนทางน้ำกันในวันที่29กรกฎาคมนี้และก็พาชวนไปชมฟรีในเรื่องของศิลปะโขนไทยที่มีความพิเศษเปิดให้ชมฟรีไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นไฮไลท์ก็คือหนุมานยักษ์ขยับได้นะคะไปดูที่ศูนย์เรียนรู้อาคารเรียนรู้เรื่องโขนของ All About โขนที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดก็ไปเช็คอินฟินได้เลยทั้งที่สระบุรีและอยุธยาเริ่มจากพิกัดแรกก็คือชวนไปร่วมงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาถวายเทียนพระราชทานประจำปี2569สืบสานความดีงามในวันที่17ถึง30กรกฎาคมที่วัดพระพุทธบาทวราชวรวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวันที่27กรกฎาคมนี้เขาจะจัดยิ่งใหญ่ก็คือขบวนเทียนพระราชทานบวนรถบุพชาติและก็พิธีเปิดการตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาและก็ล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์เริ่มตั้งแต่บ่าย 3:30 นเป็นต้นไปวันที่28ก็ร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้เต็มที่นะคะแล้วก็มีพิธีล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์รอบเช้าด้วยตอน 9:30 นกับรอบบ่ายตอนบ่าย 3ส่วนวันที่29กับ30ก็เปิดให้ร่วมตักบาตรดอกไม้กับเข้าล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์เหมือนเดิมนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นบุญเต็มที่ที่ได้ไปร่วมงานนี้พิกัดที่2ไปร่วมงานบุญนาวาบุญวิถีราชชโดพระดีเทิดไทยองค์ราชันเป็นการแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ราชโดทั้งที่15ในวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะเขาเริ่มแห่เทียนทางน้ำกันตั้งแต่8โมงเช้าบริเวณตลาดราชโดอำเภอผักไห่นะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ขบวนเรือเทียนพรรษาล่องไปตามสายน้ำท่ามกลางวิถีชุมชนริมคลองราชโดที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำซึ่งตกแต่งอย่างสร้างสรรค์สวยงามไปสัมผัสวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองไปสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและก็ไปร่วมตักบาตรทางน้ำได้ด้วยในช่วงเช้าตรงตลาดราชโดนะคะและก็ยังได้ดื่มด่ำเส้นทาง สายน้ำแห่งชีวิตเช่นการยกยอไปชมทุ่งนาเขียวขจีทั้งสองที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไปชมช็อปอาหารพื้นบ้านที่ตลาดแล้วก็มีลิเกคณะของกุ้งสุทธิราชวงศ์ไทวันไปแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยนะคะใครเป็นแฟนคลับก็ไปได้เลยนะคะวันที่19กรกฎาคมนี้พิกัดที่3ชวนไปชมโขนศิลปะการแสดงไทยตื่นตากับความพิเศษของหนุมานยักษ์ขยับได้เปิดให้ชมฟรีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายน2569ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขน On About โขนที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขามีไฮไลท์สุดตื่นตากับหนุมานขยับได้นะคะเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ที่ถ่ายทอดรายละเอียดอันวิจิตรของตัวละครสำคัญจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์แล้วภายในงานนี้เขายังมีการจัดนิทรรศการให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของโขนตั้งแต่เบื้องหน้าไปจนถึงเบื้องหลังรวมถึงการสร้างเครื่องแต่งกายหัวโขนฉากงานช่างฝีมือที่สะท้อนภูมิปัญญาและความประณีตของศิลปะไทยด้วยก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและยิ่งถ้าได้พาครอบครัวเด็กๆไปดูด้วยก็จะเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ดีเลยและก็ยังสามารถเก็บภาพสวยๆนะคะได้ด้วยก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของ All About โขนได้นะคะก็เป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยาเขาโปรโมททั้ง3งานนี้เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวใกล้กรุงเทพก็ได้ใช้วันหยุดพักผ่อนคลายความเครียดกันนะคะมาที่เรื่องสุขภาพกับผักที่มีโปรตีนสูงกินแล้วจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเขาบอกว่าคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะกินโปรตีนต่อเนื่องเป็นประจำเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการการซ่อมแซมและที่สำคัญเราต้องการสร้างมัดกล้ามเนื้อไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นในอนาคตถ้าไม่ดูแลตัวเองก็อาจจะป่วยติดเตียงได้นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนนะคะก็คือขยับขยื่นร่างกายถ้าไม่ต้องการกินเนื้อสัตว์ก็หันมากินพืชแทนมีนักโภชนาการเขาแนะนำว่าให้เลือกกินเพื่อช่วยเสริมโปรตีนเป็นผัก5ชนิด1คือถั่วลันเตาเนี่ยใน100กรัมจะมีโปรตีนประมาณ5กรัมแล้วก็เป็นผักที่ครองแชมป์มีโปรตีนสูงย่อยง่ายร่างกายนำไปใช้ได้ดีและก็มีจุดเด่นก็คือไฟเบอร์สูงมากช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและก็คุมน้ำตาลในเลือดอย่างที่2ก็คือเห็ดฟางก็จะมีโปรตีนประมาณ 3.8 กรัมมีกรดอะมิโนที่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดสำหรับคนที่กินอาหารมังสวิรัติด้วยและยังมีสารเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงตับและมีไขมันต่ำเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนักชนิดที่3เป็นตำลึงจะมีโปรตีนประมาณ 3.2 กรัมต่อ100กรัมเป็นผักริมรั้วหาง่ายมีโปรตีนสูงเกินคาดและสามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีแถมราคาประหยัดด้วยสำหรับจุดเด่นก็คือตำลึงจะมีวิตามิน A มีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาได้ดีเยี่ยมช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยชนิดที่4เป็นปวยเล้งจะมีโปรตีนประมาณ 3.1 กรัมนี่ก็สูงอยู่นะคะเป็นผักใบเขียวที่ป๊อปปูล่าในหมู่คนเล่นกล้ามก็เรียกว่าเป็นผักของป๊อปอายกินนั่นเองนะคะคล้ายๆผักขมเพราะว่าช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเนื้อเยื่อในร่างกายได้เป็นอย่างดีจุดเด่นของปวยเล้งก็คือมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงเลือดกระดูกและแต่คนที่เป็นโรคเกาต์อาจจะต้องระวังในการกินปวยเล้งนะคะชนิดที่5คือบล็อกโคลี่จะมีปริมาณโปรตีนประมาณ 2.7 กรัมถึงจะไม่สูงมากแต่ก็เป็นผักที่ให้สัดส่วนโปรตีนต่อแคลอรี่ที่คุ้มค่าจุดเด่นก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นมีวิตามินซีสูงกว่าส้มและก็ช่วยบำรุงผิวพรรณได้ด้วยเรียกได้ว่าการกินโปรตีนจากผักเนี่ยร่วมกับถั่วร่วมกับธัญพืชหรือร่วมกับเต้าหู้ก็จะทำให้ร่างกายได้รับโปรตีนที่สมบูรณ์และดีต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยก็ลองไปกินกันดูนะคะมาที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลก็เปิดเผยว่าได้เป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าโคออปเปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026พร้อมกับนายอูจี้อูอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยรวมไปถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยงานนี้เขาจัดไปจนถึงวันนี้วันสุดท้ายคือ25กรกฎาคมที่อาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญในระดับมหภาคของการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนที่จะก้าวข้ามกรอบการค้าแบบดั้งเดิมไปสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และก็มีการร่วมมือกันรอบด้านทำในเรื่องของ Inventing the Future Grow Together ก็ตอกย้ำในเรื่องของเจตนารมณ์รัฐบาลที่จะมุ่งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานกับการลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยเฉพาะ2เรื่องก็คือปัญญาประดิษฐ์กับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าทางด้านของนางสาวทัพนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าทท.ก็ได้วางรากฐานเชิงยุทธศาสตร์โดยการนำการท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปผสมผสานในงานนี้ด้วยก็คือเป็นการเปิดเรื่องของ two way tourism การเที่ยวแลกเปลี่ยน2 ของประเทศไทยจีนนะคะก็เพื่อที่จะสร้างความสมดุลในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็จะทำให้จีนมาไทยในปี2569ให้ได้กว่า5ล้านคนขึ้นไปนี่ก็เป็นความร่วมมือที่ต่อเนื่องมาจากที่นายกไปจีนมาแล้วจีนก็มาจัดงานในไทยด้วยร่วมกับทางสภาหอการค้าไทยนั่นเองค่ะต่อด้วยข่าวของบริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนหรือ AWC ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยนะคะนี่ก็เป็นตัวแทนของนักลงทุนที่ลุยลงทุนในเรื่องของเมกะโปรเจกต์ที่จะเป็นแมนเมดดึงการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนเข้ามาในประเทศไทยล่าสุดเขาได้ประกาศความร่วมมือทางด้านการเงินเป็นครั้งแรกครับทางด้าน Overseas Chinese Banking Corporation หรือ OCBC ธนาคารชั้นนำของสิงคโปร์ที่มีสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทาง AWC ก็ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อยั่งยืนหรือ Sustainability Linked Loan นะคะวงเงินประมาณ 6,600 ล้านบาทไทยหรือถ้าเป็นเงินสกุลดอลลาร์ก็คือ200ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จะนำมาใช้เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการบริหารเงินทุนการสนับสนุนการเติบโตของ AWC ในระยะยาวควบคู่กับการลงทุนโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทั้งหลายในประเทศไทยแล้วก็มีการสร้างพลังในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วยนี่ก็ทำให้เกิดพลังอีกพลังหนึ่งที่คุณวรภาไตโสรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนหรือ AWC ก็บอกว่าการที่ได้เติบโตควบคู่กับสถาบันการเงินชั้นนำของโลกนี้ก็จะช่วยทำให้การลงทุนของ AWC ในเมืองไทยเนี่ยขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อยอดโอกาสการเติบโตในระยะยาวในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นะคะและก็ยังสอดคล้องตามพันธกิจของ AWC ที่ต้องการเน้นไปในเรื่องของการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมสิ่งแวดล้อมภายใต้พันธกิจสร้างอนาคตที่ดีกว่าและก็มีกรอบการดำเนินงานภายใต้3 Better ก็คือ Better Planet Better People Better Possibility นั่นเองนะคะก็ลองมาดูว่าเราจะต้องกู้เงินเพื่อมาลงทุนโครงการเหล่านี้แล้วก็จะได้สร้างเศรษฐกิจใหม่เติบโตขึ้นสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 และในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือจะเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยได้ข่าว 97.0 และอ่านข่าวทั้งหมดได้ใน Blogger Guru Thorsa ในเพจ Facebook เป็นลุงใหญ่สามเสนแล้วขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพแล้วกลับมาฟังรายการดีๆข้อมูลเด่นๆได้ใหม่ในวันอาทิตย์สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ร่วมลุ้นการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มกบฏฮูตีประกาศตอบโต้หลังซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในเยเมนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟตามพระราชสวนี
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติทั้งดินน้ำและป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทรงเห็นว่าแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ทั่วประเทศที่เคยมีสัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะปลาอยู่อย่างหลากหลายสายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพของราษฎรนับวันจะลดลงและหายากจึงมีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยที่หายากไว้ไม่ให้สูญพันธุ์กรมประมงจึงได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทยมาตั้งแต่ปี2533หนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาสวยงามทั่วโลกและเป็นหนึ่งในจำนวนปลาน้ำจืดไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้รวบรวมพันธุ์ปลากระทิงไฟจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มาดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยลงสู่ธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพพร้อมส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในเชิงพาณิชย์โดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันปลากระทิงไฟจำนวน900ตัวและปลาไทยอีก9ชนิดรวม 590,000 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการขยายพันธุ์ปลากระทิงไฟอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตลูกปลาที่มีความแข็งแรงและมีอัตรารอดสูงได้ประมาณ 3,000 ตัวในปี2564นอกจากนี้ยังได้นำลูกปลากระทิงไฟที่ได้จากการเพาะพันธุ์ชุดแรกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เขื่อนกระเสียวร่วมกับราษฎรในชุมชนรอบเขื่อนเพื่อคืนความหลากหลายและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศสนองพระราชสวนีตลอดจนสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้บรรยากาศการเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนางสาวสอนสิริเมฆฉายจากจังหวัดก ำแพงเพชรพร้อมครอบครัวกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดพระองค์ทรงพระปิชาสามารถและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ทรงช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่มีต่อประสบกนิกร
4: คือตั้งแต่ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านป่วยไปชวนใช่ไหมคะก็ติดตามข่าวท่านโดยตลอดค่ะจนถึงวันที่ท่านสวรรคตเราก็น้อมรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าท่านมีพระอัจฉริยะความสามารถหลายๆด้านเจอพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เฝ้ารับเสด็จตอนที่ท่านนั่งรถพระที่นั่งเสด็จผ่านเราก็นั่งอยู่ที่คุณป่าพาน้องชายไปรับปริญญานั้นคือภาพสุดท้ายที่เจอพระองค์ท่านค่ะ
3: ขณะที่นางสาวปวีณาใจกระเสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจแพร่นำคณะคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน40คนเข้ากราบสักการะพระบรมศพและพระศพเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเข้าพระบรมมหาราชวังและปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านประสบการณ์ตรงหลังเสร็จกิจกรรมโรงเรียนมอบหมายให้นักเรียนจะทำคลิปวิดีโอบอกเล่าความประทับใจด้วย
5: เด็กๆตั้งใจมากราบพระบรมศพของพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาของเรานะคะก่อนมาคุณครูก็มีการอบรมมีการบรีฟว่าทำไมเราถึงต้องมากราบพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะตอบพระองค์ได้ก็คือการแสดงความจงรักภักดีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิธีการเดินเข้ามาแบบ walk in เลยเราไม่ได้ทำเรื่องมาก่อนนะคะเผื่อว่าครั้งหน้าเขาจะได้พาคุณพ่อคุณแม่มากราบได้ด้วยนะคะ
3: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 นิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของประชาชนจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการรองรับอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ยอดขายกลับชะลอลงด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยในระยะสั้นมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ระยะยาวจะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการประเทศไทยอาจเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต
7: เพราะว่าเรานำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ 10% ของ GDP เราผลิตไม่ได้น้ำมันกับก๊าซเรามีผลิตได้นิดเดียวไม่ถึง 1% แน่นอนอันที่1มาช่วยคนพยุงค่าของชีพอันที่2คือมาช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเป็นแม่ค้าในตลาดดัชนี SME มันดีขึ้นตัวเลขที่ล่าสุดความเชื่อมั่นมันดีแต่ไม่พอมันต้องทรานซิชั่นต้องเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านคืออะไรเรายังใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ดีผลิตไฟถ้าเปลี่ยนผ่านแต่ตอนยูเครนนะตอนก๊าซธรรมชาติแพงตอนนี้ป่านนี้เราไม่ต้องเหนื่อยถ้าเราไม่ทำวันนี้เราก็นำเข้าไปเรื่อยๆดุลบัญชีสะพัดกระเป๋ามันฟ้องแล้วว่าต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วถ้าไม่แก้วันนี้มันจะเจอวิกฤตซ้อนวิกฤต
6: นายเอกนิติธรรมประภาสย้ำอีกครั้งว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวบุริมประสบภาภาครายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัด วงเงิน 2,000 ล้านบาทมุ่งส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลง่ายขึ้นเริ่มจำหน่ายวันที่31กรกฎาคมนี้
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าวงเงินจะหมดเพื่อส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและสะดวกโดยผู้สนใจสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังผ่าน Wallet สบม.เริ่มต้นเพียง100บาทหรือจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้น 1,000 บาท
9: ในวันที่31กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม Plus ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม Plus จะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงง่ายและสะดวกคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้อันนี้ซื้อทีละขั้นต่ำ100บาทค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางนึงนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
8: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพันธบัตรออม Plus เป็นทางเลือกในการออมที่มีความมั่นคงเนื่องจากเป็นพันธบัตรรัฐบาลโดยรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีทั้งนี้วงเงินจำหน่ายรวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลขอให้ศึกษารายละเอียดและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมเนื่องจากหากจำหน่ายครบวงเงินแล้วจะปิดการจำหน่ายทันทีชวิษาประทุมมารายงาน
0: นอกจากนี้รัฐบาลเร่งสั่งการทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์และตั้ง One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้า

0: หลักเกณฑ์บางประการมีความเข้มงวดจนทำให้ผู้เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นคำขอทบทวนหรืออุทธรณ์ได้โดยย้ำว่าการดำเนินการจะต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนและต้องคำนึงถึงผู้ที่มีความจำเป็นได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ควบคู่กับการให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้เดือดร้อนขณะที่ประเด็นคุณสมบัติบางส่วนเช่นการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือการเป็นกรรมการนิติบุคคลอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จำนวนมากรอร่วมลุ้นการประกาศผลการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยในช่วงบ่ายวันนี้
1: บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกิจกรรมลุ้นผลการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้รับการบรรจุอยู่ในวาระพิจารณาในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาในประเทศไทยโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่แหล่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6โดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีภายในบริเวณวัดได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อร่วมภาคภูมิใจร่วมส่งแรงใจวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกของเราก้าวสู่เวทีโลกมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมจัดเตรียมที่นั่งให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมที่สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งจัดวงโยธวาทิตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชมาบรรเลงบทเพลงเฉลิมฉลองสำหรับการจัดกิจกรรมจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประกอบด้วยการรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาลีชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: มาต่อกันที่สถานการณ์ภาคใต้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุลอบยิงและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
2: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสซ้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนซ้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านยุทธวิธีการบังคับบัญชาการประสานงานและการสนับสนุนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและสันติสุขให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน

0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์ฉันมิตรผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
2: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าว่าคือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดน
3: ประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5 รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลย้ำให้ความสำคัญและเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นางสาวรัชดาธนาติเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด BM 21ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกรณีพร้อมตรวจสอบและพิจารณาทุกคำร้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
4: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรักษ์สุบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตร โดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: มาต่อกันที่สภาพอากาศค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคม2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่9จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
5: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่9จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กาญจนบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือสปป.ลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อำเภอพญาเมงรายเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุ
6: เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้พื้นที่หมู่ที่11ตำบลแม่เปามีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงวัดได้110มิลลิเมตรจากการติดตามสถานการณ์พบว่าคลองแม่เปาหมู่ที่5มีระดับน้ำอยู่ที่1เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง3เมตรขณะที่น้ำแม่ตากมีระดับน้ำอยู่ที่ 3.35 เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง5เมตรส่วนพื้นที่ตำบลไม้ยาได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่10หมู่ที่14และหมู่ที่18ทางนี้อำเภอพญาเมงรายได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งดำเนินการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นวสินทร์ คภิรวงศ์ สวท.เชียงรายรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
7: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรองรับสถานการณ์น้ำ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยและต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้านจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมช่วงปลายปีพฤศจิกายนถึงธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและเน้นระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านช่องทางเซลล์บอร์ดแคสต์หอกระจายข่าวเสียงตามสายและเครือข่ายอาสาสมัครให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลากและดินถล่มเพื่อให้พร้อมอพยพและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศตอบโต้ซาอุดีอาระเบียในวันนี้พร้อมกล่าวหาว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในเมืองโฮเดดาและเกาะกามารานของเยเมนจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางทหารของกลุ่มฮูตีเพื่อสกัดกั้นการคุกคามเรือพาณิชย์ในทะเลแดงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและอ้างว่าได้โจมตีเรือของซาอุดีอาระเบีย2ลำแล้วในสัปดาห์นี้ซึ่งซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าเรือสัญชาติซาอุดีอาระเบียลำหนึ่งถูกโจมตีในทะเลแดงแต่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบ35ปีโดยตั้งแต่ช่วงต้นปี2569พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 2,318 รายซึ่งมากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีผู้ป่วย 2,289 รายโดยโรคหัดเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่ายทำให้มีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลและมีผื่นขึ้นตามร่างกายอีกทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบ และอาจทำให้เสียชีวิตได้นางเมลิซาโนแลนศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาระบุว่าการระบาดของโรคหัดระลอกนี้เกิดจากการที่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่พาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนรวมทั้งไม่ไว้วางใจหน่วยงานสาธารณสุขและหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนจนส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมประเทศสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีมติเสียงข้างมากให้ปลดนายคาริมคานอัยการสูงสุดของศาลอาญาระหว่างประเทศออกจากตำแหน่งจากกรณีการประพฤติมิชอบและละเมิดหน้าที่อย่างร้ายแรงหลังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้ช่วยหญิงรายหนึ่งซึ่งนายคานปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะใช้ทุกช่องทางทางกฎหมายเพื่อคัดค้านการตัดสินดังกล่าวมติดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหลังออกหมายจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลจากคดีสงครามในฉนวนกาซาขณะที่ที่ประชุมประเทศสมาชิก ICC จะต้องดำเนินการเลือกอัยการสูงสุดคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคอสตาริกาจับกลุ่มนายอเลฮานโดรอาเรียสมอนเฮหรือเอลดิอาโบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดของประเทศระหว่างปฏิบัติการในจังหวัดเอเรเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือของคอสตาริกาโดยปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้นายโรนี่ริโอสหนึ่งในหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมเสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ8นายทั้งนี้นายมอนเฮหลบหนีการจับกุมนานกว่า10ปีโดยสหรัฐเคยประกาศมอบเงินรางวัล 500,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารายนี้ขณะที่ปัญหาการค้ายาเสพติดในคอสตาริกาทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ประเทศแห่งนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลางก็ตามต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น2ต่อ1เกม21-15 12-21 และ13-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายขณะที่ประเภทหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0ต่อ2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกเฉือนชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกม21-11 19-21 และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ที่สนามสุพชลาไสในรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าไป2ต่อ0คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จและนับเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีหลังคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2551ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open ที่ประเทศสกอตแลนด์หลังจบการแข่งขันรอบ2ทั้งโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการและโปรแพตตี้ประพังกรภวัฒนกิจต่างเก็บบอร์ดสกอร์เท่ากันที่4อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ร่วมได้สำเร็จขณะที่ตำแหน่งผู้นำเดี่ยวยังคงเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่วงสวิงร้อนแรงทำสกอร์รวมไปถึง11อันเดอร์พาร์ การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันทีพงศ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กรอบก่อนรองชนะเลิศลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เซต0ต่อ6และ3ต่อ6จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับนายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขันสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship หรือ IYBC 2026ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า IYBC 2026เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโลกและสร้างมิตรภาพข้ามพรมแดนพร้อมชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
11: ค่ะรายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาตินี้นะคะถือว่าครบทุกมิตินะคะมิติของการที่นักกีฬาได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะมิติของเสริมการท่องเที่ยวมิติส่งเสริมในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะถือแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ถือว่าครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันถึง2รุ่น4ถ้วยนะคะและครั้งนี้ถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะ
10: ขณะที่นางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขัน IYBC กล่าวว่า IYBC จัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยในปีนี้มีทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันรวม89ทีมจาก12ประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของรายการและความเชื่อมั่นจากวงการบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทย์กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดไลน์แดนซ์ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีนี้จัดคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก4ภาคได้แก่โซนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีทั้งหมด75ทีมเข้าร่วมก่อนหาตัวแทนภาคละ5ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแข่งขันที่สนามกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครเพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์จากแต่ละภาคพร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 240,000 บาทพักกีวอนผู้ฝึกสอนทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยติวเข้มนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลส2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหลังก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยตบชนะเวียดนามไป3ต่อ2เซตโดยอมรเทพคนหารกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่านัดที่ผ่านมาทีมเวียดนามแก้เกมได้ค่อนข้างดีทำให้ทีมไทยเล่นได้ยากขึ้นแต่ด้วยความมั่นใจของทีมชาติไทยและทักษะของ ทุกคนในทีมช่วยทำให้รักษาแต้มไว้ได้ส่วนการพบกับกัมพูชาก็พร้อมแก้มือด้วยและต้องการชนะเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้แต่ก็จะไม่ประมาทและทำเต็มที่ในทุกๆแมตช
12: ์ใครเป็นที่2ฝั่งโน้นเราก็อยากจะชนะเพื่อเข้าชิงครับเพราะเป้าหมายของเราคือเข้าชิงแล้วก็อยากจะได้แชมป์ด้วยเหมือนกันครับแต่ในการที่เราจะเข้าชิงได้เราต้องผ่านไปแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ครับเพราะถ้าเราประมาทคู่แข่งไปเดี๋ยวเราจะมีประสบการณ์เหมือนสนามแรกครับผมเราโฟกัสแต่ละแต้มแต่ละแต้มดีกว่าครับถ้าเราจะคิดว่าเราชนะเขาเนี่ยเราแพ้ไปแล้ว 50% ครับคิดว่ามั่นใจครับเพราะมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆในการแก้ไขแต่ละช็อตแต่ละช็อตของเราที่ข้อบกพร่องต่างๆโค้ชปาร์คเขาก็ค่อยๆแก้เรื่อยๆครับผม
10: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามกับกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลข2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 15:30 น.ถ่ายทอดสดทาง JMM 25ผานิชคาดนาครายงาน
13: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันทร์เป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
14: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
16: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส
1: อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1 เมตร 7 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-197-13-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพานประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับท่านผู้ฟังครับการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามมักสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแม้ว่าการกระทำผิดดังกล่าวจะมีโทษทางอาญาและผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีในทุกฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่การกระทำความผิดดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมครับการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐจะมีพฤติกรรมและวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับภารกิจของงานนั้นๆแม้ว่าจะมีระเบียบและข้อกฎหมายมาบังคับใช้หรือการเอาจริงเอาจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามโดยรูปแบบการทุจริตที่มักพบเห็นอยู่บ่อยครั้งจากการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดคือการเรียกรับสินบนนั่นเองครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระบุถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความผิดดังกล่าวอาทิมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือเงื่อนไขเรียกรับผลประโยชน์บางประการจะมีความผิดในฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตและมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆได้แก่หนังสือหรือจดหมายส่งมายังสำนักงานปปท.อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่ mail@pacc.go.thเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปปท.ชั้น2อาคารซอฟแวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือที่สายด่วน1206ครับจบบทความประจำวันเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
18: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
19: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: คาคอไลฟ
0: ์โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทุกวันเสาร์ก็เป็นประจำอย่างนี้ครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทาง FM 97 Quality News Station แห่งนี้ก็ยังอยู่กับผมอุเทนพรหมพันธ์ใจพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชอาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก้อนครับสวัสดีอาจารย์ปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
2: นึกว่าอาจารย์นึกว่าอาจารย์หลุดไปเห็นเชียบก็รายการเราก็จะเป็นประจำทุกวันเสาร์นะพี่ต้นตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงในทางวิทยุและก็ทางพัทบอ5ทีวี5 HD ก็ทุกวันพฤหัสเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็ติดตามได้ทั้งในเพจใน YouTube นะครับก็อัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์ก็มานำเสนอให้ท่านได้รับรู้ก่อนใครนะครับทั้งสองท่านแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเห็นแล้วรถแข่งที่อาจารย์ปุ๊กปั้นขึ้นมาแล้วก็ไปทดลองขับโอ้อย่างแจ่มเลยพี่ต้นท
3: ั้
2: งสีมันสวยครับพี่และชุดแต่งเนี่ยยังไม่เต็มใช่ไหมต้นที่วันนั้นที่ขับไปยังไม่เต็มใช่ไหมยังขาดใช่ไหม
3: ยังมีหลายส่วนครับยังเป็นร่างทรงอยู่ฮะยังไม่ใช่ตัวแท้แต่
2: ยังพอมีเวลาใช่ไหมที่จะได้ปรับปรุงหรือว่าไปใส่ส่วนเพิ่มส่วนเสริมเพิ่ม
3: วันนี้เนี่ยวันนี้วันเสาร์ที่25นะครับเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องนะครับเนื่องจากวันเฉลิมของในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่10เนี่ยเป็นวันที่28นะครับบางทีเด็กรุ่นใหม่ๆนะก็จะจำได้แค่วันที่5ธันวาหรือว่า12สิงหานะครับแต่ปีนี้ถัดหลังๆมาเนี่ยนะฮะก็จะมีวันช่วง28กรกฎาคมเป็นวันพ่อนะฮะบางชาวบ้านก็เรียกวันพ่อใหม่เรียกงี้แต่ก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาและทุกปีเนี่ยก็จะชนกับการวันเข้าพรรษาแล้วก็อาสาฆ่ามาพร้อมๆกันเลยแต่มาพร้อมกันปรากฏว่าปีนี้อะไรจะหยุดเป็นฟันหลอวันอังคารพุธพฤหัสมันก็จะมีแค่จันทร์กับศุกร์แต่โดยส่วนใหญ่นะฮะก็ออกกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเส้นวงแหวนหลังบ้านผมลำลูกกามาก็รถแน่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ผมออกมาจากที่พระราม2เนี่ยผมวิ่งวงแหวนตะวันตกนะฮะกว่าจะถึงบางใหญ่ถึงบางกล้วยไซน้อยได้ก็เป็นชั่วโมงเลยรถเยอะแต่รู้อ่ะครับว่ารถเทรลเลอร์ก็เยอะเป็นปกตินะครับแต่รถที่จะเดินทางไกลรถกลับบ้านเนี่ยคือเห็นทรงรถก็รู้แหละว่าจะกลับบ้านเข้าพรรษาครับวันนี้ก็คนที่จะเดินทางเนาะ
2: ครับห
3: ยุดยาวเดินทางก็ต้องอวยพรแหละนะฮะเดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็เดินทางถ้าเหนื่อยก็พักจิบกาแฟบ้างเอนหลังบ้างจะงีบจะอะไรก็จอดหน้าเซเว่นให้มันสว่างไปครับสำหรับวันนี้นะวันเสาร์อย่างนี้นะแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้าก็เวลคัมแล้วกลับกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้พี่ก็ทักบอกว่ารถแข่งล่าสุดบอกจะเป็นร่างทรงเนี่ยอย่างนี้วันนี้ผมยังไม่ได้โพสต์ภาพโพสต์อะไรนะเพราะว่าเวลาโพสต์ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตรงกับรถแข่งเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของการแต่งโชว์การแต่งโชว์คือวันนี้มันเป็นเหมือนรถดิสเพย์พี่ก๊อต
2: ครับ
3: เป็นรถที่ใส่อุปกรณ์ที่ใช้งานจริงใช้ได้จริงแต่อุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเรียกว่าพรีเมียมหรูหราสมมติล้อแม็กเนี่ยเราเปลี่ยนกันชุดหนึ่ง20,000ก็วงละ5,000พี่ก็คิดว่า5,000แพงไหม
2: โอ้ถ้าแม็กไม่แพงครับพี
3: ่แ
2: ม็กสูงกว่านี้ก็ราคาสูงกว่ามิดนี้ก็มีวงละ20,000ก็ยังเคยได้ยินมิเตอร์
3: ใช่อันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงไม่ได้แพงขนาด20,000หรอกแม็กก็ตีไปต้องวงละ10,000อะไรเงี้ยยางเส้นหนึ่งอาจจะสัก8,000แต่พอล้อยางดูแล้วมันไม่เหมือนทรงรถแข่งที่ผมตั้งใจไว้นะก็เป็นทรงรถจอดโชว์รถบ้านอะไรเงี้ยดูมันเป็นคูมี่วาวปกติรถแข่งก็จะมีทรงแรลลี่ ทรงอะไรที่เราเห็นคุ้นๆนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนให้มันเป็นทรงบ้านๆเหมือนเอารถบ้านไปลงโคลน
2: อ
3: ่ะใช่ไหมอ่านี่พอกันชนหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นยี่ห้อของไลเวลอันนี้ก็ไม่ได้เป็นโฆษณาไม่ได้แอบแฝงอะไรไลเวลเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศเป็นเมกะเป็นเจ้าดังอ่ะเจ้าที่ออกแบบได้สวย
2: ฮะ
3: แต่เงื่อนไขคือคนเป็นเจ้าของเนี่ยขนาดช็อป VIP ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเนี่ยนะบ้านเราเนี่ยตรงเลยสระบุรีภูมิเนี่ยบอกคนซื้อไม่ค่อยมีคนไทยหรอกนะครับคนซื้อก็จะมีฝรั่งกับจีนที่มาซื้
2: อ
3: ซื้อก็ติดตั้งนะคำถามเพราะอะไรหนึ่งมันสวยคนไทยไม่ซื้อคนไทยเนี่ยถ้าดูของ ARB ดูของ TJM Iron Man นะเจ้าตลาดออสเตรเลียนะที
2: ่
3: ขายบ้านเราอ่ะกันชนหน้าแล้วก็สองหมื่นสามหมื่นก็ถือว่าโอเคแล้วกันชนหลังสองหมื่นสามหมื่นก็โอเคแล้วพอมาดูไลฟ์ว่าโอ้สวยหยิบใบราคามาดูโหมือไม้สั่นข้างหน้าเนี่ย77,000เนี่ยข้างหลังอีก47,000รวมก็เป็นละ130,000แล้วไม่รวมแสนสามไม่รวมค่าติดตั้ง
2: แล้วก็เป็นแสนซื้อรถเบนซ์อู่พี่ป้อมได้เลยคันหนึ่งแกบอก
3: เฉพาะกันชนอย่างเดียวนะ
2: ไม่
3: นับกันแข้งกันกระแทกใต้ท้องอ่ะอีก7,000 ชิ้นตั้งแต่หน้าอกยันเฟืองท้ายอ่ะยันปีกนกหน้าคือหยิบราคามาดูโอ้โหร่วม90,000แล้ว88,000กว่าไม่รวมติดตั้งเฉพาะสองอย่างนี้ก็เป็น200,000แล้วหันไปดูอ้าวมีวินอีกของวอนอีกของเมกาอีกวินก็โอ้โห40,000-50,000แล้วหน้าหลังก็ไปอีกก็เป็นแสนแล้วสโนว์เกิลอีกนะยี่ห้อหมื่นกว่าบาทก็มีแต่อย่าไปเอ่ยไม่มีของดีไม่ดีหรอกก็ของตลาดทั่วไปอ่ะแต่อันนี้มันของซาฟารีแท้งซาฟารีออสเตรเลียแท
2: ้
3: โอ้โหรวมไปนี่ล่อไป400,000กว่า
2: ค
3: ือถ้าเป็นคอร์ออฟโรดเนี่ยเห็นคันเนี้ยโอ้โหพี่แต่งไปขนาดเนี้ยพี่จะไปลงแข่งจริงเหรอพี่จะไปลงออฟโรดเหรอพี่จะไปลุยคนไม่เสียดายรถเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วสีเพิ่งแบบกิ๊บๆมาเลยนี่นะโหสีแบบเทาไดโนเสาร์มาเลยสีเทาแรปเตอร์มาเลย
2: สีสวยครับ
3: สีสวยครับวันนี้ก็ยังคงเป็นร่างทรงแต่เปิดเข้ามาเนี่ยมีแต่ระบบเซฟตี้ใช้คำนี้มันก็บอกมันไม่ใช่รถเดิมไงมันโดนสร้างเพื่อการแข่งขันสร้างเพื่อกิจกรรมมันก็มีเรื่องโนบาร์เรื่องเบาะแข่งเรื่องเซฟตี้เบลแข่งเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของถังดับเพลิงเวลาแข่งก็จะมีกล่องปฐมพยาบาลไม่ใช่เปิดมาแล้วเจอกล่องถวายสังฆทานไม่ใช่นะในกล่องนั้นเนี่ยต้องมียาแดงมีพลาสเตอร์มีกรรไกรตัดผ้ากงผ้าก๊อซมีเบตาดีนอะไรเงี้ยเขาจะเปิดดูหมดนะครับนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็จะต้องถูกการติดตั้งประจำรถนะครับพี่ก็จะถามว่าเอ้ารถมันดีขนาดนี้มีถุงไม้ถุงมือมีชุดกันไฟใส่หมวกกันน็อกรองเท้าถุงเท้ากระชับตัวเนี่ยมันยังมีแผลได้อีกเหรอผมตอบว่าแผลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับนักแข่งหรอกครับมีบ้างแต่น้อยมันจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านกรณีคุณไปบั๊มเขาคุณไปกดแต่ป้ามีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกำลังไปกรีดยางป้าตกใจเสียงแต่ตะแคงป้าตกรถโอ้ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำมันถ้าหลักการมันเหมือนเราต้องไปช่วยเขาป้าเอาน้ำไหมเอายาหมองไหมเอาอะไรไหมป้าโดนไม้เขียนเล็กๆน้อยๆมีเลือดติดๆเนี่ยยาแดงไม่อะไรไหมนี่คือสปิริตของการที่ดูแล
2: ครับ
3: แล้วมีอยู่เคสหนึ่งที่อุดรธานีรถคันหน้าเนี่ยเขาเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วท้ายเขาไปสะบัดไปเจอตอไม้มันก็เลยทำให้ตะแคงตะแคงเนี่ยประตูซ้ายคนด้านซ้ายเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วเปิดขึ้นมาประตูเปิดขึ้นมาแล้วแต่ผมอยู่หลังนะเขานะเขาขึ้นมายืนแล้วเขาก็เปิดแล้วเขาก็ไอ้นี่ไว้ค้ำประตูไว้ไดอ่ะไดก็คือผู้ขับเนี่ยมันอยู่ข้างล่างก็ไต่ปีนขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามือเนี่ยกำลังจับขอบประตูครับแล้วประตูเนี่ยมันหล่นจากคนซ้ายคนที่ยืนอยู่บนซ้ายเนี่ยมันหล่นไปทับมือเขาอะครับโอ้โหเลือดออกเลยทีนี้เลือดออกเนี่ยมันถอดถุงมือมาเนี่ยมือก็กำผมก็เอาแล้วก็เอาผ้าพันให้อะไรให้นั้นอุปกรณ์ที่เราบอกเนี่ยได้ใช้โดยที่ความไม่ได้ตั้งใจแต่กติกาโลกนะครับการแข่งขันรถในโลกเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ในรถหมดทุกคัน
2: นี่ก็เป็นเซฟตี
3: ้ใช่ที่ระบบเซฟตี้
2: เซฟตี้ก็มีโอกาสกระจกหน้าแตกได้ไปโดนคนของคนขับบ้างนะพี่แต่ว่ามีชุดอยู่แล้วนะพี่ต้นนะที
3: ่ครับใช่มีชุดอยู่ครับกระจกหน้าเนี่ยแตกน้
2: อ
3: ยเราไม่เราขับรถเนี่ยเราไม่ได้ขับรถชนการแข่งขันทุกชนิดเนี่ยมันไม่หันหน้ามาทางเดียวกันหรอกมันต้องไปหันหน้าไปทางเดียวกันไม่ย้อนกลับมาหรอกสมมติเราขับรถไปเนี่ยรถข้ามเกาะมาโดนเราอันนี้อุบัติเหตุบนถนนจราจรรถแข่งเนี่ยมันไปทิศทางเดียวกันหมดมันจะมีสะกิดท้ายบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีเบรกไม่ทันซ้ายโดนอีกหน่อยนึงหรือเบียดกันในเส้นทางอย่างเงี้ยมีก็เหมือนในการแข่งนะครับ
2: ค่ะ
3: ใช มีหมุนบ้างมีตะแคงตกหลุมตกหล่มบ้างอะไรบ้างปกติขึ้นอยู่ว่าใครจะอึดกว่ากันใครจะทนกว่ากันครับครับ
2: ก็นี่การแข่งขันที่พี่ต้นจะไปเลยย้ำอีกทีพี่วันที่เท่าไหร่นะ
3: วันที่9 ถึง 15 สิงหาคมนี้ครับ
2: ค่ะใครสนใจก็เข้าให้เขาเปิดให้ลงทะเบียนด้วยใช่ไหมพี่ต้นที่เปิดหมอลงทะเบียนออนไลน์ได้มั้ง
3: อย่างนี้อย่างนี
2: ้
3: คือบริษัทชั้นนำเนี่ยบริษัทหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Toyota เป็น Mitsubishi เป็น Ford นะครับเป็น Isuzu เป็น Tank GWM เนี่ย5ค่ายหลักที่เข้ามาลงเนี่ยเขาก็จะมี FC เขามีลูกค้าเขามีดีลเลอร์เขานั่นไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์เขาเป็นสำนักงานใหญ่เนี่ยเขาก็เหมือนเล่นเกมลงทะเบียนนะเจนความจำนงนะลงทะเบียนนะจะพาไปพบนักแข่งมีเสื้อให้มีอาหารนมดื่มเครื่องดื่มมีหมวกมีร่มมีโรงแรมที่พักอาหารอันนี้แล้วแต่ออปชั่นของแต่ละค่าย
2: ครับ
3: ครับเขาก็ลงทะเบียน5 คัน 10 คัน 20 คันอะไรเงี้ยเขาก็มีแล้วก็การแข่งขันเนี่ยมันจะไปพักที่ออกจากพัทยาแล้วไปพักที่จังหวัดปราจีนบุรีโรงแรมทวาราวดีตรง304นะตรงสีมาโพธิ์อ่ะนะครับแล้วก็ไปนครสวรรค์แล้วก็โรงแรมไม้หอมใกล้ๆสะพานเดชาติวงศ์ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปที่กำแพงเพชรโรงแรมนวรัตน์โรงแรมใกล้ๆสักกังลาวอ่ะนะครับพิโลกแล้วเป็นโรงแรมมณเทียนฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่เอ่ยมาเนี่ยมันจะมีดีลเลอร์ของ5ยี่ห้อเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ในแต่ละจังหวัด
2: ครับ
3: นั้นดีลเลอร์เนี่ยเขาก็พาลูกค้าเข้ามานัดเจอใช่ไหมเดินเป็นกลุ่มเดินตามธงเหมือนทัวร์จีนเลยเนี่ยก็มาชมยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้บ้างอะไรบ้างเขาก็นึกบอกว่าเวลามาดู5ยี่ห้อหลักแล้วเนี่ยนะฮะยังมีรถจากเกาหลียังมีรถจากญี่ปุ่นมีรถจากอินโดนีเซียจากอินเดียนะครับหลายประเทศและอย่าลืมเดินมาชมรถเบอร์145ของ Car for Life ด้วยนะคร
2: ับ ก็ต้องถามในมุมหออาจารย์ปุ๊กอ่ะที่ทำรถคันนี้ครับก่อร่างสร้างตัวมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีอะไรต้องปรับปรุงนิดนิดหน่อยใช่ไหมอาจารย์ใกล้ถึงวันแข่งแล้วเนี่ย
4: ก็มีทุกทิศคือเป็นเรื่องปกติเรียกว่าปัญหาในการทำรถคือความพร้อมไม่มีอยู่จริงในการทำรถแข่งนะครับพร้อมมากพร้อมที่สุดไม่มีครับเพราะว่ามันจะมีอะไรที่เพิ่มเติมมาให้เราแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งการเป็นช่างที่จะทำเนี่ยเราก็ต้องแค่ดูว่าปัญหาคืออะไรค่อยๆแก้กันไปครับไม่มีอะไรครับเป็นเรื่องของกลไกแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ผมว่าไอ้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เจอเนี่ยมันไม่เยอะละเรียกว่าคือปัญหาใหญ่เนี่ยที่กว่าจะสร้างขึ้นมาเนี่ยอันนั้นถูกแก้ไขไปค่อนข้างจะหมดตอนนี้ก็เหลือความสมบูรณ์ให้แบบ 100% ในเรื่องของ accessory ต่างๆก็นิดหน่อยนะครับก็ผมว่าเหลือแค่อาจารย์ทศจะไปลองรันเรื่องเบรกเรื่องอะไรตรงนี้ก็ค่อยๆเก็บไปครับ
2: ครับช่วงต้นรายการพี่ต้นบอกว่าตอนเมื่อคืนเนี่ยพี่ต้นหลายท่านก็

0: ทำเนี่ยผมก็มันถูกผิดไม่รู้ผมฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องว่าน้องก็พูดอะไรกันแล้วก็มีคนแปลซับไตเติลต้องถามพี่ต้นว่าในการพี่ต้นเนี่ยเดินทางออกต่างประเทศบ่อยในการเดินทางเนี่ยก็ไปถึงประเทศเขาเนี่ยมันต้องเคารพสิทธิ์เขายังไงพี่ต้นต้องดูกติกามารยาทบ้านเขายังไงบ้างดีที่เป็นข่าวนะครับที่เด็กต้องย้อนกลับไปว่าเด็กอิตาลีเด็กกลุ่มหนึ่งทัศนศึกษาแล้วก็บ้านเราเนี่ยฝรั่งชื่นชมเรื่องรถไฟฟ้ารถใต้ดินเนี่ยไม่ค่อยมีเสียงนะครับก็เปิดเทียบกับของอเมริกาเนี่ยก็มีสารพัดสารเพนะครับในบนรถขบวนรถแต่บ้านเราเนี่ยฝรั่งชื่นชมเรื่องความเงียบความเป็นระเบียบความต่อการต่อแถวต่อคิวอะไรประมาณนี้ครับพี่ต้นพอแต่พอมาเจอเคสเมื่อวานเนี่ยก็มีสองฝั่งที่หมายความว่านักท่องเที่ยวเขาก็มาท่องเที่ยวเขาไม่รู้กติกาอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ้าวก็ก่อนจะเข้ามาก็ต้องดูศึกษาดูก่อนไหมว่าประเพณีบ้านวัฒนธรรมบ้านเขาเป็นยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อวานนะครับพี่ต้นพี่ต้องถามพี่ต้นว่าเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเนี่ยในการเคารพสิทธิ์ของเจ้าบ้านพี่ต้นศึกษายังไงดูยังไงก่อนที่จะไปแต่ละที่แต่ละประเทศครับ
1: ครับคืองี้ครับมันจะมีคําพูดที่อยู่ในเนื้อเทปรู้จักมารยาทหน่อยมีมารยาทไหมแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยในการพูดเนี่ยคือคนอิตาลีเนี่ยโดยส่วนใหญ่80-90%เนี่ยฝั่งทางยุโรปอ่ะเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาสเปนนะครับภาษาสเปนเนี่ยประเทศสเปนเนี่ยเกิดมาตั้งนานแล้วแล้วคนที่ไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยหรือคนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่70-80%ก็พูดภาษาสเปนกันนะสเปนเนี่ยคือภาษาฝั่งทางฝั่งตะวันตกนะครับทีนี้เมื่อของเขาพูดอยู่ประมาณภาษาอิตาลีก็มีบ้างแล้วเขาก็คุยกันแต่ระหว่างการแบบนั้นเนี่ยขึ้นหนึ่งเนี่ยความเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เข้าใจแหละว่าวัยรุ่นรวมตัวกันอะไรกันมันก็สนานปีกลางโป่งเปเฮฮาไปแต่วัฒนธรรมของไทยเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่เคารพเสียงเงียบนั้นสมมุติว่าเราไปขึ้นรถไฟฟ้าจีนเนี่ยจีนทั้งหลังแต่ก่อนก็ดังทั้งหลังก็เงียบญี่ปุ่นยิ่งเงียบใหญ่เลยนะครับสมัยจีนแต่ก่อนเนี่ยยังมีเสียงขากขากบ้างตุยตุยบ้างอะไรบ้างหรือถ้าจะมีบ้างก็เป็นคนแก่แล้วแล้วเขาก็ไม่ถุยแบบแต่ก่อนก็จะมีอะไรมีการเปลี่ยนการพัฒนาไปอย่างง่าย
0: ฮะ
1: ๆนะครับแต่ฝรั่งผมว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่าเขาดีหมดแหละใช่ไหมแต่ทีนี้วัยรุ่นเนี่ยมันเป็นนิสัยบางคนที่อยู่คนเดียวอาจจะดูเรียบร้อยพอหลายคนมาอาจจะดูรู้สึกแบบมันเสียงดังคุยเล่นกันอะไรกันแต่ถ้าเงียบเนี่ยรถไฟฟ้าก็จะเงียบทั้งขบวนทุกครั้งเหมือนกับที่เราขึ้นถูกไหม
0: ใช่ครับใช่
1: อันนั้นนะเป็นนิสัยส่วนตัวและเป็นนิสัยในกลุ่มว่าไม่จักเกรงใจใครนะครับเราไปอยู่บ้านเนี่ยสมมุติเราเข้าในพื้นที่ของวัดเนี่ยเขาสวดมนต์กันเนี่ยสวดมนต์แบบพระสังฆ์ซัมจั๋งอะนะสวดมนต์แบบอีคิวซังนึกออกไหม
0: ใช่
1: วัดจริงเราก็ต้องเงียบครับเขาจะมีเสียงระฆังมีเสียงกระหึ่มค่อยๆลอยมาเป็นระยะเนี่ยเราเดินเข้าไปใกล้ๆพิธีเขาเนี่ยเราก็แง้มไม่ได้แง้มเราก็ชะโงกที่หน้าต่างแล้วก็ถ่ายรูปเขาอะไรเขาหรือผมไปที่เมืองคาซานเนี่ยที่รัสเซียนะครับเมืองคาซานใกล้โนโวซิบิกเนี่ยผมก็ถามเขาว่าขณะที่เขากําลังละหมาดในเป็นโบสถ์มุสลิมเก่ามากแบบมรดกโลกอ่ะแต่ข้างในเนี่ยหูแบบสวยระยับเลยเขาว่าระยับนี่คือเป็นเหมือนเพชรแพรวแสงสาดอะไรเงี้ยนะเป็นเหมือนกระจกอ่ะเราก็สามารถเข้าไปได้ไหมถ่ายรูปได้ไหมเขาบอกได้แต่ต้อง quiet please เห็นไหมต้องเงียบอันนี้ก็เป็นเหมือนวัฒนธรรมแต่ทีนี้ไอ้การขึ้นรถไฟฟ้าเราเนี่ยมันขึ้นมาแล้วต่างคนก็ต่างเงียบไม่ได้คุยกันเสียงดังอาจจะมีกระซิบกันบ้างอะไรกันบ้างแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยบางคนรับสายเองก็ยังไม่กล้าพูดเสียงดังเลยพี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุยนะผมไม่สะดวกคุยเดี๋ยวผมลงรถไฟฟ้าก่อนอะไรก่อนเดี๋ยวคุยนะหรือผมอยู่ในลิฟต์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคนไทยอ่ะแต่ไอ้วัยรุ่นที่ว่าอิตาลีเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงมันก็คือภาษาเอากลางๆเนี่ยออนแอร์ได้ก็คือมักง่ายมักง่ายแล้วก็ไปเถียงเถียงเขาคือเถียงคนไทยเถียงคนดุแล้วไปเถียงก็ไปพูดเรียนแบบว่าไอ้คุณมาจากประเทศอะไรอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็พูดตามอีกมาจากประเทศอะไรไอ้นี่พูดภาษาอังกฤษเช่นน่ะ Where are you come from อาจจะหางเสียงไม่ได้เรียบร้อยอย่างนี้ไอ้นี่ก็พูดกลับ Where are you come from คือผู้หญิงพูดอะไรมันก็ย้อนกลับหมดเลยงั้นการใช้สัญลักษณ์แบบนิ้วเนิ้วอะไรที่ลองเห็นมันเป็นภาษาสากลอยู่แล้วประเทศไหนก็รู้อยู่แล้วอันเนี้ยถือว่าไม่มีมารยาท
0: และที่สําคัญพี่ต้นที่เขาแหวกตาไอ้นะทําเหมือนตาตีเขาในถ้าเป็นฟุตบอลในโดนใบแดงนะแล้วก็แบนห้ามเข้าสนามด้วยถือว่าคุณเหยียบชนชาติ
1: เหยียบ
0: ดูถูกชนชาติอย่างแรงอันนี้
1: โดยปกติเนี่ยเขาดูถูกเราอยู่แล้วครับปกติเขาเรียกเราเป็นเยลโล่มังกี้เรียกเราว่าลิงเหลืองนะครับหลายประเทศก็เป็นครับเหมือนเราโลกที่สองอ่ะเขาเนี่ยโอ้โหพัฒนาสุดวิไลไปแล้ว

0: ต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนอิตาลีที่ทำงานในประเทศไทยหรือว่าสถานทูตอิตาลีในประเทศไทยเองก็บอกว่าไอ้การทำแบบนี้มันไม่สมควรมันไม่เหมาะสม
1: ใช่
0: เราจ
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: บ
1: ่
0: อกคนอิตาลีเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่เฉพาะคนกลุ่มนี้เท่านั้นเองเขาอาจจะเป็นสัญชาติประเทศอะไรก็ได้แต่ปรากฏว่าไอ้คนนี้มันเป็นอิตาลีและคนอิตาลีที่อยู่ในประเทศไทยก็บอกอันเนี้ยมันแย่มากมันไม่ดีมันไม่สมควรครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะถ้าเราจะพูดถึงกันนะฮะ
1: ใช่ก็มีคนอิตาลีที่มาได้ภรรยาชาวไทยเขาก็โพสต์ของเขาเหมือนกันเนี่ยก็ตําหนิเหมือนกันว่าคนอิตาลีทุกคนไม่เป็นอย่างนี้นะครับใน
0: ค
1: ม
0: ร
1: ุ
0: ั
1: ม
0: บ
1: มองที่ก็แวะมาหน่อยเพราะว่าทัวร์ก็ไปลงจนฐานทูตอิตาลีปิดคอมเมนต์อ่ะไม่ปิดคอมเมนต์ไปแล้ว
0: คร
1: ก
0: ับ
1: ็
0: อ่า
1: ได้รับคำขอโทษจากทัวร์ที่พานักศึกษากลุ่มนี้นักเรียนกลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้มาทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนว่าทำที่บ้าน
0: ค
1: เ
0: ร
1: ร
0: ั
1: า
0: บ
1: ชัวร์ไท
0: คร
1: ย
0: ับครับ
1: คนไทยก็เก่งนะพี่ต้นอ
0: ค
1: าร จ
0: ั
1: า
0: บ
1: รย์ข
0: ค
1: ุ
0: ร
1: ด
0: ับ
1: มา
0: คร
1: เ
0: ั
1: ล
0: บ
1: ยว่าเมื่อคืนพักที่ไหนวันนี้จะไปทุวันนี้เขาจะไปที่ไหน
0: ค
1: บ
0: ร
1: ้า
0: ัง บ
1: อะไรมาเนี่ย
0: เ
1: ก
0: ขาจะ
1: ร
0: มี
1: ณ
0: ต
1: รา ง
0: ราง
1: ค์ไป
0: เขาจะมีตารางขอโทษตา
1: ใช
0: ราง
1: ่
0: ขอโทษของนักเรียนอิตาลีเนี่ยวันนี้เขาจะไปเกาะช้างไปพัทยาวันนู้นก็จะไปที่นู้นที่นี่นั้นตา
1: ครรา ัง บ
0: ขอโทษเนี่ยเขาก็จะไปตามตารางแต่การขอโทษเนี่ยก็ต้องอยู่ที่หน้าคนแล้วเพราะคนไทยก็จะรอรับแล้วรถบัสจอดที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจำหน้าได้นี่ใช่ไหมและทีนี้ผมเชื่อว่าเส้นทางที่เขาผ่านเนี่ยคนไทยจะเรียนภาษาอิตาลีแบบเรียนพูดได้ชัดเจนไม่กี่คำภายในไม่กี่นาที
1: มีคนแปลให้แล้วพี่ต้นสามประโยคแต่ผมจําไม่ได้เขาบอกไว้แล้วประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้แปลว่าอะไรเป็นประโยค
0: แต่ใช่
1: ที่
0: เห็นไ
1: น
0: ห
1: ้
0: ม
1: องๆอิตาลีพูดนั่นแหละเขาแปลให้เลยว่าประโยคพวกนี
0: ค
1: ้
0: รับ
1: คือมันคือเหมือนบ้านเราที่ใช้กันนั่นแหละประมาณเนี้
0: ค
1: ย
0: รับ
1: เขาแปล
0: เหมื
1: ใ
0: อ
1: ห
0: น
1: ้
0: เรา
1: เรี
0: บ
1: ยบ
0: อก
1: ร้
0: ว
1: อ
0: ่
1: ย
0: าเราจะว่าเขาเนี่ยแต่เราพูดเป็นภาษาอิตาเลียให้น้องทั้งหมดเนี่ยเข้าใจมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าด้วยอายุด้วยความสนุกสนานด้วยความไม่คิดอะไรมากอ่ะเขาไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่นี่ใช่ไหมแล้วเขามาตั้งศึกษาอันเนี้ยเขาถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยหรืออยู่กับผู้ปกครองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นหรอกนะครับเราพวกเนี่ยมันเหมือนกับไอ้วัยรุ่นอเมริกันหรือเราที่เราเคยเห็นในหนังอะเดินไปก็ไปพ่นสีสเปรย์ฐานที่สําคัญตรงนู้นตรงนี้บ้างอะไรบ้างอะนะอันนี้ก็คงเป็นหนึ่งในนั้นอะไรพวกเนี้ยแต่ทีนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยในการเดินทางของแต่ละประเทศเนี่ยเรื่องของมารยาทเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่สําคัญเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยสิ่งที่สําคัญอย่างที่บอกอ่ะคนไทยอยู่จากซ้ายไปขวาก็ได้อะไรก็ได้แต่อย่างที่บอกอ่ะเส้นทึบเนี่ยคือเส้นของความปลอดภัยเส้นประเนี่ยเราก็สามารถที่เปลี่ยนช่องทางได้หรือบางทีโต๊ะอาหารเนี่ยเรามองง่ายๆว่าเราอยู่ประเทศไทยเสิร์ฟต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็จะตักแต่กุ้งกับน้ําเราทานได้แต่ผักเราก็จะเขี่ยทิ้งไว้แต่บางประเทศเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราไม่มีมารยาทการช้อนตักขึ้นมาต้องตักขึ้นมาทั้งหมดครับนั่นแปลว่าทั้งหมดถ้วยเนี่ยก็คือหมดแต่บางว่าคนไทยเนี่ยหมดแต่น้ํากับกุ้งแต่ที่เหลือขิงข่าตะไคร้ก็กองอยู่ในถ้วยอ่ะครับนึกออกไหมครับเพราะเราไม่ทานไงแล้วก็อยู่อย่างนี้ไงแต่บางประเทศเนี่ยเขาทานเขาต้องตักขึ้นมาอันไหนไม่ทานก็เขี่ยออกเขี่ยออกหรืออะไรเงี้ยหรือถ้าไม่ถนัดก็ไม่แตะเลยแล้วก็แค่แตะชิมก็ไม่ได้เอาเนื้อมาฉะนั้นในการเลี้ยงรับรองเนี่ยผู้นําของแต่ละประเทศเนี่ยสิ่งที่เป็นต้มยำกุ้งทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอาผ้าขาวบางอะกรองแล้วเอาผักพวกนี้ออกไม่งั้นเนี่ยมันเป็นอาหารที่มันทานไม่ได้เขาจะว่าจะทานได้แม้กระทั่งหางกุ้งแม้กระทั่งอะไรใส่ไปเนี่ยเขาจะเคี้ยวจนหมดเลยเพราะเขาไม่รู้นั่นเป็นมารยาทที่เขามาที่ประเทศไทยเกิดจากรัฐบาลรับรองครม.รับรองถ้าเราเคยได้ยินประชุมโอเปกอะไรก็แล้วแต่นะปากกลงปากกุเลาเนี่ยจะต้องเลาะก้างออกให้หมดนะจะต้องเอาครีมหมดแล้วก็ผักที่ทานเนี่ยห้ามมีกากเพราะเขาจะทานกลืนทั้งหมดเลยนั่นเขาไม่ทราบอยู่แล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่คนเราเนี่ยผักชิ้นใหญ่บ้างแล้วเอาพริกเบกิ้วเขียวผัดไปกับผักบุ้งไฟแดงเนี่ยจบข่าวเลยอันนี้คือเป็นตัวอย่างครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างครับว่าอาหารบางอย่างเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยสบายๆก็ไม่มีใครว่าเราก็แล้วแต่สะดวกแต่ถ้าไปต่างประเทศก็ดูอาหารดูอะไรบ้างว่าเขาจะทานกันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็พี่ต้นเดินทางต่างประเทศบ่อยครับเขาคงไม่ศึกษาพี่ต้นบ้านเราเงียบขนาดไหนบีบแต่ยังเสียชีวิตได้อ่ะบีบแต่ใส่กัน
0: อันนี้เรื่องจริงครับมีไม่กี่ประเทศนะครับที่จะเหมือนประเทศไทยครับ
1: แต่ถ้าไปอินเดียก็อีกฝั่งหนึ่งนะแต่ทั้งถนนเลยพี่ต้นนี่มีพี่ๆเขาไปอินเดียกันแบ
0: คร
1: บ
0: ับ
1: โอ้โหแต่
0: เขาพีท
1: ต้อง
0: ฮอนครับมีเขียนไว้เลยครับต้องกดครับไม่มีเบรกเนี่ยไม่อันตรายแต่ไม่มีแตนอันตรายครับ
1: ก็นี่ครับก็วัฒนธรรมนี่ก็ถ้าใครไปต้อนรับก็ขอให้มีอะไรเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมที่ดีนะครับก็ไป
0: ครับ
1: กระทำให้เขารู้แค่นั้นเองแต่หลายเพจก็รณรงค์ไปแต่ก็ทุกคนก็สอนภาษาที่ผมบอกเขาไปนั่งดูเพราะเมื่อคืนนั่งดูเมื่อตอนเย็นนั่งดูเป็นกระแสแล้วก็หลายๆชาวอิตาลีที่อยู่เมืองบ้านเราเนี่ยถึงได้ภรรยาหรือมาทํางานที่นี่เขาก็โพสต์ตำหนิไปนะครับนั่นก็เป็น
0: ครับ
1: ทําให้เขาเป็นว่าทําบ้านเรา ที่เคารพอันนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องศึกษาว่าทำแม้กระทั่งเราจะไปที่ไหนเองแม้กระทั่งฝั่งเราเองใช่ไหมต้นก็มีกติ
0: ใช
1: ก
0: ่
1: ามารยาทในการ
0: ค
1: เด
0: ริ ับ
1: นทางเช่นกันไม่ใช่บ้านพี่เมืองน้องหรือแม้กระทั่งกัมพูชาเองที่เราเคยข้ามไปแต่ก่อนก็ไม่ใช่ไปดูถูกเหยียดหยามก็ดูถูกเหยียดชนชาติเขาประมาณนี้ก็
0: ครั
1: เ
0: บ
1: ป็นการเราเป็นการสอนกันผ่านทางนี้แล้วกันนะครับว่าเดินทางยังไงก็ให้ศึกษากันไปนะครับ
0: ครับ
1: มาพ
0: ค
1: ู
0: รั
1: ด
0: บผ
1: ถึ
0: ม
1: งเมื่อวานข่าวที่เมื่อวานทางมิตซูบิชิก็
0: ครั
1: ม
0: บ
1: ีข่าวอัปเดตนะครับว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนมาเพิ่มเติมคำว่าเพิ่มเติมนะครับเพราะลงทุนก่อนหน้านี้ก็มีมาอยู่แล้วนี่คือเพิ่มเติมอีก16,000 ล้านใช่ไหมต้น
0: ถูกต้อง
1: เมื
0: ค
1: ่
0: ร
1: อ
0: ับ
1: วานเนี่ยเข้า
0: ล
1: ไ
0: ้
1: ป
0: าน
1: พ
0: บ
1: บ
0: าท
1: น
0: ไท
1: าย
0: ย
1: กด้วยใช
0: ครั
1: ่
0: บประธาน
1: ใช
0: มิ
1: ่
0: ตซูบิชิครับก็มาพบกับนายกเราเลยนะครับนานๆถึงจะได้เจอแบบนี้ทีหนึ่งก็ผ่านทางกระทรวงอุตสาหกรรมมานะครับอั
1: ค
0: น
1: ร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ้เนี
1: ค
0: ่
1: ร
0: ย
1: ับ
0: เอาจากภาพรวมลงโฟกัสไปหาทางมิตซูบิชิเนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยผมก็บอกว่าของมาสด้าเนาะก็ลงทุนไป7,500 ล้านเพื่อจะ
1: ครับ
0: เพิ่มรายการผลิตในเรื่องของไฮบริดบ้างเรื่องของแบตเตอรี่บ้างนะครับแล้วก็ของอีซูซูเนี่ยก็ทําสร้าง R&D ไว้สำหรับผลิตรถบรรทุกนะฮะที่ใช้พันธุ์ผสมที่เป็นไฮบริดนะฮะแล้วก็ศึ
1: ค
0: ก
1: รั
0: ษ
1: บ
0: า
1: คร
0: ถไฟฟ้าเหมือนตั้งหน่วยงานเข้ามาครับแต่รอบ
1: ค
0: เน
1: ร
0: ี้
1: ั
0: ย
1: บ
0: คิวเนี่ยมันเป็นคิวของมิตซูบิชินะครับแล้วที่เป็นข่าวเนี่ยทางมิตซูบิชิเองเนี่ยยังไม่ได้มีสเตทเมนต์นะยังไม่ได้แถลงข่าวแต่เป็นข่าวจากของเพจตึกคู่ฟ้านะครับ
1: ไท
0: เพ
1: ย
0: จ
1: คู่
0: ขอ
1: ฟ
0: ง
1: ้าครับ
0: ไทยคู่ฟ้าครับเพจของทำเนียบรัฐบาลนะครับบอกว่าวันเนี้ยท่านนายกได้รับแขกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่นี่ภาพรวมใน16,000 ล้านบาทไทยเนี่ยนะครับหรือว่า7,000 กว่า US เนี่ย7,000 กว่าล้าน US เนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อจะตั้ง R&D ในการพัฒนารถไฮบริดรถลูกผสมก็คล้ายๆกับประเทศอื่นเนี่ยแต่สัญลักษณ์ของการลงทุนแบบเนี้ยแปลว่าอะไรรถพื้นฐานญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ถอยสู้ใ
1: ค
0: คร
1: ับ
0: สู้รถจีนต้องสู้รถจีนนะรถจีนเนี่ยเขาก็ต้องลงทุนอย่างที่บอก135,000 ล้านบาทไทยเนี่ยเหมือนเยอะจริงๆก็ไม่เยอะแต่ก็เป็นการลงทุนที่ดีแต่การลงทุนของจีนเนี่ยมันเป็นโนว์ฮาวใหม่คนงานเนี่ยไม่ได้เยอะนะญี่ปุ่นเนี่ยคนงานเยอะเพราะลงอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ําที่จีนเนี่ยเขามาเป็นน็อกดาวเป็นคอมพลีทสำเร็จแล้วก็มีหลายๆชิ้นมาประกอบเบ็ดเสร็จบ้านเราตัวอย่างมิตซูบิชิเนี่ยรถบนรถเทเลอร์ที่เป็นเหล็กแผ่นกลมๆใหญ่ๆเบิ่มอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้เหล็กแผ่นเนี่ยเข้าเครื่องออกมาแล้วรีดเดือกบางก็เรียกว่าฟอร์จิ้งพอรีด
1: ค
0: บ
1: รา ัง บ
0: เสร็จปั๊มตึ้งขึ้นรูปอย่างเงี้ยเป็นฝากระโปรงอันเนี้ยเข้ามาอย่างนี้เลยของรถญี่ปุ่นเนาะนะครับม
1: ใ
0: า
1: ช
0: จ
1: ่
0: ากโรงงานผลิตเบาะมาจากโรงงานผลิตจานดิสเบรกนะครับกระจกเนี่ยก็เมดไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็สเปรย์พ่นสีในการจุ่มเนี่ยก็มาทรงนี้นะครับแล้วก็เย็บตัวถังเนี่ยสปอตคือปั๊มขึ้นรูปแต่ละชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็สปอตเย็บตัวถังแล้วกล่องเนี่ยของ ECU คันนึงอาจจะ50 กล่อง40 กล่องเขาก็มีกล่องวางเรียงก็พวกนี้ก็จะอยู่ในบริษัทเดลต้าไทยแอโร่ยามาสกิอะไรอย่างเงี้ยนะ NEC ที่ผลิตกล่องก็เมดไทยแลนด์ทั้งหมดนะครับไทยแลนด์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นี่คือการประกอบรถญี่ปุ่นในประเทศไทยเรียกว่าอุตสาหกรรมต้นน้ําแต่ที่ญี่ปุ่นมาพอไปดูโรงงานจีนปั๊บไม่เหมือนกันครับเขาเปิดตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคือด้านข้างรถยนต์เนี่ยสำเร็จมาหมดแล้วประตูสําเร็จมาแล้วหลังคาเนี่ยเขาซ้อนเป็นชั้นๆสำเร็จมาหมดแล้วนะครับที่บอกเขาผลิต30 ล้านคันเนี่ยเขาก็ไม่มาฟอสติ้งบ้านเราหรอกเพราะฟอสติ้งของเขาเร็วกว่าดีกว่าทันสมัยกว่าก็เอาฝากระ
1: คร
0: โป
1: ั
0: ร
1: บ
0: งไม่ใช่ฝากระโปรงอย่างเดียวนะครึ่งบนเนี่ยมาเลยครับมันเชื่อมติดกันมาหมดแล้วแล้วพอมาถึงบ้านเราปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะแพลตฟอร์มพื้นล่างมาวางปุ๊บซ้ายเหมือนวงกบบ้านอ่ะประตูซ้ายขอบไม่ใช่ประตูทั้งชิ้นด้านซ้ายทั้งชิ้นด้านขวากับด้านบนประกอบปุ๊บก็ยิงสปอตเย็บเฉพาะผ้าชิ้นนะครับเสื้อตัดผ้าพอตัดผ้าชิ้นก็ได้เป็นทรงแล้วเขาก็เย็บสปอตแค่ตัวเชื่อมหลักเท่านั้นเองไม่ได้เชื่อมย่อยของแต่ละชิ้น
1: เหมือนบ้านน็อกดาวน์อะไรไปต้นที่พูดเนี่ย
0: ถูก
1: นา
0: ต้
1: ย
0: อง
1: กม
0: ค
1: าร
0: ับ
1: ตั้งมา
0: ตรงนั้นเลยถูกต้องนั่นแปลว่าในรายการผลิตเนี่ยของญี่ปุ่นอาจจะมีอยู่21 ลายออกมาเป็น1 คันแต่ของฝั่งจีนเนี่ยเหลืออยู่7 ลายเองเจ็ดลายปึ้งออกมาเป็นคันแล้วญี่ปุ่นใช้เวลา1 นาทีครึ่ง1 นาที 20 วิออกมาเป็น1 คันแต่ละคันออกมาคือปลายทางออกลายอะนะ1 นาทีปุ๊บพูดออกมาคันหนึ่ง1 นาทีพูดออกมาคันหนึ่งแต่ของจีนเนี่ยมันเร็วกว่านั้นไม่ถึงนาทีออกมาคันหนึ่งแล้วในเปรียบเทียบนั้นแปลว่าในโรงงานจีนเนี่ยนะฮะโรงงานหนึ่งก็อาจจะมีแรงงานอยู่ทั้งหมดประมาณสัก2,000 คนนะครับแต่ถ้าเป็นโตโยต้าเป็นมิตซูเป็นฟอร์ดเนี่ยโรงงานหนึ่งไม่ต่ำกว่า10,000 คนถูกไหมครับเห็นไหมฮะหนึ่งภาพออกเนาะนั้นในภาพ
1: น
0: อ
1: ึ
0: อ
1: ก
0: ก
1: อ
0: มา
1: อก
0: เนี่ยของเขาเนี่ยพอไลน์ผลิตมาเนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์ ดูดกระจกฟืดจากด้านซ้ายเป็นลายเรียงกระจกวางอยู่ก็ดูดมาวางทางขวาพองขวาป
1: ฮ
0: ุ๊
1: ะ
0: บวางฟึบรถก็จะวางก็มีสเปรย์ฉีดปื๊ดออกไปแล้วไอ้มือยักษ์เนี่ยมือกลเนี่ยก็จะดูดอีกกระจกอีกแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นหลังรถก็จะหมุนกลับข้างปื๊ดแล้วก็วางก็ฉีดน่ะอันนี้คือจีนล้ำๆเลยคนก็มีอยู่แค่คนสองคนยืนกอดอกดูระบบคอมพิวเตอร์ทํางานซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบละเอียดทั้งหมดเลย
1: ฮะ
0: แต่ถ้าเป็นลายของญี่ปุ่นลายมาเนี่ยมาปุ๊บยกมาคนฝั่งซ้ายคนขวาคนอ่ะสองมือคนที่สามคือฉีดกาวอีกสองคนก็วางแนบปุ๊บอีกคนรูปผ้าเห็นไหม
1: ครับ
0: แต่ญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ทันสมัยนะเขาก็ใช้แมนนวลมือค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงงานไทยเนี่ยที่อยู่ในลายผลิตเนี่ยอันเนี้ยถือว่ามีสกิลมากแล้วก็สูงมากไม่ได้แบบเป็นโรบอทซะอย่างเดียวครับ
1: ครับผมเคยดูข่าวเห็นข่าวแวบๆชิ้นหนึ่งอ่ะมีผู้ใหญ่แต่ผมจําไม่ได้นะครับผู้ใหญ่ท่านไหนเขาบอกว่าถ้ารถยนต์จีนเข้ามาเนี่ยแล้วสันดาปไม่เข้ามาส่งเสริมด้วยเนี่ยสายป่านแรงงานไทยจะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าโรงงานของจีนเองก็อย่างที่พี่ต้นบอกอ่ะใช้แรงงานต่างกันเยอะ
0: ครับ
1: รายการผลิตเนี่ยก็หายไปเยอะแต่ว่ารถออกมาก็เป็นคันเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยเขาจะมันถ้าข่าวตรงนี้ก็หมายถึงว่าต่อยอดแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์อันนี้พอจะได้ไหมพี่ต้นใช้คำนี้ได้ไหม
0: คืออย่างนี้วัน
1: ค
0: ต
1: ร
0: ่
1: ั
0: อ
1: บ
0: วันเนี่ยผมจะเข้าออกอยู่กับบางมดบางมดคืออะไรไม่ใช่ส่วนตัวบางมดบางมดเรซซิ่งเนี่ยเขาเป็นสำนักแต่งรถสำนักแข่งรถแต่งรถแล้วก็
1: ค่ะ
0: ส่งออกนะฮะเป็นอุตสาหกรรมเหมือน SME นะฮะส่งออกไปเวียดนามเยอะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเยอะมากนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยเขาก็จะไปเปิดบูธขายเขามีดีลเลอร์อยู่ที่เมืองบริสเบนออสเตรเลียเขามีดีลเลอร์อยู่ที่ฟิลิปปินส์อินโดนะครับผมเห็นรถไฟฟ้าจอดอยู่เหมือนรถลูกค้าเขานะเข้ามาผมก็ถามว่าพี่วิสิตไม่สนใจรถไฟฟ้าเราสนิทกันนะไม่ต้องนะเขาใช้คำว่าผมเนี่ยนะนอกจากไม่มองเลยนะผมไม่มีในสมองเนี่ยผมเหยียดมันเลยนะอ้าวพี่ทำไมก็พี่ต้นดูเนี่ยผมอ่ะทำท่อผมทำท่อไอเสียคนงานผมเนี่ย100-200 คนเนี่ยโรงงานที่หนึ่งโรงงานที่สองเนี่ยผมเกิดไม่ได้ผมอยู่ได้เนี่ยเพราะผมทำท่อไอเสียนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นรถจีนไม่มีท่อไอเสียแล้วผมจะอยู่ยังไงอ่ะเพื่อนผมเนี่ยไปหมดแล้วหลายอันยานตะพันบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้มีท่อไอเสียแล้วให้บิดยังพอได้นะพี่แต่ถ้าไฟฟ้ามาเนี่ยทําให้บ้านผมพังเลยนะล่มสลายเลยนะอย่างก็ว่างเราก็มานั่งคิดเนาะเนี่ยแล้วพี่ดูดิคนไทยก็จะเหลือแต่ซ่อมกรอนประตูเบรกช่วงล่างยางเท่านั้นเหรอแล้วเดี๋ยวพี่ดูเนี่ยท่อไอเสียที่มาเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยใช่ไหมคอ2.5แต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรีดคอเป็น2.3 มิลตรงพักกลางอาจจะ2.1 มิลแล้วเดี๋ยวหม้อพักเดี๋ยวพี่ต้นดูของ Ford Everest 3.2ให้หน่อยนะอันนี้มันเป็นหม้อแรงดันเป็นไฮพาวเวอร์แต่ถ้าปลายเนี่ย3.0ไม่เท่าไหร่ไอ้เลขพวกนี้มันคือไดมิเตอร์นะคือความกว้างของมัน
1: ครับ
0: แล้วก็มันกระดกขึ้นไปนะครับเป็นรูปทรง A เนี่ยไอ้ตัว A เนี่ยรถพี่ต้นต้องแช่น้ํานั้น Ford เดี๋ยวก็ทําไว้แบบเนี้ยน้ํามันจะขึ้นมาไม่ได้มัน
1: ค
0: จะ
1: ร
0: ไม
1: ั
0: ่
1: บ
0: มาท่วมล้อถึงมันท่วมล้อเนี่ยมันมีแรงดันอยู่ข้างในมีอากาศอยู่น้ํามันวิ่งเข้าไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเราตีนอนยาแบบทรงรถเก๋งเนี่ยทะลุไปเนี่ยน้ำมันขึ้นมาแม่งเข้าถึงฝาสูบเลยครับพี่อ๋อเห็นไหมนั้นร้านท่อเนี่ยเขาไม่ได้แค่ติดตั้งเขาดีไซน์เขาออกแบบในการรีดออกมาแต่ละอันนะครับพอทำออกมาเสร็จแล้วเมื่อวานพี่ต้นลองดูเนี่ยผมว่ามันได้เนื้อได้หนังนะพี่ออกไปเนี่ยโอ้โหขับดีเลยแล้วเข้าโค้งเนี่ยเดินเขาเลยอีกหน่อยเนี่ยมันก็ยังกระชากในโค้งได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราบอกอาจารย์ปุ๊กหน่อยถ้ามีหม้อนี้เนี่ยหม้อพักที่เอามาให้ขอไอ้หนึ่งใบเมื่อวานผมมีท่อรีโว2.4อยู่ผมก็พับเบาะเลยแทงหน้าเลยปลายท่อเนี่ยอยู่แก้มคนขับเลยก็ท้ายรถแวนอยู่ข้างหลังเนี่ยผมขับปาเจโร่ไปผมก็เอาอีกท่อนหนึ่งไปให้เขาที่บ้านผมมีท่อ2.4วางไว้นานแล้วเนี่ยตัวอย่างว่าบางอย่างที่เหมือนไม่มีค่าที่เราคุยกับช่างป้อมเบนซ์นะ
1: ครับ
0: แต่ถึงเวลาใช้เนี่ยคุณเจ้าหลังเก่าหลายปีแต่เวลาเขาต้องการเนี่ยมันก็มีมูลค่าในน้ําใจที่เราพึ่งพากันแล้วก็เอาไปให้กัน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็
1: ก
0: ส
1: ็
0: ่วนหนึ่งไปตอบคําถามว่าเรื่องของรถไฟฟ้ามาเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร้านซ่อมท่อไอเสียอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะต้องอยู่ได้เนาะไม่ใช่แบบเครื่องเสียงล้อแม็กยางชุ้งล่างอันนั้นรถไฟฟ้าอยู่เขาก็ต้องอยู่อยู่แล้วคนละแบบกัน
1: ครับก็ถือว่าเทเลต่อยอดมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีส่วนควบท่อยางล้อแม็กอะไรประมาณนี้แต่ท่อยาง
0: ถู
1: ล้
0: ก
1: อ
0: ต้
1: แม
0: อ
1: ็
0: ง
1: ก
0: คร
1: เน
0: ั
1: ี
0: บ
1: ่ยก็รถไฟฟ้าก็ใช้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ส่ว
0: ใน ช่
1: ท่
0: ค
1: อ
0: รับ
1: เนี่ยจริงๆม
0: ใ
1: ั
0: ช
1: น
0: ่
1: หา
0: ค
1: ย
0: ร
1: ไ
0: ั
1: ป
0: บ
1: จริงนะอาจารย์ใช่ไหม
0: ค
1: คร
0: ร
1: ับ
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็
2: จริงๆอ่ะทั้งถ้าในกรณีที่เป็นอย่างเงี้ยถ้ามองระยะยาวก็มีส่วนใช่แต่ว่าช่างเนี่ยถ้าเราจะเป็นช่างคือเราต้องปรับตัวเรียนรู้และวิธีการรถไฟฟ้าไม่ใช่ไม่เสียรถไฟฟ้าเสียรถไฟฟ้ามีเกียร์มีลูกปืนมีระบบอย่างระบบแอร์ซึ่งเสียประจําก็อาจจะเป็นบอร์ดที่จะต้องไหม้ต้องเสีย ตอนนี้ช่างที่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมืออะไรต่างๆก็จะผันตัวเดี๋ยวนี้ช่างแอร์ไม่ใช่ว่าแค่แวะเติมน้ำยาเปลี่ยนคอมนะจะต้องรู้ด้วยว่ารถรุ่นนี้มีอาการยังไงเรียกว่าเราจะรอให้เทคโนโลยีมากลืนกินกับวิชาชีพทุกอย่างเนี่ยคงไม่ได้เราต้องพัฒนาแล้วก็ความรู้ไม่ใช่ว่าพอไปรถไฟฟ้าเราโอ้ไม่ได้เลยไม่รู้เลยรู้แบตเตอรี่ไม่เอาเลยอะไรเกี่ยวกับระบบไฟอิเล็กทรอนิกส์มันก็เหมือนเราปิดกั้นในความรู้ของเรามันก็เลยทําให้เราจะต้องอยู่กับรถเก่าๆตลอดเวลาซึ่งถามว่ารถเหล่านี้จะหมดไปไหมตลอดชีวิตเราเนี่ยรถเหล่านี้จะยังไม่หมดไปแน่นอนดังนั้นก็คือถ้ารถไฟฟ้าจะ100%เลยทั้งหมดก็อาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าปัจจุบันก็จะมีเริ่มออกมาเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ด้วยมีระบบเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทําให้ไปได้ไกลขึ้นดังนั้นก็เราก็ต้องมองว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าเราเรียนรู้และพัฒนาเราก็จะได้ไปต่อกับการวิชาชีพนะการทำงานนะครับ
1: ก็ต้องถามมุมมองอาจารย์อย่างนี้ว่าที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่ารถสันดาปยังไงก็ยังอยู่ยาวยังอยู่ยาวแล้วก็ต้องมีช่างมีเขาเรียกช่างรุ่นใหม่ช่างที่มีประสบการณ์ช่างที่เป็นรุ่นอาจารย์รุ่นอาจารย์อย่างอาจารย์ปุ๊กเนี่ยที่มาเปิดอู่เองทําเองประมาณนี้แต่ก็ไม่ก็มีข่าวชิ้นหนึ่งที่มันออกมาเมื่อ2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่บอกว่าสคบนำตรวจอูในถนนเส้นวิภาวดีเนี่ยครับแถววิภาวดีแถวดินแดงนี่แหละประมาณในเส้นนี้แหละอันนี้ต้องถามในมุมมองของอาจารย์ปุ๊กเดี๋ยวผมไม่ทราบว่าปกติเนี่ยในการซ่อมรถที่อาจารย์ซ่อมอยู่เนี่ยมันมีเกณฑ์ราคาหรือว่ามีของสคบควบคุมอยู่แล้วมันมีผลยังไงกับลูกค้ามันมีความชัดเจนในเรื่องราคาเรื่องต่อรองราคากันยังไงบ้างอาจารย์
2: ครับจริงๆราคาทำรถทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นราคาแพทเทิร์นอยู่แล้วนะครับหลายร้านแตกต่างกันไม่กี่ร้อยอาจจะ100-200หรือแล้วแต่ว่าสถานที่นั้นๆมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่างเนี่ยคือทุกอย่างจะเป็นการคำนวณเรื่องบุคลากรหรือสถานที่ระยะเวลาในการทำดังนั้นแต่ละที่จะคล้ายๆกันแล้วก็ถามว่าบางที่ก็อาจจะเกินจริงถามว่ามีก็มีนะครับแต่ว่าบางครั้งบางงานใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็เสียเงิน2,000บางงานก็อาจจะเสีย5,000หรือ6,000ดังนั้นก็คือว่าเราจะมาเปรียบเทียบงานว่าทำแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเก็บเงิน2,000ทำครึ่งชั่วโมงเก็บเงิน9,000-8,000เรียกว่าการทำรถหรือซ่อมรถมีในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือความสามารถแล้วก็วิชาชีพการเรียนรู้การใช้โปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยจะมีขั้นตอนซึ่งถ้าบางท่านไม่เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็จะมองว่าแพงแต่ว่าการทำรถถ้าเกิดทำให้ถูกต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเสียเงิน2,000กับทำทั้งวันแล้วมาคิดเงิน2,000เนี่ยถ้าทำทั้งวันเนี่ยคนก็จะมองว่าอ๋อเนี้ยทำทั้งวันโอเค2,000จ่ายได
1: ้แต่คุ้มค่าไง2,000นี่คุ้มค่าแรงทำทั้งวันเขาเรียกว่าคุ้มค่าในการจ่าย2,000ประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับแต่ว่าไอ้สองทำ2,000ทำทั้งวันเนี่ยคืออาจจะหาสาเหตุหาไม่เจอหรือลองไปเรื่อยจนกว่าจะเจอปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่เข้าไปเสียบดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้จะมีไลเซนส์มีโปรแกรมการเสียล่วงหน้าคือบางรุ่นก็จะต้องซื้ออันนี้30,000อันนี้40,000บางอันก็เป็นแสนต่อปีดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้ก็คือว่าเราต้องมาเฉลี่ยว่าเราจะต้องทำรถกี่คันถึงจะคุ้มแต่เนี้ยก็ดังนั้นก็คืออย่างเวลาเราไปหาหมอเนี่ยยังมีค่าวิชาชีพค่าตรวจค่าหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าค่าหมออย่างเดียวนะครับก็จริงๆมีความชำนาญแต่ว่าถ้าเป็นระบบแพทเทิร์นเปลี่ยนภายน้ำมันเครื่องกองเครื่องอะไรเหล่านี้ค่าแรงจะไม่ทิ้งกันการควบคุมก็อาจจะควบคุมได้อาจจะไม่ทั้งหมดเพราะว่าการซ่อมรถไม่ตายตัวในเรื่องของเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือบางรุ่นไม่ใช่ว่าจะเข้าไปลบไฟรุ่นนี้ถ้าเกิดปัญหาเขาเข้าไปเสียบหาไม่เจอแล้วจะถูกบังคับให้เข้าศูนย์บริการนะครับดังนั้นถ้าผมจะทำรถรุ่นนี้ผมต้องทำไงผมต้องซื้อราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแล้วเสียไลเซนส์อีก6-70,000ต่อปีไม่เกี่ยวกับเครื่องมือที่จะต้องอัปเดต
1: ครับ
2: พอเราทำอย่างนี้เสร็จก็คือดังนั้นก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะสามารถเข้าไปซ่อมรถคันนี้เอาคอมเข้าไปเสียบได้ ก็จะทำให้เราสามารถซ่อมรถใหม่ๆได้โดยที่ว่าบางเคสบางครั้งเจ้าของรถอาจไม่พร้อมที่จะจ่ายในราคาที่ค่อนข้างสูงคือต้องบอกก่อนว่าการทำในระบบหรือศูนย์บริการเป็นระบบที่ดีนะครับเพียงแต่ว่า
1: คืออา
2: บ
1: จ
2: า
1: าง รย์
2: เค
1: อย่างนี
2: ส
1: ้โทษทีอาจารย์คือที่ถ้าผมถ้านิยามผมนะที่ผมเข้าใจคือว่ารถที่มาซ่อมอู่นอกก็หมายถึงว่ารับราคาศูนย์ไม่ไหวเพราะราคาศูนย์นี่บินออกมาเป๊ะเลยค่าแรงค่าบริการเท่าไหร่อะไรอะไรราคาเท่าไหร่เนี่ยคือก็บริการราคาศูนย์นั่นแหละประมาณนั้นครับแต่ว่าที่คนคิดว่าคนที่ซ่อมรถคิดว่าออกมาซ่อมอู่นอกมันเลือกซ่อมได้และในราคาที่รับได้และตกลงราคากันได้อันนี้ประมาณในความคิดผมนะ
2: ใช่
1: ผม
2: ครั
1: เ
2: บ
1: คยรับไปซ่อมประมาณนี้ไหมครับอาจารย์
2: ใช่ครับใช่ครับก็คืออย
1: อ
2: ่างเคสบางทีเรื่องการวิเคราะห์อันนี้ยกตัวอย่างเรื่องการวิเคราะห์งานที่บอกว่าแตกต่างกันยังไงเคสหนึ่งอ่ะเป็นรถ Mercedes-Benz มีปัญหาคือไฟแบตเตอรี่โชว์
1: ครัน บ
2: ะครับเข้าไปที่หนึ่งก็เขาบอกว่าอินเวอร์เตอร์เสียผมบอกว่าไม่น่าใช่อินเวอร์เตอร์เสียนะเพราะว่าลักษณะการเป็นอันนี้เป็นรถบูเทคไฮบริดก็คือว่าอินเวอร์เตอร์เสียจะเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้รถจะสตาร์ทไม่ติดหรือแอร์ไม่ทํางานมันจะมีอาการของมันอยู่ดั
1: ค
2: ง
1: รัน บ
2: ั้นก็คือการวิเคราะห์งานต่างๆไม่ใช่ว่าอู่นอกไม่มีความสามารถนะครับอู่นอกหลายๆที่เก่งนะครับเก่งแล้วก็มีความชํานาญเนื่องจากว่าเขาทําประจําตามประจําโดยที่ว่าบางครั้งเนี่ยการเข้ารักษาบางที่อาจจะต้องเป็น1 2 3มีขั้นตอนตามระเบียบวิธีการจะต้อง1 ไป 2 2 ไป 3แต่ว่าบางทีช่างถ้ามีความชํานาญเขาไม่ต้องรอ1 2 3 4 5เลยเขาไปขั้นตอนที่5เลยมันอยู่ตรงนี้นะครับ
1: ครั
2: ก็
1: บ
2: เรียกว่าไม่ต้องไปเสียเปลี่ยน1 เปลี่ยน 2เปลี่ยน3เปลี่ยน4ซึ่งในเคสลักษณะเนี้ยมีให้เห็นนะครับแต่ว่าการควบคุมในการทํางานเนี่ยเป็นการตกลงเรื่องราคาเวลาบางเคสบางงานต้องเห็นใจด้วยเพราะว่าบางครั้งช่างที่รับช่วงต่อหรือการแก้งานและลูกค้าหรือเจ้าของรถไม่ใช่จะบอกความจริงกับช่างเสมอไปนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าการทํารถจากประสบการณ์ถึงไม่บอกเราก็จะมีวิธีการตรวจเช็คว่ารถคันเนี้ยหรือเครื่องมาแล้วหรือยังรถคันเนี้ยทําอะไรมารถคันเนี้ยอย่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยก็จะฟ้องดังนั้นคือท่านที่เป็นเจ้าของรถหรือจะเอารถไปซ่อมอย่างน้อยเราทําอะไรมาแนะนําบอกเหมือนคนไข้ไปหาหมอแล้วบอกว่าทำหนึ่งทำสองทำสามจะทําให้การทํางานรวบรัดขึ้นแล้วก็การวิเคราะห์ก็จะได้ตรงจุดอีกอย่างก็คือไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะทำมาเปลี่ยนมาที่นี่แล้วไม่หายที่นั่นไม่หายพอมาบอกอย่างนี้ที่นี่จะทําให้ไหมการพูดอย่างนี้การอธิบายอย่างนี้จะทําให้อันนี้เราเปลี่ยนมาแล้วซ่อมตรงจุดแต่ว่าการไปทําแล้วเราไม่พูดไม่บอกและให้ช่างตรวจสอบก็จะมีค่าเสียเวลาค่าตรวจสอบ1 2 3ก็จะมีก็เลยเรียกว่าอาจจะความแมทในการสื่อสารก็เลยเป็นที่มาเรื่องของว่าการเสนอราคาหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ตรงเพราะว่าเบื้องต้นแจ้งมาอย่างนี้แต่พอตรวจสอบแล้วไม่ใช่แล้วเกิดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องมอง
1: ถามอาจ
2: น
1: า
2: ิ
1: รย์
2: ด
1: อย่
2: น
1: าง
2: ึ
1: นี
2: ง
1: ้อาจารย์ตัวตีถามอาจารย์ในเอาในมุมของอาจารย์เลยนะในการเสนอราคาแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์มองจากจุดไหนเช่นราคาอะไรหรือราคาค่าแรงหรือราคาที่ตีเป็นเหมารวมอันนี้ในมุมมองของอาจารย์นะแต่ถ้ามันไม่จบในราคาแรกอ่ะจะเสนอราคาลูกค้าจะเขาเรียกอัปเดตราคาลูกไอเสนอราคาครั้งที่สองเนี่ยอาจารย์แจ้งลูกค้ายังไงบ้าง
2: ก็ส่วนใหญ่
1: ในมุมของอาจารย์เอาแค่มุมของอาจารย์นะครับ
2: อันดับแรกเลยก็คือว่าที่เจอบ่อยๆเลยก็คือมักจะถามว่าอย่างเช่นไฟเครื่องยนต์โชว์โทรมาถามว่าไฟเครื่องยนต์โชว์แล้วต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอ้โหอันเนี้ยคือตอบยากดังนั้นส่วนใหญ่ก็คือไฟเครื่องยนต์โชว์เราต้องใช้เครื่องมือเข้าไปเสียบดูว่าโทรเนี่ยเราจะต้องทําอะไรคิดว่าเบื้องต้นจะต้องทําตรงนี้ก่อนจะมีรายการแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับก็ส่วนใหญ่พอแพทเทิร์นอย่างนี้เสร็จถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าเครื่องยนต์อย่างเช่นเครื่องยนต์สะดุดเริ่มจากตรงไหนก็ดูหัวเทียนกรองอากาศท่ออากาศก็จะเป็นแพทเทิร์นว่าเบื้องต้นคอยสะดุดเครื่องสะดุดเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีเราไม่ใช่วิธีเปลี่ยนผมก็จะเสนอว่าถ้างั้นเดี๋ยวขอวิธีสลับคอยก็คือว่าเราจะสลับ1 มา 4 4 มา 2เพื่อหาสาเหตุว่าโอเคเกิดจากคอยเสียนะเกิดจากหัวขีดเสียตอนนี้ก็จะไปอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ว่า
1: ครับ
2: ถ้าเรามองว่าเครื่องยนต์สะดุดเราเปลี่ยนคอยก่อนเลยนะครับเราเปลี่ยนหัวเทียนก่อนเลยโดยที่ว่าไม่มีการทดสอบหรือเทส วิธีการเหล่านี้ต่างหากที่จะทำให้มีขั้นตอนในการเสนอราคาแล้วก็บางครั้งบอกว่าเปลี่ยนลูกลอกเปลี่ยนสายพานนะครับเปลี่ยนซีนมอเรน่าราคาเท่าไหร่500,000แต่ส่วนใหญ่เวลาผมจะเสนอราคาต้องบอกว่าอยู่ที่ความยากง่ายคําว่าอยู่ที่ความยากง่ายก็คือว่างานชิ้นนั้นเคยถอดมอเรน่าอาจจะถอดกันทั้งวันก็มีนะครับเนื่องจากน็อตหรือความแน่นมากน้อยแค่ไหนคือส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าในกรณีนี้1,000 บาทนะครับ1,500 บาทในการเปลี่ยนตั้งสายพานทัมมิ่งหรือว่าเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งอาจจะ2,500เนื่องจากว่ามีขั้นตอนแล้วก็มีเครื่องมือเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าประกอบไม่ถูกก็จะทําให้เครื่องยนต์ไม่เจ็บหรือเกิดความเสียหายก็จะมีขั้นตอนและทุกครั้งก็จะบอกว่าอยู่ที่ความยากง่ายต้องเข้าใจคําว่าความยากง่ายไม่ใช่ว่าเราใส่เข้าไปปุ๊บเราเปลี่ยนเราแทนขันน็อตเราดึงออกมาครึ่งชั่วโมงเสร็จอันนี้ก็ถ้าแรงก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าบางทีถ้าไม่เข้าใจก็คือว่าใส่ไปทั้งแก๊สเป่าทั้งเครื่องมือทั้งอะไรต่างๆและอีกอย่างนึงคือการซ่อมลักษณะนี้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการรื้อการถอดประกอบช่างจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับก็มีองค์ประกอบหลายอย่างหลายอย่างต้องมองให้กว้างบางครั้งเนี่ยเรามองดูเหมือนว่าแค่เปลี่ยนสายพานเท่านั้นเองใช่เปลี่ยนสายพานแต่พอคลายน็อตปุ๊บน็อตเกี่ยวรูดเกี่ยวติดอาจจะมีก็จะมีขั้นตอนเพิ่มอีกก็เรียกว่าต้องคุยกันให้ดีนะครับคุยกันก่อนแล้วก็มีการนําเสนอส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของผมก็จะเป็นการนําเสนอว่า1 2 3ก็คือว่าอันนี้ใช้ไม่ได้ขอดูก่อนอย่างเช่นเกียร์มีปัญหาก็ไม่ใช่ว่าเราหลับตาเลยบอกว่าเกียร์ลูกนี้40,000นะ50,000
1: ครับ
2: ไม่ใช่ก็ขอดูก่อนว่าเบื้องต้นเกิดจากอะไรเปิดมาอย่างเช่นรถ Mercedes Benz ที่เป็นปัญหาละนี่เราจะเข้าใจอยู่แล้วเตือนว่าสมองเกียร์เสียสมองเกียร์เบิกศูนย์150,000 บาทซื้อข้างนอก60,000 กว่าบาทด
1: ั
2: ังนั้นช่างต้องคิดละทำยังไงเมื่อมันสูงขนาดนี้ก็ต้องแนวทางนำเสนอว่าเดี๋ยวขอล้างก่อนล้างทำความสะอาดสรุปคือล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนโซลูนอยด์2 ตัวอาการนี้หายซึ่งการวิเคราะห์แล้วเนี่ยวิเคราะห์ว่าสมองเกียร์เนี่ยเสียแต่สุดท้ายก็คือเกิดจากการอุดตันความไม่สะอาดของระบบอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนไล่ขึ้นไปนะครับ
1: อันนี้คืออู่นอกที่ทำงานใช่ไหมอาจารย์ก็คือแก
2: ใช
1: ะ
2: ่
1: มา
2: ครั
1: ล
2: บ
1: ้างแกะมาซ่อมแต่ที่ศ
2: ใช
1: ู
2: ่
1: นย์
2: ค
1: เน
2: ร
1: ี
2: ั
1: ่
2: บ
1: ยก็อย่างที่บอกรับราคาไม่ได้ก็คือเขายกเปลี่ยนเลย
2: ใช่
1: เข
2: ค
1: าร
2: ับ
1: เขายกเกียร์ทั้
2: ใ
1: ง
2: ช
1: ล
2: ู่
1: ก
2: คร
1: เ
2: ั
1: ป
2: บ
1: ลี่ยนใช่ไหมก็ไม่ได้เขาไม่ได้มานั่งล้างให้อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับใช่ครับก็เหมือนกันก็คือว่าอาการนี้จะต้องล้างก่อนต้องเริ่มก่อนซึ่งในระบบของศูนย์จะมีเรื่องการรับประกันมีหลายเคสที่เปลี่ยนทั้งหมดแล้วไม่หายก็มีนะครับแล้วทำยังไงก็คือว่าก็ต้องวิ่งวิ่งออกมาหาของเก่าคือการวิเคราะห์ผิดพลาดก็มีให้เห็นเพียงแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปแล้วทำอย่างไรนะคือเคสเหล่านี้ก็อาจจะไม่ถูกนำเสนอเท่าไหร่นะครับซึ่งลูกค้าหรือว่าเจ้าของรถอาจจะมีความเชื่อมั่นว่าอ๋อทำจากที่นั่นดีนะอาจจะส่วนบริการแล้วมั่นใจได้แต่บางครั้งคือช่างศูนย์ยังอยู่ในความมึนงงหรือว่าใช้ได้แล้วจะทำยังไงกับของที่เบิกมานะครับก็มีหลายเคสที่บอกว่าแจ้งมาว่าบอกว่าเปลี่ยนกล่อง ECU ผมก็เคยนำเสนอว่าเอาอย่างนี้มั่นใจว่าเปลี่ยนกล่อง ECU แล้วหายไหมในราคา20,000 บาทนั้นผมมีข้อเสนอก็คือผมมีให้ลองก่อนว่าหายไหมถ้าไม่หายแต่ว่าถ้าหายผมยินดีเลย20,000 บาทอันเนี้ยเป็นการคุยเรียกว่าผมว่าเป็นการคุยแล้วหาทางออกเพราะว่าหลายๆที่ก็จะพยายามทํางานให้เสร็จแต่ว่าเราอย่ามองว่าความคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะว่าบางเคสบางงานมันต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องศึกษาต้องดูต้องหลายระบบแล้วก็บางงานก็เส้นผมบางภูเขาอย่างเช่นสายไฟขาดยังสายไฟขาดไม่ขาดตลอดขาดหักในดังนั้นรถที่จะเจอปัญหานี้คือรถที่ประสบอุบัติเหตุมาหรือเราอาจจะซื้อรถมือสองแล้วเราก็ไม่ทราบว่ารถคันนี้จะชนมาซึ่งรายละเอียดเราอาจจะไม่รู้แต่การซ่อมที่เรียบร้อยนะครับพอไปเจอปัญหาแอร์ไม่ทำงานทำกันทั้งวันก็ยังหาไม่เจอถามกันมาที่สองก็ยังหาไม่เจอนะครับก็อย่างนี้ก็คือว่าการทำหรือรถที่รวนหรือรถที่เป็นแพทเทิร์นจะต้องแยกเรื่องของค่าแรงค่าดูแลค่าวิเคราะห์นะครับ บางคันเนี่ยไล่กันอยู่3 วันคือสายไฟขาดในขาดอยู่เส้นหนึ่งแต่กว่าเราจะหาเจอสายไฟเส้นนั้นขาดซึ่งไม่ขาดตลอดไม่ได้เป็
0: ค
2: น
0: รั
2: ต
0: บ
2: ลอดในเคสแบบนี้อาจจะเสียเวลาแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าทั้งวันทั้งวันอาจจะใช้ช่องช่าง3 คน2 คน
1: ฮะ
2: ทำกับรถคันเดียวนะครับ
1: ก็อาจารย์ก็แนะนำว่าก่อนซ่อมรถก็คุยกับช่างกับลูกค้าเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยคุยให้ชัดเจนก่อนว่ารถไปทำอะไรมาบ้างอาการเป็นอะไรมาบ้างเนี่ยของอาจารย์ดีหน่อยที่มีอะไรให้ลองใช่ไหมครับอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนี่ก็เป็นข่าวที่เราหยิบมาเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ว่าเราจะมาคุยกันในรายการแต่พอดีเราคุยเรื่องรถแข่งยาวไปถึงเนี่ยมันต่อเนื่องยาวไปถึงเรื่องเวลาในวันนั้นหมดพอดีก็หยิบเรื่องนี้มาคุยกันต่อนี่เป็นคําแนะนําของช่างจริงๆนะครับที่อาจารย์เนี่ยลงมือซ่อมเองทําเองหรือเองวิเคราะห์งานเองนะครับแล้วก็แม้กระทั่งสร้างรถแข่งอาจารย์ก็ลงมือเองทําเองจนมาเป็นรถ1 คันต้องมาถามพี่ต้นว่าในช่วงเดือนนี้ครับเดือนนี้เดือน 7แล้วเนาะจะเข้าเดือน 8แล้วมาพูด
2: คร
1: ถ
2: ั
1: ึ
2: บ
1: งเรื่องรถใหม่กันบ้างว่าเดือน 8เนี่ยจะถึงปลายปีนี้พี่ต้นรุ่นไหนที่น่าจับตามองในที่พี่ต้นดูมาครับพี่
3: อย่างนี้ครับ
1: ประมาณเหลือกี่นาทีเวลา10 นาทีครับพี่ต้นโทษ
0: ครั
1: ท
0: บ
1: ี
0: ช่วงประมาณวันที่20 สิงหานะ20-21เนี่ยจะมีเรียกว่างานบิ๊กมอเตอร์เซลบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยก็เป็นอีเวนต์ขายรถมันเหมือนมอเตอร์โชว์นั่นแหละแต่ทีนี้ชื่อระหว่างต้นปีกลางปีปลายปีเนี่ยชื่อก็แตกต่างกันตามผู้จัด
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ครับช่วงมีนาเมษาเจ้าใหญ่นะครับชื่อเต็มก็คือ Bangkok International Motor Show ค่ายกลางปีที่เราไปเดินกันที่เมืองทอง
1: ฮะ
0: นะครับอันนั้นก็ใหญ่แล้วก็ช่วงกลางปีเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่อันนี้เรียกว่างานบิ๊กมอเตอร์เซลของค่ายยานยนต์แต่ก่อนเนี่ยก็จะมีหนังสือยานยนต์นักเลงรถนักเลงรถกระบะนักเลงมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะอ่านติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ปลายปีเนี่ยเรียกว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปอันนี้ของค่ายสื่อสากลหนังสือฟอร์มูล่าหนังสือโฟร์วีลนะครับอัน
1: ค
0: นี
1: ร
0: ้
1: ับ
0: เป็นค่ายอันกลางเป็นค่ายอันกลางรถที่จะใช้พื้นที่ถือว่าเป็นงานเปิดตัวเนี่ยครับผมเข้าไปดูทรงเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจีนน่ะนะครับ
1: อืม
0: นะครับรถจีนเนี่ยพอเอ่ยชื่อไปหน้าตาเป็นไงวะอะไรเงี้ยรีพาร์ตเอลซิกอย่างเงี้ย
1: อืม
0: มันจะเป็นเป็น SUV อีกคันหนึ่งอยู่ในตระกูลของเชอร์รี่หน้าตาเชอร์รี่เป็นไงวะอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็จะพูดมันเหมือนกันนะเพราะเราไม่คุ้นไงแล้วอีกอย่างแพลตฟอร์มเนี่ยนะเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นระบบ IEV อ่ะ IEV ต่างกับไฮบริดครับไฮบริดหลักการก็เหมือนกันก็คือมันวิ่งได้แล้วมันก็มีแบตเตอรี่แต่IEV เนี่ยระบบเนี่ยเขาจะสร้างมาให้รถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งด้วยไฟฟ้าแบตให้หมดก่อนแล้วแต่ว่าจะหมด100 กิโล200 กิโลเพราะแบตหมดเนี่ยเครื่องปั่นไฟค่อยติดพอเครื่องปั่นไฟติดเนี่ยเครื่องปั่นไฟก็จะมีความจุน้ํามันของเครื่องปั่นไฟอยู่45 ลิตร50 ลิตรนะฮะแล้วก็ปั่นไฟไปแต่ตัวเครื่องยนต์ปั่นไฟเองเนี่ยไม่ได้มีผลกับเพลาขับนะครับมีหน้าที่ปั่นไฟสร้างผ่านไฟชาร์จผ่านอันเดอร์มิเตอร์อย่างเดียวอันเทอร์มิเตอร์อย่างเดียวนะครับซึ่งคนไทยหลายคนไม่ใช่ทุกคนนะหลายคนก็ยังไม่ไปไฟฟ้าก็เอาระบบไฮบริดอ่ะเปิดฝากระโปรงมาก็เจอมอเตอร์ไฟฟ้าและเจอเครื่องยนต์แล้วก็ยังไม่ถนัดที่จะไปเสียบปลั๊กระหว่างทางเวลาเดินทางไกลโดยเฉพาะ
1: ใช
0: ช่
1: ่
0: วงเทศกาลหรือยามค่ำคืนก็ไม่สะดวกนะครับก็อาศัยเติมน้ํามันปกตินี่แหละเติมใส่เครื่องปั่นไฟเข้าไปแต่ทีนี้จีนก็ดูแล้วว่าอ๋อคนไทยยังมีช่องว่างตรงนี้อยู่เขาก็เลยอัดระบบตรงเนี้ยเข้ามาในประเทศไทยนั้นในงานเนี่ยเรื่องยี่ห้อเรื่องรุ่นเนี่ยพูดวิทยุมันมองภาพไม่เห็นไม่เหมือน Facebook ไม่เหมือนทีวีแต่เอาเป็นว่าระบบไฮบริดที่จีนพัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมาทรงนี้แต่เจ้าถิ่นเนี่ยอย่างมิตซูบิชิเนี่ยเอารถมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟลอสนะที่ขับไปยังตลาดเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะเอาไปให้นายกได้ทดลองขับ
1: อ่า
0: แล้วก็อธิบายนายกว่าของมิตซูบิชิเองเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้ไปดังในรถ EV เต็มตัวแต่ก็ยังไม่ทิ้งประเทศไทยนั้นการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงเดินเต็มที่ถมเม็ดเงินลงมาเพื่อจะสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมผลิตในประเทศไทยเพื่อการส่งออกนะครับของมิตซูบิชิเองเนี่ยมี3 โรงงานอยู่ที่แหลมฉบังนะครับชลบุรีอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับแล้วก็ของนายกเนี่ยได้นั่งเอ็กฟอร์และอะไรแล้วนะครับของประธานมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นประธานใหญ่เลยเบอร์1ของโลกเลยนะครับก็อธิบายระบบการทํางานว่าไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดต่อนะครับระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เองนะครับน้ํามันที่เติมเครื่องยนต์เนี่ยมีหน้าที่ปั่นล้อด้วยมีหน้าที่ปั่นไฟด้วยเก็บได้ด้วยก็ไม่ต้องไปประวิงในเรื่องของแบตเตอรี่มากลูกแบตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากข้อดีของไฮบริดญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยเนี่ยคือลดน้ําหนักเบานะครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้โบเวอร์แอร์ที่อยู่ในรถแต่เป็นตัวเป่านะครับไม่เหมือนแบตลูกใหญ่ที่หนัก300-400 กิโลที่อยู่ใต้ท้องและคนละแบบกันฉะนั้นคนไทยที่ยังไม่ไปรถไฟฟ้า100%เนี่ยก็ยังมีความเป็นรถไฮบริดที่เรียกว่า HEV ของรถญี่ปุ่น ซึ่งยังเป็นทางเลือกหลักอยู่ไม่ว่าจะเป็นโตต้ายาริสเป็นแคมรี่เป็นโคโรล่าคอร์สมิตซูบิชิเอ็กฟอร์ดเอ็กซ์เพนเดอร์ฮอนด้าก็ในตระกูลฮอนด้าเนี่ยทั้งหมดเลยสันดาปเหลือไม่กี่รุ่นละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิตี้เป็นแอคคอร์ดเป็นไฮบริดอย่างเงี้ยครับแล้วก็นิสสันเองก็เป็นนิสสันคิกอย่างที่ผมทดสอบมาแล้วก็เห็นอยู่ใน YouTube ของ Car for Life อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยไม่ถอยแต่อยู่ในแนวฉัน
2: ครับ
0: แนวฉันก็เป็นแนวที่สู้รบแบบนี้ต่อไป
1: ก็ยังเขาเรียกอะไรยังหาวิธีมาแข่งทั้งตลาดจีนใช่ไหมพี่ต้นของตลาดญี่ปุ่นของรถญี่ปุ่นเองแบรนด์ญี่ปุ่นเองก็ลงทุนบ้านเรามานานนะพี่ต้นอยู่กับบ้านเรามานานเลยนะของญี่ปุ่น
0: คร
1: ับ เองเนี่ยก็ไม่ใช่ขายได้ไทยพี่ต้นจะส่งออกต่างประเทศด้วย
0: ครับเป็
1: น
0: เ
1: น
0: รื่
1: ะ
0: อ
1: ค
0: ง
1: รั
0: ป
1: บ
0: กติครับอย่างรถจีนเนี่ยเขาพยายามปรับตัวเองอันนี้ถือว่าเก่งมันก็ต้องยอมรับว่าเก่งผมไปได้หลายประเทศเนี่ยแท้งทั่วโลกไม่มีดีเซลนะครับแท้งเนี่ยเบนซินทั้งนั้นแหละไม่มีไฮบริดด้วยประเทศไทยเปิดตัวมาเอาไฮบริดมาก่อนเลยเพราะภาษีพิเศษภาษีตัวเด็กเอาไอไฮบริดมาเลยมาแล้วโหตั้งราคาแล้วไป1.8 ล้านอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงล่ะนั่งอยู่หลังห้องเลยเป็นเด็กหลังห้องเลยคนเดินไปไม่ถึงแล้วปรับราคามาเหลือ1.2 ล้าน 1.3 ถึงวันเนี้ย900,000เกิดดีเซลในประเทศไทยครั้งแรกและขายเน้นกับประเทศไทยก็ประสบความสําเร็จนี่ก็ต้องยอมครับว่าเขาปรับตัวเร็วเร็วมากเก่งมากงานนี้คือตัวอย่างว่าเขามองประเทศไทยว่าไปทิศทางไหนเขาก็ปรับเพื่อที่จะให้คนไทยได้ใช้นะฮะให้คนไทยดูแลแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะแท้ง300อ่ะที่จะลงแข่ง2 คันเนี่ยมีคันหนึ่งของพี่โอลานนะครับแล้วก็พี่โทวันที่แข่งก็สนิทกันอยู่อู่ลุงโน่เนี่ยวันก่อนผมก็ยังไปทักทายไปดูรถอยู่เลยนะครับสองคันเนี่ยนะฮะแล้วก็สอบเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหพี่ต้นวุ่นวายมากเดี๋ยวช่างจีนมาเดี๋ยวอินจิเนียร์มาเดี๋ยวสำนักงานใหญ่มาเดี๋ยวการตลาดมาเต็มไปหมดวันๆรับแขกเต็มไปหมดเลยไม่ได้ทําอะไรเลยผมก็รู้แหละอันนี้แปลว่าอะไรเป็นความตั้งใจที่เขาห่วงใยเขาอยากได้ผลิตภัณฑ์ของเขาดีๆเนี่ยลงสนามเพื่อที่จะให้ถึงตาถึงใจผ่านสื่อทุกอย่างให้มีความรู้สึกว่ารถแท้งเนี่ยผ่านการพิสูจน์ในสนามแข่งด้วยความเรียบร้อยไม่ติดขัดไม่ได้ไปจมน้ำแช่โคลนไม่ได้พลิกคว่ำตีลังกาฉะนั้นผมก็พอรู้อย่างนี้ปุ๊บผมก็ไม่ได้เป็นห่วงแท้งนะไม่ได้บอกผมจะแซงแท้งได้นะผมบอกเลยว่าแท้งเนี่ยไม่แลกหรอกปีนี้แท้งวิ่งแบบเอาจบเพราะเขาต้องเอารถมาถ่ายโฆษณามาถ่ายกับประธานไทยแลนด์มาถ่ายกับประธานจีนถ่ายกับโรงงานเนี่ยนะครับเขาจะอันดับที่เท่าไหร่ก็เรื่องของเขานะครับแต่ผมว่าอันดับเนี่ยนักแข่งสองคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาหรอกภาษาที่เราใช้เนี่ยภาษาพิเตอร์ที่เทียไม่ขี้เลยแต่ลึกๆเนี่ยอย่างที่คุยอาจารย์ปุ๊กเนี่ยผมว่าเขาก็ประวิงเราแหละเพราะเขากับเราเนี่ยลงรุ่นเดียวกันลงรุ่นทีสองทีหนึ่งอ่ะคือโอเพนอะไรก็ได้สเปซเฟรมเลยแต่ทีสองเนี่ยต้องเป็นสแตนดาร์ดโรงงานเหมือนกันแต่ของเขาเนี่ยเขาน้ำหนักตัวรถไปอย่างที่บอกอ่ะ2.5 ตันนะครับ2.5 ตันหนักเท่าแรปเตอร์เลยครับแล้วใส่รุ่นนี้เขา3 ตันแล้วรถเขาอ่ะ
1: โอ้โห
0: นั้นโอกาสกระแทกยางตรงยางแตกล้อแตกก็เป็นไปได้แต่เขาก็ต้องประคองเพื่อเขาต้องการจบไงใช่ไหมเขาสองคันไงแม่ผมก็เลยไปบอกว่าพี่โอไม่ต้องห่วงหรอกพี่โอติดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมผ่านมาเนี่ยเรียกเลยผมมีวินหน้าหลังผมดึงได้ใช่ไหมของเขาวินเสียบไงเขาเนี่ยหน้าหลังไม่มีวินแต่เขาวินอยู่ในรถเขาต้องเอาวินมาเสียบหน้าเสียบปลั๊กลากเชือกเสียบท้ายลากเชือกลากเชือกเสร็จเอามาเก็บในรถรัดสายพานก็แก๊กก็แก๊กแล้วเขาไปต่อแต่ก็ผมไม่เลยผมนี่เป็นกึ่งมิสเตอร์ออฟโรดเลยบอกไม่เป็นไรแหมพวกกันเขาบอกพวกกันนี่มีความหมายนะพี่ก้อนนะ
1: บอกมีความหมายเยอะครับพี
0: ่ต้องครับ
1: พวกกันได้ยินน้อยมากหลังๆไว้นะครับว่าพวกกันเนี่ย
0: เราพวกกันเราเพื่อนกันเนี่ยเราดึงได้อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นตัวอย่างว่าจีนเนี่ยเขาพัฒนาเขาปรับตัวแล้วผมเชื่อว่าแท้ง300ในปีหน้าทีมจีนจะมาลงแข่งเองเขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันทารามากันแดลลี่ทารามากันคือชื่อทะเลทรายใหญ่สุดในจีนแล้วก็ทะเลทรายโกบีก็ใหญ่แต่ทารามากันน่ะมันเป็นพาวเดอร์แซนมันเป็นทะเลทรายแป้งมันขับยากแต่ไอ้ขับยากเนี่ยมันคนละสูตรกับทะเลโคลนบ้านเราเนี่ยมันโคลนมันมีช้างป่ามันมีช้างที่อาจารย์ปุ๊กไปติดป่าอยู่นะโอ้โหหลุมนี่หลุมดักช้างอ่ะหลุมนี่เป็นที่ตั้งอกเลยรถลงไปเนี่ยท้ายกระดกล้อลอยเลยต้องปีนเอาวิ่งเข้าไปผูกบนต้นไม้อ่ะเพื่อจะดึงรถให้มันสูงขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะเอาไม้ซ้ำๆๆลงไปแล้วก็ค่อยๆวิ่งข้ามอ่ะ
1: คร
0: ับ อันนี้คือตัวอย่างนั้นบ้านเราเมืองไทยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจีนเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยเขาก็เลยให้นักแข่งไทยทั้ง4 คนคันหนึ่ง2 คนนะครับก็ไปนะครับแต่ผมจะสตาร์ทหลังเขาก็สตาร์ทอยู่114กับ128มั้งนะฮะผมสตาร์ทที่145แต่ท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาฟังเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ารถมี145 125คันนะเลข1เนี่ยคือเลขสัญลักษณ์เฉพาะรถแข่งเท่านั้นนะครับแต่เลขไม่ใช่เลขก็คือลำดับแข่งแต่เขาจะไม่มีเลข4กับเลข13104ไม่มี113ไม่มี113ก็เลขฝรั่งเขาก็มีความเชื่อเขาไม่อยากได้ลัคกี้นัมเบอร์นะฮะเลข4เนี่ยตัวภาษาญี่ปุ่นเองอ่ะ4มันเหมือนกับ ตายอ่ะแปลว่าตายเหมือนซีอ่ะไอ้สี่ซีคาที่ซีมองเท่งอะไรที่เราพูดอ่ะคนญี่ปุ่นเขาก็ถือซึ่งเจ้าภาพคุณจัดมันเป็นญี่ปุ่นผมก็เลยบอกว่าเนี่ยโหในครั้งแรกในชีวิตเลยสตาร์ทเบอร์ถึงสี่ห้าไม่เคยเลยเดี๋ยวพออาจารย์ฟุ๊กเนี่ยนอกจากอัตราการเล่นที่ดีแล้วนะขอแตรหน่อยแตรเขาได้จะแตรลมจะถึงแตรเล่นแตรเล่นแตรเล่นแตรแตรกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวมาแล้วครับเอามาเลยเอามาเลยเพราะว่ามันต้องแซงหลายคันมากกว่าจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งเดิมที่เราอยู่สิบบวกลบนะ
1: ครับผมก็นี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้ครับเราทั้ง3 คนต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
4: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
5: Car for Life
4: โดยผู้ค้ำบอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่หลังเกิดเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามี
8: ชาวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนพร้อมผู้นำศาสนาสนราชการและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตบริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมาศเพื่อขอพรให้ความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่และร่วมกันแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจปูเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนรวมถึงเด็กวัย10ขวบได้รับบาดเจ็บซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของพื้นที่ด้านเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยปรับจุดตรวจเป็นแบบเคลื่อนที่เพื่อความยืดหยุ่นพร้อมตรึงกำลังจุดสำคัญคุ้มครองประชาชนขณะที่ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปลอกกระสุนและยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ววีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35สกัดรถจักรยานยนต์ไร้ป้ายทะเบียนยึดยาบ้า600เม็ด
9: เจ้าหน้าที่ทหารพลานกองร้อยทหารพลานที่3503หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงให้สัญญาณหยุดเพื่อตรวจสอบพบผู้ขับขี่1รายคือนายเอนามสมมุติผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน605เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ได้ดำเนินการลาดตระเวนสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับเงินจากแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่กว่า 5,000 ล้านหยวนฐานดำเนินการผูกขาดตลาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับและยึดเงินรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านหยวนหรือเกือบ 26,000 ล้านบาทจากบริษัท trip.com group แพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศหลังพบว่าบริษัทดังกล่าวละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางตลาดด้วยการทำข้อตกลงบังคับให้ผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทเพียงรายเดียวและยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทคู่แข่งด้านบริษัท trip.com groupแถลงการยอมรับผลการตรวจสอบพร้อมระบุว่าจะใช้บทลงโทษในครั้งนี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการและจะยุติการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิป Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิป Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
8: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็เป็นรายการประจำวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับเรานะคะไปจนถึง4 โมงเย็นของวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ในชั่วโมงที่2นะคะคุณรัฐกรอัศรธีรยุทธนะคะก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณรัฐกรไม่ได้มาจัดรายการเพราะว่านำทัพสถาบันการเงินชั้นนำนะคะไปออกบูธนะคะในงาน Thailand Smart Money ที่อุบลราชธานีนะคะก็เห็นเล่าให้ฟังว่าโอ้โหลูกค้าหนึ่งแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนอุบลก็มีความตื่นตัวกันนะคะในเรื่องของการจัดสรรการวางแผนทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ไปทำธุรกรรมทางการเงินนะคะในงาน Thailand Smart Money ที่อุบลก็ทีมงาน Thailand Smart Money ฝากขอบคุณทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องเลยนะคะทำให้งาน Thailand Smart Money ที่อุบลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทุกคนก็เรียกว่ามีความสุขไปกับงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งประชาชนผู้มาทำธุรกรรมนะคะหรือบรรดาเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินต่างๆที่ไปออกบูธนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็งานครั้งต่อไปเนี่ยนะคะก็จะมีจัดขึ้นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ก็เราจะล่องใต้กันไปละค่ะไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันที่21 22 23สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคิวที่จะเป็นโอกาสดีๆของคนภาคใต้แล้วนะคะสำหรับงาน Thailand Smart Money นะคะ21 22 23สิงหาคมค่ะนะแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวช่วงชั่วโมงที่2คุณรัฐกรก็อยู่นะแล้วก็จะพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงชั่วโมงที่2ส่วนในชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะก็เราก็คงจะต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์กันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของทองคำนะคะว่าเป็นอย่างไรแบบไหนบ้างนะคะเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือ13วัน13คืนแหละนะคะที่กรณีของการโจมตีกันไปมานะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะก็เรียกว่าต่อกรกันนะคะเรียกค่าหมัดสวนกันคนละหมัดว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์ก่อนโน้ตนะคะขึ้น WTI นะคะขึ้น 10% สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นอีก 8.27% นะคะเช่นเดียวกันนะคะกับBrent นะคะความจริงสัปดาห์นู้น WTI มันขึ้นไป 16% ได้ซ้ำนะคุณผู้ฟังนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาอีก 8% นะคะส่วน Brent เนี่ยนะคะสัปดาห์แรกนะคะที่มีการยิงกันเนี่ยนะคะก็ขึ้นไป 16% สัปดาห์นี้ขึ้นอีกเกือบ 10% นะคะสำหรับ Brent นะคะก็คือโดยตอนนี้นะคะราคาปิดของ WTI อยู่ที่ 89.31 นะคะขณะที่ Brent ก็ปิดอยู่ที่ 96.78 นะคะหลังจากขึ้นไปแตะ100อีกครั้งนึงได้จำไปนะคะแต่ว่าย่อลงมานะคะก็ด้วยความหวังนะคะคุณฟังว่าจะมีเรื่องของพยายามจะให้กลับมาเจรจาอีกครั้งนึงแล้วก็มีจีนนะคะก็ขอร้องออกมาขอร้องบอกว่าให้เจรจาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยดีกว่าทำสงครามกันไปยิงกันไปยิงกันมามันย่อมไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะคะแม้แต่สหรัฐเองนะคะ

0: อย่าเป็นคนทอดสะพานทำให้มันสงครามนี่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อที่น่าสนใจว่าโอ้มันจะสงบง่ายหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความผันผวนขึ้นในเชิงของการลงทุนนะคะการลงทุนในทองคำการลงทุนในหุ้นนะหรือเหรียญคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆนี่ก็ตามเถอะนะคะคุณผู้ฟังมันก็จะมีผลนะคะรวมทั้งราคาน้ำมันด้วยแหละนะคะก็จะมีความผันผวนเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีแล้วก็ทำกันบ้านเยอะๆแหละนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ราคาทองคำนะคะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยราคาทองคำเนี่ยนะคะขึ้นทั้งระดับตลาดโลกแล้วก็ทองคำของไทยเราด้วยนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ฟังทีนี้เราก็คงจะต้องให้คุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจมาช่วยมุมมองนะว่าเป็นอย่างไรกับเรื่องของราคาทองคำนะคะหลังจากที่มาอยู่ที่ในระดับ4,000กับอีก70ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะส่วนทองไทยเนี่ยก็ยืนอยู่แถวๆ 64,800 บาทต่อบาททองคำค่ะตอนนี้คุณชลชาติอยู่ในสายแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณชลชาติค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิชภาครับ
0: ครับ
1: ก็ทองคำสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวอย่างที่คุณพิชภาพูดเมื่อสักครู่นะครับฟิวเจอร์ปิดอยู่ที่ประมาณ 4,070 เหรียญซาลาตทรอยออนนะครับก็ไปทำไฮได้ถึงประมาณ 4,170 นะครับขณะระหว่างอาทิตย์นะครับขณะที่ตัวสปอตเนี่ยก็ปิดอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อยอยู่ที่ 4,503 เหรียญซาลาตทรอยออนก็ทำไฮอยู่ได้ที่ประมาณ 4,160 ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็จริงๆเนี่ยเปิดมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ล่วงไปก่อนนะครับหลุด 4,000 ไปแป๊บนึงนะครับแล้วก็กลับขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่บอกก็คือว่ายังไปไม่ถึง 4,200 นะครับครับแล้วก็ล่วงกลับมาระดับ 4,000 ต้นๆนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ไม่ค่อยมีอะไรมากทีนี้สัปดาห์หน้าเนี่ย แล้วก็เรื่องสงครามเนี่ยก็ยังมีต่อเนื่องนะครับสหรัฐยังโจมตีอิหร่านทุกวันนะครับต่อเนื่องเป็นวันที่10กว่าละนะครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจริงๆอีเวนต์สำคัญก็ประชุมเฟดวันพุธนะครับก็เขาคาดกันว่าก็คงยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้นะครับแต่ถ้าไปดูเซอร์เวย์เนี่ยเขา probability ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้คือ 30% นะครับแต่เขาคาดว่าเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นกันยาทีนี้เนี่ยก็ตอนก็อันนี้ก็ยังคาดเดากันเพราะว่าก็นักวิเคราะห์หลายคนก็กำลังปรับตัวนะครับการนโยบายใหม่ที่ของประธานเฟดคนใหม่เควินวอชคุณเควินวอชเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมในการให้ forward guidance สักเท่าไหร่นะครับก็ยังปรับตัวกันอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเท่าตอนนี้ตลาดคาดว่าน่าจะขึ้นกันยานะครับยังไม่น่าขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักที่กดดันทองนะครับรวมถึงเรื่องสงครามนะครับแต่ยังก็ดีเนี่ยก็ดูแต่ก็ยังเป็นข่าวดีที่ยังไม่หลุด 4,000 นะครับซึ่งแสดงว่าแนวรับเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแต่ทีเนี้ยก็ต้องดูกันว่าก็ยื้อกันไม่ได้ถึงขนาดไหนอย่างที่ผมบอกคือว่าถ้าหลุดเนี่ยมันอาจจะลงไปแต่ต่อให้หลุดเนี่ยผมคิดว่าถ้าช็อตแรกเนี่ยไม่น่าเกิน 3,800นะครับแต่ถ้าหลุด 3,800 ไปเนี่ยคงกลับไป 3,000 ต้นๆนะครับขณะนี้ขาขึ้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือทะลุ 4,200 ยากแต่ถ้าทะลุ 4,200 ได้เนี่ยก็มีโอกาสไปต่อนะครับแต่คงไปได้ไม่เยอะมากเพราะว่ายังมีทั้งเรื่องสงครามแล้วก็สหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะไม่ตกลงแบบวูบวาบเพราะจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเฟเวอร์ environment ต่างๆก็ไม่ค่อยเฟเวอร์ทองเท่าไหร่นะครับน้ำมันครึ่งสงครามมีอยู่ดอลลาร์แข็งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ขึ้นนะครับแต่ทองก็ยังยืน 4,000 ได้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยส่วนตัวผมว่ามันก็คงจะแกว่งนะครับรอประชุมเฟดนะครับถ้าอย่างเงี้ยก็คงแกว่งอยู่กรอบนี้ครับ 4,000 4,200 อาจจะหลุดลงมาเล็กน้อยอาจจะมา 3,900 ได้นะครับน่าจะรอประชุมเฟดกันทีนี้วันพุธเนี่ยถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยตามคาดก็อาจจะแกร่งก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมี buy on fact เล็กน้อยนะครับขึ้นไม่ได้แต่อาจจะทะลุ4,200ก็ยากนะครับแต่ถ้า เซอร์ไพรส์ขึ้นดอกเบี้ยมา

0: าเนี่ยอาจจะร่วงไปแตะ 3,800 ได้เลยนะครับอันนี้ก็แนะนำที่หน้าก็รอดูประชุมเฟดนะครับขณะที่เรื่องสงครามเนี่ยคือมันเวทเข้าไปแล้วล่ะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มไม่ค่อยพูดกันละเรื่องเงียบกันละเพราะว่าจริงๆมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันเหมือนข่าวมันเริ่มชินกันละนะครับก็ยกเว้นว่ามีเปิดแนวรบใหม่นะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยผมว่ารอดูประชุมเฟดเป็นสำคัญนะครับก็วันพุธนะครับก็มีโอกาสแต่ส่วนตัวผมคิดว่าก่อนประชุมเฟดก็คงแกว่งอยู่กรอบนี้นะครับทีนี้ประชุมเนี่ยถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยอาจจะเด้งขึ้นไปได้ถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยอาจจะเด้งขึ้นไปได้เล็กน้อยนะครับอย่างที่เรียนผมมองว่าเบรก 4,200 ยากนะครับแต่กลับกันถ้าขึ้นเนี่ยเซอร์ไพรส์ขึ้นเนี่ยน่าจะหลุด 4,000 ครับก็อันนี้ก็ถ้าอยากเทรดก็เทรดตามกรอบพวกนี้ด้วยความระมัดระวังครับ
1: ค่ะต้องระมัดระวังเนาะแล้วราคาทองไทยมีกรอบให้ไหมคะคุณจอร์จ้า
0: ทองไทยช่วงนี้เนี่ยก็โชคดีตรงที่ว่าพอดอลลาร์แข็งเนี่ยบาทอ่อนมันก็เลยทำให้เวลาลงเนี่ยมันลงไม่เยอะนะครับก็เลยก็ได้อนุสงส่วนนี้ไปแต่ว่าหลักๆก็คงต้องตามราคาทองโลกครับครับ
1: ไปตามนั้นนะได้ค่ะคุณจอร์จ้าวันนี้ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: มาแล้วนะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจนะคะก็ให้กรอบแล้วก็เป้าหมายแล้วก็สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับทองคำแล้วล่ะค่ะว่าต้องดูนะคะกรอบล่างมันก็ 3,800 แหละนะคะกรอบบนก็ 4,200 นะคะทะลุได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ไม่น่าจะไปได้ไกลเพราะว่าปัจจัยที่มันกระทบทองเนี่ยมันยังรอท่าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะคะของธนาคารกลางนะคะที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะนะคะแต่ว่าดูแล้วคุณผู้ฟังเขาก็มองกันแหละนะคะว่าการประชุมในวันที่29กรกฎาคมเนี่ยนะคะของเฟดเนี่ยนะน่าจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่5ของปีนี้นะคะประชุมมาครั้งถ้าประชุมวันที่29ด้วยนะคะก็รวมเป็น5ครั้งด้วยกันนะคะก็จะน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่2ของเควินวอชนะคะก็น่าจะดูแล้วคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะแต่ว่าเดือนกันยายนนะคะซึ่งเป็นคิวต่อไป16กันยายนอันนั้นอะไปลุ้นกันอีกทีนะคะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นะคะซึ่งก็ต้องดูเรื่องของแนวโน้มเงินเฟ้อแต่ว่าดูแล้วนะคะก็มีพูดอยู่เหมือนกันว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะคะก็มีรายงานตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าอัตราเงินเฟ้อมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกันเดือนต่อเดือนนะคะระหว่างเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนายนนะคะตอนนั้นพฤษภามันยัง 4% กว่านะคะพอเข้ามิถุนายนมันลงมาเหลือ 3.5% อย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังมันก็เลยมันก็อย่างทำให้ใจชื้นขึ้นอะไรทำนองนี้นะคะขณะที่ค่าเงินบาทนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะก็อ่อนค่าลงไปที่สุดในรอบกว่า15เดือนเลยทีเดียวนะคะขึ้นไปอ่อนสุดเนี่ยนะคะก็คือแถว 33.86 บาทต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีดูแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นพอดีมันเป็นช่วงปลายเดือนด้วยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการปรับโพซิชันกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะก่อนหลังประชุมเฟดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูค่ะว่าค่าเงินบาทนะคะมันก็เลยราคาน้ำมันก็ย่อลงด้วยในวันศุกร์นะคะก็เลยบาทก็เลยแข็งลงมานิดนึงนะคะโดยปิดที่ 33.68 บาทต่อดอลลาร์นะคะ 33.68 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าราคาทองราคาค่าเงินบาทเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในทรงอ่อนค่าอยู่นะคะแล้วก็มีการประเมินกันเหมือนกันนะคะว่าจากนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นบาทเนี่ยอาจจะไปแตะถึงระดับ34บาทต่อดอลลาร์ด้วยซ้ำไปนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็เรื่องของหุ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังหุ้นไทยเราเนี่ยนะก็มีการขยับนะคะในระดับที่ดีนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่ามีสัญญาณนะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะคะซื้อหุ้นไทยเยอะก็จริงแต่ว่าขายพันธบัตรนะเยอะนะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะขาย อย่างต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ต้นๆสัปดาห์นะคะก็ขายมา 22,000 ล้านบาทนะคะเหลือพันล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาสัปดาห์ที่3เนี่ยก็ขายอีกหมื่นล้านบาทอย่างเงี้ยนะคะก็เท่ากับว่าแสดงว่าเรื่องของบอนด์เนี่ยนะคะก็มันมีผลต่อเนื่องกันนะคะกับเรื่องของผลตอบแทนนะคะเรื่องของยิวนะคะบอนด์ยิวนะคะเรื่องอัตราดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็เห็นว่าบอนด์ยิวนะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็อายุ10ปีเนี่ยนะคะก็มีการปรับนะมาเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ราวๆ 4.6% นะคะก็ต้องดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเอาเป็นว่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญเลยนะคะนอกจากเรื่องของสงครามที่ว่ามันยังดูท่าทีนะไม่ใช่ว่าจะจบง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของไทยเราเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่เจอนะเรื่องของภาษีนะภาษีการค้าแหละนะคะคุณผู้ฟังเราต้องเรียกอย่างเงี้ยนะคะเราเจอสงครามกระสุนนะคะมีผลกระทบต่อเรื่องของน้ำมันเรื่องอะไรแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เรื่องของการค้าเนี่ยนะคะเราก็ต้องเรียกว่ากัดฟันสู้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าการส่งออกของไทยเราจะดีค่าเงินบาทอยู่ในโซนอ่อนค่านะคะมันจะทำให้เวลาส่งออกจะได้เงินกลับมาในราคาที่ดีนะคะเพราะว่าบาทอ่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเรื่องของตอนนี้อุปสรรคสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของภาษีนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่ปีที่แล้วนะคะเมื่อวันที่ทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศวันอิสรภาพของอเมริกาไอ้ทำนองนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้อเมริกาเกรทอะเกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการต่อกรกับประเทศต่างๆด้วยการขยับปรับขึ้นภาษีนะคะใช้ภาษีเนี่ยเป็นกระสุนนะคะก็เป็นสงครามการค้าเกิดขึ้นซึ่งชื่อก็คือReciprocal Tariffนะคะก็คือเก็บกับประเทศที่มีการเกินดุลการค้ากับเขาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไทยเรานะคะเป็นหนึ่งในอันดับ10ก็ได้นะคะก็น่าที่เกินดุลการค้ากับอเมริกานะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไทยเราก็เจอภาษีไป 36% เลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าโอ้โหแบบว่าอึ้งอ่ะนะคะอึ้งทึ่งกันไปเลยเพราะว่ามันเป็นระดับอัตราภาษีที่สูงมากนะคะแล้วก็ทำให้การค้าเนี่ยมีอุปสรรคแล้วก็ทั้งโลกเลยก็ปั่นป่วนไปหมดเพราะว่าภาษีที่เก็บแต่ละประเทศมันไม่ได้เท่ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไทยเราเนี่ยครับก็มาได้ลดลงมาเหลือ 19% นะคะก็จากกรณีที่ทั้มเนี่ยมาทำหน้าที่นะคะเป็นนั่งตรงกลางนะคะเจรจาไก่เกลี่ยระหว่างปัญหาชายแดนไทยเขมรนะคะพอไก่เกลี่ยกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ถ้าบอกว่าหยุดยิงกันนะหยุดยิงอันนี้ก็จะลดภาษีให้นะคะก็ลดมาให้เหลือจาก36มาเหลือ 19% นะคะนะไทยเราก็ต้องพยายามปรับตัวกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีไทยเราได้ประโยชน์ตรงนึงตรงที่ว่ามันจะมีออเดอร์สั่งซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเลี่ยงภาษีอัตราใหม่นะคะแล้วก็พยายามนะคะก็คือผลิตกันใหญ่เลยแล้วก็ส่งออกอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้ยอดการส่งออกเนี่ยมันเติบโตเพราะว่าจะได้ราคาเดิมอะไรทำนองเนี้ยนะคะก็ทำให้การส่งออกดีนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในที่สุดนะคะเราเองเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าไปเจรจานะคะการค้าเรามีทีมไทยแลนด์มีอะไรเนี่ยนะเดินทางไปอเมริกาเพื่อจะเจรจาต่อรองกันในเรื่องของภาษีตอนก่อนที่จะมีปัญหาชายแดนไทยเขมรที่ว่าให้ลดลงมา 19% นะเรียกว่าคุยก็ไม่สมหวังนะคะก็ไม่สมหวังกลับมาทุกครั้งไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือยังคิดอัตราภาษีในที่สูงเพราะว่าไทยเราอ่ะเกินดุลการค้าเขานะคะแล้วก็แต่ว่าไทยเราเองเนี่ยนะคะก็ส่งออกสินค้าไปอเมริกาเนี่ย ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงด้วยนะคะเรียกว่ายอดการส่งออกไปอเมริกาเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อเมริกานะคะก็มาคิดภาษีแบบนี้นะคะก็เลยทำให้จะต้องปรับตัวกันแต่ว่าทางด้านศาลสูงของอเมริกาเองนะคะคุณฟังก็ได้มีการพิจารณานะคะแล้วก็ตัดสินออกมาในที่สุดนะคะแล้วก็บอกว่าประธานาธิบดีนะคะของอเมริกาไม่สามารถที่จะดำเนินการมาตรการอะไรแบบนี้ได้มันจะมาเก็บภาษีอะไรแบบอย่างเนี้ยมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่นะคะมันก็เลยทำให้ภาษีทรัมป์นะคะที่มีซิปคอลทาริฟเนี้ยก็เป็นอันจะต้องยุติไปนะคะแล้วก็จะในเรื่องของการคืนเงินเนี่ยอะไรเหล่านี้นะคะก็มีบางคนก็บอกว่าได้คืนบางคนก็บอกว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะอ้อยเข้าปากช้างแล้วจะมาคืนได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าทําเขาคุยได้ซ้ําไปว่าไอ้ภาษีเนี่ยมันทําให้รายได้เข้าคลังเขาเยอะขึ้นมาอย่างเยอะเลยทีเดียวในขณะที่อเมริกาเนี่ยมีปัญหาเรื่องงบดุลเรื่องดุลอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงขั้นที่แบบว่าจะต้องแบบชัดดาวประเทศหรือเปล่าหลายต่อหลายครั้งได้ซ้ำก็บอกว่าได้เงินมาตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ในที่สุดเมื่อศาลตัดสินใจแบบนี้นะคะก็ทำให้ทรัมป์นะคะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะงัดเอามาตรการภาษีอื่นมาใช้ก็ได้นะคะวงเล็บว่าวะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในที่สุดก็เอามาตราที่ชื่อว่ามาตรา122มาใช้ชั่วคราวก่อนนะคะก็คือเก็บภาษีกับทุกประเทศอย่างเงี้ยในอัตรา 10% นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์69เป็นต้นมานะคะก่อนที่ทรัมป์จะบุกไปที่อิหร่านไม่กี่วันเองนะคะ24กุมภาเนาะแล้วก็จะมีหมดเขตนะคะการใช้ม.122เนี่ยไปจนถึงวันที่24กรกฎาคม69ซึ่งมันก็คือเรียกว่าเส้นตายแหละนะคะ24กรกฎาคมนะคะซึ่งเขาบอกว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยจากม.122เขาจะกลับมาใช้ม.301นะคะเพื่อเก็บภาษีนำเข้าสินค้านะคะจากประเทศต่างๆนะคะในอัตราที่เขาจะพิจารณาโดยให้หน่วยงานของเขาที่ชื่อว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยนะคะ USTR เนี่ยเป็นคนพิจารณานะคะว่าต่างประเทศต่างๆเนี่ยคะมีอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเงื่อนไขสำคัญก็คือเรื่องของการใช้แรงงานทาสนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้าสูญสิทธิ์ซึ่งไทยเข้าสองข้อนี้เป๊ะเลยนะคะซึ่งทำให้เนี่ยสหรัฐเนี่ยนำมาเป็นข้ออ้างในการเก็บภาษีได้แล้วก็ในที่สุดนะคะแม้ว่าทีมไทยนะทีมไทยแลนด์เพิ่งบินไปนะคะนำโดยคุณรัฐมนตรีสุภจีนะคะนำทีมไปนะคะประชุมแล้วก็เจรจากับ USTR นะคะซึ่งก็ในที่สุดผลก็คือว่าไม่เป็นผลนั่นเองนะคะก็เท่ากับว่า USTR นะคะประกาศนะคะให้ไทยนะคะเป็นหนึ่งนะคะในหลายประเทศนะคะ30กว่าประเทศอะไรเงี้ยนะที่จะต้องโดนภาษีจากมาตรา301เนี่ยนะคะเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 12.5% เลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นอัตราที่สูงแล้วก็แน่นอนว่ามันจะต้องส่งผลกระทบนะคะอย่างแน่นอนกับเรื่องของการส่งออกของไทยเรานะคะต่อให้ค่าเงินบาทนะคะอ่อนค่าอยู่ในเวลานี้ก็ตามเถอะนะคะหรือว่าเวลาเราส่งสินค้าออกไปแล้วบอกว่าเราสามารถผลักภาระภาษีให้ผู้ซื้อได้นะคะแต่ว่าถ้าหักค่าภาษีไปแล้วราคาสินค้าแพงนะเราจะเสียเปรียบนะในแง่ที่ผู้บริโภคก็จะสลัดทิ้งนะสินค้าไทยแล้วก็หันไปหาสินค้าทดแทนจากประเทศอื่นๆนะคะแม้ว่าในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่ไทยเราโดน 12.5% ตามมาตรา301จะมีเวียดนามมีจีนมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยเราเลยแหละนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีดีอะไรอย่างอื่นมาหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะว่าวัดช่วงอะไรกันแล้วเนี่ยนะคะคือพวกนี้เขานำหน้าเราไปพอสมควรเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เพราะฉะนั้นจะต้องปรับตัวเยอะแล้วก็บอกว่าไปหาตลาดใหม่ตลาดไหนล่ะ อันนี้นะคะก็เป็นคําถามอยู่เหมือนกันแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะตอนเพราะว่าเราเนี่ยไปเจรจาช้าเกินไปหรือเปล่ากว่าจะไปเจรจากับเขาได้เนี่ยก็สัปดาห์สุดท้ายนะคะที่จะสิ้นสุดวันที่24กรกฎาคมเนี่ยเป็นต้นนะคะแล้วก็จะทําให้อย่างดร.อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนเนี่ยนะคะก็บอกว่าการที่ไทยโดนภาษี 12.5% ตามมาตรา301เนี่ยนะคะจะทำให้การส่งออกของไทยไปสหรัฐเนี่ยในช่วง5เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบนะคะประมาณ1ล้านล้านบาทอันนี้ก็ว่าไปนะคะแต่ว่าคุณพจน์อารามวัฒนนนท์นะคะซึ่งเป็นประธานหอการค้าไทยนะคะก็เรียกว่ายังให้กำลังใจเราอยู่ยังพูดในระดับที่ให้กำลังใจเราอยู่นะคะบอกว่ามันไม่ได้กระทบมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากลุ่มคู่แข่งทางการค้าของเราเนี่ยนะคะก็โดนอัตราภาษีเดียวกันคือ 12.5% แล้วก็ 12.5 นะคะก็ต่างกับ 10% ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ไทยเนี่ยจะต้องพยายามปรับตัวได้จะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะคุยนะคะคุณผู้ฟังดูซิว่ากูรูผู้รู้นะคะว่าจะมีมุมมองนะคะในเรื่องของการค้าเนี่ยอย่างไรนะคะแบบไหนนะคะว่าเอ๊คุณในรายละเอียดอะค่ะนะเอาเป็นว่าเราขอพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
4: หายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
8: ทิพยะประกันชีวิต
7: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
8: ทิพยะประกันชีวิต
7: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
8: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank หรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
11: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ๆสูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนและ
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
12: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
12: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
13: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
14: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
15: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่งเงินแท้หนัก50กรัมได้ทุกวันพบกันวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี Thailand Smart Money เพราะทุกโอกาสทางการเงินควรเป็นของทุกคน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอก

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังไปนะคะถึงเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูนะคะก็คือเรื่องของ1สงครามอิหร่านนะคะ2ก็คือเรื่องของการค้าของไทยเรานะคะการส่งออกจะเป็นอย่างไรหลังจากที่โดนภาษีตามมาตรา301นะคะอยู่ถูกไทยถูกจับไปอยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียภาษีเพิ่มนะคะจาก 10% เป็น 12.5% นะคะซึ่งต้องให้คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะมาพูดคุยกับเราละค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าผลกระทบเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะบวกลบอย่างไรเนาะคุณวิสิทธิ์นะคะน่าจะให้ข้อมูลเราได้ดีพอสมควรแหละนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณวิสิทธิ์เนี่ยกรุณาเราทุกครั้งเลยนะคะที่มาช่วยอธิบายให้เราฟังแล้วก็ทำให้เราเข้าใจภาพอะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะคะตอนนี้คุณวิสิทธิ์เจริญสายแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณทิชาภาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะก็เป็นอันว่าไทยเรานะคะก็ไปอยู่ในกลุ่ม 12.5 นะคะเลขออกมาแบบนี้ค่ะจริงๆเราก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยใจเราก็คิดไปถึงแล้วว่าสงสัยจะโดนแน
1: ่ๆครับก็มีคิดอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องคาดหวังว่าควรจะได้ที่ต่ำที่สุดก่อนแต่เมื่อออกมาแบบนี้ก็ต้องเข้าใจครับว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าแม้กระทั่งประเทศที่เอาว่าเราไม่ใช่เราประเทศเดียวนะครับที่ได้ 12.5 50กว่าประเทศแล้วในนั้นก็มีแม้กระทั่งประเทศทางแถบยุโรปนะฮะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์เขาก็โดนเหมือนกันนะครับอัตราเดียวกัน 12.5 แล้วก็ด้วยข้อหาเดียวกันนะครับก็หลักๆแล้วมันเกิดมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเดียวเงื่อนไขในการที่เขาให้10หรือ 12.5 เนี่ยคือเรื่องของกฎหมายของแต่ละประเทศได้ตั้งไว้ไหมว่าจะไม่รับซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากประเทศที่เขามีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยนะก็มันเป็นเงื่อนไขอะพอถ้าไม่มีกฎหมายตัวนี้รองรับเนี่ยก็แปลว่าเอา 12.5 ไปก่อนจนกว่าคุณจะไปแก้ไขหรือไปเจรจาอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าจริงๆอยากจะเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกครับจะได้เห็นภาพชัดๆครับว่าวิธีที่สหรัฐเนี่ยคิดภาษีกับทั่วโลกเอาความเป็นมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับอย่างรอบแรกเลยถ้าย้อนกลับไปนะคุณทิชภาเราเคยตกใจครั้งแรกสุดมาทีนึงละที่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประกาศออกมาแบบโอ้โหตัวเลขแล้วก
0: ็ใน
1: ใช่36แล้วก็หลายประเทศก็ได้อัตราสูงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็จะใช้วิธีว่าเอาละประกาศไว้นะแล้วเดี๋ยวตอนจะเริ่มเก็บเนี่ยว่ากันอีกทีแต่หมายความว่าในช่วงจังหวะที่ประกาศไปแล้วเนี่ยรีบมาเจรจากับสหรัฐว่าจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนนะครับคุณจะซื้อสินค้าอะไรสหรัฐมากขึ้นไหมหรือจะมีวิธีอะไรที่จะอยู่ในการเจรจานะครับก็ทุกประเทศก็เข้าคิวไปเจรจาก็สุดท้ายของเราได้ออกมาอยู่ที่ 19% ซึ่งอยู่อัตราเฉลี่ยของเนี่ยในประเทศแบบเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็จะได้ประมาณเนี่ย17-19นะครับทุกคนก็จ่ายเท่านี้ไปแล้วก็จ่ายมาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องของการยื่นฟ้องในสหรัฐเองนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีอำนาจที่จะสั่งให้เก็บภาษีแบบนี้ไหมนะครับปรากฏว่าศาลสูงตัดสินว่าไม่ได้นะครับท่านประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีสิทธิ์จะตั้งกฎเกณฑ์ภาษีอะไรต่างๆเลยนี่ก็แปลว่าที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยถ้าใครจะไปขอคืนขอเรียกคืนนะครับเพราะทำตามกระบวนการทางกฎหมายของเขาในสหรัฐขอคืนนะครับแปลว่าใช้ไม่ได้แต่พอใช้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทันทีที่บอกว่าใช้ไม่ได้ทางประธานาธิบดีทรัมป์และทีมงานเขาก็เตรียมไว้แล้วละว่าเดี๋ยวจะต้องมีตัวอะไรมาเก็บแทนเพราะว่าภาษีที่เก็บเข้าสหรัฐเนี่ยมันมีความจำเป็นและสำคัญมากกับทางสหรัฐด้วยนะครับเป็นรายได้ใช่ก็เลยใช้อำนาจของประธานาธิบดีที่ทำได้นะครับ อยู่ในมาตราอะไรนี่ขออภัยจำไม่ได้แต่อำนาจเนี่ยเขาจะสามารถสั่งการได้5เดือนนะครับว่าก็เลยบอกว่าเก็บเท่ากันทั่วโลกนะครับที่ 10% ยกเว้นบางประเทศ 3-4 ประเทศเนี่ยเราก็ กระโดดข้ามตรงนั้นไปกันแต่ประเทศไทยได้ที่ 10% นะครับแล้วก็เท่าเท่ากับประเทศอื่นๆในรอบๆนี้ความสามารถในการแข่งขันของเรากับประเทศคู่แข่งก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปนะครับก็จ่าย 10% ก็คือ 10% นะครับคนจ่ายก็คือคนที่นำเข้าสินค้าเราไปนั่นแหละนะครับปกติเพราะสินค้าอย่างประเทศไทยที่ส่งไปส่วนใหญ่เราก็จะขายในลักษณะที่แบบต้นทุนทางเราไม่รวมต้นทุนของภาษีนะครับเพราะนั้นเราจะเป็นผู้ส่วนใหญ่นะครับผู้นำเข้าจะเป็นผู้จ่ายภาษีแต่ว่านั่นแหละในการซื้อขายกันการเจรจากันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยก็มักจะมีการต่อรองมาเสมอว่าผู้ซื้อผู้นำเข้าเนี่ยเขาไปขึ้นราคาในประเทศแรงๆอย่างนั้นไม่ไหวนะในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีช่วยลดราคาเพิ่มให้เราอีกน้อยได้ไหมที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ไปนะครับช่วงที่จ่าย 10% 5 เดือนก็มาครบกำหนดในวันที่24ที่ผ่านมานี่แหละนะครับพอครบวันที่24แน่นอนก็มีการเตรียมการกันไว้แล้วล่ะว่าทางสหรัฐเองก็คงจะต้องใช้อีกมาตราหนึ่งนะครับจะเป็นมาตราที่301นะครับว่าคราวนี้เนื่องจากอำนาจของประธานาธิบดีอย่างที่บอกนะฮะภาษีเดิมที่เก็บ 10% เนี่ยมันครบกำหนดแล้ว24นี้ใช้ไม่ได้ละนะครับก็มาใช้ตัวนี้แทนพอมาใช้ตัวนี้แทนก็เนี่ยแหละครับเขาก็มาเลือกประเทศไหนมีกฎเกณฑ์กฎหมายเรื่องนี้ไหมถ้าไม่มีก็เท่ากับว่าคุณเอา 12.5 ไปนะครับก็เลยออกมา2อัตราทับ 10% กับ 12.5% ครับคุณธภา
0: ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นคือเราฟังว่า 12.5 แล้วก็เข้าใจว่าเป็นตัวเลขมันทัดสุดท้ายแล้วว่าจะต้องเป็น 12.5 แต่ความจริงแล้วว่ามันต้องมากกว่านั้นเพราะว่ามันยังมีภาษีฐานเพิ่มคือ 12.5 มันเก็บจากภาษีฐานถูกไหมคะ
1: ใช่ถูกครับยังมีMFP เรียก MFN นะครับก็คืออัตราภาษีสำหรับ mostเฟเวอร์เนชั่นก็คือสำหรับประเทศโดยทั่วไปเราก็ถือว่าเป็นประเทศโดยทั่วไปก็ต้องจ่ายภาษีระดับหนึ่งนะครับซึ่ง อัตราเท่าไหร่ขึ้นกับสินค้าที่เข้าไปนะครับอาจจะมี 4% 5% อะไรเงี้ย 10% แล้วแต่นะครับอันนั้นก็ต้องบวกเข้าไปต่างหากนะครับไม่เกี่ยวแต่ทุกประเทศก็จะมีแบบนั้นอยู่ละอาจจะที่เขาประกาศรอบนี้ก็จะมียกเว้นให้กับบางประเทศก็คือรวมภาษีทุกอย่างและ MFN อยู่ใน10% นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีไม่มีได้ไม่กี่ประเทศครับ 3-4 ประเทศเอง
0: ที่ได้แบบนั้น
1: แต่ว่าใช่น้อยมากครับที่ได้แต่ว่าเรื่องมันไม่จบเท่านี้ครับคุณทิชภา
0: อันนี้
1: มันเป็นยังมีครับเพราะว่าตอนที่สหรัฐเขาพูดถึงเรื่องของภาษีตอบโต้เนี่ยนะครับไทยก็อยู่ในกลุ่มประเทศที่เขาจะใช้ภาษีตอบโต้ด้วยนะครับอย่างไอ้มาตรานี้ไม่ได้เรียกว่าภาษีตอบโต้นะครับว่าไอ้ภาษีตอบโต้นี่คือเหมือนไอ้ตอนแรกอะที่เขาเรียก 36% แล้วต่อรองเหลือ 19% อะไรเงี้ยนะครับนั้นภาษีตอบโต้แต่ว่าเป็นสิ่งที่อำนาจเขาทำไม่ได้นะครับต้องไปผ่านสภาถึงจะได้อำนาจประธานาธิบดีทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้อยู่นะครับเพียงแต่กระบวนการเขาก็จะมีขั้นตอนของเขาเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นแต่ละประเทศตอนนี้ก็ยังต้องไปเจรจาต่อรองกับเขาอยู่นะครับเขายังมีวิธีการเก็บภาษีเพิ่มเติมอยู่ในมืออีกนะครับเพราะนั้นยังไม่จบครับเรื่องหน้าที่ของทีมไทยแลนด์ยังมีอยู่ครับเขายังต้องไปพูดไปเจรจาต่อครับคุณทิชภา
0: อ๋อค่ะก็คือส่วนของมาตรา301เนี่ย 12.5% เนี่ยยังไงก็คือคงจะเจรจาอะไรไม่ได้แล้วแต่ที่จะเจรจาต่อรองเนี่ยคือต่อรองเพื่อว่าไม่ให้ไปเก็บเป็นภาษีตอบโต้
1: ใช่ไม่ให้มีภาษีตอบโต้เพิ่มเติมกว่านี้นะครับเพราะว่าภาษีตอบโต้เนี่ยเขาก็จะเอาเรียกว่ามองในกลุ่มประเทศที่อาจจะมีสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกมันก็จะเป็นการต่อเนื่องจากไอ้ตัว 10% 12.5% เนี่ยเหมือนกันเพราะไอ้คำว่ากฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยมีบอกไหมว่าเอานำเข้าสินค้าจากประเทศที่ไม่พึงประสงค์อย่างที่เขาว่าอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับอันที่เจรจาต่อจากนี้ไปด้วยเพราะเขาจะมองเรื่องของtransshipment หรือว่าการสวมสิทธิ์อ่ะนั่นความหมายก็คือว่าของมาจากที่ไหนล่ะแล้ว คุณเอามาแล้วเนี่ยเป็นสัดส่วนในการผลิตของคุณกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเอามาแล้วแค่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์แล้วส่งออกไปเลยอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยถือว่าใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก
0: ็
1: ต้องมีสัดส่วนที่สูงหน่อยแต่ยังไม่ได้ตกลงกันว่าสัดส่วนอะไรจะเป็นยังไงนะครับวันนั้นมันจะยังลงไปลึกๆถึงเรื่องที่ใช้คำว่า traceability นะครับเรื่องการสอบย้อนกลับว่าต้นทางของวัตถุดิบส่วนประกอบส่วนผสมอะไรต่างๆเราเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับ อยู่ในกลุ่มประเทศที่เขาลิสต์ไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีเรื่องต้องทำครับแล้วก็เราเองเราก็ยังไม่จบครับยังไม่จบแล้วเราก็ได้เอาเรียกว่าเราไปเกินดุลสหรัฐเขาเยอะพอสมควรนะครับแม้กระทั่งช่วงที่ผ่านมามีเก็บภาษีมีอะไรเนี่ย6เดือนแรกที่เราส่งออกไปสหรัฐนี่ก็ยังเติบโตหลาย 10% อ่ะยังเติบโตต่อเนื่องแต่ว่าการเติบโตเนี้ยมาอยู่ในหมวดสินค้าที่เขามีความจำเป็นต้องใช้แล้วก็แม้กระทั่งตัวอัตราภาษีที่เก็บมา 12.5% ก็ไม่ได้ไปเก็บสินค้าเหล่านี้ด้วยมันคือสินค้าพวก IT เทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เขามีความจำเป็นและต้องการใช้ในสหรัฐเพิ่มขึ้นมากเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ๆในสหรัฐด้วยที่เกี่ยวข้องกับพวก AI พวกอะไรต่างๆนะครับอันนี้เขาก็จะแยกเรื่องความจำเป็นออกมาครับ
0: มันเขายกเว้นไปให้อย่างนี้บ้างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะนะที่โดนเต็มๆก็สินค้าอาหาร
1: อาหารทั่วไปนะครับเพราะอาหารบางกลุ่มก็ได้รับการยกเว้นครับยกตัวอย่างเช่นพวกสับปะรดกระป๋องนี่ก็ได้รับการยกเว้นนะครับก็พวกผักผลไม้แช่แข็งแช่เย็นก็ได้รับการยกเว้นครับแต่นอกนั้นก็เก็บหมดครับ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมองแล้วเนี่ยกระทบมากน้อยแค่ไหนค่ะใน
1: ก็เอาว่าถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะเพราะความแตกต่างจากของเรา 12.5 กับประเทศอื่นๆเนี่ยมันต่างกัน 2.5% แล้วประเทศที่เป็นคู่แข่งของเราส่วนใหญ่ที่ผลิตสินค้าคล้ายๆกันก็โดนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เลยเรื่องเอาว่าการแข่งขันด้านราคาก็จะไม่ถูกกระทบนะครับหรือกระทบน้อยมากๆนะครับก็แต่ว่าอันที่น่ากังวลคือขั้นตอนถัดไปครับ
0: คือขั้นตอนสัตว์ไปก็คือที่บอกว่าจะเข้าไปสู่กระบวนการภาษีตอบโต้เหรอคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับอันนั้นยังคงไว้อยู
0: ่ว่ากังวลกว่าซึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องที่จะเข้าไปสู่กระบวนการเนี้ยเราก็พูดกันมานานแล้วเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าสวมสิทธิ์หรือกฎหมายแรงงานซึ่งเราแก้ยากเหรอคะมันแก้ไม่ได้ที่จะทำให้อธิบายให้เขาชัดเจนในเรื่องเนี้ยค่ะ
1: ก็มันก็น่าจะกับน่าจะมีความยากในการตั้งแต่เรื่องของการแก้กฎหมายในเรื่องแนวทางปฏิบัตินะครับก็คงต้องเอาว่าทำจริงยังไงก็ทำได้ครับเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็เรื่องของผลกระทบอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาแต่ละประเทศนะครับเราอยู่ในยุคช่วงที่ผ่านมาที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์เรามีการใช้วัตถุดิบจากหลากหลายแหล่งมากๆนะครับเพราะว่าการที่แต่ละประเทศเขาเก่งแต่ละอย่างเนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตวัตถุดิบของแต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันประเทศที่เขาเก่งวัตถุดิบตัวที่หนึ่งนะครับเขาก็สามารถส่งไปทั่วโลกได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอไอ้กฎเกณฑ์แบบนี้มาเนี่ยมันก็จะทำให้คล้ายๆกับทุกประเทศก็ต้องปรับตัวว่าต้องใช้วัตถุดิบที่เรามีของเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าต้นทุนจะแพงกว่าที่เราต้องนำเข้าเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีทำด้วยใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณวิสุทธิ์จะใช่อย่างนั้นเนี่ยว่าเมื่อมีแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันมีผลทันที 12.5% อย่างนี้นะคะผู้ส่งออกไทยเราอ่ะจะต้องปรับตัวต้องทำอะไรยังไงคะเพื่อที่จะให้เราได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
1: ครับสำหรับรอบแรกนี้อันที่ออกมาแบบนี้ก็คิดว่าการปรับตัวไม่ยากเกินความสามารถนะครับเพราะว่าประเทศคู่แข่งเราก็จะถูกเก็บภาษีอย่างนี้เหมือนกันซึ่งคนที่จะเดือดร้อนก็คือผู้นำเข้านั่นแหละเขาก็จะต้องมีเจรจามายังผู้ขายนะครับ ซึ่งเป็นเราเนี่ยแหละในประเทศไทยเนี่ยแหละครับบอกว่าโอ้เนี่ยโดนภาษีขึ้นมาอีกแล้วอีก 2.5% จากที่เดิมที่เก็บ10นะครับ
0: ลดราคาเราอีก
1: ลดได้ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องมีแน่นอนฮะนี่เรื่องปกติครับก็อยู่ที่ว่าสินค้าที่เขาจะซื้อเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นกับเขามากไหมเขาหาซื้อที่อื่นได้ไหมประเทศอื่นราคาให้เขาหรือเปล่าหรือมันมีล้นเกินความต้องการไหมหรือมันขาดอยู่ตอนนี้เกิดเรื่องของเอลนีโญอันนู้นอันนี้ขาดไหมถ้าขาดเนี่ยก็ไม่ลดได้ครับอาจจะขึ้นด้วยซ้ำไปครับ
0: ค่ะแล้วก็น้ำมันมันก็ยังไม่ได้ลงอ่ะนะคะถ้ามากดราคาเราอีก
1: ใช่ครับเรามีปัญหาเรื่องต้นทุนพวกนี้แหละที่มาจากน้ำมันนะครับ
0: ค่ะนะก็คือเท่ากับว่าที่มองกันบอกว่าโอ้โหงั้นอีก5เดือนสุดท้ายของปีสงสัยจะทำให้การส่งออกของไทยเราหายไปแบบครึ่งนึงเลยอะไรอย่างนั้นขนาดนั้นไหมคะ
1: ไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่เรียนนะครับว่าเรามีตัวเลขการส่งออกของเราเนี่ยเอาว่าต้นปีแรกเนี่ยยังบวกได้ดีมากๆเลยนะครับ6เดือนแล้วยังบวกอยู่เกิน 20% อ่ะแต่ว่าครึ่งปีหลังจะกระทบยังไงก็ตามเนี่ยคิดว่า อย่างน้อยเราจะเห็นเลขที่ประมาณ 8% 10% ที่ยังบวกอยู่เป็นไปได้เพียงแต่ว่ามันจะมาในหมวดที่อย่างที่บอกครับอิเล็กทรอนิกส์ไอทีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์กับสินค้าที่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI สินค้ายุคใหม่ทั้งหลายครับพวกนี้จะเป็นตัวที่ช่วยดึงให้ตัวเลขเนี่ยมันเป็นบวกครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของ GDP ของประเทศปี69ก็ไม่น่าจะถูกดึงถูกล้างลงไปมากถ้าส่งออก
1: ใช่ครับก็ตามที่ประเมินกันไว้ล่าสุดเนี่ยอย่างกกต.ประเมินไว้ก็อยู่ที่ประมาณGDP บวกอยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0 นะครับซึ่งถือว่าก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ดีมากนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าจะเอาแบบประมาณว่าแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศอื่นๆได้เนี่ยมันไม่ควรต่ำกว่า3นะครับเพราะเพื่อนบ้านเราบางประเทศนี้เขายังบวก7อยู่เลยบวก5อยู่เลยนะครับก็เราคงต้องหาวิธีที่จะปรับตัวแต่ว่าด้วยเอาว่าการลงทุนใหม่ๆก็เริ่มมีให้เห็นนะครับว่าเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆต้องอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับsupply chain ที่เป็นของไทยเราเองในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ค่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะก็ฟังแล้วก็มีส่วนที่สบายใจด้วยในส่วนหนึ่งว่ามันไม่ได้มากแต่ว่าก็ต้องปรับตัวสิ่งที่ต้องระวังก็คือสงครามมันยังไม่จบแล้วก็ต้องมีเรื่องของจะต้องดูต่อไปคือเรื่องของภาษีตอบโต้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะเข้าใจภาพมากขึ้นนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาคุยกันอีกนะคะวันนี้รบกวนแค่นี้นะคะคุณฤทธิ์
1: ครับขอบคุณครับคุณพิชา
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยค่ะก็นะเราคือได้รับผลน่ะนะคะผลได้รับแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าคุณวิศิษฐ์ก็พูดนะก็พูดเหมือนคุณพจน์พูดแหละนะคะว่ามันมีสินค้าที่ประเทศที่เทียบเคียงกันน่ะมันโดนภาษีเท่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขึ้นกับการปรับตัวแล้วแหละนะคะคุณวิศิษฐ์ลิ้มลือชารองประธานหอการค้าไทยค่ะเราพักสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณรัฐกรค่ะ
2: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
3: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
5: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
6: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยกระดับฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
13: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้ทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแผนแนวทางช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวส่วนข้อกังวลด้านงบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
8: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 120,000 รายใหม่หลังปรับหลักเกณฑ์ยกเว้นกรรมการและผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเพื่อลดภาระการอุทธรณ์ของประชาชนนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ ทั้งนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเพื่อลดภาระการเดินทางและขั้นตอนของประชาชนพร้อมเร่งแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนที่คลาดเคลื่อนเช่นกรณีเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังพบผู้ที่มีชื่อถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปกว่า 8,000 รายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบเชิงลึกเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงและขยายผลหากพบพฤติการเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
14: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางถึงจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุที่จุดตรวจบูเกซามีเพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนเดินทางไปเยี่ยมอาการเด็กชายฮาวิฟหินะอายุ10ขวบซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่งเงินแท้หนัก50กรัมได้ทุกวันพบกันวันที่21-23สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี Thailand Smart Money เพราะทุกโอกาสทางการเงินควรเป็นของทุกคน
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank หรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
11: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
12: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
12: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
13: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
15: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับหรือชั่วโมงที่สองนะครับของรายการเสียงเศรษฐกิจวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับก็วันเวลาผ่านไปนะรวดเร็วทีเดียวนะครับผู้ฟังฮะก็ชั่วโมงแรกคุณพิชภาสมังกรได้คุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตเรื่องทองคำแล้วก็ตามด้วยคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะฮะยกใหม่ที่คุณทำเนี่ยนะฮะทำดีสาระเป็นคนชงนะครับก็เรียกว่าแหมเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่ามาตรา301เนี่ยนะครับที่ออกมาขณะนี้นะครับเราก็เริ่มใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่24 กรกฎาคมก็คือนะฮะก็คือจากฐานเดิมนะครับเก็บอยู่แล้วนะครับ 10% ก็เป็น 12.5% นะครับหรือเพิ่มขึ้นอีก 2.5% นะครับผู้ฟังก็พอทนนะแต่ก็แน่นอนแล้วครับอะไรที่มันเพิ่มก็ต้องแบ่งน้ำหนักเพิ่มนะครับเป็นธรรมดานะครับก็คือความจริงไอ้ร้อยละ 12.5 นี่นะที่ไทยเราโดนนะครับก็อยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าโดนที่ผมเรียนว่าโดนกันทั่วหน้านะก็อาจจะไม่กระทบต่อความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยนะครับแล้วก็โดนเท่าเทียมกันก็คือสินค้าส่งออกไทยก็กว่าจริงๆแล้วกว่า 2,120 รายการนะครับที่ทางการให้มาก็คือได้รับการยกเว้นมาตรการภาษีนะครับหลายๆอย่างทีเดียวนะครับก็รวมทั้งถึงนะแป้งมันยางธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับส่วนเรื่องข้าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณสมเกียรตินะครับมัคคยาธรท่านเป็นเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับว่าแล้วข้าวไทยที่แม่เป็นจริงแล้วเป็นอาหารจานหลักการส่งออกของไทยด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็พวกผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายก็จะแตกต่างกันตามพิกัดของศุลกากรด้วยนะครับก็ต้องไปว่าการสินค้าผู้แข่งหลักของไทยอย่างจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ถูกเกียรติ 2.5% เหมือนกันล่ะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเรียกว่าโดนเท่าเทียมกันนะครับก็ไม่อาจจะไม่กระทบอะไรต่อสินค้าไทยมากนะครับจริงก็ผ่าเป็นยังไงเราไปคุยกับคุณสมเกียรติมัคคยาธรนะครับท่านเป็นเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับคุณสมเกียรติครับแม่ล่าสุดนี่เจอนะครับมาตรการภาษีของคุณทําเข้าไปอีกนะครับ301นะครับเก็บจากร้อยละ10เป็น 12.5

0: ส่วนนึงนะครับก็พยายามที่จะแยกออกมาให้แต่สุดท้ายก็ไม่รอด
1: คร
0: ับก็โดนกันทั่วหน้านะครับ
1: ครับนะครับ
0: เห็นว่าก็เหมือนอย่างที่ท่านพิธีกรเรียนนะครับว่าเราก็ได้รับผลกระทบบ้างนะครับในส่วนน
1: ี้
0: แต่ทุกคนก็ได้รับนะครับเนื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยเป็นข้าวพรีเมียมไทยนะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นข้าวหอมมะลิ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยราคาเนี่ยเขาว่าจะสูงกว่าคนอื่นอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบว่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์แม้จะเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากันก็ถ้าเทียบเป็นราคาก็อาจจะสูงกว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าฐานเราสูงแต่จริงๆต้องเรียกว่าข้าวไทยไปอเมริกาเนี่ยเราก็เริ่มมีปัญหา
1: ครับ
0: ที่มีเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยตั้งแต่ว่าน่าจะสัก 2-3 ปีละนะครับซึ่งคู่แข่งที่สำคัญก็จะเป็นทางด้านของประเทศเวียดนาม
1: เวียดนาม
0: ครับ
1: ครับครับ
0: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชาช่วงหลังก็มีการปิดชายแดนเราเนี่ยมาเราไม่ได้ก็ไปทางเวียดนามนะคร
1: ับ
0: เวียดนามก็จะมีข้าวที่มีลักษณะข้าวหอมมะลิเรานะครับก็ไปเพิ่มเติมด้วยและทางเขาเองก็มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวหอมนะครับซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิแต่ว่าราคาจะแตกต่างกันถึงประมาณแต่สักประมาณ400เหรียญประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้หมายถึงยังไม่มีภาษีนะครับเราเทียบกับ เวียดนามยังไม่มีภาษีเพราะนั้นนั่นหมายความว่าเวลาที่มีภาษีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยของเราเนี่ยขายอยู่ประมาณสัก 1,100 ถึง 1,200 เวียดนามขายอยู่สัก700ถึง800
1: ครับ
0: เพราะนั้นพอโดน 2.5 เนี่ยเราก็อาจจะโดนเข้าไปสักประมาณสัก 30-40 เหรียญหรือเวียดนามเนี่ยก็อาจจะโดนไม่ถึง20เหรียญ
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีส่วนแตกต่างกัน
1: ครับ
0: พอสมควรถ้าเทียบแล้วก็
1: ครับ
0: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าส
1: ั
0: ดส่วนตลาดข้าวไทยในอเมริกา
1: ในอเมริกาครับ
0: เป็นตลาดที่ค่อนข้างสูงที่สุดนะครับที่อเมริกานำเข้านะครับถึงแม้ว่าข้าวเราจะราคาค่อนข้างสูงแต่ว
1: ่
0: าคนอเมริกันก็
1: เป็นที่ชื่นชอบ
0: อเมริกันเลยตอนนี้เราต้องบอกว่าคนที่คนเอเชียคนชาติอื่นๆที่ไปอาศัยอยู่ในอเมริกา
1: ครับ
0: เพราะก็จะจังนิยมข้าวไทยนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราเองก็พยายามอยากจะส่งเสริมทำให้คนที่เป็นresident จริงๆของอเมริกาเนี่ยเขาหันกลับมาเริ่มการบริโภคข้าวไทยมากขึ้นนะครับก็มีการปรึกษาคือกันนะครับว่าเราควรจะอยากให้ข้าวไทยเนี่ยเป็นสากลมากขึ้น
1: ครับ
0: คือในส่วนหนึ่งเนี่ยแทนที่จะเป็นอีสานเมนูครับพูดได้อย่างนั้นก็อันนั้นผมก็มีเรียนท่านรัฐมนตรีไว้ว่า
1: ครับ
0: ไออินกรีเดียนในการจะมาทำให้กินกับข้าวไทยถ้าหากว่าเราใช้แต่เฉพาะกับข้าวไทยอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่กว้างขวางนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็พยายามที่จะหาไฮไรซ์แบบโกลบอลเมนูนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้คนกินข้าวไทยได้เพิ่มมากขึ้นที่เป็นresident ของด้านอเมริกา
1: ครับ
0: จริงแล้วเนี่ยง่ายๆครับไม่ว่าจะกินกับไข่เจียวที่ไข่เจียวไทยเนี่ยไ
1: ว้
0: ทอดอะไรเนี่ยหอมนะครับใส่เข้าไปได้ทั้งทูน่องทูน่านะครับก
1: ็
0: จะเป็นเมนูว่าเรากินข้าวไทยเพิ่มขึ้นได้เลยนะจริงๆเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเราก็ยังผมว่าเรามีปัญหาเนี่ยที่จะต้องพัฒนาต้นทุนเขาจะว่าต้นทุนของเราเนี่ย
1: ดูแ
0: ลที่จะต้องแข่งตลอดเวลา
1: ครับ
0: พอมี301เข้ามาเนี่ยก็ยิ่งต้องเรียกว่าที่ต้องพัฒนาให้
1: ต้องพัฒนามากขึ้น
0: ต่อไปมากขึ้นนะครับให้ต้นทุนต่อไปของเราเนี่ย
1: ครับ
0: มีผลผลิตต่อไร
1: ่ปริมาณครับ
0: อันนี้

0: อันนี้เป็นจุดหลักก็ต้องพูดว่าจริงๆเป็นจุดตายของข้าวหอมมะลิไทยเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่ผมอยู่ในธุรกิจข้าวมาเนี่ย
1: ครับ
0: ปริมาณผลผลิตต่อไร่นะครับประเทศไทยเนี่ยยังไม่กระเตื้อง
1: ไม่เพิ่มเลยไม่เพิ่มขึ้นเลย
0: เราผลิตสัก300 กว่า 400กิโลต่อไร
1: ่
0: ที่เวียดนามตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นข้าวหอมเนี่ยถึงแม้ว่าจะขาย700-800นะครับแต่เขาผลิตได้มากกว่าเราเนี่ยเขาผลิตไป8-900ตัน
1: ครับ
0: ไอ้8-900กิโลหรือตันนึงต่อไร่ไปแล้ว
1: คร
0: ับ เป็นแค่ที่ต้นทุนเนี่ยเขาเนี่ย
1: ถูกกว่าเรานะ
0: กว่าเราประมาณได้2-2.5เท่า
1: ครับ
0: แต่ว่าราคาขายของเขาเนี่ยต่ำกว่าเราแค่ประมาณสัก30%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นจุดที่เขาค่อยๆเข้ามาเบียดตลาดของประเทศเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมาตั้งแต่2ปีที่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้มีฐานเพิ่มขึ้นมาอีกเราเพิ่มสัก40-50 เหรียญเอาเพิ่มอีกสักแค่20 เหรียญก็หนักพอสมควรนิดนึงครับแต่ที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ผลผลิตต่อไร่ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะของเท็กเจอร์นะครับที่คล้ายข้าวหอมมะลิคล้ายข้าวหอมมะลิหรือเหมือนข้าวหอมมะลิเลยนะครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยซึ่งกำลังพัฒนากันอยู่เพื่อที่จะไปแข่งขันให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยของเราเนี่ยสูงขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ในการผมว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนนะครับขึ้นทะเบียนการรับรองอะไรต่างๆนะครับแต่ก็มีเสียงทั้งคัดค้านมีเสียงนักเห็นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นยังเป็นขั้นตอนกันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งจะเป็นทางแก้ปัญหาแต่เราพวกเราหลายภาคส่วนนะครับส่วนใหญ่แล้วคิดว่าจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ค่อนข้างดี
1: คร
0: ับน่าจะแก้ปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจข้าวไทยในอเมริกาได้นะครับจริงๆเราวันนี้พูดถึงแค่อเมริกานะฮะก็เลยมาคุยเรื่องของข้าวหอมมะลิแต่เอาเขาจริงๆเนี่ยสำหรับธุรกิจข้าวนะครับต
1: ้
0: องเรียนว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของผลผลิตต่อไร่เนี่ยเกือบจะเป็นข้าวทุกประเภทนะครับข้าวทุกประเภทซึ่งเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขนะครับส่วนของเรื่องของผลผลิตข้าวต่อไร่ครับผม
1: ครับคือเรื่องนี้เรื่องผลผลิตต่อไร่เนี่ยพูดกันมานานตอนนี้ได้มีการทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักอะไรบ้างไหมครับที่พอจะเห็นว่าเราเอาจริงเรื่องนี้มีไหมครับ
0: ที่เห็นเอาจริงจริงๆเนี่ยสำหรับข้าวหอมมะลินะครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มีการทำข้าวที่เป็นเขาเรียกว่าข้าวแมสนิดหนึ่งนะครับข้าวกินข้าวข้าวขาวเนี่ยเพื่อที่จะมีการปรับแปลงคาแรคเตอร์ให้ทางด้านของลูกค้าต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ต้องบอกฟิลิปปินส์ปีหนึ่งนำข้าวประมาณ4 ล้านตันนะครับปีเรื่อยๆนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเห็นว่าจะนำข้าวน่าจะประมาณมากกว่า5 ล้านตันนะครับประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนการส่งให้ฟิลิปปินส์เนี่ยแค่ปีหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณสักคิดว่าประมาณสัก10%
1: นะก็น้อยนะฮะครับ
0: ปีนี้ก็มากขึ้นนะฮะเพราะว่าทางด้านของเวียดนามก็ประสบปัญหาแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาได้แชร์ฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าประมาณสัก80% 90% 80%
1: โอ้ครับเยอะนะฮะ
0: ก็เยอะก็คือเป็นลูกค้าหลักของเขาอะนะครับจริงๆไอ้พันข้าวชนิดนี้เราคุยกันมาหลายปีละ
1: ครับ
0: นะครับหลายต้องใช้คำว่าหลายปีเลยนะครับอย่างน้อยที่ผมเห็นอยู่ก็วันนั้นไม่ต่ำกว่า5 ปี
1: คร
0: ับ ก็พยายามที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เราเรียกว่าเป็นข้าวขาวเนี่ยแต่ว่านุ่มหน่อยนะครับไม่ใช่เป็นข้าวขาวแข็งๆแบบที่คนขายหาว่าไปทำพวกข้าวนึ่งส่งที่ต่างประเทศนะครับก็อันนี้ก็กำลังทำการรับรองมาตรฐานเป็นการอยู่ก็ยังอยู่ในขั้นตอน
1: คร
0: ับ ก็คิดว่าแต่ต้องเร็วกว่านิดหนึ่งนะครับพวกเราคุยกันนะ
1: ครับ
0: จริงๆสิ่งที่ประเทศไทยผมคิดว่าเราเสียเวลาค่อนข้างเยอะก็คือเราใช้เวลาค่อนข้างเปลืองกว่าชาวบ้านเนาะ
1: ครับ
0: นะครับผม
1: ครับ ครับคุณสมเกียรติครับกลับมาเรื่องไอ้ภาษีเนี่ยนะฮะที่จาก 10% เป็น 12.5% อะไรเนี่ยนะครับคิดว่าอันนี้จะทำให้นะฮะความจริงขอความจริงคุณสมเกียรติจะพูดไปแล้วนะครับก็คือว่าจะทำให้คนยังเพราะว่าเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินฟงเงินเฟ้อทำให้ผู้บริโภคอเมริกันเนี่ยนะครับในอเมริกานะครับหันไปกินข้าวอื่นหรือไปกินอย่างอื่นที่มันมีราคาถูกไม่แทนที่จะลดการกินข้าวไทยลงไป
0: จริงๆเนี่ยต้องเรียนว่า
1: ครับ
0: ตั้งแต่ภาษียังไม่ขึ้นเนี่ยมันก็เป็นมันก็เริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วนะ
1: ครับ
0: เราก็พูดว่าอย่างนั้นอยู่เพราะว่าก็อย่างที่เรียนนะครับว่าราคาฐานของข้าวหอมมะลิประเทศไทยเนี่ยถูกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเรื่องสิ่งที่จะเอามาทดแทนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เขาเองเนี่ยเศรษฐกิจเฟ้อต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็การขายจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ผมว่า
1: ครับ
0: ผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ว่าการไกด์ไลน์ให้ผู้บริโภคเขาจะต้องรับประทานข้าวอะไรเนี่ยต้องเรียนว่าทางฝั่งของโฮลเซลซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้นะครับที่เป็นฝั่งของธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมองส่วนต่างของการทำกำไร
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะไปไกด์ไลน์ให้กับคนที่จะรับประทานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยเราโดนสองต่อก็เนื่องจากข้อที่หนึ่งส่วนต่างการทำกำไรของพวกเทรดเดอร์ต่างๆหรือพวกซูเปอร์มาร์เก็ตโฮลเซลของอเมริกาเนี่ยนะครับข้าวไทยเนี่ยมีกำไรน้อยเรื่องที่หนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าราคาต้นทุนของเขาจะสูงเหมือนกันแล้วก็ขายได้ราคาเนี่ยซึ่งต้องแข่งขันข้าวประเทศอื่น
1: ๆประเทศอื่น
0: ซึ่งภายหลังเนี่ยลักษณะข้าวต่างๆของประเทศอื่นเนี่ยก็ต้องยอมรับตามความจริงนะครับว่าเขาพัฒนาพันธุ์ข้าวมาเนี่ยดีขึ้นมาเทียบเคียงกับข้าวหอมมะลิแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าไม่แพ้เราสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนที่เราสูญเสียไปอย่างหนักๆเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเป็นส่วนทางด้านพวกร้านอาหาร
1: ครับ
0: กระทั่งร้านอาหารไทยเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยอย่างต้องเรียนเลยว่าเข้าไปเนี่ย
1: เรา
0: ไม่เจอข้าวเราอาจจะไม่เจอข้าวไทยนะครับม
1: ัน
0: จะเจอข้าวต่างชาติแต่ว่ามันเป็นไทยเลสโซลองอันนี้ก็จะเสียหาเสีย
1: ครับ
0: เสียเรปิเทชันนะครับเสียภาพโพสต์พอสมควร
1: ใช่ใช่ครับแล้วคิดว่าการที่มันมาเก็บภาษีเพิ่มอีกเนี่ยนะครับ2.5% เนี่ยจากเดิม10นะครับเป็น 12.5 เนี่ยจะทำให้ผู้นำเข้าข้าวอเมริกาเนี่ยนะครับเอาจุดนี้มาต่อรองกับผู้ส่งออกข้าวไทยไหมฮะว่าเอ้ยคุณต้องลดราคาลงมาอย่างเงี้ยนะโยนภาษีมาให้เรา
0: ฮะมันก็แน่นอนนะครับผมว่าก็คงจะต้องผลักภาระภาษีนี้มาให้กับเรานะครับเพราะว่าตอนช่วงนี้เนี่ยเขาเองก็บอกว่าเขาไม่ไหวนะครับเราเองก็ไม่ไหวแต่ก็คงจะมีการคงไม่ทั้งหมดผมก็ไม่คิดว่าทั้งหมดนะครับก
1: ็
0: คงจะแชร์เฉลี่ยช่วยกันนะครับเพราะทุกคนก็ไม่ได้ไม่อยากจะทำธุรกิจกับใครนะครับก็ต้องช่วยกันแต่อาจจะเป็นฝั่งเราอาจจะเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องช่วยเขามากกว่าที่เขาจะช
1: ่
0: วยเรามากกว่า
1: ครับ
0: ฮะ
1: แล้วอันนี้นะครับถ้าเทียบกับภาษีเดิมภาษีเดิมไอ้รีซิโคคอนะฮะทาริฟอันนี้เทียบกันแล้วเป็นยังไง
0: ก็ยังผมคิดว่าก็ยังดีขึ้นนะก็ยังดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะเดิมเนี่ยอีซิเบอร์ข้อมันต้องไปป่าเข้าไปตั้งเท่าไหร่นะ20ประมาณ
1: 9อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหม
0: 9ประมาณนะ
1: ครับ
0: ได
1: ้ครับ
0: แล้วบวกกับของเดิมเข้าไปอีกนิดหน่อยอะไรพวกนี้นะครับ
1: มัน
0: ก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมคิดว่าก็ยังดีขึ้นครับผม
1: ครับทีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาไอ้ดีซีโควิดอะไรเนี่ยนะครับทาริฟเนี่ยที่ยกเลิกไปเนี่ยถึงขนาดนี้นะครับ6-7 เดือนเนี่ยผู้ซื้อในอเมริกาเนี่ยผู้ซื้อข้าวไทยในอเมริกาเนี่ยได้เป็นยังไงครับซื้อข้าวไทยเพิ่มไหมหรือว่าลดลงอะไรยังไงฮะมาหน่อย
0: จริงๆก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตัวเลขของข้าวไทยที่ไปอเมริกาเนี่ยที่เราคิดว่ามันเขาจะซื้อเพิ่มขึ้นเยอะนะครับ จริงๆก็เพิ่มขึ้นมาทั้งปีก็แค่สักประมาณ1%
1: ครับ
0: ที่เร่งเข้าไปนะครับ แต่ปีนี้เนี่ยหลังจากที่เราเกิดภาวะหลายภาวะนะครับท
1: ั
0: ้งเรื่องของสงครามทั้งเรื่องอะไรเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวเลขก็ลดลงไปประมาณสัก 6-7%
1: ครับ
0: นะครับในช่วง7เดือนแรกเนี่ยนะครับ
1: ภาพรวมใช่ไหมครับหรือว่าส่งไปอเมริกา
0: ไม่เฉพาะอเมริกา
1: เฉพาะอเมริกาโอเคโอเคครับ
0: ถ้าภาพรวมเนี่ยเราลดไปเกือบ 20% นะคร
1: ับ โอ้เยอะนะฮะครับครับ
0: ใช่แต่เฉพาะอเมริกาประเทศเดียวตอนนี้ประมาณ 6-7%
1: ครับครับก็ถือว่ากระทบกระเทือนพอสมควรนะคุณสงเกียรติ
0: พอสมควรครับต้องสู้กันต่อไปครับต้องขออนุญาตต้องเรียนว่าก็สู้กันต่อไป
1: แล้วเราเตรียมการจะรับมือยังไงครับพอจะบอกเปิดเผยได้ไหมฮะผู้ส่งออกข้าวไทยไปอเมริกาน
0: ี้เตรียมการก็พอสมควรนะครับผมคิดว่าเรามีวิธีการนะรับมือแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เรายังไม่ได้รับรองกันเด็ดขาดนะผมขออนุญาตยังตอบไม่ได้นิดนึงนะครับ
1: เข้าใจ
0: แต่ก็เป็นเรื่องของ
1: ร
0: องพันนะครับนี้เราพอได้ว่าพันข้าวที่จะไปสู้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็กำลังจะต้องเรียกว่ากำลังจะชี้แจงกันอยู่นะครับก็มีผู้เห็นด้วยค่อนข้างมากกว่านะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นสันธามติอะไรเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งให้ผมพูดดีกว่า
1: ครับเข้าใจเอาว่าเราไม่ยอมจำนนแหละเอาว่าอย่างนี้นะก็ไหนๆอยู่ในธุรกิจนี้แล้วจะมานะครับ
0: ก็ทีนี้ครับ
1: ครับ 6-7 เดือนแรกของปี2569ที่ผ่านมาถึงขนาดนี้นะครับภาพรวมส่งออกข้าวไทยเป็นยังไงบ้างครับ
0: เราส่งออกไปถ้านับจนถึงปัจจุบันนะครับผมใช้คำว่าส่งออกจริงเนี่ยของเดือน6เดือนแรกเนี่ย
1: ร
0: เราน่าจะส่งออกได้ประมาณร่วมๆ3ล้านตัน
1: ครับครับ
0: แต่ว่าเราก็ยังมีความหวังนะครับว่าพอจะจบทางด้านของ12เดือนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเข้าเป้าที่เราตั้งไว้ร่วมกับทางภาครัฐประมาณสัก7ล้านตันน่าจะเป็นไปได้ครับ
1: ครับครับอย่างสงครามอิหร่านนี่โอ้โหเกิดมา5เดือนนี่กระทบกระเทือนการส่งออกมากไหมครับเพราะตะวันออกกลางก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเราเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ๆแต่เป็นข้าวอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือข้าวแข็งข้าวเจ้านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งกระทบเยอะครับอันนี้กระทบเยอะมากต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเรือที่เราควรจะเข้าไปค้าขายที่อิหร่านนะครับเป็นหลักเพราะอิหร่านเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำเข้าข้าวขาวต้นถึง1เบอร์1เบอร์2ของเราเลยนี่นะครับ
1: ครับ
0: ปีนึงก็นำข้าวข้าวเป็นล้านตันนะคร
1: ับ
0: ประมาณลักษณะนั้น7เดือนนี้เนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าเหลือแค่ประมาณสักแสน2แสนตัน
1: โอ้หายไปเยอะเลยนะครับ
0: หายไป67
1: หายไปเยอะเลยครับ
0: แต่ว่าจริงๆก็มันก็มีการทดแทนนิดนึงนะครับก็คือเราก็มีเส้นทางที่เราเข้าผ่านไปทางด้านของตุรกีเข้ามาทดแทนเพราะนั้นเราก็เข้าใจว่าจากตุรกีเนี่ยอินแลนด์เนี่ยก็มีการทางเข้าไปทางอิรักเพิ่มเติมนะครับ เพราะฉะนั้นทางอิรักมันก็ลดลงไปทางตุรกีก็มีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่รวมภาพรวมแล้วก็ยังหายไปประมาณสัก 70% แหละตะวันออกกลางก็ทำให้เป้าเราก็กระทบกระเทือนจริงๆแต่ว่าเราก็ยังพยายามว่าเราจะได้เข้าเป้านะครับภายใน10ปีครับ
1: ครับตอนนี้เราผู้ส่งออกข้าวเราประเมินสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างไรบ้างครับสงครามอิหร่านแล้วก็ตอนนี้ขยายไปโอ้ยทะเลแดงอะไรเข้าไป
0: ก็จริงๆต้องเรียนว่าเรามองแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ที่ตัว transportation นะครับ
1: เรือ
0: ที่จะมาที่จะรับเนี่ยคือเขาจะรับความเสี่ยงทั้งอินชัวรันทั้งเรือเนี่ยแล้วก็ทั้งราคาค่าระวางเรือเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลกระทบค่อนข้างหนัก
1: ครับ
0: ก็ทำให้ราคาข้าวของเราเนี่ยสูงขึ้นแต่ก็ต้องเรียนว่าตลาดตะวันออกกลางเนี่ยเป็นตลาดหลักของเรานะครับ
1: ครับ
0: ถ้าพอราคาข้าวเราสูงขึ้นเนี่ยก็เปิดโอกาสเหมือนกันทางด้านนี้ทางฝั่งอินเดียนะครับก็ทำให้ทางฝั่งอินเดียเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นมากกว่าเราในระดับนึง ครับ
1: ครับ
0: พอไปทางฟินแลนด์ได้มากกว่าเราของเราเนี่ยต้องมีเรือไปก่อนแล้วก็ไปเข้าฟินแลนด์เป็นเกตเวย์ทางด้านตุรกีอะไรพวกนี้นะครับ
1: คร
0: ับ ก็หนักอยู่ครับถือว่าหนัก
1: ครับหนักนะครับคุณสังเกตครับ
0: แต่ก็ยังดีว่าเรามีตลาดเอเชียนะครับปีนี้ที่คิดว่าทางด้านของฟิลิปปินส์มาเลเซียเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราก็คิดว่าจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับ
1: ใช่ใช่ฮะ
0: ก็ทำให้ทางด้านล่างของเราเนี่ยก็พยายามเพิ่มสต็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมาเลเซียทั้งฟิลิปปินส์ก็เข้ามาทดแทนได
1: ้ครับตอนนี้ของไทยเราก็ประเมินกันว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญกันเหมือนกันตอนนี้เราเป็นคนผลิตนะฮะนะครับเราเป็นห่วงไหมครับว่าผลิตแล้วมันผิดแล้วมันมีผลเจอแรงเจอฝนหายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้เราตอนนี้ไม่กล้ารับออเดอร์ที่เขากำลังสต็อกกันอยู
0: ่จริงๆต้องเรียนว่าทางเราเองเนี่ยก็มองนะครับพี่แต่ว่าเรามองแหละแต่เราคิดว่าผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยน่าจะทำให้ผู้ซื้อมากกว่าส่วนนี้นะครับที่เขาจะต้องซื้อเยอะขึ้นส
1: ่
0: วนผลผลิตของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่า
1: ครับเป็น
0: เราเจอสภาพอากาศแบบนี้มา2ปีแล้วที่มันมีทั้งเอลนีโญผสมกับลานินญา
1: ลาไ
0: ป
1: กลับ
0: มานะครับ
1: ก
0: ลับไปกลับมาแต่ตอนนี้ครั้งนี้ปีนี้ใครๆก็บอกว่าจะเป็นช่วงปลายของลานินญาซูเปอร์เอลนีโญจะมีอิทธิพลมากกว่า
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ถ้าให้พวกเรามองเราคิดว่าปีนี้ยังเป็นน่าจะยังไหว
1: ยังมีคุณ
0: ย
1: ่าอย
0: ู่เราคิดว่ามันจะไปปียังมีลานินญามีอิทธิพลมาบ้างนิดหน่อยปีหน้าอาจจะหนักหน่อยปีหน้าจะหนักกว่าปีนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นอิทธิพลของเอลนีโญที่รุนแรงกว่าเพราะว่าตอนนี้เราดูน้ำในเขื่อนเราดูจากผลผลิตนาปังปีนี้ตอนนี้แล้วก็ที่คิดว่านาปีที่กำลังจะเพาะปลูกไปบ้างแล้วหรือเพาะปลูกไปแล้วบางส่วนนะครับก็น่าจะยังไม่มีปัญหานอกจากว่าถ้าหากว่าในถึงวิลเวลาที่เป็นการหน้าเก็บเกี่ยวจริงๆนะครับ
1: คร
0: ับ ประมาณสักกันยาตุลาแล้วได้เนี่ยถ้ามันแล้งจริงๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ผลผลิตลดลงบ้างก
1: ็
0: หมายความว่าในส่วนของตัวต้องเรียกว่าตัวรวงข้าวต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามันแล้งเนี่ยมันจะแห้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมล็ดข้าวที่ได้เนี่ยก็อาจจะลดลงบ้างแต่คิดว่าไม่น่าเยอะตอนนี้นะครับเท่าที่มอง
1: ครับครับคุณสมเกียรติพอจะมีข้อมูลการบริโภคข้าวของคนไทยนะครับในประเทศเนี่ยนะครับปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับปีนี้7-8 เดือนที่ผ่านมา6-7 เดือนครับ
0: ผมว่าผลผลิตการบริโภคข้าวเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ก
1: ็ครับ
0: ลดลงแต่ก็ไม่มากนะครับผมคิดว่ามันลดลงมาในระดับที่ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วปีนี้ส่วนต่างที่จะหายไปเนี่ยน่าจะมาจากทางภาคท่องเที่ยวก
1: ับ
0: ภาคแรงงานที่ภาคแรงงานต่างด้าวนะครับที่ลดลงไปบ้างนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ลดลงเป็นระยะสำคัญเพียงแต่ว่าชนิดของข้าวที่บริโภคเนี่ยอาจจะสลับกันแต่ปริมาณในภาพรวมเนี่ยลดลงแค่เล็กน้อยครับ อย่างข้าวหอมมะลิเนี่ยมันค่อนข้างแพงต้องเรียกว่าราคาสูงที่ก่อนจะเรียกว่าค่อนข้างแพงก็ไม่เชิงราคาสูงคนก็หันไปบริโภคพวกข้าวหอมธรรมดาข้าวหอมผสมนะครับหรือว่าข้าวขาวไปนะครับปริมาณในภาพรวมเนี่ยลดลงสักเปอร์เซ็นต์2%ไม่เยอะแต่ว่าเซกเมนต์ข้าวหอมมะลิอาจจะลดลงมากหน่อยครับ
1: ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับมองกันว่าจะไป34-35เป็นยังไงครับดีไหมครับ
0: เราเองเนี่ยไม่ได้หวังเรื่องค่าเงินบาทที่อ่อนมากที่อ่อนน้อยนะครับที่ต้องเรียนว่าทางด้านของผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยเราหวังสเตเบิลนิ่ง
1: ๆ
0: มากกว่าเพราะว่าอ่อนถ้าอ่อนไปเนี่ยนะครับมันก
1: ็
0: ไม่ใช่ว่าดีนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็กลัวจะอ่อนไปอีกเขาก็คิดว่าถ้ามันอ่อนไปอีกเขาก็ยังจะรอซื้อ รอซื้อตอนที่เงินบาทมันอ่อนกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต
1: ้
0: นนะคร
1: ับ
0: แล้วถ้าเกิดแข็งเงินไปก็ขายยากอีกลำบาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนิ่งๆถ้ามีเลนส์ที่มันเหมาะสมนะคร
1: ับ
0: โดยที่อย่าวิ่งบวกลบเราพูดแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มันไม่ได้อย่าบวกลบเกิน 1% เหม
1: ือ
0: นกับเพื่อนบ้านเราที่เป็นคู่แข่งเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้ามันโยกไปไม่ว่าจะอ่อนเกินไปหรือจะแข็งเกินไปแล้วบวกลบทีนึงเนี่ย
1: ครับ
0: พาไป 10% บวกลบเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายมันจะกลายเป็นการเก็งกำไรมากกว่าการทำธุรกิจ
1: ไปเก็งกำไรค่าเงินกันซะอีกนะ
0: นะ
1: ครับ
0: ก็เลยก็จะเป็นอย่างนั้นไปครับผม
1: ครับ
0: มันไม่ได้สิ่งที่ดีนักเท่าไหร่หรอกนะครับต้องเรียนไว้อย่างนั้นครับ
1: ครับคุณสมเกียรติครับคำถามสุดท้ายสั้นๆก็แล้วกันนะครับให้อยากให้ทางการช่วยอะไรบ้างตอนนี้ให้นายกหนูช่วยอะไรบ้าง
0: ตอนน
1: ี้
0: ผมคิดว่าทางการหลักๆเลยที่นะครับในส่วนของความรวดเร็วในการตัดสินใจนะครับของการรับรองทำข้าวใหม่เพื่อที่จะเพิ่มให้ประเทศไทยเนี่ยมีวาไรตี้แล้วก็มีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นภาครัฐซึ่งเป็นregulation ของเขานะครับก็เป็นสปีดต้องเร็วนิดนึง
1: ค
0: ิดใจให้มันรวดเร็วนะครับ
1: ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งก็คือทางภาคปลายน้ำนะครับในเรื่องของภาพทางด้านการตลาดเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าก็ต้องหาอย่างที่ผมบอกครับต้องหาตีมนะครับว่าไฮไรส์โกลบอลเมนูเนี่ยลำดับไม่ใช่เฉพาะอเมริกานะครับทุกที่ถ้าเราหาโกลบอลเมนูซึ่งมันอีซี่ง่ายๆแต่กินกับข้าวของเราครับ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหาอินกรีเดียนที่เป็นเฮิร์บของประเทศไทยต้องมานั่งทำแกงเขียวหวานแกงอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้นะครับ เขาทำไม่เป็นหรอกครับเขาทำยากเราหาง่ายๆที่สุดเลยเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ไข่เจียวบ้านเรา
1: เนี่ยออมเล็ตไข่ออมเล็ต
0: ออมเล็ตไม่ได้นะครับออมเล็ต
1: ไม่ได้นะ
0: ที ่ไข่เจียวบ้านเราเนี่ยที่อื่นๆไม่ค่อยมีไข่เจียวที่เป็นไส้ทูน่าไส้อะไรที่เขาหาได้ในต่างประเทศนะครับใส่ผักของเขาใส่อะไรนี่นะครับเจียวขึ้นมาหอมกุ่นไปทั่วโลกก็ต้องพยายามโปรโมทนะครับให้เป็น global menu เพิ่มขึ้นมากินแต่ข้าวไทยเราต้องหาเมนูที่กินกับข้าวไทยง่ายๆใช้อินกรีเดียนต์พื้นเมืองของเขานะครับเขาก็จะได้ซื้อข้าวเราเยอะขึ้น
1: ครับ
0: ก็มีสองทางทางต้นน้ำกับ
1: ทางปลายน้ำนะครับ
0: นะครับส่วนกลางน้ำเนี่ยผมคิดว่าทางด้านชาทางด้านเกษตรกรเองทั้งทางด้านโรงสีเองเขาก็พยายามนะครับเกษตรกรเองเนี่ยเขาก็พยายามอยากที่จะปลูกอะไรที่มันปลูกแล้วได้ผลผลิตเยอะแล้วได้รอบเร็ว
1: ขายได้
0: ครับ
1: ขายได้ดี
0: ขายได้ดีขายได้ดีครับโรงสีก็รู้อยู่แล้วว่าเทคนิคการสีข้าวไม่ได้ใช้เนี่ยเป็นที่หนึ่งในโลก
1: ครับ
0: ต้องเรียนว่าอย่างนั้นเลยเราสีข้าวได้ผลผลิตได้ดีก็ดีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องฝากดูแลทางด้านเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับกลางนะเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนว่าการป้องกันภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับเราบอกตอนนี้ซุปเปอร์เอลนีโญแต่เราก็เห็นแต่ละบางที่นะครับ
1: ฝนก็ยังตก
0: น้ำท่วมอ่ะเราก็บอกฟังแล้วเราก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีท
1: ั้
0: งหมดเรื่องต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็ตามนี้แหละครับคิดว่า
1: ครับเอาละครับคุณหนุ่มเกศครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะครับครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับครับครับคุณสมเกียรติมัคคยาธรนะครับเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมาพูดให้เราฟังนะครับสถานการณ์เป็นยังไงนะครับแล้วครับเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องหุ้นกันนะครับกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนนะครับ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: ระว วังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
11: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
12: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่งเงินแท้หนัก50กรัมได้ทุกวันพบกันวันที่21-23สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี Thailand Smart Money เพราะทุกโอกาสทางการเงินควรเป็นของทุกคน
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรียนเศรษฐกิจวันนี้นะครับเราจะคุยกับคุณกิตพลไพรสารกิจนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยนะครับก็คุณกิตพลครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณกิตพลสวัสดีครับขออภัยเบียดเวลาคุณกิตพลไปเยอะเลยนะครับเหลือเวลาไม่ถึง10 นาทีคุณกิตพลเอาเลยครับ
1: โอเคครับก็จะเห็นว่าภาพของตลาดในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าบรรยากาศของตลาดโลกเริ่มไม่ค่อยไปไหนนะครับตลาดหุ้นไทยถึงแม้จะปรับตัวขึ้นแต่ก็จะเริ่มมีแรงทางกำไรสลับเช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันก็คงจะมาจาก2 สาเหตุผลนะครับ2 สาเหตุผลและที่หนึ่งก็คือเรื่องแรกเลยง่ายสุดกับทุกอย่างขึ้นมาเยอะนะครับพอขึ้นมาเยอะเนี่ยกำไรของแต่ละคนก็เริ่มแตกต่างกันหรืออย่างในฝั่งหุ้นไทยเราเห็นว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยขึ้นมา 30% นะครับถ้าไปกลุ่มของท่านพวกไอ้อินดัสเทรียลเอสเซทหรือว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยบางส่วนเนี่ยในหุ้นรายตัวคือขึ้น 100% เลยนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่มีนาถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่เรียกว่าอยู่ในจุดที่ถ้ามีอะไรนิดหน่อยเนี่ยหลายคนก็อยากจะขายเก็บกำไรเข้ากระเป๋านะครับอันที่2ก็คือต้องบอกว่าสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันทําให้การประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันมีจุดที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของตัวตะวันออกกลางคือแต่ว่าตะวันออกกลางเนี่ยมันดูแล้วเหมือนไม่ได้มีอะไรแรงขึ้นไปกว่าช่วงก่อนหน้านะครับถึงแม้ว่าจะกลับมายิงกันบ้างเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ดูแรงมากแต่ก็ต้องเตือนว่ามีปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามนะครับปัจจัยนี้ก็คือเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบนะครับคือเราอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างไม่ดูแรงนะครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าที่มันไม่แรงเนี่ยเพราะว่า2 เดือนที่ผ่านมามันเป็นสถานการณ์พิเศษแล้วก็ทำให้หลายประเทศเนี่ยมีการประกาศที่จะนำสำรองน้ำมันเนี่ยเอามาใช้เพื่อแก้สถานการณ์จากคอร์มูสนะครับทีนี้ก็เหมือนกันน้ำมันจะขึ้นเนี่ยมันก็มีคนขายมีน้ำมันสำรองที่ออกมาช่วยก็ช่วยกดราคาน้ำมันไม่ให้สูงจนเกินไปแต่คำถามคือถ้าสถานการณ์ไม่จบนะคือลากยาวต่อแล้วมันไม่จบเนี่ยไอ้หน้าตักของที่ทุกคนมีสำรองน้ำมันเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะรันไปได้ยาวๆครับก็คือมันทุกคนมีทุกประเทศมีสำรองน้ำมันอาจจะประมาณ90 วัน100 ต่อวันเนี่ยแต่ว่าพอมันผ่านไปสัก3-4 เดือนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยใช้จนล่อยหล่อปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าบางประเทศอาจต้องเริ่มหยุดการปล่อยสำรองน้ำมันถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยราคาน้ำมันการขึ้นของราคาน้ำมันในรอบนี้มันอาจจะกลายเป็นการขึ้นแบบเบามากเลยนะคืออาจจะกลายเป็นขึ้นได้โดยแบบง่ายๆทั้งที่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ต้องติดตามครับผมคิดว่าอันนี้เป็นความสิ่งสำคัญที่เราดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรได้จากสถานะของสำรองน้ำมันนะครับซึ่งพอมัน
0: ดูเบาอย่าดูเบาอย่างนี้นะ
1: ต้องครับแล้วก็ถ้ามันไปพันเนี่ยมันก็จะไปพันในเรื่องอื่นด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยร่องสงครามการค้าที่เริ่มกลับมาแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรหรือจริงๆเป็นเพราะคุณทำพลาดครั้งตอนออกกลางแล้วก็ยังไงก็คือยกเลิกสงครามตอนนี้ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็หาเรื่องอื่นมาเป็นไฮไลท์ใหม่แทนก็เลยเพราะว่าผมว่า2-3 เรื่องเนี่ยครับก็ทำให้ตลาดในช่วงสั้นเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นครับ
0: พยายามจะเบนความสนใจว่างั้นเถอะนะ
1: คร
0: ับ คุณกิตพลครับแล้วไอ้สัปดาห์หน้าประชุมเฟดจะเป็นยังไงครับ28-29เนี่ยฮะจะมีผลอะไรไหมครับ
1: ครับผมคิดว่าวันนี้พอสถานการณ์ตะวันออกกลางมันกลับมาเข้มงวดขึ้นมีน้ำมันก็ขึ้นหรืออย่างบ้านเราเราตอนที่ผ่านมาน้ำมันก็ขึ้นไป80 กว่าตังค์บ้างบาทหนึ่งบ้างถ้าใครเติมเบนซินคิดว่าสถานการณ์นี้ก็คือมันคงไม่มีใครคาดว่าน้ำตัวเฟดจะลดดอกเบี้ยได้ครับเพียงแต่ว่าทุกคนก็คงติดตามกันดูว่ามันจะมีเมสเซจที่เปลี่ยนหรือเปล่าแล้วก็ขันเดียวกันเนี่ยไฮไลท์สำคัญอาจจะเป็นการประชุมในรอบหน้าๆเลยจริงๆตอนแรกต้องบอกว่าปลายเดือนนี้มันมีสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะลงมาแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยด้วยเงินเฟ้อที่ลงตลาดน่าจะตอบรับเชิงบวกเลยว่าเฟดเองน่าจะเริ่มมีโอกาสเห็นเส้นทางของการลดดอกเบี้ยในอนาคตข้างหน้าแต่วันนี้สถานการณ์มันเริ่มมีความไม่แน่นอนว่าเงินเฟ้อที่ลงก็เพราะน้ำมันมันลงอ่ะแต่เราจะเห็นว่าจากน้ำมันที่ลงมา70เนี่ยวันนี้กลับมาโซน90กว่าใหม่แล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าเพราะฉะนั้นต่อให้เงินเฟ้อมันลงแต่ว่าตัวของทางด้านตลาดเองก็อาจจะไม่ได้มั่นใจครับว่าทิศทางของเงินเฟ้อแล้วก็ทิศทางของเฟดเนี่ยจะกลับมาเป็นทิศทางที่มันผ่อนคลายเร็วๆครับ
0: ครับคุณกิตพลได้พูดไปบ้างแล้วเรื่องสงครามการค้าร่องครั้งใหม่นะครับล่าสุดเนี่ยภาษีนะ301อะไรที่ไทยโดนเข้าไป 12.5% บางส่วนนะไม่ทั้งหมดนะคิดว่าจะมีผลต่อตลาดไหมครับตลาดจะตกใจอะไรไหมผู้ส่งออกอะไรยังไง
1: ถ้าแค่นี้ยังไม่มีครับ ต้องบอกว่าถ้าแค่ 12.5% นะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องเรียนว่าเราโดนตัวนั้นก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วสินค้าส่งออกของไทยเราช่วงหลังถ้าใครตามข่าวที่เราเห็นตัวเลขส่งออกล่าสุดโต 20% นะครับต้องบอกว่าไอ้ก้อนใหญ่ๆ 75-80% เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในส่วนนี้ก้อนใหญ่ๆของก้อนใหญ่ๆอีกทีเนี่ยก็คือพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งเราก็น่าจะได้รับการยกเว้นนะครับในเรื่องภาษีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองแล้วก็คือไอ้ส่วนที่มันโดน 2.5 คือ 2.5 เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันน้อยกว่านะครับดังนั้นต้องบอกว่าตรงนี้ผลความสามารถในการแข่งขันของเราเทียบเพื่อนบ้านคงไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องกังวลต่อไปก็คือว่าไอ้นี่มันเป็นแค่ช็อตแรกเท่านั้นนะครับช็อตต่อไปโดยเฉพาะหลังจากการชงเรื่องไปเข้าสู่กรรมการของเขาแล้วนี่มันอาจจะนำไปสู่การที่มีการประกาศอัตราภาษีที่มันสูงขึ้นกว่านั้นในวันหน้าได้อันนั้นตรงนี้เป็นความเสี่ยงครับดังนั้นถ้าตอบว่าแค่12.5ตัวนี้ยังไม่มีประเด็นเลยครับแต่ว่าไอ้ความเสี่ยงจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นช็อตต่อไปครับ
0: ครับคุณกฤษพลมองปรากฏการณ์ที่ต่างชาติเนี่ยฟันโฟไหลเข้ามาโอ้โหซื้อหุ้นนะครับจริงๆเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือได้ว่าต่างชาติไหลเข้ามาซื้อหุ้นเอาเงินเข้ามาซื้อหุ้นเยอะนะผมว่าตอนนี้ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประมาณเกือบ50,000 ล้านก็แล้วกันนะครับกลมๆ50,000 ล้านบาทนะฮะแต่ขณะเดียวกันต่างชาติขายเขาบอกไปขายพันธบัตรเยอะเลยนะคุณกิตพลมองปรากฏการณ์ตรงนี้อย่างไรครับ
1: ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติเลยครับคือจริงๆไม่ใช่แต่ต่างชาติผมว่าแม้กระทั่งนักลงทุนสถาบันในประเทศด้วยครับชวนท่านผู้ฟังจินตนาการอย่างนี้นะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือสถานการณ์ที่เรียกว่าพันธบัตรเนี่ยหลังพิงกำแพงครับแล้วก
0: ็
1: ในฝั่งของทางด้านหุ้นเนี่ยมันเป็นฝั่งที่มีอัพไซด์มากกว่าคือคิดง่ายๆครับว่าพันธบัตรเรา10ปีตอนนี้อยู่ที่ 2% นะครับก็ดอกเบี้ยนโยบายเรา 1% เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นแ
0: คปิตอล
1: เกนฝั่งพันธบัตรจากการลดดอกเบี้ยไม่มีเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่ดอกจะขึ้นและทำให้ NAV ตราสารหนี้ลงเนี่ยเป็นไปได้มากกว่านะครับดังนั้นทางฝั่งนักลงทุนสถาบันที่มีบอนด์เยอะๆผมคิดว่าเขาต้องวางแผนแล้วว่าเฮ้ยทำยังไงดีมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ฝั่งตลาดหุ้นซึ่งปันผล 4% นะครับหุ้นต่ำกว่าบุ๊กอยู่มีอยู่ 60% ได้เนี่ยมันทำให้เงินเนี่ยมันถูกบังคับว่าอาจต้องไหลเข้าหุ้นต่อให้ไม่ไหลเข้าหุ้นเต็มๆไหลเข้าตราสารประเภทที่เป็นอะไรฮะ infrastructure fund หรือจะเป็นหุ้นที่มีความปลอดภัยคล้ายพันธบัตรนี่ก็จะกลายเป็นตัวที่มันดูน่าสนใจมากกว่าดังนั้นเส้นทางของเงินจากการโยกในฝั่งพันธบัตรเข้าสู่ตลาดหุ้นตรงนี้แม้กระทั่งในฝั่งประเทศผมคิดว่ามันก็เกิดขึ้นครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ปีนี้เราอาจจะรู้สึกว่ากำไรไม่ได้โตมากแต่ว่าด้วยเงื่อนไขทางการเงินแบบนี้ตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะดีกว่าที่เราคิดเอาไว้ครับ
0: ครับแล้วเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยโอ้โหมองกันว่าอาจจะไป34-35อะไรอย่างเงี้ยคุณกิตพลมองอย่างไรครับ
1: ไม่ยังไม่ได้น่ากลัวครับ
0: ยังไม่น่ากลัวนะครับ
1: ครับเห็นว่าการอ่อนของเรากับผู้ในภาคไปด้วยทางเดียวกันก็คือดอลลาร์แข็งนะครับ
0: ครับ
1: กับบางตัวนี่คือมาจากอะไรมาจากตัวไหนครับถ้าสังเกตดูนะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เงินบาทแข็งที่สุดวันนั้นน้ำมันเราอยู่ประมาณสัก30 กว่าเหรียญต่อดอลลาร์เลยครับ
0: ครับ
1: แล้วพอวันที่น้ำมันอยู่ร้อยเนี่ยบาทเราจะอ่อนคือง่ายๆเลยครับว่าตัวแปรอื่นมันค่อนข้างจะนิ่งแต่พอเราไปดูก็คือไอ้ดุลบัญชีดอลลาร์เราเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าขึ้นอยู่กับดุลการค้าพอไปดูราคาน้ำมันก็เห็นว่าถ้าเราใช้น้ำมันเท่าเดิมเนี่ยตอนเราซื้อ100กับเราซื้อ30เนี่ยเราซื้อราคาต่างกัน3เท่านะเพราะฉะนั้นตอนเราซื้อ30เนี่ยเราจะพบว่าเอ้ยเราเกินดุลเนี่ยแต่พอเราซื้อ100เนี่ยเฮ้ยเราขายน้ำมันเยอะเราก็จะโดนเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้เราเห็นครับเวลาน้ำมันอยู่ extreme แบบนี้มันมีโอกาสที่จะทำให้เงินบาทเนี่ยโน้มเอียงไปในทางการอ่อนค่านะครับแต่ว่าผมคิดว่าในมุมมิติเนี่ยก็คือไม่ได้แย่นะเพราะว่าในภาวะที่ดอทการอ่อนของภูมิภาคทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมๆกับดอทท่าที่แข็งก็แปลว่าทุกคนอ่อนหมดแหละแต่ว่าถ้าเราอ่อนโดยที่มันกลายเป็นตัวช่วยในเรื่องของตัวการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะกลายเป็นตัวที่ดีได้แต่สมมติว่าทั้งภูมิภาคเขาแข็งกันหมดแล้วเราอ่อนคนเดียวเนี่ยอันนี้แสดงว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแล้วครับ
0: ครับครับเอาละครับวันนี้คุณกิตพลครับขอบคุณคุณกิตพลมากนะครับ
1: ยินดีครับ
0: ครับสวัสดีครับฮะไปกันอย่างรวดเร็วครับเวลาหมดแล้วครับผู้ฟังวันนี้คุณพิชภาสังมังกรและผมขอบคุณทุกท่านพบกันพรุ่งนี้นะครับบ่าย2ถึงบ่าย4โมงสวัสดีครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชภาสังมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: ืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่ง
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
17: เมื่อเวลา 15:03 น.ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในงามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
18: ขณะที่บรรยากาศการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์กับการเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
19: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
18: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรสำหรับความคืบหน้าดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการมาที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 97นะทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาท่านได้ทราบได้บริเห็นนะท่านอยากทราบเรื่องราวต่างๆก็พิมพ์มาไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระที่ YouTube หรือแฟนเพจท่านจะทราบเรื่องราวต่างๆนะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมชาบุถัมภ์นะซึ่งมีนายอนันต์นิมนนท์เป็นนายกสมาคมนะก็จะมีพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชบวงสรวงเชิญเทพเทวดาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเข้ามาสู่น้ำมนต์พิธีแล้วก็เข้ามาสู่ที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมประชาปถานะฮะเราก็จะมีอาจารย์สุชาตินะฮะบ้านชินมัญชรจะเป็นผู้ประกาศเทวดาก็เชิญเทวดานะแล้วก็มีทีมสังฆเทพก็คืออาจารย์ป๊อปก็จะเป่าสังเรียกเทพบูชาเทพสรรเสริญเทพนะแล้วจะมีที่ผู้ที่ร่วมงานเนี่ยเยอะมากอาจารย์มีนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคืออาจารย์คุณอนันต์นิมนนท์แล้วจะก็มีป๋าเผือกนะแห่งเทวาลัยคุ้งบางกระเจ้าและอาจารย์คิงนะฮะแล้วก็จะมีอาจารย์พิมพ์นิยมนะแล้วก็จะมีอาจารย์นกเทวาลัยกันตะมาลัยที่บางขุนเทียนนะฮะแล้วก็จะมีอาจารย์ต่างๆและจะมีคุณเทิดศักดิ์แสงสุวรรณก็เป็นผู้ที่สนับสนุนหรือเน่งธาตุพนมนะแล้วก็จะมีอาจารย์ต่างๆอาจารย์โจ้ทายาทบ้านมหาสังนะฮะครับก็จะเรียนเชิญทุกท่านคนไหนที่ไม่ได้กล่าวไว้ก็ขออภัยนะฮะดูภาพนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพแล้วก็จะเข้าไปสู่พิธีน้ำมนต์พิธีภายในหน้าพระสยามเทวาธิราชหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับในพระบรมชาอุปถัมภ์เชิญทุกท่านเข้าไปชมพร้อมกันครับ
3: พระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันติตาผู้อาจริยังอาหังผู้เชนิพุทธิยังติวันติตาผู้อาจริยังอาหังผู้เชนิตติยังติวันติตาผู้อาจริยังอาหังผู้เชนินมัสสิตวาอิสีสิทธิโลกนาธรรมผู้อาจริยังจงมาประสิทธิเมพุทธิยังตินมัสสิตวาอิสีสิทธิโลกนาธรรมผู้อาจริยังจงมาประสิทธิเมตติยังตินมัสสิตวาอิสีสิทธิโลกนาธรรมผู้อาจริยังจงมาประสิทธิเมสาธุข้าพเจ้าขออาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือก้าวเหนือผมขออัญเชิญพระชนเสด็จมาประทับณเบื้องบ่าซ้ายขออัญเชิญพระอารายเสด็จมาประทับณเบื้องบ่าขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นนักลายขออัญเชิญพระพายจงมาเป็นลมตาขออัญเชิญปู่พญานาคทั้งสี่ประตูเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาลขออัญเชิญประการเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทำสิ่งการใดเมื่อใดพูดใดรายใดจะได้มาเบียดเบียนดีทายจะได้ประมาทพลาดครั้งคุณครูแต่ข้างหลังต่างมาช่วยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าราชาระบัดนี้โดยเถิดข้าพเจ้าขอสักการะบูชาคุณบิดามารดาผู้บาอาจารย์ที่ได้ศึกษาตำราของท่านมีคุณอนันต์แบ่งปันวิชาจะขอยอกรกราบไหว้ทั้งซ้ายและขวาน้อมเสียงวันทาเจตนาจากใจข ครูร้องครูเล่นครูเต้นรำไทยครูสอนทั่วไปด้วยใจเมตตาผู้ระนาดผู้ครองผู้กองรำมนาดีศรีติชวามีค่าเท่ากันครูเอกครูทุ้งแก่หนุ่มที่สำคัญตะโพนทัพเทวันสารพันนานาสอนให้ได้รู้ทั้งครูมโนราครูหมอครูยาครูคาถาเวทมนต์ผู้สวดอุปัชฌาย์ครูมาเบื้องบนครูผีและครูคนครูต้นแนะนำครูมนุษย์ครูรักครูพักพักจำครูและครูนำทั้งสามโลกาครูบนสวรรค์ทุกชั้นเทวดาในมนุษย์สุขนาให้มาเป็นประธานทั้งครูใต้ว่าและป่าหิมประธานถึงครูบาดาลมาป้องกันจันไรพวกข้าพเจ้าน้อมกล้าถวายพระบิดาครั้งใดๆขออภัยทั่วกันสาธุเพื่อนจิตวาอาจารย์ยังประทังสัพพทูทั้งรายจงมาประสิทธิเนวันจิตวาอาจารย์ยังสุขตังนาทุกขันจะทำมันจะสังขันจะพัฒนามีสุขตังนาทุกขันจะทำมันจะสังขันจะกรุกานันจะพัฒนามีวันจิตวาอาจารย์ยังสุขตังนาทุกขันจะทำมันจะสังขันจะนับโอทัตไนติขันตังในท่าพลังนโมตัณฑนังสัพพะทิวาโสตัสสะโอการทุกข์นาทุกข์ตังนังพุทธมาสหปฏิอามาอภุกเตสุตาคตโตปัญจปทุมังติสุวะนโมพุทธายวันธนังนะโมพุทธายวันธนังโยโรเมพุทธเทวัญจะนะลาเทพุมาเทวนาอาทิยังอารายตังเจวะเวมุทธิเจตระเมสุระอาเทยุสุนกันเจวะสัพพะมา

จารุเทพิริสิขรตเตจันตริกิหุมานีที่ปิรัติยจักรมีตรวนหาเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุ

0: การบูชาเลิศนมัสิตวาข้าแท้ตาสีตรีพิพิสิทธิสุทธนวานสาธิคุณอนุรยเทมหิทิมหิสวราธิปดีพระองค์พระเนสุรสัพพวรเรียนเสียงพระสวรรค์ที่วาธิรหัสตามคติพระเพณีบรรพิสัยธานุภาพอภินิหารสถานนาธรรมสุเรหิตมหิเทพทุกพระองค์ประสาประสิทธิ์พิธีเดือนสวงพระสยามเทวาธิราชณสมทำหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งนี้ด้วยอิสรานุภาพขอพรทานสหัสนายเทวราชบรมราชอิสราโกษาธิปไตยไกลลาดขอพรทานจตุเทวราชโลกปาราธิปวรวิสิทธิ์ขอพรเทพเรืองฤทธิ์สถิตารีสิงคอนชนลสถาดำเนินพ้นเผ่าสถานพิมานมาอาจอมรทิพเทวสันนะจงทรงเทวกรุณาเชิญช่วยอภิบาลบำรุงรักษาให้คณะท่านเจ้าภาพผู้บริหารทุกคนทุกท่านแข็งสุขราพระทัยทุกอริยบททุกเมื่อเพื่อนเจยพระโรหะริเทวันเจยพระธรรมวรุณากายิกาอารักขาเทวยสัสสิโนนมัสสามะสวัสดีครับ
1: 3ราเจ้าค่ะ

0: ครับพาทุกท่านไปฟังท่านนายกอนันต์นิมมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมชาปถังที่ว่าความเป็นมาของสมาคมนะฟังแล้วก็ไปฟังอาจารย์สุชาติบ้านชินบัญชรลาเครื่องบวงสรวงที่บูชาเทพเทวดาพระสยามเทวาเทราชที่จะนำมาจำหน่ายแจกกลับให้ทุกท่านได้กินเพื่อเป็นสิริมงคลเชิญครับ
1: มีความต้องการต่อไปนะครับก็ขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพิธีบวงสรวงนี้เป็นปีที่4นะครับที่เราสร้างบุษบกโดยบริษัทสถาปนินทร์ที่กระจรศักดิ์รัตนตรนำมามอบให้แล้วก็ท่านอาจารย์วิชัยชูชัยเจริญแสจูนะครับที่ท่านได้นำองค์พระสยามเทวาธิราชมาให้นะครับประธานสว่างดาวตำบลพญานิษฐ์ช่องนะครับแล้วก็มาประดิษฐานณตรงการเรียนอาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสมาคมของเราก่อตั้งเมื่อ2484บัณฑิตมีอายุ85ปีและเป็นสมาคมแห่งในประเทศไทยนะครับมีอาคารอยู่ณเลขที่29ถนนสีมากรุงเทพฯตอนนะครับก็วันนี้ได้สภาจากหลายท่านที่ร่วมทํางานนะครับหนึ่งในนั้นก็มีท่านผู้ว่าเพิ่มนะครับท่านเพิ่มเริ่มวางแผนผู้ว่าการการยางประเทศไทยนะครับก็สนับสนุนมอบทุนให้กับสมาคมนะครับผมก็ดำเนินการในการบูรณะซ่อมแซมสมาคมอาคารนี้ที่มีอายุเก่าแก่มาถึง30ปีสมัยคุณชลัดคำนวณท่านได้สร้างมาให้กับผลสื่อพิมพ์นะครับแล้วก็มีความเสื่อมโทรมตามยุคสมัยที่เราก็ได้ทำหลายๆขั้นตอนแล้วนะครับในการทำทาสีใหม่นะครับแล้วก็ดูรอยรั่วรอยร้าวต่างๆในอาคารสมาคมนะครับแล้วก็หลังคาที่มีอายุถึง2504นะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะประมาณ65ปีนะครับก็เป็นสนิมมาแล้วนะครับก็มีการพ่นสีทาใส่เก็บรายละเอียดต่างๆของอาคารเป็นสีขาวมุกที่สวยสดงามแล้วก็ตัวหนังสือพิพิธภัณฑ์มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยของสมาคมหนังสือพิมพ์นะครับอาคารจิตสุนทรณิชก็ได้รับความเมตตาจากทางพี่กจรศักดิ์เจรจรทรพี่แก้วนะครับเจ้าของบริษัทสถาปนินทร์นำไปชุดแล้วก็ทำเงาต่างๆมาให้นะครับท่านสามารถเลยขึ้นไปดูในก่อนเข้าอาคารสมาคมได้

0: ับว่าวันนี้ความแตกต่างในวันที่17พฤษภาคมที่มีแหละการเลือกตั้งแล้วเรารับรอบวันที่2มิถุนายนนะครับเริ่มทำงานบูรณะซ่อมแซมสมาคมตั้งแต่วันที่8มิถุนายนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยระยะเดือนกว่านี้ก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านมาช่วยกันนะครับและงานวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์บรรชัยสุพรรณนะครับท่านจัดนักการต่างๆมาให้นะครับแล้วก็ทางมีทางผู้ใหญ่ใจดีในสายของท่านอาจารย์บรรชัยหลายท่านในการสนับสนุนมานะครับทางทีมเป่าสังมหาเทพมหามงคลนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับขอบคุณท่านทุกท่านนะครับคุณนิ่มพนันทุนทายนะครับคุณวัชชัยกระทรวงศึกษาในยุคสมาคมจัดหางานไปต่างแดนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านแล้วก็ข้างๆผมนี่ก็คุณเพชรวานเผ่าสวัสดิ์นะครับก็คุณดอนนะครับเป็นบุตรชายของศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์นะครับแพทยสภานะครับท่านก็ให้เกียรติมาแล้วก็ท่านมีรายการทางช่อง5ก็มาสัมภาษณ์สมาคมจะออนแอร์วันที่25กรกฎาคมนี้ช่วง 6:00 น.ใช่มั้ยครับ 6:00 น.ครึ่งนะครับตามดูกันนะครับทางช่องพรบ5นะครับก็เป็นเรื่องราวของสมาคมหนังสือพิมพ์พิพิธภัณฑ์อะไรหลายๆอย่างในสมาคมนี้นะครับขวามือของผมเนี่ยเป็นห้องสมุดประชาชนที่เรายังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมนะครับก็ยังต้องขาดทุนทรัพย์ก็อาจจะบอกคุณผ่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญมาช่วยกันเพราะว่าหนังสือยังวางระเกะระกะอยู่ข้างบนเลยนะครับแล้วก็ชั้น2เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยซึ่งอายุผม30ปีที่ทำมาเนี่ยมันก็มีความเสื่อมโทรมเทคโนโลยีต่างๆค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมไปตามการเวลานะครับขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มาช่วยกันและคณะกรรมการนะครับคนตกเอาของสมาคมนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับคุณเปิ้ลนะครับก็จะรวบรวมรายละเอียดต่างๆว่าความเป็นมาของสมาคมนี้มาให้เรานะครับช่วยประชาสัมพันธ์และส่งต่อและสิ่งที่สำคัญจริงๆคือองค์หลวงพระคุณบริสุทธิ์โทด้านหลังผมเนี่ยเป็นเลยนะครับก็มีองค์หลวงพระคุณบริสุทธิ์โทที่ตั้งในสมัยพุทธชินราชจำนวนนะครับก็ประมาณ30ปีที่ผ่านมาตอนนี้เราก็มีอยู่ในส่วนนี้ในการที่จะทำให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผู้มาเช่านะครับก็จะมีละ10บาท100บาทและก็150บาทซึ่งผมตั้งเองในส่วนนี้นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลที่สร้างสมัยพุทธชินราชเนี่ยก็ยังมีความสมควรเพื่อจะเป็นสถานที่ท่านเช่ากันไปตามกำลังศรัทธานะครับเราก็จะมาเลือกแล้วก็ซ่อมแซมสมาคมซื้ออุปกรณ์หลายๆอย่างที่ยังขาดแคลนอยู่ในส่วนนี้นะครับกราบขอบคุณด้วยใจครั้งนึงนะครับแล้วก็สมาคมจะยินดีเป็นกระบอกเสียงให้กับท่านในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของท่านนะครับหากมีอะไรที่ทางสมาคมพร้อมจะช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของท่านกิจกรรมเซตอาร์กิจกรรมเพื่อสังคมของท่านมีสมาคมยินดีนะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมในเรื่องของการช่วยกันประชาสัมพันธ์การผมจะจ่ายจริงอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวรับประทานอาหารกันต่อนะครับผมมีในเรื่องของอาหารจัดไว
1: ้อ้าวกดน้ำลงหน่อย
0: ข้าวสวย
2: จะ
0: ปวด
2: นะ
0: ครับอ้าวครับ
2: เดี๋ยวจะเพิ่งนะ
0: ฮะเอาเพิ่งนะครับที่ช่องห้าครับอาจารย์เก่งก็ไม่ได้ถ้าท่านอยู่ที่ติดได้ติดได้เดี๋ยว
3: มาแล้วมาแล้วไกด์มาแล้วด้วย
0: เข้ามา
3: ไกด์มา
2: ป่า
0: เฮ้ยไม่เป็นไร
4: อยู่เฉยเฉยกินแล้วจะได้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยครับกินใดก็ขอให้เจริญเรืองขอให้เป็นยศเต็มโอสุดทิพย์ขอให้เราถวยเทพเทวทุกพระองค์โปรดช่วยปลุกเสกอาหารคนประเทียนให้เป็นอาหารพิษเป็นยาพิษนักการตัดผู้ด้วยเชิญสาธุสาธุเสสังปังระรายอาจาริกขอลาเพื่อช่วยหายเหล่านี้ด้วยเชิญพระเจ้าตาพระองค์ท่านได้ทรงเสวยเป็นที่อิปัสสนาแล้วก็ขอส่งพระองค์กับสุวิมานประทานนักการตัดนี้ด้วยเชิญถูกกับปัจจันทร์ทุกข์ทับมาตาจะเป็นพยาสองกับตาดิสตาโหดเปย์อนิโนเอตตาจะอัมสัมปตังจะสัมปทังเพเทวานุโมทันตุสัมปติสิทธิยาธานาทันสัทธายาสิรังรักนันตุสัมปทาวนาพิรตาโหตุขัชโตเทวตาขัสัมเพพุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพะโสขอส่งเสด็จ ท่านกราบวิมานที่ประทับตามอัธยาศัยโดยสวัสดิภาพพระเจ้าค่ะ
0: เอาครับ

0: ครับเสือเครื่องบูชาเสือหมาลากไม้ก็เอากันพอกินเป็นยา
1: คนละล
0: ู
1: กนะคร
0: ับ คนละลูกนะฮะเอาให้นายกไปผมน้ำมนต์นายกผมน้ำมนต
1: ์
0: เนี่ยผมผมน้ำมนต์เลยครับได้หนึ่งแล้วนะเป็นหนึ่งไม่ได้หนึ่งอันนี้ผู้สาเชื่อต้องแกะเลยก็แกะเลยแกะเลยลูกพี่เอาละมาใส่เลยแล้วก็เนี่ย
1: เอาไปเลยใช
0: ่ไหมฮะไปไม่เลยอย่าไปเลยนะของพวกเราใครไปบุกเลยนะครับมาเลย
2: ขอส้มพี่เอ๋
0: เอาไปเอาไปเอาไปไม่รู้เลย
3: สาลี
0: ่ร่วมกัน
4: ด้านนะแดงไป
5: บ้างขอติดกาวไว้ได้ครับ
2: ขอส้มใบเองพี่บิ๋ม
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ส้มดีกว่าส้ม
2: พี่ผู้หญิงครับขอส้มสักใบนึงครับ
5: ได้ครับส้มส้ม
2: เพียงเพียงหน่อย
5: ขอบคุณครับขอส้มลูก
2: อัดไว้ลูกนะครับ
5: ขอยังได้ลูกครับผม
6: ครับก็งานทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากสมาชิกจากเพื่อนพ้องน้องพี่จากผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในองค์เทพเช่นอาจารย์โจ้บ้านมหาสังนะคุณเทศศักดิ์หรือเน่งธาตุพนมนะฮะแล้วก็ป๋าเผือกแห่งมหาเทวรายคุ้งบางกระเจ้าแล้วก็อาจารย์คิงนะแล้วก็อาจารย์นกแห่งเทวรายกันตะมารายนะฮะครับแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกหลากหลายคนนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเราจะให้ชมภาพต่างๆเลยนะครับท้ายรายการก็ต้องกราบรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับการจะคิดจะทำอะไรของทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทั่วโลกครับท่านอยากทราบเรื่องราวต่างๆไม่ว่าพระบูชาพระเครื่องหรือพระอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ในแฟนเพจท่านจะทราบเรื่องราวต่างๆผมวัญชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดเสนานิมิตอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกครับวัตถุมงคลรุ่นเสน่ห์พารวยก็จะมีทั้งสีผึ้งทั้งน้ำมันมนต์นะครับโดยท่านเจ้าว่าก็คือท่านพระอาจารย์นพวรรณถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมเป็นเจ้าวาดแล้วก็ในพิธีนี้ก็มีอาจารย์ทรัพย์มุนีเทพคารวาสขมังเวทจะเป็นผู้ที่ดำเนินการและจะมีคารวาสชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศก็ประมาณ300กว่าคนเดี๋ยวเชิญทุกท่านเข้าไปสู่ณมณฑลพิธีได้เลยนะครับไปพูดคุยกับอาจารย์ขมังเวทชื่อดังนะในณมณฑลพิธีก็อาจจะมีทั้งอาจารย์ทรัพย์มุนีเทพถือว่าเป็นคารวาสขมังเวทที่เรียนวิชาอาคมมีครูบาอาจารย์มากมายเยอะแยะแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังในต่างประเทศนี่หลายๆประเทศเลยนะอาจารย์ทรัพย์มุนีเทพแล้วก็มาอาจารย์เชษฐ์เชิญยิ้มเป็นตลกสายมูก็คุกคีกับวงการพระคุกคีกับวัดมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอาจารย์โทและเชิญยิ้มนี่ก็โคสุกตัวพ่อสายมูเลยนะครับก็คุกคีกับวัตถุมงคลคุกคีกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศนะฮะแล้วก็มาอาจารย์พิมพ์พิมพ์นิยมก็ร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยตั้งแต่เป็นนางแบบตั้งแต่เป็นนางงามนะฮะปัจจุบันก็ยังเธอก็ยังศึกษาเจออาจารย์ไหนเก่งก็จะร่ำเรียนวิชาอาคมอาจารย์พิมพ์พิมพ์นิยมเป็น เจ้าแม่สายมูที่มีวิชาอาคมเจิมหน้าเปลี่ยนเส้นลายมือทำพิธีกรรมต่างๆนี่เยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปพบเลยนะแล้วก็จะไปดูพิธีบวงสรวงพิธีบวงสรวงนะครับก็ยิ่งใหญ่มากแล้วจะเข้าพิธีท่านก็ดูว่าใครเป็นใครนะครับคารวะ300กว่าคนเรียนเชิญทุกท่านไปพบพร้อมๆผมเลยครับ
3: สวัสดีครับจ้าเจียเห่าหนีเห่าวอซื่ออาจารย์ทรัพย์มุนีเทพนะครับประธานฤาษีโลกวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งหลังจากห่างหายเป็นเวลา 5-6 ปีก็ได้จัดงานมหาเทวาพิเศษพุทธาพิเศษรุ่นเสน่หาพารวยเป็นการรวมตัวของครูบาอาจารย์ทั้ง4ภาครวมกันแล้ว350สำนักทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับได้มารวมตัวกันอาจจะเป็นผู้ศรัทธาก็ดีเป็นร้านพระก็ดีเป็นพ่อค้าขายพระก็ดีเป็นผู้ที่ชื่นชมและศรัทธาเครื่องรางไทยแล้วถูกมงคลไทยและเชื่อในเรื่องเล่นลับของประเทศไทยนะครับทั้งหมดตอนนี้มีแล้ว8ประเทศนะครับได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนหรือผู้ที่สนใจนะครับติดตามนะครับในFacebook หรือใน TikTok ก็ดีนะครับอาจารย์ทรัพย์มุนีเทพหรือนายขุมทรัพย์โยคุณทศนะครับแล้วก็วันนี้ก็ช่วงบ่ายนะครับ 13:00 นเราก็จะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกเทวาภิเษกท่านที่ชื่นชอบเครื่องรางสายมูของขังอย่าพลาดนะครับ
7: สวัสดีครับผมเชษฐ์เชิญยิ้มนะครับตลกสายมูบางท่านอาจจะเห็นผมอยู่ในพิธีต่างๆนะแทบทุกพิธีไม่ว่าอาจารย์ไหนสำนักไหนนะครับวันนี้มาอยู่ที่วัดเสนานิมิตจังหวัดอยุธยามีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเสน่หาด้วยเมื่อเช้าเนี่ยเราทำพิธีบวงสรวงไปแล้วโดยเจ้าอาจารย์สายเทพตอนบ่ายโมงเราปลุกเสกเป็นชัยเวลาบ่ายโมงพระเกจิอาจารย์นี่มาท่านนะครับอย่างเช่นอาจารย์ปืนวราชโดอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกตอาจารย์ดิเลกวัดหนองทรายนะฮะสุพรรณบุรีแล้วก็อาจารย์หลวงพ่อสมชายอีกหลายๆองค์นะครับเกจิ9องค์แล้วก็อาจารย์คารวาส300กว่ารูปสาย300กว่าท่านนะครับฤาษีจะมานั่งปลุกเสกอะไรนะเสน่หาพารวยใช่ไหมครับก็มากันเยอะๆนะครับอยากได้ของดีอยากรวยอยากมีเสน่ห์มากันตรงนี้มาเช่าบูชากันได
8: ้ครับผมสวัสดีครับผมตลกเขาแพะจะยิ้มนะครับมีพิธีบวงสรวงนะครับก็ยังไม่ทราบว่าเป็นการมีการปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลนะครับแล้วก็มีน้ำมีสีพึ่งด้วยมีน้ำมันว่านด้วยนะครับอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ต้องไปดูในพิธีกรรมเมื่อเช้านี้ก็บวงสรวงไปแล้วนะครับการที่เอาอาหารมาเสริมมาแต่งมาสร้างเนี่ยก็เพื่อให้ครูบาการได้ครูบาอาจารย์ได้รับลองชิมดูบ้างนะครับว่าตัวถั่วแระก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรพิเศษนะครับไม่มีเครื่องปรุงวางบนโต๊ะแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นหมูปิ้งอีกด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองลิ้มชิมรสดูนะครับก็ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจในการทำพิธีปลุกเสกแล้วก็บวงสรวงวัตถุมงคลต่างๆนะครับขอบพระคุณมากครับ
9: สวัสดีค่ะอาจารย์พิมพ์นิยมนะคะวันนี้นะคะเรามามีพิธีที่วัดเสนาค่ะวัดเสนานิมิตนะคะที่จังหวัดอยุธยานะคะเมื่อเช้านี้นะคะเราก็ได้ทําพิธีนะคะเขาเรียกว่าตอนเช้าเนี่ยต้องใบสีสู่ขวัญก่อนต้องบวงสรวงก่อนนะคะบวงสรวงไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลนะคะรุ่นเสน่หาพารวยนะคะก็อะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเสน่ห์ต่างๆนะคะเราก็จะนำมานะคะในกลุ่มพิธีตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีอาจารย์นะคะกว่า200คนนะคะมานั่งร้อมรอบพิธีตรงนี้นะคะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยรูปวางเนี่ยคือรูปของอาจารย์นะคะรอบๆนะคะก็จะนั่งกันนะคะเต็มกลุ่มพิธีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทำการบวงสรวงนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีพิธีหุงสีพึ่งนะคะซึ่งหุงไปพร้อมๆกันกับการบวงสรวงนะคะอาจารย์ก็สวดไปนะคะแล้วก็คารวะก็ทำพิธีหุงสีพึ่งหุงน้ำมันไปด้วยค่ะน้ำมันเราเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าไม่เจ็บไม่จนนะคะเป็นอมฤตโชคนะคะอมฤตโชคก็คือเขาเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะอมฤตโชคเนี่ยน้ำมันเนี่ยนะคะเราทำเรานำน้ำสังนะคะเรานำสังเนี่ยเขาบอกว่าเสียงใดสิ่งใดออกจากสังเสียงนั้นสิ่งนั้นล้วนเป็นมงคลนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยทุกขันที่เราตักลงไปนะเราตักจากสังแล้วก็หลั่งลงไปเพราะฉะนั้นจะเป็นน้ำเทพมนต์นะคะที่เอามาทำน้ำมนต์หรือว่าเอามาทำน้ำมันด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเครื่องรางเกี่ยวกับเสน่หานะคะก็นะสามารถที่จะนะคะ ติดต่อช่องนี้ก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อช่องทางของอาจารย์พิมพ์ก็ได้นะคะวันนี้อาจารย์ต้องขอตัวนะคะไปจัดงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่อันว่าอยู่ในโสกามาวจรสมวันบางีอยู่สิริอีกขันละตัดเตยอยู่ในห่วงที่สถิต

0: เราจะพาเข้าไปสู่นมณฑลพิธีพุทธาภิเษกโดยพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วก็อาจารย์นพวรรณหรือหลวงพ่อนพวรรณเจ้าวาดวัดเสนานิมิตอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมต่างๆนะเชิญทุกท่านฟังนะแล้วก็ช่วงต่อจากพ่อนพวรรณก็มีอาจารย์ป๊อปทีมงานของเป่าสังฆเทพและอาจารย์สุชาติก็จะมาพูดถึงเรื่องพิธีนะแล้วก็เชิญทุกท่านเข้าไปรับไปชมพิธีสังเสียงสังคือเสียงคนต่างๆนะครับก็ท้ายรายการนะเราก็จะอนุโมทนาทุกท่านมีสุขนะโปรดปราศจากทุกข์ทำอะไรก็ให้ประสบพบแต่สิ่งดีสิ่งที่เป็นมหามงคลต่างๆนะครับก็เสร็จจากอาจารย์ตอบเสร็จแล้วเราก็จะลาทุกท่านนะเรียนเชิญทุกท่านเลยครับ
1: ก็เดินมาร่วมกับท่านในฐานเกียรติก็ขอขอบคุณในเวลาท่านประธานที่จะมาร่วมมาของท่านประธานของอาจารย์ครับในวันนี้และก็ในการพัฒนาพระเจ้าลูกเสด็จก็ได้มาแผ่เมตตาบารมีให้กับพระสุขมงคลชื่นชมของพวกเราให้เกิดสัมพันธ์สิทธิ์ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่เดินทางมาก็ขอให้ทำจิตทำใจอายุด้านล่างก็ได้ถึงขึ้นมาทำที่สัตว์หรือว่าเอามาถือไว้ภาวนาให้ใจเข้าออกพุทธให้ใจออกประตูอันแปลว่าผู้ถือผู้ปฏิบัติให้เกิดกับเราจิตที่แก่ตัวเราและเรามาทำทำที่สัตว์จิตกันพร้อมทั้งผู้มาอาจารย์ที่ได้กว่าคารวะและกว่าโสดได้มาร่วมงานปัจจุบันในเวลาเป็นประตูเริ่มหรือว่าเป็นถ้าถึงอันดีแล้วก็จะได้เริ่มประมาณการสืบต่อไปการปฏิบัติในเรื่องว่าเรา

เรียนสถานที่เรียนเรียนจะตามเรียนถ้าเรียนของเรียนแรกๆบ้านเราไม่ใหญ่ตะโก้ก็รู้ว่าถ้าเองไว้ตัดลงออกไปตัวที่เกี่ยวมาตัวที่เกี่ยวไปในบ้านเรียนได้นานผู้มาจากยาตุเทวาโลกาภูมิภาคสถานจราจรวิโตเนเป็นต้นว่าอยู่ในน้ำในระบบไม่ได้เสมอไปยะตาคาปนาคาหรือยักษ์บุตรขันนาบุตรหลายที่ขันตาตั้งเวรใดใดตั้งที่เกียรติยาโมจิมาตะวันชนะข้าพเจ้าจะขออนุญาตนาบรมโมกุลฤทธิ์ทั้งร้อยแปดพระองค์การลงมีดีฤทธิ์เจริญด้วยเดชานั่งในระบบขันชนะเสด็จมาสู่ทางการมงคลขอเชิญเสด็จมาสู่ในพิธีมงคลวัตถุมงคลของอันนี้ให้เกิดกับประสิทธิของสารธนาเทพปฏิวัติการที่ผมได้ละที่ท่าชัดเจนตลอดทั้งวันที่ประตู

ปุถะเทวิสเจตนาตุทะเสกาหันเป็นมหาภพมาด้วยผาใจอันตุในวัตถุมงคลในครั้งที่ให้เกิดสัพพิธิมาสัพพิธิพระเจ้าขอรัตนาเราผู้เทพยุราอันรอบบนไปมาทั่วทั้งจักรวาลโลกนี้จงมองแผ่เมตตาไมตรีแผ่เมตตาบารมีในวัตถุมงคลในครั้งนี้ให้เกิดสัพพิธิพระเจ้าขอรัตนาคุณองค์สมเด็จพระศาสดาพระบาทพระพุทธเจ้าตลอดพระพรหมเจ้าตลอดพระธรรมเจ้าขอรัตนาคุณของท่านทั้งหลายจงมาประดิษฐานณสถานที่นี้ด้วยจิตใจพระเกียรติพระพระเจ้าจะขอแผ่เมตตาบารมีแก่เราสัพพะสัตว์ทั้งหลายให้มาช่วยกำหนดวนใจในพิธีอันเป็นหวาพวกคนในครั้งนี้พุทธังรัตนานังโรนี้ธรรมังรัตนานังโรนี้สัมมาอาคุณมังกรังวิปัสสิปัสสิมหายัสัมปัสสัพพิสิทธิยากัปปัจจยังวินาศายะปริตังครุณมังกรังวิปัสสิปัสสิมหายัสัมปัสสัพพิสิทธิยาสัมปโลกวินาศายะปริตังครุณมังกรัง

0: ครับ
1: อาจารย์ป๊อปนะครับหัวหน้าทีมเป่าสังขันเทพครับ
0: สวัสดีครับผมอาจารย์สุชาติบ้านชินบัญชรเลขาทีมเป่าสังขันเทพครับ
1: วันนี้ก็มาร่วมงานปลุกเสกวัตถุมงคลของอาจารย์ทรัพย์นะครับเมื่อช่วงเช้าเป็นไงบ้างครับอาจารย์สุชาติ
0: ช่วงเช้ามีเหล่าคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมงานกันมากมายหลายท่านครับเป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยากนะครับ
1: วัตถุมงคลชื่อรุ่นอะไรครับ
0: วัตถุมงคลชื่อรุ่นเสน่หาพารวยนะครับ
1: วันนี้ก็ครูบาอาจารย์มาเยอะนะ
0: มาเยอะมาเยอะ
1: มาช่วงเช้าเราก็บวงสรวงใช่ไหมครับอาจารย
0: ์สรวงแล้วก็มีการทำน้ำอมฤตน้ำอะไรต่างๆเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังมาก
1: ครูบาอาจารย์มาเยอะพอจะจำได้ไหมครับมีใครมาบ้าง
0: มีอาจารย์เอ็นดอยเมืองตังนะครับมีอาจารย์โอมนขังมีอาจารย์โอ้นชัยประสิทธิ์มีมากมายหลายท่านนะครับ
1: แล้วก็ช่วงบ่ายก็เริ่มพิธีพุทธาภิเษกใช่ไหมครับ
0: ช่วงบ่ายเริ่มพุทธาภิเษกประมาณบ่ายโมงกว่าครับ
1: แล้วก็ประธานฝ่ายสงฆ์นี่ใครครับ
0: ประธานฝ่ายสงฆ์มีอาจารย์อดิเรกมาจุดเทียนชัยครับ
1: อ๋อแล้วก็มีหลวงพ่อนพวรรณ
0: มีหลวงพ่อนพวรรณด้วยครับ
1: แล้วก็เข้าพิธีปลุกเสก
0: ครับแล้วก็ช่วงพิธีตอนจุดเทียนชัยก็มีการเป่าสังถวายเทพเทวดาครับ
1: อ๋อขาดไม่ได้นะประโคมสังก็พิธีเข้มขลังนะ
0: เข้มขลังดีมากสุดยอดครับ
1: ก็โอเคนะครับผ่านพรมไปดีมีเชิดสิงโตด้วยนะ
0: ครับครับครับครับ
1: ก็ท้ายสุดนี้นะครับท่านที่สนใจเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือเรื่องมงคลต่างๆนะครับติดได้นะติดตามได้ทางรายการ
0: คุยเพื่อเลือดพระของอาจารย์บอลชัยสุพรรณครับท่าน
2: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กแว๊กคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำราญคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
12: ไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซ
4: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
12: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
13: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
14: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
13: แล้วพบกันนะครับ
15: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
16: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาท
7: นายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อส.บุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นประกอบด้วยเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมนมผงผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือปริมปราศโสภาภารายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลยุติโครงการแลนบริดจ์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายรางและท่าเรือแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อภาคใต้และมีความเสี่ยงน้อย
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนบริดจ์และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางหรือโครงการ Missing Link โดยเห็นว่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนนรางและท่าเรืออย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้และเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกพร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการคมนาคมโดยต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมฝั่งอ่าวไทยอันดามันที่มีการศึกษามาแล้วพร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เพราะมีผู้ใช้บริการรองรับและคุ้มค่ากว่าในระยะยาวรวมทั้งเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมฝั่งอันดามันกับมาเลเซียเช่นสงขลาปีนังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่าโดยย้ำว่าควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของภาคใต้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมรองรับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2569โดยศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นมีสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิ์สอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนทั้งสิ้น 13,620 คน
9: นายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยภาพรวมการเตรียมความพร้อมว่าสนามสอบทั้ง6แห่งมีความพร้อมรองรับผู้เข้าสอบรวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถและการอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดโดยภาพรวมไม่มีประเด็นที่ต้องเป็นกังวลและทุกสนามมีความพร้อม 100% เพื่อรองรับผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 13,620 คนส่วนของทางจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสังเกตการดำเนินการจัดสอบตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดซึ่งจากการตรวจสอบและประเมินภาพรวมทั้งด้านสถานที่บุคลากรการรองรับผู้เข้าสอบการจอดรถและระบบการจัดการภายในสนามสนอบทุกแห่งมีความพร้อมไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นกังวลพร้อมรองรับการสอบตามกำหนดอย่างเต็มประสิทธิภาพชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับคลื่นข่าวคุณภาพสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่ 5:00 นจนถึง 6:00 นนะครับกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งดำเนินรายการอยู่เช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ในช่วงแรกนะครับก่อนที่จะไปฟังพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณพเดชภูรีปฏิภาณนะครับมานั่งพูดคุยวิเคราะห์เรื่องของการเมืองกันเนี่ยผมเอาเรื่องใกล้ตัวผมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการนำความรู้ที่อยู่ในรอบๆตัวของเรามาเล่าให้ท่านผู้ฟังรายการได้ฟังกันนะครับน้องชายผมนะฮะพอดีก็อยู่แถวฝั่งทนอยู่แถวในส่วนของกรุงเทพที่เป็นชุมชนนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นชุมชนดั้งเดิมเลยทีเดียวแต่ขอไม่เอ่ยพื้นที่ละกันนะครับเมื่อวานวันศุกร์ก็ได้มีโอกาสนะครับไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วก็นั่งพูดคุยกันปรากฏว่าน้องก็เล่าให้ฟังนะครับว่าถูกแจ้งนะครับจากประชาชนที่อยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้แหละไม่ได้รู้จักกันมาก่อนว่าบริเวณด้านข้างของบ้านเขาเนี่ยมีการก่อสร้างที่เขาเรียกว่าลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะนะครับเดิมทีพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยตรงนี้มันเป็นลำรางมันเป็นลักษณะเหมือนคลองระบายน้ำในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับว่าจะบอกว่ายังไงดีเป็นสวนเป็นสวนผักเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพทางกายภาพของพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีลำรางสำหรับระบายน้ำใช่ไหมครับแล้วก็กรุงเทพของเราในอดีตเนี่ยก็จะมีคลองมีทางน้ำค่อนข้างเยอะพอทีนี้เราสร้างบ้านกันขึ้นมามีชุมชนหลากหลายชุมชนมากขึ้นในสมัยก่อนถนนอาจจะมีอยู่แค่ประมาณเส้นเดียวในพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นทางเดินจะเป็นลักษณะการเดินลัดกันจากบ้านหนึ่งไปสู่บ้านหนึ่งทำให้แน่นอนว่าพอเริ่มมีการก่อสร้างที่เป็นลักษณะของอาคารบ้านเรือนอย่างชัดเจนขึ้นเนี่ยมันก็จะมีบ้านบางส่วนครับที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าอยู่รอบกับเพื่อนบ้านแต่ไม่มีทางออกไปสู่ถนนใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นที่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยพื้นที่ต่างๆที่อยู่รอบตัวก็ปรากฏว่าตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณตานะครับ25ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการสร้างทางเดินคราวนี้เนี่ยจะไปถมคลองเนี่ยในอดีตนะครับมันคงยากมากเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจก็ดีด้วยเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็ดีนะครับชาวบ้านก็ใช้วิธีการลงเสานะครับแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาตีทำเป็นทางเดินบนลำรางนั่นเองนะครับแล้วก็เดินจากริมถนนเข้าไปสู่บ้านหลังที่1 2 3 4 5ในชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นก็โอเคได้ใช้ทางทำมาหากินสัญจรกันคนที่มีบ้านข้างในก็มีโอกาสที่จะมีรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเพราะว่ามีช่องทางให้สามารถเข็นเอารถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานของตัวเองเนี่ยเข้าไปเก็บในพื้นที่บ้านของตนเองได้มันก็เป็นเรื่องของการเติบโตของชุมชนนะครับ25ปีที่แล้วนะครับพอมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากทางเดินที่เป็นทางไม้เนี่ยนะครับเขาก็มีการปรับปรุงก็ด้วยความที่ต้องบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ารุ่นโบราณนี่แหละที่ท่านก็มองว่าเออมันก็ใช้เป็นทางปกตินะสัญจรปกติเพียงแต่ว่าเขาก็รู้แหละว่า มันไม่ควรที่จะไปถมหรือว่าไปทำให้ไอ้ลำรางสาธารณะเนี่ยมันเกิดลักษณะของการตื้นเขินเผื่อเวลาที่มีน้ำท่วมหรือว่ามีน้ำเสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะระบายได้เขาก็ใช้วิธีสร้างทางคล่อมเข้าไปนะครับทีนี้พอสร้างเป็นปูนซีเมนต์คล่อมเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรแต่25ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครรู้สึกว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตเลยอยู่มาวันนึงนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีคนมาร้องโดยหลังจากที่หาข้อมูลกันมาก็ไม่ใช่คนที่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้แต่เหมือนกับว่าน่าจะเป็นสาเหตุมาจากการร้องเพื่อตนเองอยากจะทำในลักษณะเช่นนี้บ้างนะครับเพื่อให้ผลทางคดีหรือว่าการร้องในครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้าเกิดตัวเขาอยากจะทำอย่างนี้บ้างเนี่ยทำไมถึงทำไม่ได้ก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละนะครับแล้วก็เลยทำให้ถ้าทำไม่ได้ด้วยการที่ทางพื้นที่นะครับสำนักงานเขตนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาอาจจะไม่อนุญาตนะครับให้มีการก่อสร้างเนี่ยก็เลยมาร้องนะครับว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นการละเมิดบุกรุกผมก็เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปปรึกษาผู้รู้นะครับที่มีความรู้เรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินอะไรต่างๆนะครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือกฎหมายเหล่านี้มันละเอียดอ่อนมากมันเป็นเรื่องของที่ดินเรื่องของสิ่งปลูกสร้างเรื่องของพื้นที่ที่เป็นของรัฐนะครับผมก็เลยถามผู้รู้ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับครอบครัวของรุ่นน้องผมเนี่ยเขามีความผิดไหมต้องรับโทษหรือเปล่าแล้วก็ถ้าไอ้เรื่องของเส้นทางที่มันใช้ประโยชน์กันเนี่ยนะครับมันมีการพิสูจน์ทราบนะครับผมเห็น

ด้านในได้กว้าง 4.5 เมตรโดยประมาณนะครับยาว35เมตรทีนี้เนี่ยมันนอกจากจะใช้ประโยชน์ในส่วนของสาธารณะแล้วเนี่ยมันยังเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถเข้าไปพูดง่ายว่าส่งสายตรวจเข้าไปตรวจสอบไปดูแลพื้นที่เรื่องของความปลอดภัยได้ใช้เป็นถนนในการที่จะให้รถพยาบาลรถแอมบูเลนเนี่ยเข้าไปรับส่งผู้ป่วยผู้สูงอายุได้ใช้เป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยสามารถเรียกแท็กซี่เข้ามารับนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางขนส่งหรือว่าสั่งของซื้อของขนของแล้วก็ที่สำคัญคือในชุมชนเนี้ยมีผู้ชรานะครับผู้ที่พูดง่ายๆว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอยู่จำนวนมากก็เลยใช้เป็นช่องทางสำหรับการนำรถเข้าไปรับผู้ชราทั้งหลายเหล่านี้นะครับให้ท่านไปหาหมอซึ่งพอมามองแล้วก็มันก็เป็นสาธารณสมบัตินะเป็นสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นผมก็เช็คข้อมูลให้นะครับว่าแล้วตั้งแต่สร้างมาเนี่ยมีใครมาแสดงสิทธิ์ครอบครองหรือว่าปักป้ายประกาศไหมว่าไอ้ถนนเส้นนี้เป็นของนาย A นาย B นาย C อะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าคนในชุมชนทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าไม่มีไม่เคยมีแล้วก็ไม่ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะจุดประสงค์ในการทำตั้งแต่ทีแรกเนี่ยก็เพื่อให้เป็นทางเดินเป็นช่องทางในการที่จะช่วยให้การเดินทางหรือว่าการที่จะต้องเดินออกมาจากจุดที่มันเป็นชุมชนด้านในลึกๆเนี่ยนะครับสามารถทำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นคนที่ให้คำปรึกษาผมก็คือรุ่นพี่ผมอีกทีเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ท่านก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็แนะนำผมว่าถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเจ้าของบ้านที่ร่วมกันสร้างนะครับเส้นทางสายนี้ขึ้นมากับประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยมีมตินะครับว่าอยากจะยกเส้นทางเส้นนี้เนี่ยให้เป็นของหน่วยงานรัฐให้เป็นของสำนักงานเขตให้เป็นของสาธารณสมบัตินะครับก็ทำได้ง่ายๆและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็ตอบคำถามหลายๆเรื่องของผมเขาบอกว่าจากข้อมูลที่เล่ามาทั้งหมดนะครับสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าไม่น่าจะมีความผิดในฐานบุกรุกและไม่น่าจะต้องรับโทษทางอาญานะครับเพราะว่าแนวทางนะครับในการที่ทำเรื่องของเส้นทางดังกล่าวเนี่ยมันมีความก็เรียกว่าความชัดเจนนะครับในเรื่องของการขาดเจตนาทุจริตครับเรียกได้ว่าคนที่เริ่มสร้างทางหรือว่าประชาชนกลุ่มคนที่สร้างทางตรงนี้ถึงแม้ว่าจะใช้พื้นที่สาธารณะพื้นที่ที่เป็นที่ของหลวงนะครับมาทำเป็นทางเดินเนี่ยนะครับเขาขาดเจตนาบุกรุกเพื่อยึดครองครับเพียงแค่ต้องการที่จะมีทางเดินนะครับให้สามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองความผิดฐานบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้กระทำมีเจตนาเข้าไปยึดถือหรือว่าถือครองพื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างเช่นกั้นรั้วทำเป็นที่จอดรถส่วนตัวหรือว่าสร้างตึกขยายบ้านตัวเองกินเข้าไปในที่เป็นพูดง่ายว่าเป็นที่ของหลวงนะครับอย่างกรณีการสร้างทางแบบนี้เนี่ยเป็นการสร้างทางเดินตั้งแต่สมัยโบราณที่เป็นไม้แล้วก็มาพัฒนาจนเป็นถนนปูนเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อบ้านหลังใดหลังหนึ่งครับแต่เป็นการทำให้กับบ้านทุกๆหลังในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับโดยไม่มีการแสดงสิทธิในการครอบครองหรือห่วงห้ามทางกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นการขาดเจตนาในการบุกรุกครับจึงไม่มีความผิดทางอาญานะครับแต่ว่าเรื่องของคดีความเนี่ยนะครับก็ต้องมานั่งดูกันว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยมีอายุมากน้อยขนาดไหนตรงนี้ก็วิเคราะห์ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่คดีขาดอายุความไปนานแล้วนะครับโดยเรื่องของการบุกรุกเนี่ยถ้าจะมองว่าเป็นการบุกรุกที่สาธารณะเนี่ยนะครับอายุความสูงสุดคือ15ปีแต่ก่อนที่จะมีเส้นทางนี้เนี่ยสภาพเป็นถนนเป็นทางเดินไม้จนกระทั่งมาเป็นถนนปูนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าย้อนประวัติในชุมชนถ้าเกิดคนในชุมชนทราบแล้วก็ไปนั่งสืบหาข้อมูลกันเนี่ยก็จะบอกได้ว่ามันมีอายุของเส้นทางเนี่ย
มายาวนานเกินกว่า25ปีแล้ว

0: ซึ่งมันเกินกำหนดของอายุความทางอาญาไปมากทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับคนในพื้นที่ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะการที่เรายกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็โดยจากพฤติกรรมของพื้นที่ที่ผมไปดูมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้เจ้าถนนเส้นนี้หรือว่าทางเดินตรงจุดนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นทางสาธารณประโยชน์ไปโดยปริยายแล้วนะครับเพราะว่าตามแนว อย่างที่ผมสืบค้นหาข้อมูลเรื่องของคำพิพากษาหรือว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่มันมีข้อมูลทางกฎหมายเนี่ยนะครับก็บอกว่าการที่คุณเปิดทางให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรร่วมกันมานานกว่า25ปีโดยไม่มีการห่วงห้ามเป็นที่ดินหรือว่าเป็นถนนหรือว่าเป็นช่องทางก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในลักษณะของสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองที่ใช้ร่วมกันตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับว่าทางเดินก็ดีนะครับหรือว่าสิ่งที่เราใช้กันอยู่ประจำทุกวันทุกวันต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ของหลวงหรือเปล่ามันคล่อมหรือเปล่าหรือมันจะใช้คำว่าละเมิดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าทางนั้นเนี่ยมันใช้กันมาอย่างยาวนานเนี่ยมันไม่สามารถนะครับถ้ายิ่งเกิน15ปีไปแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแล้วคุณจะไปหาจุดกำเนิดของการสร้างทางตัวนี้จากใครคนที่สร้างในรุ่นนั้นน่ะอาจจะเสียชีวิตไปหมดแล้วก็ได้ใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีครับมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นบุคคลในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมไปรับทราบมานะครับมาพูดนะครับหรือมาพูดง่ายๆว่าเอาเรื่องของกฎหมายเอาเรื่องของความเป็นคนในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะครับมาพูดเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับประชาชนชาวบ้านคนในพื้นที่เนี่ยนะครับจนกระทั่งเกิดการวิตกกังวลเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อยากจะบอกนะครับทุกท่านนะครับว่าควรที่จะหาข้อมูลรวบรวมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอก็ดีบันทึกเสียงก็ดีนะครับกับบุคคลเหล่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะครับแล้วมีการแจ้งนะครับว่าจะต้องมีปัญหา1 2 3 4 5แล้วไม่ได้แสดงถึงการหาทางออกที่ดีแต่เป็นการโยนเรื่องของความผิดอะไรต่างๆให้กับประชาชนโดยที่ไม่มีการไต่สวนให้มันชัดเจนไปแล้วใช้แค่คำพูดเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในสายงานข้าราชการเนี่ยมันก็หมิ่นเหม่ต่อการที่จะผิดตามมาตรา157นะครับเรียกว่าละเว้นหรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยประพฤติมิชอบนะครับซึ่งมาตรานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจนะครับข้าราชการหน่วยงานสำนักงานเขตโยธาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอยู่ในมาตรการของมาตรานี้ทั้งนั้นนะครับเป็นกฎหมายที่ใช้กับข้าราชการโดยเฉพาะมาตรา157นี่ถึงขั้นมีการตั้งกรรมการสอบไล่ออกจากราชการแล้วก็ถูกดำเนินคดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนอย่างเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของทางสาธารณะหรือว่าพื้นที่ที่อาจจะเคยเป็นในอดีตเป็นที่ลุกล้ำหรือเป็นที่ที่แบบเข้าไปใช้พื้นที่ของหลวงแต่ถ้าหากมันสะท้อนออกมาได้นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนจริงๆนะครับก็ง่ายมากครับก็เอาคนในชุมชนนั้นแหละรวบรวมรายชื่อของชาวบ้านนะครับแนบหลักฐานก็คือเจ้าถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากถนนเส้นนี้เช่นทางเดินขนส่งขนของช่วยเหลือเรื่องของการช่วยชีวิตนะครับการใช้เป็นทางสำหรับรถฉุกเฉินหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับหรือว่าพยาบาลนะครับหรือว่าสาธารณูปโภคอย่างเรื่องของรถขยะต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับชุมชนทั้งสิ้นนะครับก็แนบหลักฐานเหล่านี้พร้อมยื่นเรื่องต่อท้องที่ของท่านถ้าหากอยู่ในกรุงเทพก็ยื่นไปที่ฝ่ายโยธาหรือว่าสำนักงานเขตถ้าอยู่ในส่วนของต่างจังหวัดก็ยื่นไปที่กองช่างหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนะครับหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการของรัฐก็คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสภาพมาดูเรื่องของลำน้ำลำรางเรื่องของการไหลผ่านนะครับเรื่องของสภาพเส้นทางต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็ปล่อยนะครับให้เกิดมีการร้องกันไปแล้วก็ยื่นหนังสือให้หลวงนะหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะมีการพิจารณานะครับที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือมันเคยเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยการที่ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ยกที่เนี่ยเป็นสาธารณสมบัติให้เขตให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาดูแลนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ตกเป็นสาธารณะตกเป็นของแผ่นดินนั่นแหละนะครับโดยที่สุดแล้วแล้วก็ได้ประโยชน์กับชาวบ้านด้วยเพราะว่าหน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยท่านก็จะมาดูแลทำนุบำรุงรักษาวางแผนงานในการรองรับเรื่องของน้ำท่วมนะครับเรื่องของฝนตกและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะกะเขาเรียกว่าประกาศพระราชกฤษฎีการับรองพื้นที่ถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนของหลวงนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกผู้ทุกคนเลยกลายเป็นสาธารณสมบัติที่ให้ประโยชน์นะครับกับทุกคนในชุมชนสามารถที่จะเป็นทางเดินให้กับเด็กนักเรียนไปเดินไปขึ้นรถโรงเรียนไปโรงเรียนสามารถที่จะใช้เป็นที่สำหรับให้ไปรษณีย์เนี่ยสามารถขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาส่งพัสดุเอกสารที่เป็นการส่งข่าวส่งข้อมูลข่าวสารได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะออกปฏิบัติงานนะครับนำรถหรือรถจักรยานยนต์สายตรวจเนี่ยเข้ามาสอดส่องเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความการป้องกันการป้องปรามอาชญากรรมนู่นนี่นั่นทำให้พื้นที่ได้รับการเข้าถึงเรื่องของความปลอดภัยสูงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ผมเอามาเล่าในเบรกแรกของรายการนะครับเพราะว่าพอดีไปประสบพบเจอกับน้องที่รู้จักกันนะครับแล้วผมก็ไปดูแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยในการที่ได้ลงพื้นที่ไปดูเนี่ยก็ได้พบกับตัวแทนภาคประชาชนนะครับก็บรรดาพรรคการเมืองตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่เขาไปลงเพื่อที่จะรับเรื่องนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่ามาเป็นผู้ประสานงานนะครับในการตรวจสอบในการหาช่องทางต่างๆเนี่ยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับให้กับประชาชนให้กับชาวบ้านนะครับพื้นที่ที่ผมลงไปดูเนี่ยนะครับประมาณ 90% ของพื้นที่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุทุกท่านที่เดินมานั่งคุยกันเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พูดง่ายว่าผมสีดอกเรากันหมดแล้วนะฮะก็แน่นอนว่าพอมันออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้วันนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็นำเสนอข้อมูลให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับก็อยากจะพูดง่ายว่าเหมือนผมหาข้อมูลที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางที่มันจะเป็นไปเอามาฝากท่านนะครับให้ท่านได้นั่งฟังกันนะครับจะได้รู้นะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเป็นการย้ำเตือนนะครับว่าเราจะต้องศึกษาข้อมูลเรื่องของกฎหมายไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านตึกแถวห้องเช่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราต้องรู้เรื่องของกฎหมายให้มากๆที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยท่านรับฟังอะไรมาก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าวิตกกังวลจนเกินไปนะครับอย่าแพนิคอย่าพูดง่ายว่าร้องไห้ฟูมฟายหรือว่ากังวลจนกระทั่งเกิดเป็นความเครียดแต่จงหาข้อมูลนะครับแล้วก็หาคนที่เป็นผู้รู้ฟังหลายๆคนแล้วให้เขามานั่งหาข้อมูลให้เรานะครับสำคัญกว่านั้นนะครับก็คือปัจจุบันนี้โซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram นะครับหรือว่าจะเป็นเพจต่างๆเว็บไซต์แม้กระทั่งช่องทางในการเซิร์ชหาข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องของกฎหมายเนี่ยมีมากมายทีเดียวท่านสามารถสืบค้นหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเหมือนกับที่ผมนำมาเล่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็สืบค้นมาจากในข้อมูลทางออนไลน์ทั้งหลายที่มีการยืนยันออกมาเป็นเอกสารแล้วเรื่องของคดีความที่มีการตัดสินออกมาแล้วเพราะฉะนั้นมันมีฎีกามันมีข้อมูลออกมาชัดเจนมันไม่สามารถแย้งได้เพราะมันเป็นกฎหมายที่ถูกตัดสินแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาเล่ากันฟังก็เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการไปฟังคุณพระเดชภูรีปฏิภาณหรือว่าพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับนั่งพูดคุยการเมืองกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับ2ท่านเป็นกูรูสายการเมืองในประเทศไทยที่เวลาท่านพูดแล้วให้ความรู้กับเรามากทีเดียวพักสักครู่ครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
5: เราต้องถอนหายใจเลยวันนี้มีแต่เรื่องที่ไม่ได้เรื่องเท่านั้นตั้งแต่รัฐบาลทำมาแต่ละโครงการที่ออกมามันวุ่นวายขายปลาช่อนกันหมดตอนนี้บัตรคนจนก็ยุ่งชิบหายเลยมีคนตายแล้วแทนที่จะเอาคนขึ้นไปหาเจ้าของบัตรที่อยู่บนภูเขาเอาเจ้าของบัตรลงมาข้างล่างรถคว่ำมาหัวใจวายโอ้ยเละเทะไปหมดเลยนะครับและที่แม่เราท้อใจมากก็คือว่านายกเนี่ยบอกว่าเหตุไปบอมนราธิวาสต้องไม่เกิดขึ้นอีกไอ้ไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยเห็นท่านพูดมามากกว่า10ครั้งเนี่ยต้องไม่เกิดต้องไม่เกิดทุจริตต้องไม่เกิดแต่ทุจริตเนี่ยจะบอกต้องไม่เกิดต้องไม่มีต้องไม่เกิดเกิดจะฟันให้เละมันเกิดแทบทุกวินาทีเลยต้องถามพี่ประเด็จแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยเข้มแข็งเราเนี่ยพร้อมในการต่อสู้มากเหลือเกินแล้วทำไมเนี่ยกองทัพยังต้องขอความมั่นใจเพื่อจะไปสู้กับเขมรอีก แล้วก็ยังบอกอีกว่าเฮ้ยจะเอาจีนมาอีกอะไรมีอีกมันเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลย นี่พี่ประเดชนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับพี่ประเดชครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: มันเกิดขึ้นอะไรในประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มกันเละตุ้มเป๊ะกันใหญ่แล้วไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้ว
6: คือเมื่อส่วนบนสุดของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันแปรปรวนเนี่ยมันเลรวนเนี่ยนะ
5: ครับ
6: อะไรอะไรมันก็พังไปหมดเนี่ยนะฮะอะไรอะไรมันก็แย่ไปหมดเนี่ยนะอย่างคุณรุทินเนี่ยบอกว่าไอ้การระเบิดเนี่ยมันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยนะนราธิวาสมีบอมเนี่ยไม่ต้องไม่เกิดเหตุอีกเนี่ยให้ท่านพูดไปเถอะท่านคือคุณอนุทินนะฮะก็คุณตู่เนี่ยเป็นผบ5ปีเป็นนายกอีก10ปีเป็นผู้ว่าการทหารบกมีรุ่น12เกรียงไกรมากนะฮะพลเอก3คนนั่งกันเต็มพลเอกนั่งเต็มรัฐบาลเลย
5: มหาไทยเขารุ่น
6: นะปักใต้เขายังเลิกไม่ได้คนระดับที่เป็นแม่ทัพจำในพลของกองทัพเยอะแยะไปหมดนั่งเต็มครม.เลยปักใต้ก็ยังมีระเบิดแล้วคุณหนูเป็นใครนะชื่อก็หนูอยู่แล้วนะจะเป็นใครจะไปห้ามวางไงมันคนละเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปักใต้วันนี้ผมจะถามว่าคนพวกเราเนี่ยรู้ว่ามันคืออะไรแต่ทางเอกสารราชการเป็นคนละเรื่องกับที่ประชาชนรู้เอกสารราชการก็มีการแบ่งแยกดินแดนมีการนู่นนี่นี่นู่นแต่ฝั่งที่ฝั่งประชาชนรู้นี่คือมีการชายแดนเป็นที่ผ่านเข้าออกของสินค้าหนีภาษีน้ำมันเถื่อนของเถื่อนทั้งหลายแหล่เหล้าเถื่อนบุหรี่เถื่อนทั้งเข้าไปเข้าทั้งออกไปขากลับเต็มไปหมดมีอิทธิพลมากมายมีน้ำมันมีใจคนที่มีฉายานู่นปัตตานีอะไรต่ออะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ใน3จังหวัดภาคใต้ทั้งนั้น
5: ครับ
6: ชาวบ้านเนี่ยรู้เรื่องแต่นี่ปัญหาคือที่ชาวบ้านรู้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือที่อยู่ในเอกสารรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องจริงถ้าเอกสารรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือการทางกองทัพเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันต้องจบแล้วเนี่ยคุณแก้ปัญหานี้มา 5-60 ปีแล้วถ้ามันเรื่องจริงมันต้องจบมันต้องแก้จบถ้าเรารู้มันเป็นโรคอะไรแน่ๆมันต้องรักษาหายเน
5: ี่
6: ย
5: ใช่ใช่
6: ใช่ไหม
5: ใช่
6: แต่นี่เพราะคุณ เลี้ยงโรคหรือเปล่า
7: เลี้ยงไข่
6: เลี้ยงไข่หรือเปล่านะถ้าคุณเลี้ยงไข่ยังไงก็ไม่จบแล้วใครเป็นคนเลี้ยงไข่อ่ะถ้าดูกันตามนี้ชาวบ้านถ้าเราบอกไปก็อาจจะเป็นการไปพูดถึงกองทัพในทางเสียหายแต่ชาวบ้านเขาก็เชื่ออย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณจะส่งถ้าคุณบรรณวิทย์กับผมเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกัน
7: ครับ
6: บี้กันมาตลอดเลยเป็นหัวเป็นตัวสองตัวแรงของรุ่นเนี่ย
7: คร
6: ับ แล้วเราจะต้องสู้กันเนี่ยถ้าผมไปใต้5ปีผมกลับมาผมก็นำไป5ปีแล้วเพราะผมมีอายุราชการ
7: ทวีคูณ
6: นะผมไปผมก็ได้เงินเพิ่มแล้วนะ
7: ได้
6: ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนะกลับมาคุณบรรวิทย์ไม่มีสิทธิ
7: ์
6: เพราะโออายุราชการต่างกันนะความเหมาะสมเป็นรองแล้วคุณสมบัติเป็นรองแล้วเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็ใช้ลูกพวกเนี่ยเป็นทางด่วนเป็นบายพาสเป็นมอเตอร์เวย์ในการขึ้นมาสู่ตำแหน่งสูงๆก็มีการสนับสนุนกันโดยวิธีนี้มันก็กลายเป็นช่องทางที่จะผ่านขึ้นไป อย่างสมัยก่อนก็สมัยรุ่นพ่อๆผมเป็นรุ่นผมเราเป็นผมเป็นลูกทหารนะ
7: กรมน.
6: ถ้าคุณไปดูงานต่างประเทศไปอเมริกาไปฝึกด้วยมาเครดิตคุณดีกว่าคนที่ในนี้ล่ะ
7: ใช่
6: มั้ยฮะ
7: ใช่
6: อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปากใต้เนี่ยทางฝ่ายการเมืองก็ได้ประโยชน์ในรูปแบบของการทำมาหากินนะฮะข้าราชการก็ชื่นชมเพราะว่าได้อายุราชการเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มีค่าใช้จ่ายค่ารายได้เพิ่มขึ้นอีกได้ผ่านซึกอีกอะไรต่อมาอีกเยอะแยะใช่มั้ย
7: เยอะแยะเลยใช่
6: พวกนักเลงพวกหัวไม้ก็ได้โอกาสที่จะทำมาหากินง่ายขึ้นการดูแลคือว่าตำรวจไม่กล้าเดินเถินไปแบบปกติใช่ไหมฮะทหารก็ต้องไปเป็นรถเป็นหลวงทหารก็ไม่ใช่ฝ่ายปกครองตัวจริงก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางตำรวจที่ไปอยู่เขตนั้นก็อาศัยช่องเนี้ยเล่นไปด้วยกับพวกพ่อค้าเลยเล่นไปด้วยกับพวกทหารกินเลยก็รายได้ก็ดีก็ไม่อันตรายก็ไม่
7: ม
6: ีเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเขตปลอดกฎหมายไอ้เขตปลอดกฎหมายเนี่ยทำให้ทุกคนได้ประโยชน์คนที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการก็ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นโลกที่ถูกเลี้ยงไว
7: ้
6: เลี้ยงไข่ไว้เพราะนั้นถ้าระหว่างพอไปถึงเดือนธันวาคมกับกุมภาจะไม่มีการระเบิดตึงตังเลยระเบิดจะมาอยู่ระหว่างหมดฤดูฝนก่อนจะถึงเดือนกันยาระหว่างงบประมาณงานนี้ก็ตรงงบประมาณตอนนี้ยังมีทีละมีใครต่อใครไปนั่งเป็นกรรมการงบประมาณพวกนี้ก็ต้องเฮ้ยอันนี้เลยอันนี้ขาดตัดอย่างที่เราเห็นไหมเฮ้ยไอ้งบนี้ไปไหนไอ้ทะเลเบนสวยเงินทำไมหายไปไหนกี่หมื่นล้านเนี่ยนะหลายๆอย่างที่กำลังวันนี้มันมีการต่อสู้กันในการไม่ได้งบประมาณเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วมันมีตัวจับผิดเข้าไปเยอะที่ตัวที่เขาไปค้นคว้าหาตัวเลขได้ผลเนี่ยระเบิดก็ต้องตึงช่วยไม่ได้
7: ใช
6: ่ช่วยมันเป็นระเบิดเฉพาะกิจ
7: มันเป็นเฉพาะกิจยังไม่แพ้ไม่ชนะกันเลยโอ้โหแม่แล้วบรรดาแม่ทัพนายกองเนี่ยบอกว่าขอให้มั่นใจในกองทัพเฮ้ยมันไม่ใช่มั่นใจนะพี่เด็ดมันเกิดมั่นใจแล้วนะเนี่ยโอ้มันเหมือนอย่างพี่เด็ดเคยเปรียบเทียบว่าเอาผมไปยกกับบัวขาวอะขึ้นเวทีผมก็เป็นลมแล้ว
6: ใช่คือว่ากองห้าเผื่อเนี่ยท่านผู้จัดการฐานสูงสุดเนี่ยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์เนี่ยนะท่านมาบอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจกองทัพพร้อมปกป้องชายแดนและรั้วไทยกัมพูชานะไม่ใช่นะท่านแม่ทัพครับท่านผบ.สูงสุดครับกองทัพเราเนี่ย23ของโลก
7: ใหญ่นะ
6: อันดับ3ของอาเซียน23ของโลกนะไอเศรษฐกิจเราเนี่ย31ของโลกนะกองทัพใน23ความแข็งแรงของเงินของคนไทยเนี่ยไม่รวมคนดีคนจนนะเอาคนจนคนรวยปนกันหมด
7: รวมหมด
6: เอาว่าประเทศเรารวยไม่รวยเนี่ยคืออันดับที่31ของโลกนะขนาดที่เรามีคอร์รัปชัน100กว่าแต้มนะ
7: โอ้โหโดนเข้าไป
6: เรายังมีเศรษฐกิจ31ของโลกเราไม่ใช่ตัวเลข เพราะฉะนั้นเนี่ยเขมรมีงบกองทัพ 8,000 ของเรา 800,000 อะไรอย่างเงี้ย
8: เออมันกันบินโอ้โหห่างไกลลิบลับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาพูดเสียเสียไม่ต้องมาพูดนะว่ากองทัพพร้อมปกป้องชายแดนกองทัพต้องบอกว่าเราไปพนมเปญได้ภายในกี่ชั่วโมง
8: เออมันต้องพูดอย่างนี้
6: ใช่ไหมฮะถ้าเขายังถ้าเขายังแข็งขืนอยู่ถ้าเขายังไอ้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเรารังแกเขาหรือเขารังแกเรานะ
8: เอามารังแกเราดิเพราะมัน
6: เอามาสมมติว่าเขารังแกเราม
8: ารังแกเราตลอดเราตามเกมรับอย่างเดียวมันไปเจอที่ไหนมันก็ด่าเราชิบหาย
6: มันน่าเกลียดมันน่าเกลียดที่ถามผมไปรังแกบัวขาว
8: เออใช่เลย
6: มันรังมันนึกไม่ออกอ่ะ
8: อ่
6: ะบัวขาวบอกให้พระเดชอย่ารังแกกู
8: เออ
6: หรือคุณวริศคุณอย่ามาท้าผมตีต่อยผมไม่สู
8: ้
6: อย่ามารังแกผมนะแล้วเราไปท้าชกท้าต่อยบัวขาวนั่งกินเหล้าอยู่แล้วเราไปถึงก็ท้าชกท้าต่อยก็มันมันเป็นคนมันไม่เชื่อไงโลกเขาถึงไม่เชื่อเราไง
8: ไอ้คนไปท้ายยังงงกูฝันไม่ได้หรอก
6: และไอ้คุณเซนมันก็ไม่เคยบอกว่ามันบุกเรานะผมไม่ได้พูดไม่ได้ขายชาตินะแต่เราก็จะพูดเรื่องนี้นะว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในกองทัพประชาชนไม่ใช่มั่นใจในกองทัพหรอกเขารู้ว่าตัวเราสูงขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนแรงขนาดไหนเขารู้เต็มอกอยู่แล้วประชาชนเนี่ยรู้เลยว่ากองทัพเนี่ยถึงพนมเปญได้ภายใน24ชั่วโมงนะปัญหาเราในการจะไปยึดเขมรเนี่ยมันเป็นปัญหาเดียวคือตอนเราไปยึดได้แล้วเราครอบครองได้ไหมนั่นเองเราจะสู้กับสงครามกองโจรเขาได้นานแค่ไหนนะฮะหรือเราจะไปได้ความร่วมมือจากคนในประเทศนั้นดีไม่แค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี
8: ้
6: การเข้าไปครอบครองมันไม่ง่ายเหมือนสมัยที่เรายังถือดาบนะ
8: ใช
6: ่ตอนมีถือดาบมีปืนไรเฟิลเป็นใหญ่เนี่ยมันได้แต่วันนี้มันไม่ได้แล้วไงคุณมีแต่ขีปนาวุธนี่คุณไปปกครองพื้นที่ไม่ได้
8: ไม่คือมีกำลังยึดพื้นที่แล้วจะปกครองได้
6: แล้วพอจะเป็นที่คุณก็ไปสู้กองโจรไม่ได
8: ้
6: มันก็มหาอำนาจอย่างสหรัฐยังแพ้มาแล้วไง
8: เนี่ย
6: เพราะนั้นเนี่ยเขมรเนี่ยเราเอาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นอ่ะแต่เราจะยึดครองได้นานแค่ไหนเราจะต่อสู้กับการต่อต้านเขาได้นานแค่ไหนนอกจากเราจะไปบวกกับเวียดนามแล้วคุยเวียดนามเลยว่าแบ่งเป็นคนละครึ่งเลยได้หมดปัญหากันซะทีอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องซ้อมรบกับเวียดนามหนักๆหน่
8: อ
6: ยแล้วคุยกันให้มันรู้เรื่องไอ้เด็กเกเรคนเนี้ยนะฮะก็ว่ากันไปแต่ว่าคำว่ากองทัพพร้อมปกป้องชายแดนนี่มันต้องปกป้อง
8: หน้าที่อ่ะ
6: มันไม่ต้องปกป้องเพราะมันไม่ได้มีเขาไม่ได้มาบุกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปกป้องตัวเองด้วยเราไม่ได้มีความขีดความสามารถที่ว่าลบกันไป3วัน4วันแนวรบตะวันออกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เนี่ยเราไปที่ไหนก็ได้ในพนมเปญตอนนี
8: ้
6: ก็เหมือนอิหร่านโดนอเมริกาอ่ะอเมริกาจะบินไปที่ไหนในอิหร่านก็ได้หมดอ่ะ
8: เขาบอกบางทีมาเลยอยากที่จะกูค่อยต่อย
6: ยิวก็ไปได้หมดนะยิวก็ไปได้หมดเพราะนั้นไม่จำเป็นไม่ต้องพูดไปเลยว่าถ้ามีปัญหากันอีกถ้าเป็นคุณนะเราจะถึงพนมเปญภายในวันกี่วันก็ว่าไปนะมันก็จบแล้วไม่ต้องมาหาเสียงนะเพราะวันนี้มันเขาอาจจะท่านอาจจะพูดเพื่องบประมาณไม่ต้องตัดก็ได้
8: เป็นบอกนั้นมากกว่าทำนองกับกันถ้าผมเป็นผวองสุด ผมจะไม่พูดว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในกองทัพผมจะบอกว่าพ่อแม่พี่น้องครับผมขอเวลา4ชั่วโมงราบทั้งพนมเปญครับ4ชั่วโมงขอให้ประชาชนออกคำเดียวบุกคำเดียวกันนั่นแหละ
6: ออกกองทัพเรือกองทัพเรือยังบุกได
8: ้โอ้โหส่งโอ้ย
6: เขาไม่ต้องทางอากาศไม่ต้องบกเลยนะ
8: ใช่ใช่
6: นะ
8: เพราะเรือจอดไอ้ตามบริษัทมันยิงถึงเขมรหมดนะเรายิงถึงหมด
6: คือเขาไม่มันไม่ควรพูดเรื่องชาวบ้านก็ตกใจเปล่าๆนะ
8: เ
6: พราะปกป้องไม่ต้องพร้อมเลยเราใหญ่กับเขาเยอะแยะไปหมดโดนไม่รู้จะพูดกันยังไงแล้วอ่ะเพราะนั้นท่านบอครับ อย่าทำพูดให้มันคนรู้สึกว่ามันตลกอ่ะ
8: แล้วเขากำลังภาคภูมิใจกับทหารเราเขาก็จะงงไ
6: ป
8: นะ
6: ผมก็เป็นลูกทหารก็โตมากับกองทัพโตมาในรั้วกองทัพมีเพื่อนเป็นรุ่นเดียวกับเป็นทหารก็เยอะแยะมีพี่น้องก็เป็นทหารก็เยอะท่านบดินทร์ก็เป็นพลเรือเอกนะก็รู้จักกันหมดแล้วเราก็รู้ว่าทหารเราเนี่ยรบกับใครได้ไม่รบกับใครได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ย มันก็เป็นอันเดียวกับท่านแม่ทัพสูงสุดผบ.สูงสุดพูดกับคุณอนุทินพูดเรื่องบอมนักนั่นแหละผมว่ามันก็ไปเกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยไม่ใช่กล่าวหาอะไรกันนะ
8: ใช่ฮะ
6: เพราะว่าถ้าเราเอาย้อนหลังมา30ปีเลยนะแล้วเราดูว่าระเบิดมันจะระเบิดตอนไหนล่ะทั้งหมดมันจะมาลงไอ้ก่อนงบประมาณแผ่นดิน
8: นี่ก็อาจารย์วีระเขาโวยวายก่อนมันใส่มา3วันแล้วเมื่อวานยิงหนักเลยเดชไป5คนเลยอ่ะมันมาพอดีทุกวันอื่นมึงทำไมไม่ทำวะ
6: คือเอาทำลายมาดูเลยนะมันจะมาตรงนี้หมดนะฮะมันจะไม่มีแม้มากกว่านี
8: ่
6: แล้วพอหลังจากงบมาเรียบร้อยมันก็จะฮันนีมูนกันไป
8: ใช่
6: ต่างคนต่างหากินกันมีความสุขนะฮะ
8: แต่นี่มาขอถามเรื่องการเมืองหน่อยไอ้นี่ไปเรื่องการเมืองเสี่ยหนูเขาบอกเขาใจกว้างไม่ฟ้องไอรอยิ่งชีพแล้วนี่ผมโพสต์ลงเฟซบุ๊กผมเลยนะให้กำลังใจเพราะยิ่งชีพในฐานะทำข่าวด้วยการให้กำลังใจสู้อย่างเดียวนี่บอกไม่ฟ้องแล้วใจกว้างถามหน่อยว่าใจกว้างหรือกลัวว่าฟ้องปั้งเนี่ยมันคือการนำคดีหัวสวขึ้นสู่ศาลโดยไม่ต้องอาศัยกกต.เลย
6: ก็ผมไม่รู้ว่าท่านอนุทินเนี่ยมีที่ปรึกษาทางกฎหมายระดับไหนนะนะแต่การที่ท่านถ้าท่านฟ้องนะแต่ในข่าวว่าเขาไม่ฟ้องแล้วนะ
8: อ
6: ัน
8: นี้ออกมาไม่ฟ้องแล้วเขาแต่ฟ้องขึงขังเลยไอ้บังซุปอะไรออกมาตอนนี
6: ้ไอ้ขานั้นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วขานั้นก็จะฟ้องสงเสรีก็โดนอยู่แล้วขานั้นไม่ต้องพูดถึงแกก็มางี้แนวนี้ตลอดนะจะฟ้องจะปิดปากไอ้การที่เรายิ่งทรมทลายเนี่ยเขากล่าวหาเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเขากล่าวหาเราเรื่องของการทำงานให้ชาติบ้านเมืองเขาไม่ได้มาโจมตีเรื่องส่วนตัวมันก็เป็นเรื่องที่คุณมีหน้าที่ต้องบริหารราชการแผ่นดินให้ประชาชนมีกินมีใช้มีความสุขประเทศมั่นคงแข็งแรงเนี่ยเขามาติดติงพูดถึงเรื่องบางเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าไอ้รอเขาก็พูดในเรื่องที่คุณเองก็ยังชี้แจงโดยลำพังไม่ได้
8: เมื่อก็ไม่ชัดเจน
6: ไม่ชัดเจน
8: แล้วเขาเป็นคนทำข่าวอ่ะ
6: ตอนนี้ถ้าคุณไปฟ้องเขา มันก็ทำให้คดีเนี้ยขึ้นไปสู่ศาล
8: ไปขึ้นเลยนะเรีย
6: บ
8: มือ
6: เขาก็จะมีอำนาจเบิกคงเบิกเรื่องราวมารายละเอียดมากมายแต่ว่าสิ่งที่ได้จากการฟ้องร้องก็คือคุณให้เรื่องนี้มันยาวพ้นสมัยคุณนะก็เรื่องนี้มันอยู่ในศาลก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ทำให้คนอื่นๆไม่กล้าพูดถึงไม่กล้าเอ่ยถึงแต่ไอ้เรื่องหัวสวเนี่ยมันชัดซะจนยิ่งกว่าทีวีฮิตาชิ
8: ก็ไอ้ช่องเนชั่นอ่ะผู้สาวมองจากดาวอังคารยังเห็นเลยทำไมกกต.
6: มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรชัดเท่านี้อีกแล้วในทุกเรื่องราวในประเทศไทยนะผมอยากจะยกตัวอย่างนะที่รัฐบาลถูกกล่าวหามากมายตั้งแต่ยุคพญามนบกรยันนี้เลยนะความผิดจากการหัวสวเป็นความผิดที่ชัดที่สุดเด่นที่สุดไม่มีอะไรสงสัยเลยอ่ะ
8: ก็นี่ไอ้ติมก็ถึงกัดไม่ปล่อยไอ้ยิ่งชีพถึงออกมาช่วยก็เลยเรียบร้อยเลย
6: นี่มันคือในรูปร่างมันคือการแก้ผ้าเห็นทั้งหมดแล้วร่อนจ้อนแล้วนะแล้วเอาผ้าผมไปคลุมไว้แล้วไอ้ผ้าผมคลุมผมก็ใช้ไปฆ่าผ้าชีฟองอีกแล้วเธอไปยืนกลางแดดอีกด้วยไม่มีอะไรต้องสู้แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะจบแบบไหนเพราะวันนี้ภารกิจของการมีสวเนี่ยมันก็จบสิ้นไปหลายส่วนแล้วตั้งองค์กรอิสระครบแล้วหรือก็ได้เสียงส่วนมากไปแล้วนะฮะภารกิจที่สำคัญก็คือมันก็ทำได้ว่าเกือบจบแล้วตอนนี้ถ้าลากให้ยาวไปใน3ปีก็หมดอายุความก็เลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่จะเอายังไงให้เขาจ๋องยังไงก็ได้แต่วันนี้เขาพยายามจะทำยังไงให้มันอยู่ให้ได้5ปี
8: เอาไปเลยพี
6: ่ใช่ก็มัน2แล้วไงฮะก็เลือกไปเห็นเดย์วันมันก็เห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไร
8: ก็ใช่ก็แล้วก็โอ้โหอะไรกกต.ทั้งหลายออกมาบอกว่าเนี่ยจวนเสร็จแล้วจวน2ปีแล้วนะ
6: ทีวีชัดเส้นทางการเงินชัดตัวบุคคลชัดมันไม่รู้อะไรต้องตตพแล้วอ่ะถ้าเป็นเลขาคณิตก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วไง
8: แต่นี่พอดีเป็นเลขาอีตาแหวงจะบอกแกไม่ผิดแกบริสุทธิ์ยุติธรรม
6: ใช่เนี่ยผมบอกว่าเนี่ยเขาพยายามทำเรื่องให้มันยาวให้ได้ให้ไปอีกปีนึงก็ได้แล้วก็เหลืออีก2ปีค่อยไปยุบกันเมื่อนี่มันอีก6เดือนก็ปีก็ครึ่งเทอมแล้วนี่
8: แล้วอีกทีเนี่ยอีตาแหวงก็อยู่ถึง5ปีแก ไปเป็นประธานกกต.ได้เลยนะเพราะว่า5ปีปั๊บเป็นได้
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะเขาก็พยายามอยู่อย่างเงี้ยดึงผู้อย่างให้ยาวซื้อเวลาที่จะเป็นรัฐบาลให้นานที่สุดในทุกเรื่อง
8: ใช่ใช่
9: นะ
0: ครับผมหมดเวลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับฟังกันต่อนะครับเรื่องของการเมืองต้องพยายามครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพยาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพยาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
11: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
12: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
13: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
14: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
15: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
16: นราพงศ์วัยวัฒน
17: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
16: ชัดทุกประเด็น
17: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
16: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
18: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจ
19: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
20: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
21: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
22: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
21: แล้วพบกันนะครับ
23: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
24: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984 4 6 6 2 4 5

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่25เดือนกรกฎาคม2569โฟกัสของข่าวต่างประเทศวันนี้ไปอยู่ที่ไหนเขาอุบไว้ก่อนมีหลายจุดเหลือเกินโดยเฉพาะอยู่ใกล้ๆอยู่ในเมืองไทยนี่แหละไปดูซิว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนรถไฟลอยฟ้าจึงบอกว่าอยู่ใกล้ที่นี่แหละเห็นไหมบอกว่าวัฒนธรรมประเพณีไทยไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับฉะนั้นวันนี้ช่องประกาศให้ทั่วโลกประจักษ์รู้ว่านี่ไงวัฒนธรรมการขึ้นรถไฟของเราเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้อุบไว้ก่อนก่อนที่จะพาเพื่อนเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมอาเซียนประเทศในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ขยับไปทางตะวันตกเรื่อยๆไปที่อินเดียบังคลาเทศตุรกีขยับขึ้นไปนู่นยุโรปสเปนฝรั่งเศสนอร์เวย์เยอรมนีออสเตรียฮังการีอังกฤษทะลุไปข้ามฟากไปถึงอเมริกาแคนาดาโอ้ยู่แยกไปหมดอ่ะไปดูซิว่าสถานการณ์รบร่วม 12-14 วันแล้วนะเกี่ยวกับการมารบใหม่ของสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาปิดท้ายด้วยอะไรปิดท้ายด้วยสื่อต่างชาตินำเสนอข่าวเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายหมาลอบกัดไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่ใช่ชายชาติทหารนักสู้ที่แท้จริงลอบกัดทหารเราเสียชีวิตไป5นายสื่อต่างชาติเขามองประเด็นนี้อย่างไรสื่อต่างชาติมองประเด็นนี้อย่างไรในขณะที่สื่อต่างชาติเขามองสงครามนี้อย่างไรสงครามกระทบต่อราคาน้ำมันโลกอย่างไรกระทบต่อทองคำอย่างไรแต่ก็ผมเล่าเรื่องน้ำมันทองคำเยอะแล้ววันนี้จะเอานิดหน่อยว่ามันไม่กระทบแล้วมันราคาทองคำมันตกหรือขึ้นมันเป็นด้วยเหตุผลอะไรจะพูดถึงนิดหน่อยแต่จะพาไปดูอาวุธยุทโธปกรณ์ในตลาดโลกหน่อยสิมันขายราคาสูงแค่ไหนมากแค่ไหนเพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันเยอะเหลือเกินของเราเนี่ยของเราไทยกับเขมรเนี่ยนอกจากจะภูมิรัฐศาสตร์แล้วยังมีภูมินิติศาสตร์อีกเพราะกรณีพิพาททางกฎหมายก่อนจะมาดูข่าวที่ผมไตเติ้ลไว้ก่อนว่านี่ไงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างนี้ไงเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา23-24เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดการลงเฟซบุ๊กเริ่มจากเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569เวลาประมาณสัก19นาฬิกาจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS ช่วงสถานีศาลาแดงจู่ๆก็มีเสียงดังออกจากขบวนรถโดยไม่มีเจตนาโดยที่รถยังไม่ได้จอดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเด็กผู้หญิงก็ออกมาเตือนนะกลุ่มนักดูแล้วก็เป็นวัยรุ่นซึ่งก็เอามาลงคลิป
บอกว่ายังไงบอกว่าเออหน่วยงานไหนน่ะปล่อยออกพุ่งออกมาโดยนี่ผมเรียกว่าปล่อยแล้วกันนะฮะไม่อบรมอะไรเลยหรือไงว่าวัฒนธรรมไทยเราเป็นยังไงเมื่อถึงฐานีเด็กกลุ่มนี้ต้องลงบางคนบอกให้เจ้าของคลิปไปโรงพยาบาลด่วนและด่าลามไปถึงพ่อแม่แถมใช้คำหยาบคายเห็นไหมพฤติเรื่องกล่าวเผยแพร่ชาวเน็ตต่างไม่พอใจในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กชาวต่างชาติกลุ่มนี้จนเป็นการคลิปไวรัลที่แสดงให้มองเห็นว่าทุกคนควรให้ความสำคัญในมารยาทในการใช้พื้นที่สาธารณะผมเองได้เปิดดูคลิปนี้เรียบร้อยแล้วพลังของโซเชียลก็สืบต่อไปว่าเด็กมัธยมที่อยู่ในรถไฟฟ้า BTS นั้นคือใครกันแน่ปรากฏว่าเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมอิตาลีที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ไทยนะชาวโซเชียลจำนวนมากก็ร้องเรียนเฟซบุ๊กของสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยโดยขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวล่าสุดเวลา20นาฬิกาของวันที่24กรกฎาคมก็พบว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวจาก Facebook ของ Embassy of Italy in Bangkok ของสถานทูตอิตาลีราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยหลังมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากๆสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีได้ปิดคอมเมนต์ในโพสต์ไม่ให้แสดงความคิดเห็นได้อีกส่วนบริษัททัวร์ตกแถลงการขออภัยบอกว่ายังไงชี้แจงว่าบริษัทขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่เหตุการณ์นั้นๆสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ไม่สะท้อนถึงค่านิยมที่บริษัทได้ยึดมั่นและส่งเสริมมาอย่างยาวนานหลายปีสำหรับเด็กที่ปรากฏในภาพหลายคนยังเป็นผู้เยาว์ที่เดินทางมาร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกเรียนรู้วัฒนธรรมทำให้เกิดความคึกขนองตื่นเต้นจนเกินขอบเขตไปพร้อมกับย้ำว่าการกระทำของบุคคลเพียงบางคนไม่ได้สะท้อนถึงค่านิยมของบริษัทเราและไม่ได้แทนพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ทางบริษัทได้เน้นย้ำถึงการเคารพและความซาบซึ้งใจที่มีต่อประเทศไทยและคนไทยทุกคนและยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมรูปแบบการเดินทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการให้เกียรติซึ่งกันและกันและความรับผิดชอบต่อตนเองต่อไปนี่คือนักเรียนอิตาลีมาส่งเสียงดังในรถไฟฟ้า BTS เห็นไหมถูกตำหนิจากใครแล้วมาว่าอีกยกนิ้วกลางให้อีกยกนิ้วกลางอีกแม้ใครจะพอใจปรากฏว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับนักท่องเที่ยวเสียงดังใน BTS เราผิดที่บอกให้เขาเงียบหรือเขาผิดที่เสียงดังเพื่อนไปเปิดดูคลิปนี้ได้นะครับอาจจะไม่รู้วัฒนธรรมการขึ้นรถไฟฟ้าของไทยนะครับเงียบมากยืนต่อเรียงแถวเป็นขบวนหลายนักท่องเที่ยวหลายชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทยต่างชื่นชมในวัฒนธรรมนี้ของเราแล้วคุณเป็นใครมาจากไหนมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแท้ๆกลับไม่รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรอ้าวจากการไปอบรมเด็กนักเรียนอิตาลีของท่านเลยนะเดี๋ยวประท้วงเดี๋ยวประท้วงก็กระทบอย่างอื่นจะยาวไปใหญ่นะครับจะยาวไปใหญ่นะครับเพราะผมดูภาพแล้วก็ไม่เหมาะสมจริงครับผมเคยเรียนให้เพื่อนทราบหลายครั้งนะครับว่ามีคลิปชาวต่างชาติหลายคลิปนะครับที่ชื่นชมการขึ้นรถไฟฟ้า BTS ของไทยไม่ว่าจากความสะดวกสบายในการตีตั๋วการเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเรียงคิวเพื่อจะขึ้นรถหรือว่าซื้อตั๋วและความเงียบกริบของรถไฟฟ้าที่ไม่มีการพูดคุยกันเลยนี่แหละครับคือวัฒนธรรมของไทยและความสะอาดสะอ้านของรถไฟฟ้าที่มีให้เห็นนี่คือบรรยากาศนะ
มาดูราคาน้ำมันโลกก่อนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ปิดตลาดเกิน100 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ2 เดือนหลังจากที่ฮูตีนะครับยิงเรือน้ำมันซาอุในทะเลแดงซึ่งราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังจากสหรัฐถล่มอิหร่านเกือบครบ2สัปดาห์เตรียมรับสถานการณ์น้ำมันแพงอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแพงฉะนั้นเช้ามาก็ต้องประกาศข่าวน้ำมันแล้วก็ดูตามราคาน้ำมันแล้วรีบไปเติมจนเดี๋ยวนี้เราอย่างที่ว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วฮะมันกำลังจะจัดระเบียบโลกใหม่ New Normal หรือเปล่าอ่ะมาดูข่าวอื่นนะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่ายังไงเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของเอเชียสูญเงินมากกว่า3.7 ล้านล้านบาทในปีเดียวส่วนที่อาเซียนสมาชิกสภาอาเซียนซึ่งประชุมกันอยู่นะครับก็บอกว่าเปิดเผยว่าหลักขอให้พม่ายืนยันหน่อยว่าองซานทูจีมียังมีชีวิตอยู่แสดงหลักฐานให้ดูหน่อยสิและสมาคมชาวอาเซียนชาติอาเซียนก็ลองจับตามองดูสถานการณ์ของสงครามตะวันออกกลางเรียกร้องให้เปิดช่องแคบโฮสมุดเพราะกระทบกับพลังงานโลกในขณะที่ประเทศเมียนมารัฐบาลทหารได้หรือรูปปั้นนายพลอองซานพูจีทั่วประเทศเพื่อหวังอะไรเพื่อหวังจะสยบเรียกว่าชาตินิยมจัดขององซานพูจีที่มีต่อนายพลอองซานนายพลอองซานคือเป็นบิดาขององซานพูจีฉะนั้นอย่างนี้แหละครับก็รื้อออกซะเลยนะรื้อออกซะเลยเพื่อบั่นทอนฝันและกำลังใจที่สิงคโปร์อดีตรัฐมนตรีกิจการมุสลิมนี่ลาออกยืนยันว่าลาออกแล้วเพราะส่งข้อความไม่เหมาะสมไปหาผู้หญิงคนหนึ่งส่วนศาลได้ลงโทษคุณตาคนหนึ่งซึ่งล่วงละเมิดทั้งล่วงละเมิดหลานสาวบุญธรรมเป็นเวลาถึง5 ปีและจำคุกนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่สับเปลี่ยนเพชรแท้5 ล้านในสิงคโปร์โอ้โหไปแอบซ่อนภายในปากนะจับซะเลยส่วนที่อินโดนีเซียนะครับสั่งจำคุกแก๊งค้ามนุษย์3-7 ปีที่ขายทารกไปที่สิงคโปร์อ้างรับบุตรบุญธรรมเมื่อวานนี้ก็ผมก็ไปที่

ัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังแล้วว่านายกรัฐมนตรีเราไปสปีดหลักการของ AI ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกันพัฒนา AI ไม่ควรถูกผูกขาดโดยประเทศใดประเทศหนึ่งเอาจริงมาเรียกร้องส่วนตัวเองจะผูกขาดหรือไม่ผมว่าไม่มีบริษัทนิยมและพรรคหลังนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า AI เนี่ยไม่มีใครถ่ายทอดเทคโนโลยี globalization อีกแล้วนะฉะนั้นประเทศไทยเองเด็กไทยเองต้องรีบพัฒนามันสมองตัวเองให้ทันกับเขาส่วนที่นครชงชิ่งหยุดดินถล่มเพิ่มขึ้นเป็น11ศพสูญหายอีก50รายเรือใช้ฝั่งจีนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่เรือฟิลิปปินส์ในภารกิจสันดอนสกาโบโรประเทศจีนกับประเทศฟิลิปปินส์ก็จะมีเรื่องมาล้อมงองแงงอยู่กันแค่นี้ครับมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีไต้หวันเนี่ยประเทศจีนก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะในขณะที่ตรงไต้หวันช่องแคบไต้หวันก็ซ้อมยิงกระสุนปืนจริงศูนย์ปืนจริงที่ช่องแคบไต้หวันส่วนประเทศไต้หวันว่ายังไงผิดหวังรัฐบาลไทยที่เห็นป้องกระท้อยแถลงไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแหมเราเป็นตัวน้อยกับเขาเนาะเราต้องขอให้ก็พอตามคาดแต่คิดว่าไต้หวันเข้าใจประเทศไทยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับไปที่เกาหลีใต้ได้บุกตรวจค้นกตในฐานะที่บิดเบียนสถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งแม่กกตทุกประเทศมันมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยเนาะของเกาหลีใต้ก็มีปัญหาส่วนศาลของเกาหลีใต้สั่งปรับนายกเทศมนตรีกรุงโซล10ล้านวอนคดีรับเงินจากการเมืองที่ผิดกฎหมายแล้วก็สั่งจำคุกเจ้าของร้านมิชลิน2ดาวหลังนำมดศพแต่งเมนูอาหารขนมหวานหมดชอบของหวานมาใส่ซะเลยมาวางไว้ซะเลยเสร็จโดนนะเรามิชลินจะถอดออกหรือเปล่านี่ส่วนที่เกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือนี่ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนชายแดนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าปล่อยเขื่อนมาเดี๋ยวก็มากระทบกับเกาหลีใต้เห็นไหมมันอยู่ใกล้กันเกาหลีใต้ก็จับตามองอยู่ลงไปทะเลญี่ปุ่นปรากฏว่าโอ้โรคผู้ป่วยลมแดดสูงพุ่งสูงขึ้นมากสุดในรอบ15ปีเสียชีวิตแล้ว1ศพขึ้นความร้อนนี่แต่ถึง40องศานะครับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นระมัดระวังฮีทสโตรกด้วยมีฮีทสโตรกถึง42จังหวัดนะส่วนญี่ปุ่นก็ทุกมีฮะนี่แหละ3ประเทศนี่แหละอยู่นี่แหละญี่ปุ่นประท้วงจีนที่ใช้ฤาบิคาดซ้อมยิงกระสุนจริงในเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยเห็นไหมศูนย์จริงอยู่ยิงไต้หวันไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละนะส่วนเมื่อเดือนก่อนผมเล่าให้ฟังแล้วก็คือนายกเทศมนตรีหญิงของญี่ปุ่นเห็นไหมขออนุญาตลาคลอดนี่ก็เป็นปัญหาที่ถกใหม่ว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นสามารถลาคลอดได้ไหมนะและกำลังมีการแก้ไขกฎหมายราชวงศ์เพิ่มมาตรการรักษาราชกุลยังคงห้ามสตรีขึ้นครองราชปัญหาสิทธิสตรีในประเทศญี่ปุ่นกำลังเป็นที่ถกเถียงกันมากไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีหญิงลาคลอดไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ซากุระที่มีผู้ชายน้อยลงจนกระทั่งจะทำให้ผู้สืบทอดสันตติวงศ์ต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงหรือไม่ลงไปที่ออสเตรเลียปรากฏเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดแฝดแท้หญิง4คนทารก4คนอยู่ในท้อง มีโอกาสเกิด1ใน15ล้านโอ้โหแม่เอ้ยไม่รู้จะทึกถึงภาพยังไงหันไปทางที่ตะวันตกบ้างนะครับอินเดรเดียน้ำท่วมดินถล่มในอินเดียและได้ระงับการแสวงบุญไปแสวงบุญทีไรนี่คนตายทุกทีไปตายแล้ว19ศพนะส่วนมอบแมลงสาบมอบแมลงสาบเคยเล่าให้ฟังเมื่อ 2-3 เดือนก่อนแล้วแมลงสาบเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อประชดรัฐบาลโซมัมวังชุกนักเคลื่อนไหวเพราะอะไรอ่ะนั่นแหละเหมือนสอบท้องถิ่นของประเทศไทยเราอ่ะประท้วงให้รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกพอสอบรั่วก็สอบอะไรไม่เป็นธรรมเมื่อสัปดาห์แล้วก็เล่าให้ฟังเนาะว่าอินเดียนี่มีปัญหาหรือข้อสอบรั่วยังไงบ้างอดอาหารเป็น26วันเนาะทางการไม่ไหวมันมีความผิดเนาะถ้าทางการปล่อยให้ตายปล่อยให้ตาย

0: ต้องรีบไปแหบมานะกี่รัฐอันสำน้ำก็ท่วมอุโมงรถพลังไฟฟ้าพลังน้ำก็ถล่มโอ้อินเดียมีปัญหา 2-3 ปัญหาส่วนที่บังคลาเทศนะครับประธานาธิบดีได้ลาออกก่อนครบวาระอ้างป่วยหนักท่ามกลางแรงกดดันจากการเมืองโอ้กดดันมากทางการเมืองก็ป่วยซะเลยลาออกซะเลยมี2ประเทศนั่นด้วยอีกประเทศหนึ่งก็ลาออกเหมือนกันที่ตุรกีที่ตุรกีที่ข่าวนี้ผมอ่านแล้วผมก็ขำไม่ออกขำไม่ออกผู้ว่าราชการจังหวัดแค่ใส่กางเกงรัดติ้วอ่ะเพื่อไปปั่นรถจักรยานถูกปลดออกจากตำแหน่งอ่ะโอ้เพราะว่าปั่นรถจักรยานก็ต้องใส่รัดรูปอยู่แล้วเนาะฝ่ายค้านถล่มนี่จนต้องออกแจงจวงไม่เหมาะสมแต่ตอนนี้ชาวบ้านกำลังล่ารายชื่อให้กลับมาลงตำแหน่งเหมือนเดิมนะผู้ว่าชาติชาติเราจะโดนมาหนิก็ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วนี่ไปใส่กางเกงรัดรูปหรือเปล่าตอนก็งงเหมือนกันแม่ขำไม่ออกส่งเสริมด้วยนะเป็นคนส่งเสริมสุขภาพของชาวบ้านด้วยนะให้ปั่นจักรยานด้วยความแข็งแรงกับบอกว่าคนไม่ออกกำลังกายอยู่ว่าแกแล้วท่านประธานนาธิบดีโดนกันก็บ้าจี้ซะด้วยโปรดซะเลยโอ้งงไปหมดถึงส่วนที่สเปนกับฝรั่งเศสกำลังประสบปัญหาเดียวกันสเปนฝรั่งเศสเท่าไหร่ไฟไหม้ก็คืออากาศร้อนของที่สเปนนี่ในระหว่างที่ฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกนี่ร้อนจน40องศาเด็กตายไปคนนะส่วนที่ฝรั่งเศสแล้วร้อนไฟป่าลามอพยพคนร่วม 20,000 คนนะลามมาถึง 12,500 ไร่ขึ้นความร้อนได้ฆ่าชีวิตของชาวฝรั่งเศสไปแล้ว 5,700 รายใน2สัปดาห์สูงสุดมากกว่าในรอบ20ปีโอ้ขนาดไหนน้อนี่มันจะร้อนขนาดนี้ตอนก่อนเราบอกว่าอีสานบ้านเราร้อนเนาะตอนนี้ฮ่าฝรั่งเศสเปลี่ยนร้อนกว่าอีสานบ้านเราแหมต้องยังไม่ว่าเขาเปล่าว่าดวงอาทิตย์ว่าภูมิอากาศโลกครับส่วนแมวมองของฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกับคดีเจฟฟี่แอปสตินถูกพบเป็นศพแล้วในกรุงปารีสเดาไม่ผิดถูกฆ่าปิดปากพิพิธภัณฑ์รูปเล่เปิดหออพอลโลอีกครั้งหนึ่งได้พอแล้วหลังจากจะมีเครื่องราชกับกุฏภัณฑ์หายนะถูกจารกรรมถูกจารกรรมอันนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตตอนนี้เปิดแล้วหวังว่าคงจะแต่ไอ้เครื่องล้างเครื่องล้างกุฏภัณฑ์อันนี้ไม่มาจัดแสดงแล้วนะโอ้โหไม่แสดงแล้วล่อตาล่อใจพวกขโมยและฝรั่งเศสอีกแล้วแหละห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเล่นโซเชียลมีเดียห้ามใช้มือถือในโรงเรียนเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปนะเขาทันสมัยหน้านี่ทันสมัยหน้านี่ห้ามหมดเลยรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปก็เป็นไงไปกันใหญ่แล้วไปยาวแล้วโตไปหยุดแล้วแย่งตลาดกันแล้ว BYD เอ้ยแบรนด์ของจีนเอ้ยไปถล่มกันหมดเลยเห็นไหมถล่มกันหมดเลยเดี๋ยวตอนท้ายจะเล่าให้ฟังว่าอะไรเกิดขึ้นส่วนที่นอร์เวย์ได้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนวอดวายไว้ถึง100หลังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไหม้เยอะขนาดนี้เยอรมันนักการเมืองได้ลาออกนักการเมืองผู้ชายนะครับท่านนี้เคยร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุ้มบุญแต่สุดท้ายตัวเองก็ต้องมาอุ้มลุงไม่มีลูกทำอยากมีลูกก็ต้องไปอุ้มบุญสุดท้ายคือตัวเราเองเลยถูกต่อต้านอย่างรุนแรงก็เลยต้องลาออกส่วนที่ออสเตรียได้เปิดสถานีตำรวจแห่งใหม่ดัดแปลงจากบ้านเกิดของฮิตเลอร์มาเป็นชอบมาเยี่ยมบ้านเกิดของฮิตเลอร์ดีนักนะพวกนิยมฮิตเลอร์ทั้งหลายแหละฉันทำบ้านเกิดของฮิตเลอร์เป็นสถานีตำรวจซะเลยเธอจะได้มาเยี่ยมฐานีตำรวจติดคุกไปเลยนะนีโอกับว่านีโอนะ ส่วนที่ฮังการีฮังการีนี่อ๋อนี่ประเทศนี้เองประธานาธิบดีฮังการีลาออกใช่ไหมลาออกเพราะถูกฝ่ายค้านบอกว่าเป็นประธานาธิบดีต้องเป็นกลางเป็นที่น่าเชื่อถือของพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ใช่เหมือนสละเสละไปพรรคของเองนั่นนี่ลาออกถูกขับออกนะผลจากหน้าที่เสร็จแล้วก็แต่งตั้งจูลิสปูก้าแกรนด์มาสเตอร์มากลูกหญิงขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทนซะเลยส่วนไปที่อังกฤษที่ใช้เปลืองมากใช้อะไรเปลืองนายกรัฐมนตรีเปลืองมากพอๆกับประเทศสารขันของเราประเทศสารขันของเราก็ใช้นายกเปลืองเหลือเกินแอนดี้เบอร์แมนคือขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่ของเรานี่กี่คนแล้วล่ะพอๆกันนะมีอยู่3ประเทศที่เปลี่ยนกันเยอะญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มเสถียรแล้วญี่ปุ่นไทยแลนด์แล้วก็อังกฤษเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีบ่อยบอกว่ายังไงแอนดี้เบอร์แมนบอกว่าประกาศแผนปฏิรูป10ปีมุ่งแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจค่าครองชีพแอนดูงานที่ประเทศไทยสิปรึกษาบิ๊กหนูสิจะรู้ว่าแจกเงินสวัสดิการนะจ๊ะเห็นไหมแผนปฏิรูปแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยส่วนที่แคนาดาว่ายังไงโอ้โหนี่ที่ยุโรปยังมีอุณหภูมิร้อนยังไม่พอแคนาดากับอเมริกาทะเลาะกันอยู่แล้วตอนนี้นอกจากทะเลาะเรื่องภาษียังทะเลาะเรื่องไฟป่าอีก800จุดควันก็ไหลมาที่อเมริกาอเมริกาโอ้คุณให้ผลไหลมาทางนี้ได้ไงเอ้ามันทำไงคุมป่าได้อ่ะข้ามมาที่สหรัฐอเมริกาบ้างจำได้ไหมว่ากาตาร์ได้มอบเครื่องบินให้ปรากฏว่าF-16ลำนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากตอนนี้ไปเอารีบูสใหม่ซะแล้วนะเพราะว่าระบบป้องกันภายในตัวเครื่องไม่รู้ว่าเขาฝังอะไรไปมั่งใช่ไหมก็เลยไปทำใหม่อัปเกรดใหม่นะเอาอัปเกรดใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ไทยก็โดนด้วยนะตอนนี้เอาภาษีมาบังคับใช้อีกแล้วโดยตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเอาภาษีแรงงานภาคบังคับมาจับ90ประเทศไทยเราโดนไปเท่าไหร่ 12.5% เนาะเอาจนได้นี่ดูการตอบโต้ของไทยจะว่ายังไงนี่เพิ่งข่าวนี้เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับคิดว่าสัปดาห์หน้าเจอรัฐมนตรีแรงงานก็ต้องมาถามว่าเป็นยังไงแรงงานภาคบังคับเรายังโดนอยู่เหรอเนี่ยไหนเราเทียร์2แล้วนะเราที่สองแล้วนะอ้าวส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคิดถึงเรื่องเก่าอยู่บอกว่าถูกแทรกแซงอ้าวถูกแทรกแซงกล่าวหาว่าสตาร์ทอัพถูกแทรกแซงตลอดเวลาใครแทรกแซงคือจีนตั้งแต่ฉันสตาร์ทวันที่ฉันเลือกตั้งนั่นแหละตั้งแต่ปี2020อ่ะโอ้โหทำไมแกแค้นขนาดนั้นนี่คือบรรยากาศของสหรัฐอเมริกาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามเดี๋ยวพักกันสักครู่ไปดูซิว่าเกิดสงครามแล้วมีอะไรเกี่ยวข้องระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบ้างแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับสงสารเทพรักษ์ดีๆก็อย่างพวกเรานี่แหละใช่ไหมสงครามบุ้มบัมบุ้มบัมบุ้มบัมกันตัวใหญ่ตัวเล็กทำสงครามกันยากแพ้ก็แหลกลานทศสหรัฐอเมริกาลงมติจำกัดอำนาจทำในการทำสงครามแต่สวเห็นด้วยก็เลยปัดมติของสสตกลงไปตกลงไปสงครามระหว่างอิหร่านได้ผันก็ประมาณไปแล้ว 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยังไม่พอรัฐสภาของสหรัฐกำลังร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหม 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านต่อนั่นแหละรัฐมนตรีกลาโหมที่เสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์ที่แล้วข่าวใหญ่มากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาจับมือกับซาอุดิอาระเบียลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเป็นข้อตกลงที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเพราะว่าอาจจะอนุมัติให้ซาอุดิอาระเบียไปอีกประเทศหนึ่งที่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ปรมาณูในครอบครองได้เมื่อซาอุดิอาระเบียมีในครอบครองได้จุดต่อไปนึกออกเองนะนึกว่ายังไงล่ะปังแหมสถานการณ์ของการสมดุลของอำนาจก็จะเปลี่ยนไปเพราะอาวุธนิวเคลียร์เป็นตัวถ่วงอำนาจไว้ข่มขู่เขาเหมือนปากีสถานกับอินเดียไงตอนนี้ถ้าซาอุมีอาวุธนิวเคลียร์บ้างเป็นไงใครจะเหยียบมั่งอ่ะใช่ไหมจะมีผลกระทบต่ออิสราเอลไหมจากอิหร่านไหมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางไหมอ้าวสงครามทำพิษนะครับทำให้อาหารในอิหร่านพุ่งขึ้นถึง 300-400%ส่วนการทำสงครามนะครับทำประธานาธิบดีทำก็ขู่จะทำลายสะพานโรงไฟฟ้าทุกแห่งทุกครั้งที่อิหร่านโจมตีเรือในฮอร์มุสนะส่วนในเนทันยาฮูจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาไปจกตากันอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีคดีอยู่เห็นไหมบอกไม่ต้องห่วงกระทำบอกว่าทนายกเทศมนตรีนิวยอร์กจะมาจับไม่ต้องห่วงไม่ถูกจับแน่นอนมันดันนี้นายกเทมตีนี่บอกว่าฉันไม่มีอำนาจจับเธอหรอกจับอยู่หรอกแต่ก็อยากจะให้รัฐบาลของอเมริกาช่วยเข้มข้นเรื่องนี้หน่อยเข้มข้นเรื่องนี้หน่อยใช่ไหมให้ผู้ตายข้ามแดนมาผ่านอย่างนี้ได้ยังไงสถานการณ์สงครามยูเครนรัสเซียนั้นโดรนยูเครนได้ถล่มคลังสินค้าไวเบอรี่อีคอมเมิร์ซใหญ่ของรัสเซียพังเสียหายเป็นข่าวใหญ่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟลุกท่วมโชนเป็นเรื่องเล่าต่อไปว่าคลังสินค้าใหญ่ก็เหมือนกระเพาะอาหารเมื่อกระเพาะอาหารถูกทำลายแล้วจะมีอาหารไปส่งไปยังชายแดนเหรอเป็นท่อน้ำเลี้ยงทางทหารเป็นเรื่องยาวยังไม่พอที่ยูเครนก็มีปัญหาเรื่องการปลดนั่นปลดนี่ปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่พอยังปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกอ้าวเปลี่ยนม้าศึกกลางสงครามมาว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็แต่งตั้งพลตรีวัย43ปีขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะรัสเซียก็โจมตีเรือสินค้าในทะเลดำเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก10ศพส่วนกลุ่มฮามาสประกาศตั้งผู้นำคนใหม่เป็นหัวหน้าเรียบร้อยแล้วคามิลอัลฮายาเป็นคุณทำสูงสุดประสบรอบสังหารไปเนาะฮูตีก็ประกาศปิดกั้นเรือซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ยิงปะทะกันฮูตีเนี่ยเป็นกบฏหนึ่งในเยเมนนะครับยังเป็นกบฏยังไม่มีประเทศอยู่ผู้ดีง่ายยังไม่มีประเทศอยู่วันหลังถ้าว่างๆถ้ามีเวลาถ้าตรงสถานการณ์อื่นเบาๆจะมาเล่าเรื่องฮูตีให้ฟังทำไมใหญ่แท้ครึ่งๆของเยเมนเลยนะจากประกาศเป็นประเทศออกมาประกาศสักทียุติไม่ได้ทั้งหมดสักทีแบ่งกันไม่ได้ส่วนอิสราเอลทิ้งบอมที่ศรีลังกาท่าทำให้ผู้เสียชีวิต12ศพครอบครัว6ชีวิตเสียหมดเลยและก็ประกาศยุบสภาเตรียมเลือกตั้งวันที่27ตุลาคมนี้เห เห็นไหมเยธันยาฮูเกี่ยวกับเต็นน่าเมื่อมีคะแนนเสียงมันมีที่สุดคะแนนเสียงตัวเองโดยการยุบสภาซะเลยส่วนทวีปแอฟริกาเป็นยังไงกลายเป็นว่าเป็นประเทศที่มีผู้อดอยากหิวโหยเขาเปรียบเทียบว่าทวีปที่มีคนหิวโหยมากที่สุดในโลกแซงหน้าทวีปเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอเชียเราไม่หิวแล้วนะเพราะว่าคลื่นความร้อนมันย้ายไปทางนู้นแล้วอย่างที่เล่าไปแต่ต้นนะอีสานมาแรงแล้วผู้เปรียบเทียบด้วยเดี๋ยวหาดีจะเชื่อตามผมไม่หมดซะละมาดูข่าวไฮไลท์ที่ผมวางไว้ตั้งแต่ต้นรายการมานะครับราคาทองคำเป็นยังไงราคาทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่นักลงทุนทั่วโลกยังต้องการอยู่ราคาทองคำตอนนี้ร่วงจากระดับสูงสุด 5,589 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลงมาอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลงหรืออาจจะลงไปถึง 3,900 อีก100ดอลลาร์ต่อออนซ์เห็นไหมทองตกเลยที่อ่านข่าวสักครู่นี้มาอ่านข่าวสักครู่นี้มามีแต่ข่าวสงครามข่าวสงครามตะวันออกใช่ไหมแต่ทำไมราคาน้ำมันจึงเห็นไหมขยับขึ้นราคาทองมันก็ตกอย่างที่คุณผมเคยเล่าให้ฟังก็บอกว่าเก่งทางนี้และเขาบอกว่าไงนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ว่านักลงทุนก็ย้ายการลงทุนของเงินเมื่อราคาทองตกฉะนั้นจะไปลงทุนด้านไหนก็ต้องไปลงทุนด้านที่มันเกี่ยวข้องกับสงครามนะสิสงครามนะสิซีซ่าคืออะไรก็หุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีธุรกิจ AI สินทรัพย์ดิจิตอลหรือพันธบัตรรัฐบาลที่ได้ผลตอบแทนสูงเคยบอกแล้วว่าทองจะมีผลตอบแทนสูงจะได้กำไรก็ต่อเมื่อต้องเอาไปขายเรียกว่าเก็งกำไรแต่หุ้นเทคโนโลยีหุ้นธุรกิจ AI ทรัพย์สินดิจิตอลพันธบัตรรัฐบาลไม่ต้องเก็งกำไรเพราะพวกนี้มันมีกำไรอยู่ในตัวและยังไม่พอทองธนาคารกลางของหลายประเทศยังซื้ออยู่เมื่อเขาซื้อแล้วเป็นยังไงก็เลยทำให้ราคาทองยังเสถียรอยู่ราคาเสถียรอยู่ทองทำไมซื้อเยอะแยะบางคนเพื่อนเขาจะซื้อไปเยอะแยะไปแฝงข้อไม้ข้อมือแฝงคอทำกอบพระหรือไงโอ้ไม่ใช่เด้อเพราะในอนาคตจะต้องใช้ทองมากเจริญมากต้องใช้ทองมากทองไปอยู่ในอุตสาหกรรมนะไม่ใช่ไปเอาไปดับนะไปทำอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องใช้ทองธนกรรมและการแพทย์ก็ใช้ทองอุตสาหกรรมการบินและอวกาศก็ต้องใช้ทองเป็นองค์ประกอบไงฉะนั้นเนี่ยราคาทองก็เลยขยับสเตเบิลอย่างเงี้ยตกไม่ตกตกไม่ตกต้องมีการซื้ออยู่ถ้าธนาคารกลางของประเทศต่างๆโดยเฉพาะที่จีนนี่แหละถ้าไม่ซื้อเมื่อไหร่ราคาทองจะตกยิ่งกว่านี้งั้นรอให้จีนซื้อจะกลับมาถึง 4,000 40,000 บาทเหมือนเดิมหรือไม่นั่นแหละ ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ค่อยดูซิว่าราคาทองจะเท่าไหร่ส่วนราคาของอาวุธยุทโธปกรณ์ล่ะเป็นอย่างไรในตลาดโลกในช่วงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอาวุธขีปนาวุธความแม่นยำสูงโดรนและระบบป้องกันทางอากาศพวกนี้มีราคาสูงเพราะอะไรเพราะความต้องการของตลาดมันล้นครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตทางเพื่ออะไรขีปนาวุธชุดนำวิถีผลิตสูงกว่าผลิตอัตราการสูงกว่าอัตราการเรียกว่าโรงงานผลิตได้แค่นี้สูงกว่าเกินอัตราจริงเกิดระเบิดขึ้นมาทำไงถ้าละหลวมเนี่ยนะเห็นไหมเพราะแล้วเป็นยังไงคลังแสงเขาบอกยังไงใช้เวลาการผลิตนานต้องใช้เวลาการผลิต 3-4 ปีฉะนั้นคุณต้องรีบซื้อตุนไว้นะไม่รู้ประเทศไหนล่ะประเทศสารคันเราซื้อตุนไว้หรือเปล่าเนี่ยเกิดสงครามขึ้นมาไม่มีลูกกระสุนก็ปืนก็เป็นแค่ท่อนเหล็กเฉยๆนะวัตถุดิบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หายากเห็นไหมเข้าไปสอดคล้องกับเรื่องหุ้นที่ผมพูดสักครู่นี้เห็นไหมเรื่อง เรื่องเงินหายไปไหนทองไปหายไหนเขามาซื้อบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ของหายากนี่แหละนั่นแหละอ้าวเห็นไหมซึ่งสหรัฐอเมริการัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพีซเฮกเซตบอกว่ายังไงบอกกับสภาคองเกรสว่าขอเพิ่มเงินฉุกเฉินเกือบ90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.03 ล้านล้านบาทเพื่อใช้ในการปฏิบัติการทางทหารและรองรับความขัดแย้งซึ่งงบประมาณที่ใช้ไปแล้ว 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปอยู่ในการบำรุงกำลังพลการบำรุงรักษาและค่าอาหารสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐในสงครามนั่นแหละแต่เรายังเรียกกลาโหมอยู่เขาจะเรียกสงครามก็เรื่องของเขาเป็นไงเอาเงินงบประมาณไปใช้ในส่วนนี้เห็นไหมของเงินอีกของอีกนะงบประมาณขอเพิ่มเติมต่อรัฐบาลเกือบ90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่ไปโจมตีอิหร่านโดยตรงและงบประมาณสักส่วนหนึ่ง300 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปเสริมความปลอดภัยในสถานเอกอัครราชทูตและฐานทัพในวันออกกลางและเอเชียใต้ส่วนงบประมาณที่เหลือเขาแบ่งเป็นส่วนๆเอาไปช่วยเหลือเกษตรกรและการลาดตระเวนชายแดนเริ่มขยับสูงขึ้นเดี๋ยวนะมือรู้สารขันเราขยับสูงขึ้นเท่าไหร่ทางอาวุธปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็เริ่มตึงตัวเนื่องจากสถานการณ์ของสงครามยืดเยื้อบีบให้เพนทากอนต้องเร่งกำลังการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ขาดแคลนสูงเช่นมอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็งชุดนำวิถีและระบบต่อต้านโดรนนะมีปัญหาอีกหลายปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นทางยุทธศาสตร์ก็ทำใหงบประมาณด้านนี้แพงของแพงอาวุธเริ่มแพงแล้วมีความเสี่ยงว่าโอ้ตรงนั้นตรงนี้ฉันจะต้องได้ของดีในขณะที่ร่างกฎหมายนี่ก็ยังมีปัญหาแพงยังไงไปดูราคาหน่อยสิไปดูราคาสิจะซื้อมาสักลำได้ไหมตั้งเหี้ยมอ้าวของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ค้ามากที่สุดก็คือที่ไฮไลท์ที่เรายินบ่อยก็คือ F-35Lighting Second ราคาตัวเปล่าประมาณ80-109 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากไม่รวมระบบอาวุธและค่าใช้จ่ายอื่นๆอาจจะสูงถึง120-130 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำนี่ถ้าไม่รวมซื้อลำเปล่าๆจะซื้อไปทำไมเนี่ย80-109 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเพิ่มไปแล้วก็นู่นสูงถึง130 ล้านF-22 Raptor เป็นราคาเครื่องบินที่แพงที่สุดของสหรัฐสูงถึง143-350 ล้านบาทต่อลำแต่พวกนี้ไม่ได้ส่งออกจากสหรัฐเด้อส่งเครื่องบินรบรัสเซียชูฮอยซู35เขาเรียกว่า SS-35 นี่นะเป็นเครื่องบินขับไล่สูงถึง83-85 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นไงล่ะขยับราคาสูงขึ้นอีก FA-18 หลักของสหรัฐราคา73 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำยูโรไฟเตอร์ไทฟูนของยุโรปต้นทุนถึง117-202 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะทั้งนี้ยังไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์นะค่าฝึกบินนะค่าช่างเครื่องนะระบบอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วยังโรงเก็บเครื่องบินอีกนะนานเห็นไหมแพงเมื่อตอนนี้นอกจากราคาน้ำมันจะแพงแล้วราคาอาวุธสงครามยังแพงตามไปด้วยเราจะซื้อสักลำจังเขาเหม็นยังได้ของฟรีมาเนาะยังได้ของโลมาเห็นไหมไม่มีอะไรซื้อจะต้องแลกเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้ละมีข่าวใครลงทงลงถังใช่ไหมทำให้เราสะเทือนอยู่ใช่ไหมระบายของเก่าออกสหรัฐอเมริกานะครับยังเป็นที่หนึ่งครองแชมป์ในส่วนแบ่งการตลาดการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของตลาดโลก ว่าครึ่งหนึ่งประมาณสัก42%นะครับสหรัฐขายได้มากที่สุดมาร์เก็ตแชร์ได้มากบริษัทที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ Lockheed Martin นะ Raytheon เนี่ยก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะ Lockheed Martin เนี่ยใหญ่มากๆถ้าใครว่างๆไปดูประวัติของบริษัทนี้ก็แล้วกันนะครับบริษัทนี้แล้วกันครับเจ้าของบริษัทนี้เป็นคนขี้ระแวงอ่ะตายในโรคขาดสารอาหารน่ะไปศึกษาประวัตินี้ได้เลยผมอ่านมาตั้งแต่30ปีที่แล้วมั้งล็อกฮีสมาร์ตินเนี่ยส่วนรัสเซียก็ส่งออกอาวุธเครื่องบินรบรถถังและระบบป้องกันภัยทางอากาศส่งขายเหมือนกันหมดนิดเดียวดียิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าน้ำมันอีกฝรั่งเศสขายอะไรขายเครื่องบินขับไล่ลาฟาเอลส่วนจีนขายอาวุธไปให้ประเทศไหนประเทศแถบเอเชียประเทศไหนนี่แหละหรือประเทศอาเซียนนี่แหละแล้วก็แถบแอฟริกาส่วนเยอรมนีจำได้ไหมตอนที่เกิดสงครามยูเครนรัสเซียใหม่ๆส่งรถถังไปช่วยลีโอพาร์ตนั่นแหละส่งไปช่วยยูเครนเนี่ยหรือว่าได้กี่จำกี่คันอันนี้แหละส่วนประเทศเล็กๆน้อยๆว่าเป็นอิตาลีสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ก็ผลิตอาวุธขายเหมือนกันยูเครนซึ่งเป็นพ่อค้ารายใหม่ไปดูสิพ่อค้ารายใหม่ของยูเครนเน้นไม่ต้องเดาโดรนเน้นโดรนเพื่อการรบและอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศเห็นไหมผมบอกต้องพัฒนาเองขึ้นในประเทศที่ท่านประธานาธิบดีจิ้งผิงบอกว่าต้องแชร์ความรู้เรื่อง AI เลยโอ้ไม่มีใครแชร์ครับมันหมดยุคแชร์แล้วไม่มีใครเล่นแชร์ความรู้แล้วบอกไว้เลยความรู้ระดับสูงไม่มีใครแชร์แล้วระวังดูพื้นฐานอาจจะแชร์ได้นะแค่ Word Excel อาจจะแชร์ได้แต่ความรู้ด้าน AI ไม่มีทางที่ใครจะแชร์ใครเก็บไว้ส่วนตัวฉะนั้นรัฐบาลเราอย่ามัวหลงคำพูดว่าแชร์ก็แล้วกันอย่ามัวหลงด้วยกันศูนย์ส่งออกอาวุธนะและความร่วมมือกับชาติพันธมิตรมีการตั้งกองทุนป้องกันประเทศและยังเมื่อพร้อมเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเมื่อประมาณวันที่8ที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเชเลสกี้บอกว่ายังไงมีแผนที่จะตั้งศูนย์ส่งออกอาวุธในเยอรมนีกลุ่มประเทศบอลติกและยุโรปเหนือออกส่งออกยังไงเชเลสกี้บอกว่านอกเหนือจากสายการผลิตโดรนของยูเครนที่มีในสหราชอาณาจักรแล้วสายการผลิตเยอรมนีภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาและโดรนรถแรกจะถูกส่งมอบในเร็วๆนี้นี่นะน่าช่วงนี้ที่มีข่าวออกมาว่าส่งโดรนมาช่วยนั่นช่วยนี้นะมาช่วยประเทศซาอุดิอาระเบียบ้างมาช่วยประเทศทางตอนออกกลางบ้างนะเห็นไหมส่งออกอาวุธอุปกรณ์ไปทางทะเลแดงและอาวุธต่อต้านรถถังฉะนั้นเราจะเห็นภาพข่าวเห็นภาพวิเคราะห์ข่าวว่าโดรนของเขานี่วิ่งได้ไกลโดรนของเขาไปถล่มมอสโกแล้วนะไปถล่มมอสโกแล้วไกลไปไกลถึง 2,000 กิโลนะ 2,000 กิโลคือตีจากหัวไปท้ายของประเทศไทยนะจากเชียงใหม่ไปถึงเมตงเลยนะ 2,000 กิโลเนี่ยเนี่ยโดรนอะไรมันจะแรงขนาดนั้นเห็นไหมส่งมาทีเราเป็นพันๆลำเป็นขบวนไปเลยนี่คือบรรยากาศของอาวุธยุทโธปกรณ์มาดูสื่อต่างชาติปิดท้ายรายการหน่อยเกี่ยวกับสถานการณ์การที่จุดตรวจบุกเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสถูกโจมตีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสื่อต่างชาติมองเหตุการณ์นี้อย่างไรรายงานข่าวไปทั่วโลกอย่างไรเรารายงานในประเทศเราไม่พอทั่วโลกเขาจับตามองเราสำหรับข่าว ABC News อัลซาซีราเขารายงานว่ายังไงบอกว่ายังไงบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ 6-10 คนสวมชุดดำนั่งมาท้ายกระบะแต่ใช้อาวุธปืนกราดจริงและคว้างระเบิดไปไปบอมใส่จุดตรวจความมั่นคงอย่างโหดเหี้ยมสื่อต่างชาติรายงานว่า ลุ่มคนร้ายได้ตัดช่องน้อยขโมยปืนไรเฟิลจู่โจม AK-47 จำนวน3กระบอกเสื้อกันกระสุน3ตัวและโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตหลบหนีไปและยังมีความสูญเสียของฝ่ายพลเรือนอีกโดยแรงระเบิดและกระสุนทำให้พลเรือนบาดเจ็บ6รายรวมทั้งเด็กชายวัย10ขวบนะ ABC News รายงานว่ารถกระบะนิสสันสีดำที่ใช้ก่อเหตุถูกพบในสภาพถูกจุดไฟเผาวอดห่างออกไปประมาณ21กิโลเมตรเพื่อจงใจทำลายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะ NSK World Japan และ DW Duchess Wellได้ตั้งข้อสังเกตว่ายังไงเชื่อมโยงกับความรุนแรงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์คาร์บอมบริเวณหน้าสถานีตำรวจเก่าในจังหวัดนราธิวาสเขาวิเคราะห์กันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์อัลจาซีราผลกระทบต่อการเจรจาสันติภาพเห็นไหมเนี่ยคือสื่อต่างชาติเขามองประเทศไทยอย่างไรพรุ่งนี้ผมก็จะมาเล่าซ้ำอีกว่าแล้วประเทศไทยเราสื่อประเทศไทยเรารายงานข่าวนี้อย่างไรผมก็จะพยายามหาข่าวให้มากที่ผมมีหนังสือกับด้านนี้อยู่สำหรับวันนี้บายบาย
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนที่มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
2: เมื่อเวลา 15:03 น.ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
3: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี
4: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000 คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้มีสิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ด้วยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าด้วยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปริศนาถขอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีด้วยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับข้อกังวลด้านงบประมาณนายเอกนิติยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
6: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตวันนี้เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้การที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยเขาไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดเราใช้1ปีละ60,000-70,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าน
5: ายเอกนิติธรรมประภาสยังกล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแต่ข้อเท็จจริงถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องรัฐบาลพร้อมเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกหลอกใช้จะได้รับการคืนสิทธิ์พร้อมทั้งจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปใช้โดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังสหรัฐปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่ง
7: นางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 2.5 มิใช่ การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังโดยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบและเตรียมแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่มโดยยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยืนยันให้การส่งเสริมการลงทุนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันพร้อมขับเคลื่อนกลไกช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
8: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ชี้แจงกรณีข้อกังวลของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความแตกต่างในการให้การส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติโดยยืนยันว่า BOI เปิดกว้างให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของโครงการเป็นหลักไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติหรือการตั้งโรงงานใหม่เท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการไทยรายเดิมสามารถขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าทางนี้ BOI ได้ขับเคลื่อน4กลไกสำคัญเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประกอบด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาตรการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติที่นิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20%มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในไทยร้อยละ 40-45 และการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยเป้าหมายหลักคือการดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตเดิมและประคองผู้ประกอบการไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ไปได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจนอมินีในจังหวัดกระบี่พบถือครองที่ดินกว่า120ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
9: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีโดยมีชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2543และมีบุคคลสัญชาติไทยร่วมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและปรับรูปแบบเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่าง3บริษัทซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าถือครองที่ดินประมาณ22แปลงรวมกว่า120ไร่มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายธุรกิจที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นอาทิเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมผงนมผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตาม

0: แหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
1: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดี
0: แหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
1: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมอัพสกิลและรีสกิลให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดสำหรับการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการออกแบบระบบควบคุมและความปลอดภัยการเขียนโปรแกรมการประกอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรวมถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงถูกเอาเปรียบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดอีวีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือสองเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทางนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ซึ่งกรีซส่งเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2564สามารถสกัดกั้นขี

0: ปืนอาวุธวิถีโค้ง2ลูกที่ถูกยิงมาจากเยเมนโดยมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้ทางการซาอุดีอาระเบียออกประกาศเตือนภัยในเมืองยันบูและเมืองท่าจีซานซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเยเมนก่อนจะยกเลิกเตือนภัยดังกล่าวภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ซาอุดีอาระเบียต้องลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งไปยังชายฝั่งทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านสำนักงานอัยการกลางของเบลเยียมเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการเบลเยียมจับกุมพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ฝึกงานในกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกระทำการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศที่3และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติก่อนแจ้งให้หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเบลเยียมดำเนินการตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจคนที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยรายนี้อย่างไรก็ตามทางการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงา ั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเพื่อผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังคะด้วยความที่สังคมไทยบ้านเรานะคะก็มีการรับรู้กันอยู่โดยทั่วแล้วนะคะว่าเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะคะจำนวนผู้สูงอายุบ้านเราก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็จากการที่เราสำรวจตัวเลขประชากรไทยล่าสุดของบ้านเราเนี่ยก็พบว่าเรามีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนะคือถ้าเทียบกับประชากรทั้งหมดก็ประมาณ66ล้านคนนี่ก็เท่ากับประมาณเกือบ 20% ของประชากรทั้งประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะปีนี้เนี่ยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมีการสำรวจกันว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยเนี่ยลดต่ำลงมากๆเลยนะคะกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วก็จะลดต่ำลงไปอีกนะคะทีนี้ความที่โครงสร้างประชากรของประเทศเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะคือผู้สูงอายุก็เพิ่มจำนวนขึ้นเด็กก็น้อยลงเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจหลายๆประเภทนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางมาให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็หนึ่งในธุรกิจนั้นที่สำคัญก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะก็นำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเขาก็มีการสำรวจกันอยู่ทุกๆปีแล้วเขาก็สังเกตว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยนะคะที่เรียกว่าอายุแบบใกล้ๆเกษียณแล้วนะ55ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะแล้วก็พบว่าคนกลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะแล้วก็อาจจะแข็งแรงกว่าเมื่อคนในวัยนี้เมื่อสัก 4-5-60 ปีที่แล้วนะแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยนะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะแล้วก็มีกำลังซื้อที่เยอะด้วยนะคะทีนี้เขาก็เลยเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยววัยเกษียณนะคะเพื่อที่คือเขาก็มองว่าเขาก็อยากจะเน้นให้คนกลุ่มนี้ที่ยังมีเงินทองในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะคะก็เราก็มีแรงที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ในอนาคตก็จะเป็นกลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งเลยนะคะทีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ทำการส่งเสริมการตลาดนะคะสำหรับคนกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะที่เขาเรียกว่า Silver Age เนี่ยนะคะเขาก็มุ่งไปในเรื่องของการสร้างประสบการณ์นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับคนกลุ่มนี้นะคะมีการเปิดตัวโครงการเก๋ายกกวนชวนเที่ยวไทยนะคะภายใต้แนวคิดว่าคนวัยเก๋าก็เป็นถึงคนวัยสูงวัยเนี่ยไม่ใช่เป็นวัยที่ไปเที่ยวไหนไม่ได้นะคะคือเขาสามารถที่จะไปเที่ยวไหนได้ทุกที่ที่เขาต้องการมีความพร้อมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขเลยนะคะเพียงแค่เตรียมแผนเดินทางเตรียมร่างกายนะคะให้พร้อมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปในทุกที่ของประเทศเลยใน5ภูมิภาคของบ้านเรานะคะทีนี้เขาก็มีทางททนะคะก็มีการจับโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยด้วยอันนี้เขาก็มองว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยสนใจเหมือนกันนะคะในรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงวัยของททเนี่ยเขาก็แบ่งออกมาเป็นสองรูปแบบหลักๆตามที่เขาได้มีการสำรวจดูนะคะอันแรกก็คือว่ากลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยที่รวมตัวรวมแก๊งไปเที่ยวกันเองนะคะตามภาษาเพื่อนฝูงวัยเดียวกันนะรูปแบบนี้ก็คือจะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีเพื่อนร่วมกวนที่สนิทสนมถูกคอกันมาอาจจะทำงานมาด้วยกันเรียนหนังสือมาด้วยกันนะคะมีความสนใจคล้ายๆกันก็จะชวนกันไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่ตัวเองชื่นชอบนะคะกลุ่มนึงก็อาจจะมี3คน4คน5คนไปจนกระทั่งถึงเป็น10คนก็มีนะคะส่วนอีกรูปแบบนึงค่ะก็คือการที่ผู้สูงอายุเนี่ยไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะอย่างเช่นลูกๆหลานๆพาผู้สูงอายุคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเงี้ยนะคะก็ ก็ยังคงเป็นผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงนะหรืออาจจะมีโรคประจำตัวบ้างนะคะเป็นโรคเรื้อรังบ้างเบาหวานความดันแต่ก็ยังสามารถที่จะควบคุมสุขภาพของตัวเองได้ดียังสามารถที่จะเดินทางได้นะคะทีนี้ลูกหลานก็เลยอยากจะชวนไปเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแทนที่แบบจะปล่อยให้นั่งเหงาๆอยู่กับบ้านนะคะอีกประเภทหนึ่งที่พบได้เหมือนกันนะปัจจุบันนี้เราจะสังเกตก็คือจะมีผู้สูงอายุที่เรียกว่าเที่ยวคนเดียวนะเที่ยวคนเดียวแบบประเภทแบ็คแพคนะคะเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวเป็นแบบรักอิสระเสรีอันนี้ก็มีบ้างให้เห็นแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคประจำตัวนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้สูงอายุที่เราวางอยากจะท่องเที่ยวนะคะวางแผนท่องเที่ยวจะไปเที่ยวกันเองหรือไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องมีการเตรียมตัวนะคะในการท่องเที่ยวกันอย่างเรียกได้ว่ารอบคอบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราแบบถึงแม้เราจะอายุเยอะนะคะคือใจเราเนี่ยแบบเป็นวัยรุ่นนะคะแต่การที่เราอายุเยอะเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยค่ะที่อาจจะทำให้เราต้องพึงระมัดระวังให้ดีในการที่จะท่องเที่ยวคือต้องวางแผนการท่องเที่ยวที่ไม่แบบลดผลอันตรายไม่ว่าแอดเวนเจอร์มากเกินไปนะคะหรือแบบเดินทางไกลมากๆนั่งรถไกลมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้เช่นอาจจะต้องแวะเข้าห้องน้ำบ่อยๆอาจจะแบบนั่งนานๆแล้วปวดขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุเนี่ย เราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะทำให้เราท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานนะคะเรื่องแรกเลยค่ะที่แนะนำแน่นอนค่ะคืองบประมาณนะคะก็คือเงินในกระเป๋านี่แหละค่ะเราก็ต้องมาสำรวจกันนะคะว่าเรามีงบประมาณวางแผนที่เราจะท่องเที่ยวเนี่ยในจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะนี่งบประมาณมันก็จะบอกได้ละค่ะว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะไปได้นานเท่าไหร่หรือว่าแบบไประยะเวลากี่วันนะคะจะเดินทางโดยรถยนต์หรือเครื่องบินนะคะจะเลือกพักโรงแรมแบบไหนนะคะระยะเวลาการพักผ่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวนานแค่ไหนค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางที่เราจะต้องจัดเตรียมไว้เนี่ยนะคะทานข้าวซื้อของหรือค่าเดินทางต่างๆเนี่ยค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่วางแผนจะไปเดินทางไปต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเตรียมค่าใช้จ่ายให้เพียงพอให้พอเหมาะด้วยนะคะหรือเตรียมแลกเงินสกุลอะไรต่างๆที่เราจะไปตามประเทศที่เราไปทางที่เราอยากจะไปนะคะทีนี้พอเรารู้งบประมาณแล้วเราก็เริ่มมาวางแผนการท่องเที่ยวแล้วนะคะว่าเราอยากจะไปเที่ยวแบบไหนนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะไปเป็นกวนกับเพื่อนนะคะหรือว่าจะไปแบบครอบครัวนะคะหรือว่าจะไปแบบท่องเที่ยวสนุกสบายสบายค่ำไหนนอนนั่นหรือจะไปแบบแอดเวนเจอร์อย่างที่แบบปลุกป่าลุยเขาปีนเขานะอันนี้ก็วางแผนตามที่เราตั้งใจนะคะแล้วก็เลือกสถานที่นะคะก็คือสถานที่ก็ต้องควรจะต้องจองล่วงหน้านะคะคือถ้าเป็นไปได้ก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไม่มีที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดใครต้องใช้รถก็จองรถล่วงหน้านะคะใครขับไปเองก็ดูในเรื่องของความพร้อมของสถานที่ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วค่ะก็คือต้องเลือกว่าอ่ะอย่างเมื่อกี้นี้บอกก็คือว่าเราจะไปกับบริษัททัวร์นะคะหรือเราจะขับรถไปเองนะคะถ้าไปกับบริษัททัวร์เราก็ต้องดูว่าเราจะไปกับบริษัททัวร์ที่เฉพาะกวนเราเองดีไหมสมมติว่าเรารวมกลุ่มกันได้สัก10คนเราแบบจ้างบริษัททัวร์ไปเฉพาะกลุ่มของเราเลยเราไม่ต้องไปปะปนกับคนอื่นนะคะหรือเราไปกันไม่กี่คนเราจะขับรถไปเองไหมหรือเราจะไปกับบริษัททัวร์นะคะอันนี้ก็ต้องคิดนิดนึงนะคะเพื่อจะได้วางแผนถูกนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเดินทางเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องเป็นทริปการเดินทางที่แบบไม่ไกลมากหรือไม่นานมากนะคะที่เมื่อกี้บอกถ้าเกิดว่าไปนานๆนั่งรถนานๆไปเที่ยวหลายๆวันเป็นสัปดาห์บางทีเราก็สุขภาพร่างกายเราก็ไม่ไหวคือใจจะได้แต่กายอาจจะไม่ไหวนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องวางแผนว่าคือเดินทางระยะสั้นๆสมมตินะคะว่าเราอยากจะไปลงใต้ไปเที่ยวภูเก็ตเราอาจจะมีพักกลางทางนอนสักคืนหนึ่งก่อนไหมแทนที่จะขับรถตียาวเราไปถึงภูเก็ตนะคะคือสมัยก่อนอ่ะอย่างของก้อยเองนะก้อยพ่อเนี่ยชอบพาไปเที่ยวตอนสมัยเล็กๆเนี่ยพ่อขับรถยาวตียาวไปถึงทางใต้เลยแต่พอ ตอนหลังๆถ้าอายุไม่ไหวแล้วเนี่ยคืออายุเยอะแล้วบางทีเราก็ต้องพักกลางทางนิดนึงนะเราก็ต้องขับแทนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ในกรณีของผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขของสุขภาพนะคะแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่จะเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปใหญ่รวมกับคนอื่นที่มีคนแปลกหน้าอยู่ด้วยเนี่ยอันเนี้ยก็แนะนำว่าอาจจะต้องคิดนิดนึงนะคะเพราะว่าคือบางคนเนี่ยไม่อยากวางแผนเนาะคืออยากจะเดินทางท่องเที่ยวแบบบริษัททัวร์เขาจัดไปไหนก็ดูโปรแกรมเขาน่าสนใจไหมนะคะเราก็ไปตามนั้นแต่ทีนี้คือสิ่งที่เราสังเกตหลายครั้งก็คือว่าบางทีพวกบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากให้เราไปหลายๆที่เนาะบางทีก็คือต้องตื่นมาไปสนามบินขึ้นเครื่องกันนะแต่ตีสองตีสามหรือแบบกลางคืนเพื่อที่จะนอนบนเครื่องกลางคืนแล้วแบบไปเช้าที่ปลายทางแล้วเราก็ท่องเที่ยวกันเลยพอถึงเวลานอนก็เข้านอนกันดึกๆนะคะถึงโรงแรม 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนตื่นกันอีกทีตี5รีบทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าทริปแบบเนี้ยนะคะอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้สูงวัยสักเท่าไหร่นะคะยกเว้นอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดเขาจะจัดเฉพาะกลุ่มกวนของเราเองแล้วเราก็เลือกเวลาได้ว่าเราอยากจะเดินทางตอนไหนจะตื่นกี่โมงจะทานข้าวกี่โมงจะกลับห้องพักกี่โมงอันนี้ก็อาจจะเป็นการวางแผนอีกลักษณะนึงก็ได้นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดผู้สูงอายุสิ่งที่อยากจะแนะนำคือถ้าเกิดไปกับครอบครัวได้เนี่ยก็จะดีเพราะว่าเราก็จะไปตามความสะดวกสบายของเรานะคะก็คืออยากจะพักตรงไหนแวะปั๊มไปตรงไหนนั่งไหนนานหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไปตามความชอบของเรานะคะอีกเรื่องนึงค่ะคือแนะนำให้ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวให้ดีๆเช่นสมมติว่าเราจะไปทางภาคเหนืออย่างเงี้ยเราดูซิว่าช่วงนั้นเนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงมีฝุ่น PM 2.5 ไหมมีฝนตกไหมอากาศร้อนหนาวยังไงหรือยิ่งถ้าเกิดว่าถ้าใครไปต่างประเทศเราก็ยิ่งต้องศึกษาสภาพอากาศของประเทศนั้นๆให้ดีเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้านะคะเตรียมร่มเตรียมเสื้อหนาวเตรียมเสื้อกันฝนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เตรียมหยกยาอะไรที่อาจจะจำเป็นในการเดินทางไปด้วยนะคะแล้วก็ อย่างเมื่อกี้ที่คุยไปแล้วนะคะเรื่องการเลือกรถสาธารณะนะคะก็คือเลือกให้ดีสำหรับใครที่สมมติว่าจะไปรถสาธารณะก็อาจจะดูนิดนึงนะว่ามีบริการห้องน้ำภายในขบวนภายในเครื่องโดยสารภายในรถไหมนะคะเพราะว่าบางทีก็การเข้าห้องน้ำกับการเดินทางไกลของผู้สูงอายุนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่าไปกันแบบในกลุ่มคนที่ไม่รู้จักก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคต่างๆนะคือถ้าไปในกลุ่มพวกคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยนะคะอาจจะติดเชื้อโรคได้อันนี้ก็ต้องมีอะไรที่ป้องกันระมัดระวังให้ดีเหมือนกันนะคะอยากเน้นย้ำเมื่อกี้พูดไปแล้วนิดนึงคือเรื่องของห้องน้ำกับผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะคือถ้าเกิดว่าเราสมมติเราวางแผนท่องเที่ยวขับรถกันไปเองจะไปกับเพื่อนหรือไปกับครอบครัวเนี้ยไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเราสามารถที่จะแวะเข้าห้องน้ำตามจุดพักรถต่างๆได้หรือตามปั๊มน้ำมันต่างๆได้แต่ก็ที่แนะนำนิดนึงก็คือว่าถ้าผู้สูงอายุท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมผ้าอ้อมอนามัยไปด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งห้องน้ำในบางจังหวัดเนาะที่เราไปเจอบางที่ยังเป็นห้องน้ำที่แบบเป็นห้องน้ำแบบนั่งยองๆซึ่งผู้สูงอายุอาจจะไม่สะดวกนะคะอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวไปให้พร้อมนะคะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการตรวจสอบเลือกห้องพักนะคะห้องพักที่เราจะไปพักผ่อนเนี่ยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจจองเนี่ยนะคะถ้าไปกับผู้สูงอายุเราจะต้องดูนิดนึงนะว่าห้องพักเนี่ยสะดวกสบายไหมนะห้องน้ำสะอาดไหมมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรที่ผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้หรือเปล่ามีทางเลื่อนรถเข็นหรือมีอะไรที่ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้ไหมนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเรากลับมาคุยกันต่อยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นเรื่องที่เตรียมไว้สำหรับที่จะเตือนผู้สูงอายุที่สนใจจะไปท่องเที่ยวนะคะว่าเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
0: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยต่อกันนะคะเมื่อกี้เกิดคุยไปเกี่ยวกับเรื่องของการดูเรื่องสถานที่พักผ่อนแล้วนะคะทีนี้ระหว่างที่เราไปทริปกับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราต้องเตรียมพร้อมให้ท่านได้พักผ่อนเป็นระยะนะคะเพราะผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่อาจจะนอนพอเปลี่ยนที่นอนแล้วอาจจะนอนไม่หลับนะคะคือนอนหลับไม่สนิทเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบอัดโปรแกรมเยอะๆนะคะหาเวลาให้ท่านได้พักผ่อนคลายนะคะในแต่ละวันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับการเดินทางเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาการเดินทางไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุอาจจะต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมนู่นนี่นานกว่าปกตินะคะเพราะอย่างสมมตินะคะว่าเราวางแผนจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอย่างเงี้ยอาจจะต้องเผื่อเวลาล่วงหน้านิดนึงที่ผู้สูงอายุจะต้องเก็บของเตรียมตัวอาจจะแวะเข้าห้องน้ำคือไม่ต้องรีบเร่งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบอกถ้าเกิดว่าเวลากระชั้นมากก็อาจจะไปไม่ทันนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมค่ะหนังสือเดินทางเอกสารสำคัญตั๋วเครื่องบินใบรับรองในเรื่องของสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเตรียมไว้ถ้าเกิดจำเป็นนะคะที่จะต้องแสดงให้กับเวลาเดินทางนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ค่ะคือถ้าเกิดเราจะต้องเดินทางไกลเนี่ยผู้สูงอายุที่อาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีคุณหมอประจำอยู่แล้วนะคะเป็นเบาหวานความดันเป็นหัวใจอะไรเงี้ยอาจจะต้องตรวจสุขภาพกันนิดนึงนะคะอาจจะต้องเพื่อที่จะเพื่อความสบายใจแหละนะคะก็คืออาจจะไปปรึกษาคุณหมอที่เป็นคุณหมอประจำว่าเนี่ยเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศจำนวนวันเท่านี้ขอยาไปเผื่อนิดนึงนะคะหรือให้คุณหมอช่วยดูตรวจดูสุขภาพซิว่าณตรงเนี้ยแข็งแรงพร้อมเดินทางได้ไหมนะคะคุณหมอก็จะช่วยดูให้แล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าเกิดเดินทางไกลก็อาจจะหาทำประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุไว้นิดนึงนะคะเตรียมจัดกระเป๋าอันนี้ก็เรื่องสำคัญนะคะคือจัดกระเป๋าเดินเสื้อผ้าเดินทางเตรียมหยูกยาให้พร้อมนะคะก่อนเดินทางเนี่ยจะไปเที่ยวทั้งทีนะคะก็คือเช็คสภาพอากาศอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เราไปนะคะก็อย่างรองเท้าของผู้สูงอายุค่ะก็ควรจะเป็นรองเท้าที่สวมเป็นรองเท้าผ้าใบที่ท่านสามารถที่จะเดินได้สบายนะคะแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่มิดชิดอาจจะอย่าให้โดนแดดเยอะนะมีร่มมีหมวกอะไรให้พร้อมแล้วก็พวกของมีค่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเครื่องประดับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะต้องติดไปเยอะนะคะเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาอาหารได้นะคะเมื่อกี้เกิดลืมย้ำไปนิดนึงนะในเรื่องของการจัดกระเป๋านะก็คือว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ได้เดินทางบ่อยนะคะเพื่อนผู้พวกลูกๆหลานๆนะคะก็อาจจะต้องช่วยกันจัดกระเป๋าให้ท่านนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านลืมหลงลืมเอาของสำคัญไปลืมฟันปลอมไปลืมหยูกยาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเอาผ้าอนามัยผ้าอ้อมอนามัยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจัดเตรียมให้เรียบร้อยขนมนมเนยนะคะมีน้ำมีกระติกน้ำอะไรเนี่ยนะคะก็เตรียมไว้ให้พร้อมนะคะเรื่องของที่พักเนี่ยนิดหนึ่งเมื่อกี้ขอวกไปพูดหน่อยนะคะคือการเลือกที่พักให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านไหนที่ต้องนั่งรถเข็นแล้วเอารถเข็นติดไปด้วยเนาะก็อาจจะต้องดูในเรื่องของโรงแรมว่ามีสถานที่ที่เข็นรถได้ไหมมีห้องน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไหมมีราวจับกันลื่นไหมนะคะคือในห้องทานข้าวห้องพักอะไรนี่อำนวยต่อผู้สูงอายุหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้อยากย้ำเพราะว่าคือประสบการณ์ส่วนตัวนะคือมีครั้งหนึ่งก็คือที่บ้านเนี่ยชวนกันแบบเป็นครอบครัวใหญ่เลยค่ะไปเที่ยวพัทยากันนะเราไปประมาณสัก20กว่าชีวิตเนี่ยนะแล้วก็ตอนนั้นคุณย่ายังท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ชวนคุณย่าไปด้วยนะทีนี้เราก็เลือกโรงแรมแบบ5ดาวเลยนะคะใจกลางลงเลยเนี่ยในการเมืองพัทยาเลยเนี่ยเพราะว่าเราก็ดูว่าสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมนะคะครบครันมีสระว่ายน้ำสวยงามให้กับเด็กๆได้เล่นอะไรเงี้ยเอาของอาหารดีปรากฏว่าเราลืมดูอะไรเราลืมดูว่าในห้องอาบน้ำเนี่ยค่ะห้องน้ำเนี่ยคือเขาเป็นอ่างอาบน้ำที่มีขอบสูงมากๆเลยซึ่งผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะปีนเข้าไปอาบได้แน่นอนอันนี้ก็เกิดปัญหาตอนนั้นก็เกิดปัญหาในเรื่องของการอาบน้ำให้คุณย่าเหมือนกันนะคะ ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเราไม่ได้สังเกตดูมันอาจจะจําเป็นนะอันนี้ก็ต้องคอยเช็คมันเช็คดูด้วยนะคะพวกรถเข็นเมื่อกี้พูดไปแล้วไม้เท้านะคะถ้าจําเป็นอุปกรณ์การช่วยเดินต่างๆนะคะก็อย่าลืมแล้วก็แนะนําอีกอันนึงก็คือว่าพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยคือถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านใช้โทรศัพท์มือถือได้เองก็ควรให้ท่านพกติดตัวไว้ด้วยนะคะรวมถึงเขียนเบอร์บุคคลในครอบครัวที่เป็นเบอร์ฉุกเฉินอะไรไปด้วยนะคะเขียนชื่อพวกเบอร์โทรศัพท์โรงแรมเบอร์กรุ๊ปทัวร์บริษัททัวร์เบอร์แพทย์อะไรที่เป็นเบอร์สำคัญเนี่ยนะคะก็อาจจะเขียนไปด้วยเผื่อกรณีที่พัดหลงกันนะคะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเรื่องการเตรียมพร้อมของตัวร่างกายสุขภาพผู้สูงอายุนะคะคือถ้าเกิดก่อนออกเดินทางเนี่ยก่อนสัก 3-4 วันให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายให้มีความสดชื่นพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ก็จะทำให้ท่านมีแรงในการที่จะเดินทางกับเรามากขึ้นนะคะเรื่องอาหารก็สำคัญเช่นเวลาที่เราไปในที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ควรจะต้องดูว่าอาหารที่มีอยู่บริเวณแถวนั้นเนี่ยท่านทานได้ไหมบางผู้สูงอายุบางท่านมีปัญหาเรื่องไตเรื่องเบาหวานเนาะก็ต้องเผ็ดจัดหวานจัดเค็มจัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูให้ดีนะคะก็คืออย่าให้ท่านทานอาหารที่ไม่ถูกสุขภาพตลอดทริปนั้นก็อาจจะทำให้ท่านมีปัญหาหรืออาหารไม่สดไม่สะอาดนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้นะก็เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอีกอันนึงแนะนำตรวจสอบสิทธิผู้สูงอายุค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวตามบ้านเราเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการบริการให้สิทธิประโยชน์ฟรีกับผู้สูงอายุนะเช่นบัตรเดินทางโดยสารบัตรเข้าผ่านครับบัตรผ่านประตูพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆอันนี้ก็เพื่อให้เราได้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะระมัดระวังนิดนึงค่ะเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินนะคะก็คือว่าเก็บของให้มิดชิดในเรื่องของถ้าเกิดใครเดินทางต่างประเทศก็เรื่องพาสปอร์ตเรื่องกระเป๋าสตางค์ที่จะต้องเก็บให้มิดชิดนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของการพัดหลงของผู้สูงอายุอันนี้อยากเน้นย้ำมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นข้อควรระวังที่เราเวลาที่เราพาผู้สูงอายุไปบางทีเราจะได้ยินว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยพัดหลงในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเราก็ไม่ควรประมาทนะคะเพราะถึงแม้ผู้สูงอายุที่เราพาไปอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องความจำหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยความจำท่านก็อาจจะลดลงนะคะเวลาที่เราไปที่ใหม่ๆที่แปลกใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยบางทีท่านก็อาจจะเดินหลงได้ไม่ต้องอะไรค่ะเวลาที่เราไปเองเนาะบางทีเราไปห้างสรรพสินค้าที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเราจอดรถไว้ที่ไหนเราเองเรายังลืมเลยนะคะว่าเราจอดรถไว้ตรงไหนชั้นไหนอะไรเรายังต้องเดินหาเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่ไปกับผู้สูงอายุนะคะเราต้องดูให้ดีๆคือที่สำคัญคืออย่าปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียวนะคะอย่าปล่อยให้ท่านอยู่ในห้องพักคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางทีท่านเดินออกมาแล้วท่านหาที่กลับเข้าห้องไม่เจอหรือแบบไปเดินท่องเที่ยวตามห้างหรือตามถนนหนทางในเมืองนอกเนาะในต่างประเทศต่างจังหวัดเราไม่คุ้นเคยอ่ะท่านอาจจะเดินหลงทางได้นะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกเอาโทรศัพท์มือถือติดตัวท่านไปนะคะแล้วก็ระมัดระวังอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่บางครั้งถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในช่วงเทศกาลนะคะที่แบบคนเยอะมากแออาจจะไปทานอาหารก็ต้องแย่งกันไปเที่ยวที่ท่องเที่ยวตรงไหนก็ต้องแย่งกันดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ของผู้สูงอายุด้วยเหมือนกันบางทีท่านอาจจะฉุนเฉียวหงุดหงิดนะคะอะไรแบบที่จะต้องรอนานๆบางทีท่านก็อาจจะอารมณ์ไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้อง easy going นะคะคือไปแบบช้าๆเนิ่นๆไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรกับท่านนะคะบรรยากาศในการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะที่เราจะเน้นก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพเก็บความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆไว้นะคะบันทึกเป็นวิดีโอเป็นภาพถ่ายนะคะระหว่างการเดินทางเพื่อให้เรากลับมาได้ดูเป็นที่ระลึกได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ในการท่องเที่ยวบรรยากาศต่างๆก็สำคัญมากเหมือนกันนะคะแล้วก็วางแผนสำรองนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าไปแล้วเกิดมีเหตุอะไรฉุกเฉินที่ท่านอาจจะบอกไม่อยากไปแล้วหรือเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลานะคะทีนี้ข้อแนะนำค่ะก่อนที่จะเดินทางหรือระหว่างที่เดินทางเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรกับผู้สูงอายุบ้างนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะก็คือเช่นอันที่หนึ่งคือล้างเวลาที่ไปไหนก็แล้วแต่นะล้างพยายามหมั่นล้างมือนะคะทำความสะอาดมือผู้สูงอายุด้วยสบู่ด้วยน้ำด้วยเจลแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในที่สาธารณะนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่แนะนำก็คือในเรื่องของการทานอาหารที่สะอาดนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเลือกอาหารที่ ปรุงสดใหม่นะคะแล้วก็ระหว่างเดินทางค่ะเน้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยดื่มน้ำให้บ่อยๆนะคะจิบน้ำเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าบางทีค่ะเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวเราเพลินเลยนะคะแบบไม่ได้ดูเลยว่าผู้สูงอายุไม่ได้ทานอาหารตามมื้อไม่ได้ทานน้ำให้เยอะนะโดยเฉพาะเวลาที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยความชื้นสัมผัสมันต่ำนะเวลาที่ผู้สูงอายุหลายๆท่านนะเวลาที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสมดุลในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีภาวะขาดน้ำได้นะก็ต้องให้ทานน้ำบ่อยๆรวมถึงคือเน้นน้ำเปล่านะคะอย่าไปทานน้ำอะไรที่แบบชากาแฟที่อาจจะทำให้มีปัญหาถ้าเกิดว่าท่านทานแล้วอาจจะนอนไม่หลับนะคะทีนี้ก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะในกรณีที่วางแผนให้ผู้สูงอายุเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศนะโดยเฉพาะประเทศที่เขาค่อนข้างที่จะอยู่ห่างจากบ้านเราไปอีกซีกโลกนึงนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าบางทีแบบช่วงเวลาของเขากับช่วงเวลาของเราเนี่ยมันตรงกันข้ามกันนะคะหรือห่างจากบ้านเราเนี่ย 8-9 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังกับผู้สูงอายุมากเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาเดินทางวันแรกๆที่เราจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเวลาใหม่ของประเทศนั้นๆนะคะบางที่เราแบบสลับเวลากลางวันเป็นกลางวันกลางคืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะผู้สูงอายุที่ท่านอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าจากการที่เดินทางทางเครื่องบินมาแล้วนะคะบนเครื่องบินก็นอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนก็ไม่ค่อยพอมาถึงแล้วเวลามันยังสลับกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของที่เราเรียกว่าเจ็ตแล็กก็คือปัญหาในเรื่องของไทม์ไลน์นะคะก็คือในเรื่องของระยะเวลาที่มันไม่ตรงกันทีนี้เวลาที่ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเช่นมีโรคความดันโรคหัวใจก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายปรับความดันในร่างกายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมากหรือบางทีนั่งเครื่องบินนานๆเนาะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเนี่ยนะก็อาจจะปวดข้อปวดเข่าพอลงจากเครื่องบินมาแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่สบายตัวนะคะทานอาหารก็ไม่ได้เหนื่อยล้านะคะอ่อนเพลียเนี่ยไปเที่ยวก็จะไม่ค่อยสนุกละนะคะรวมถึงที่ต้องระมัดระวังอีกก็คือในเรื่องของสถานที่เราจะไปเนี่ยเช็คดูว่ามันมีการระบาดของพวกเชื้อโรคต่างๆไหมนะอย่างเช่นที่เราผ่านกันมาเยอะเลยก็คือเรื่องโควิด-19 นะหรือบางพื้นที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการติดเชื้อได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังป้องกันให้ผู้สูงอายุสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดตัวอยู่เสมอนะคะมันมีหลายเคสเลยนะคะในการที่ผู้สูงอายุเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็อาจจะแบบไปเจ็บป่วยที่นั่นนะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายของผู้สูงอายุด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะคือเพียงแค่เราปฏิบัติตามนะคำแนะนำต่างๆที่เมื่อกี้เคยบอกไปแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางใกล้หรือเดินทางไกลเวลาพาผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดเตรียมความพร้อมแล้วทั้งสุขภาพร่างกายเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก็เชื่อว่าทริปในการเดินทางของผู้สูงอายุไม่ว่าจะไปกับเพื่อนนะไปกับลูกหลานไปกับทัวร์ต่างๆนะคะมันก็จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะเดินทางได้สนุกสนานนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวได้ปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะเสนอแนะนะในเรื่องของหัวข้ออะไรที่อยากจะฟังนะก็อย่าลืมเขียนมาคุยกันได้นะคะทางคอมเมนต์ของรายการทาง Facebook QFM นะคะแล้วสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะกัมพูชา3เซตรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม30จุดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันพรุ่งโดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนอกจากนี้ยังมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจากศิลปินชื่อดังในช่วงค่ำ
2: ไฮไลท์ของงานก็คือวันที่26กรกฎาคมจะมีการตักบาตรทางน้ำน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพระสงฆ์225ลูกล่องเรือมาจาก3น้ำแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการก็สายละ75ลูกนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษาแล้วก็จับพระสงฆ์5รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำ
1: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสืบสานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูคูคลองและสายน้ำให้กลับมาเป็นแหล่งชีวิตสำคัญของคนไทยหลายหน่วยงานพร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า200คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและเด็กการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและล้างเครื่องปรับอากาศในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตเคียงข้างชุมชนได้อย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้จึงเป็นพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจและจุดประกายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: นายมานิท่าจีนในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยได้ร่วมกันกวาดขยะทำความสะอาดห้องน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้าณวัดเขาแก้วตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังด้านนางสาวธนิการอย่างสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานณวัดช่องเปี่ยมราตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยน้อมนำพระราชวิสัยทัศน์ที่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศชาติต้องเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในและทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำหรับบรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คึกคักในวันที่2มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่รอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานจัดกิจกรรมกว่า12กิจกรรมหลักทางด้านศาสนาสาธารณประโยชน์และการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยตลาดชุมชนและถนนคนเดินสองฝั่งคลองซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ5แห่งใจกลางกรุงเทพมหานครไฮไลท์ของงานอยู่ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะมีพิธีตักบาตรทางเรือในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดจะล่องเรือมารับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมการแสดงจากศิลปินและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวประชาชนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกประทับใจภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
4: ควรจะมาเที่ยวค่ะเป็นที่พักผ่อนมีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำแต่อาจจะไม่ใช่ที่เดิมอาจจะเป็นคลองอื่นถ้าไม่สะดวกที่เอารถมาจอดเพราะว่าที่จอดรถมันน้อยก็มารถไฟฟ้า
5: น่ามามากๆเลยกิจกรรมเยอะแยะนั่นไม่ได้จัดกันง่ายๆนะเพราะรอบคลองเนี่ยก็คือกิจกรรมก็จะมีของหน่วยงานรัฐหลายๆอันนะคะมานำเสนอว่าเขาได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างต้องมาเดินดูค่ะดอกไม้ก็จัดสวยนะ
1: ขณะที่คลององอ่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานด้วยบรรยากาศสตรีทอาร์ตตลอดสองฝั่งคลองตลาดสตรีทฟู้ดและภาพยนตร์กลางแปลงส่วนคลองหลอดวัดราชนัดดารามรวบรวมของดีจาก50เขตของกรุงเทพมหานครพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะที่คลองหลอดวัดราชบพิตรจัดเทศกาลย่านหนังสือร้านคราฟต์และการแสดงดนตรีร่วมสมัยส่วนคลองพดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมการแสดงทางน้ำและการแข่งขันเรือยาวประเพณีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.ประชาชนจากทั่วสารทิศใช้โอกาสในวันหยุดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
6: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงพร้อมใจทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณทางเข้าฝั่งสนามหลวงด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานเพื่อรับสติกเกอร์แสดงตนและเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเอมออนสอนศรีสมเดินทางมาจากจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าตั้งใจมากราบสักการะพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะด้านการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วยพระองค์เองซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน
7: ตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องมาเคารพพระบรมศพนี่รู้สึกเศร้าค่ะคือเศร้าใจอ่ะติดตามข่าวตลอดค่ะภาวนาตลอดเลยค่ะที่ทราบมาแล้วก็คือเกี่ยวกับทางราชทัณฑ์จะไม่การกฎหมายหาวิธีที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไปคลอดลูกที่นั่นหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอะไรเนี่ยพระองค์ได้ช่วยประสบในก่อน
6: ด้านนางจิรพัฒน์เชื่อมฉิมจากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้พร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณากิจที่ทรงอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงจึงตั้งใจน้อมนำพระราชจริยวัตรมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีซื่อสัตย์และทำประโยชน์เพื่อสังคม
8: ความตั้งใจของเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยแผ่นดินของท่านอยู่แล้วก็ต้องสำนึกตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วนี่ส่วนที่เราประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ข้าท่านมีเยอะมากถึงเราไม่ได้สนองพระเดชพระคุณท่านแต่ว่าเราการเป็นคนดีก็ไม่ได้ยากเราคิดดีทำดีแล้วก็ตามอย่างพ่อหลวงว่าไว้ว่าอยู่พอเพียงพอกินพออยู่ซื่อสัตย์ขยันอดทน
6: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดรับลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
9: นายประสิทธิ์โนทะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือโดยมีปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าเยาวชนผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า400คนเข้าร่วมทั้งนี้นายประสิทธิ์กล่าวว่าผ้าทอล้านนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชน แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดจึงต้องเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่พร้อมผลักดันให้ผ้าทอล้านนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนโดยคณะกรรมการยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอล้านนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนตระเกตรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากจึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคมโดยให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักสายรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศรวมทั้งให้กองบังคับการตำรวจจราจรบริหารจัดการการจราจรบนถนนหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างและสภาพการจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักเน้นการกวดขันวินัยจราจรการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่

0: ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลอินเดียเปิดการเจรจารอบใหม่กับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในวันนี้โดยผู้ชุมนุมยังคงกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2 ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ก่อนจะขยายวงกว้างไปสู่การเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการทุจริตและการว่างงานขณะที่โฆษกพรรค CJP ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมดังกล่าวระบุว่าต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีว่าจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องหรือไม่ทั้งนี้ทางการอินเดียยังคงปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน18 แห่งและขยายเวลาระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชุมนุมเป็นวันที่5ติดต่อกันเพื่อควบคุมสถานการณ์ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายกำกับดูแลของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอินโดนีเซียจับกุมนายเฟรบรีอาดเรนซียาอดีตอัยการสูงสุดด้านการปราบปรามการทุจริตในข้อหาฟอกเงินระหว่างดำรงตำแหน่งโดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งพร้อมยึดเงินสดสกุลต่างๆรวมมูลค่า19 ล้านดอลลาร์สหรัฐและทองคำแท่งน้ำหนัก74 กิโลกรัมอย่างไรก็ตามนายอาดเรียนสยาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าเขาเป็นเหยื่อของการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมทั้งนี้อินโดนีเซียเผชิญปัญหาการทุจริตมาอย่างยาวนานและมีการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำกลางความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2569ที่ระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเผชิญความท้าทายในหลายด้านโดยความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้านำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นแม้รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ตามนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะที่ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเช่นการก่อสร้างและการดูแลผู้สูงอายุยังขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยแชมป์กลุ่ม B ที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3-0และเก็บชัยชนะจากเวียดนาม3-2ล่าสุดมาลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งที่2หลังจากที่สนามแรกไทยพ่ายให้กัมพูชาไป1-3ในรอบตัดเชือกสำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเล่นเกมเร็วทำแต้มต่อเนื่องและเอาชนะกัมพูชาไป3 เซตรวด 25-18 25-19 และ 25-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานพาให้กับเกาซินวาและเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนไป0-2 เกม 21-23 และ19-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศ

0: มนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยพยายามเต็มที่ก่อนจะพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานินีจากอิตาลีไป0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วม3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล 5x5 ทีมหญิงบาสเกตบอล 3x3 ทีมชายและบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงสำหรับประเภท 5x5 เป็นที่น่าเสียดายที่ทีมชายไทยซึ่งอยู่ในอันดับ14ของเอเชียพลาดตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากเจ้าภาพกำหนดไว้เพียง12ทีมส่วนประเภท 5x5 ทีมหญิงไทยอยู่อันดับ 9-10 ของเอเชียได้สิทธิ์เข้าร่วมชิงชัยตามเป้าโดยมีการดึงนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของทีมให้พร้อมสู้ศึกใหญ่ด้านประเภท 3x3 ซึ่งจำกัดอายุผู้เล่นไม่เกิน23ปีสมาคมตั้งเป้าไว้สูงถึง2เหรียญรางวัลโดยทีมหญิงเคยสร้างผลงานคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่18มาแล้วขณะที่ทีมชายจะใช้ผู้เล่นตัวเก่งชุดเดิมผสมกับดาวรุ่งเลือดใหม่ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทั้งนี้ก่อนเดินทางไปทำศึกเอเชียนเกมในเดือนกันยายนสมาคมวางแผนส่งทีม 3x3 ทั้งชายและหญิงไปลุยรายการใหญ่สะสมคะแนนโลกที่ประเทศจีนในช่วงเดือนสิงหาคมประมาณ 4-5 สนามเพื่อทำแรงกิ้งโลกและใช้เป็นเวทีทดสอบระบบทีมขั้นสุดท้ายให้พร้อมที่สุดสำหรับการล่าเหรียญรางวัลในครั้งนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมในการเก็บตัวครั้งที่2กับเยาวชนจากอะคาเดมี่สโมสรชลบุรี FC ที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทดสอบทีมโดยเน้นการทดสอบนักเตะในการเล่นตามคอนเซปต์ต่างๆรวมถึงการโชว์ฟอร์มการเล่นของตัวเองออกมาในการเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่มีการกำหนดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ทีมชาติไทย U17 จะมีการอุ่นเครื่องอีก1นัดพบกับเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันนี้ก่อนจะลงฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่26กรกฎาคมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569โดยจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียช่วงกลางปี2570เพื่อคัดเอา8ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อม Official Training ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกไทยพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงโดยเน้นไปที่รายละเอียดของการแข่งขันรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดแรกทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
3: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการ หนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: กอล์ฟเกรดเอกับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโมปามกอล์ฟมาสเตอร์และโปฮุกชมพัด
6: 20:32 น.ครับวันนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะเจอกันครับแบบนี้เป็นประจำนะครับสำหรับกอล์ฟเกรดเอนะครับวันนี้จริงๆไอ้ชื่อเมื่อกี้นะฮะมันเบี้ยวผม2อาทิตย์ละนะครับวันนี้มันต้องมาแต่มันไม่มามันบอกมันติดงานแต่งสำหรับพิชชี่วรันธรไม่เป็นไรครับวันนี้อยู่กับเราจริงๆ3+1เหมือนเดิมนะครับผมโมนามี่ครับคุณปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์แล้วก็โปกุ๊กชมพัดครับสวัสดี2ท่านก่อนนะฮะสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีโปกุ๊กครับ
6: วันนี้ดีใจมากเลยเพราะว่ามีแขกรับเชิญพิเศษ
7: พิเศษมากครับวันนี
6: ้พิเศษมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโปรจะบอกใช้เป็นโปรดาวรุ่งของประเทศได้ไหมไม่รู้นะแต่ฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าพวกเรากันชนิดนึงก่อนนะครับวันนี้ออนกันอยู่ 2-3 ที่นะครับใครที่ฟังอยู่ที่เป็น97ที่นี่ก็รับฟังกันได้นะครับ
7: ครับ
6: ส่วนทาง YouTube
7: ก็มี YouTube ของปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์168ครับผม
6: เชิญได้
7: ชมได้เหมือนกันก็จะเห็นภาพด้วย
6: โปกุ๊กไม่ออนเหรอของเราอ่ะ
8: วันนี้ยังไม่ได้ออน
6: นี่ไงวันนี้ไม่ออนด้วยนะครับอ่ะวันนี้ครับผมได้รับเชิญไม่ใช่แขกรับเชิญพิเศษของเรานั่งอยู่ตรงนี้ข้างๆและคงคุ้นหน้าคุ้นตา
7: ครับ
6: นะครับผมว่าแกคงจะต้องไปอาบน้ำมนต์มาแล้วล่ะ
7: ทำไมครับ
6: วันที่สุวรรณผมน
7: ั่
6: งตามอยู่นะที่สนามสุวรรณ
7: ครับ
6: นะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์รายการ
7: ที่ไทยแลนด
6: ์นะครับนำโด่งมาเลย3วันวันสุดท้ายครับ
7: ครับ
6: ไม่รู้นั่นอะไรยังไงครับเหมือนรถกระถินคว่ำ
7: เกิดอะไรขึ้นครับพี่บอล
6: วันสุดท้ายครับโดนไป10อันเดอร์โดนแซงหน้าตาเฉย ผมโมโหแทนเขานะไอ้สิ่งแรกที่ผมรู้สึกก็คือวันนั้นโปเข้มอาจจะบอกนิดนึงแล้วกันวันนี้แขกรับเชิญครับเข้มข้นลิมสุดครับอาเสียงตบมือให้โปเข้มก่อน
9: สวัสดีครับ
6: นะครับออเดอร์เอาเมริตปีที่แล้ววันนี้นั่งอยู่กับเรา
7: อันดับหนึ่ง
6: จริง
7: เก่งมากนะครับไม่ยากไม่ง่ายนะครับ
6: ไม่ง่ายดินะครับคือวันนั้นน่ะที่โดนปาดหน้าวันที่สุวรรณเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันนะสิ่งแรกที่ผมคิดถึงใครรู้ป่ะ
7: ใคร
6: ผมไม่ได้ถึงเขานะผมคิดถึงพ่อเขา
7: ทำไมครับพี่มนครับ
6: ผมหน้าพ่อเขาลอยมาเลย อันนี้เรื่องจริงนะครับคืองี้ผมต้องบอกก่อนว่าโปเข้มกับผมเนี่ยเราเจอกันจริงๆประมาณครั้งสองครั้งนะโปเข้มนะ
9: เด็กๆแล้วใช่ไหมครับ
6: เด็กๆอาจจะแบบเจอกันแล้วจำกันไม่ได
9: ้แล้วก็ไปที่3บางไซใช่ไหม
6: ที่บางไซทีนึงแล้วก็มีที่ลิเวอร์เดลทีนึง
9: ครับ
6: ที่ผมพี่เข้าไปทักเรา
9: ครับ
6: แล้วพ่อแล้วก็เดินตามเข้ามาตอนหลังอ่ะ
9: ครับ
6: นั่นแหละนะครับคือจริงผมกับคุณพ่อเขาเนี่ยรู้จักกันมาน่าจะ30 ปีแล้ว
7: นานมาก
6: คืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนหน้าที่คุณพ่อเขานั่งข้างหน้านะ นี่คือปรมาจารย์ด้านวิทยุตัวจริงนะคนนี้ผมบอกก่อนนะ
7: ปรมาจารย์ด้านวิทยุ
6: คนนี้นั่งอยู่เนี่ยนะครับคืออย่างนี้ไม่รู้พูดแล้วเขาจะลอยหรือเปล่านะแต่วันนี้ที่ผมมานั่งทำงานหลังไมค์ทำงานเป็นนักจัดรายการมาเป็นอะไรเนี่ยผมมีแรงบันดาลใจ2คน
7: คนแรก
6: คนแรกคือพ่อเขา
7: พ่อโปเกมอน
6: เนี่ยคุณกิติพัฒน์ลิมพสุทธิ์เนี่ย
7: ครับ
6: คนที่2คือกระพลทองพลับ
7: ครับ
6: แล้วคือทั้ง2คนเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมอยากจะมาทำงานตรงนี้อันนี้พ่อเขาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาก็หันหลังให้กับวงการวิทยุไปละคือพ่อเขาเป็นคนที่เป็นครีเอทีฟที่คิดอะไรนอกกรอบเมื่อก่อนเนี่ยย้อนตั้ง30ปีแล้วเนี่ยเรายังไม่เกิดเลยเราเด็ก
7: ๆครับ
6: เขาทำรายการที่แบบทำรายการกับพี่ป๋องกระพลเนี่ยรายการที่แบบนอกกรอบคิดได้ยังไงเป็นคนครีเอทมากนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่โอเคเลยนะในยุคเวลานั้นเนี่ยแหวกแนวโดนคนด่าก็เชื่อเอาลงตรงนะครับเอาพอเกียนนะครับคืออย่างนี้ต้องบอกอีกนึงว่าเขาเป็นครีเอทีฟขนาดไหนเนี่ยมันง่ายๆเลยอันนี้ผมพูดผมไม่ชมเขาต่อหน้านะเขาใส่ไว้ในตัวคุณรู้ป่ะคุณรู้ไหมไม่รู
7: ้ไม
6: ่เขาชื่ออะไร
7: เข้มข้น
6: คุณลองย้อนไป30ปีที่แล้วมันมีคนบ้าคนไหนตั้งชื่อรัวเข้มข้นวะมันไม่มี
7: มันไม่มี
6: อายุนั้นมีใครยุคหน้าชื่ออะไรชัยพลประสบโชคหล่อๆหน่อยเลยบุญกอบนี่มาเข้มข้นเฮ้ยคุณเป็นคนเดียวในโลกนะเว้ยในที่เป็นโปรอะโปรไทยใครมีชื่อเข้มข้นมั้ง
7: ไม่มีเพิ่งเคยเจอเนี่ยนะครับ
6: เออถ้าคนไทยมีแค่คนเดียวที่เป็นชื่อเข้มข้นเนี่ยทั้งโลกมีเขาคนเดียวนะเว้ย
9: ถึง
6: ถูกป่ะ
9: ทุกวันนี้ยังไม่เคยเจอครับคนที่ชื่อเดียวกัน
6: ถูกไหม นี่คือความเกียรติของพ่อคุณ
9: ครับ
6: จริงๆแล้วคือผมมาเจอครั้งแรกเว้ยผมเจอโปรแกรมครั้งแรกเนี่ยผมเจอในโทรทัศน์เพราะผมก็ติดตามเรื่องกอล์ฟ
7: ครับ
6: ผมติดตามเรื่องกอล์ฟแล้วก็ตอนมันแข่งในประเทศไทยแรกๆเนี่ยผมเห็นนามสกุลคุณเว้ยลิมพสุดผมไม่ก็ตกใจเว้ยเฮ้ยลิมพสุดมันนามสกุลไอพี่บอลนี่หว่
7: า
6: แล้วทำไมนี่เขาเป็นใครอ่ะเป็นญาติพี่บอลไหมหรืออะไรยังไงไหม
7: ครับ
6: ผมพูดกับพี่ตรงๆผมพูดกับตรงนี้ตรงๆแล้วผมพูดต่อหน้าแม่คุณด้วยนะตรงๆเลยสิ่งแรกที่ผมคิดคืออะไรป่ะเพราะผมรู้เว้ยว่าลูกพี่บอลสองคนเนี่ยอยู่อเมริกาผมรู้ว่าเขามีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งอยู่ที่อเมริกา
7: ครับ
6: สิ่งแรกที่ผมคิดเลยลูกเมียน้อยแน่นอน แม่งลูกเมียน้อยแน่ๆชัวผมคิดดีกับพ่อคุณไม่ได้ผมพูดเลยตรงเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยผมพูดเลยแล้วผมก็เก็บความสงสัยของผมไปถามเพื่อนเขาไปถามคุณกระพลทองพับเฮ้ยพี่ป๋องไอ้พี่บอลมันมีลูกกี่คนวะมี2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนชื่ออะไรพี่ชื่อเจ้าเข้มคนหนึ่งแล้วก็ชื่อเจ้าขวัญคนหนึ่งอยู่อเมริกาใช่ไหมเอออยู่อเมริกาก็เลยถามตรงเฮ้ยพี่ถามจริงกับคนอื่นเขามีลูกได้ไหมวะเขาตอบว่าไงไหมไม่มีนะกับคนอื่นไม่มีคุณสบายใจได้คุณไม่มีน้องมีพี่ที่ไหนคุณสบายใจได้เพราะการันตีมาแล้วว่าไม่มีกับคนอื่นอันนี้ชัวร์อันนี้พูดต่อหน้าแม่คุณด้วยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอ้างงั้นก็ลูกพี่บอลละทำไมไปเป็นโปรวะนี่คือสิ่งที่เราคิดเพราะว่าเส้นทางเขาอะกับคุณพ่อเขาอะมันคนละเส้นทางเลยนะ
7: ครับ
6: ผมถามนะคุณผมอยู่ในวงการเนี่ยแต่ผมปั้นลูกมาเป็นโปรระดับนี้ได้มันทำยังไงนี่ก็เลยเป็นเรื่องนึงแล้วก็ดีใจที่ได้เจอหลานได้เจอพี่บอลก็เลยวันเนี้ยก็เลยนั่งคุยกันว่าเดี๋ยวเอาเข้มมานั่งคุยกันดีกว่าเพราะว่าณวันเนี้ยเขาก็จะไปแข่งต่างประเทศถูกไหมไปแข่งต่างประเทศ
7: ระดับโลกแล้ว
6: นะครับไปได้ถึงขนาดนั้นก็วันนี้คุยกันสบายๆนะคุณผู้ฟังนะใครมีคำถามฝากมาได
7: ้
6: นะครับเดี๋ยววันนี้มีหลายประเด็นเลยที่นั่งคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่วันนี้เอาม
7: า
6: เรื่องเทคนิคการซ้อม
7: ใช่เทคนิคการซ้อมอุปกรณ์ไม้โปรยไม้อะไรเลือกยังไง
6: แล้วก็ชีวิตของโปรเคม
7: ครับ
6: คุยกันนิดหนึ่งโปรเคมจบที่อเมริกา
9: ครับ
6: เบิร์กลีย์ที่แคลิฟอร์เนีย
9: อยู่ใช่ครับที่ซานฟรานครับอยู่ใน University of California Berkeley ครับจบเมื่อปี2019ครับ
6: ครับคือมหาลัยที่นู่นเนี่ยมหาลัยที่นู่นเนี่ยคำถามก็คือว่าเบิร์กลีย์เนี่ยเขาดังเรื่องรักบี้เนี่ยใช่ไหม
9: รักบี้ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยคร
6: ับ กีฬาทางน้ำ
9: กีฬาทางน้ำจะเก่งมากเลยวอเตอร์โปโลอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: แล้วทำไมถึงไปเลือกเล่นกอล์ฟ ที่เบิร์กลีย
9: ์คือตอนนั้นที่คุยกับพวกโค้ชใช่ไหมครับตอนนั้นยังอยู่ประมาณสักม.3 ม.4
6: ครับ
9: จริงๆตอนนั้นทีมกอล์ฟเบิร์กลีย์ก็เป็นเบอร์หนึ่งของของในประเทศเลยครับแล้วก็คือตอนนั้นที่เลือกโรงเรียนก็คือการที่เราย้ายไปอยู่อเมริกาตั้งแต่ประมาณ14-15นะครับเราย้ายอยู่แถวแถว LA ก็ติดใจความเป็นแคลิฟอร์เนียเหมือนแบบอยู่ไปเรื่อยก็รู้แล้วเราอยากเรียนมหาลัยเนี้ยในรัฐเนี้ยด้วยความเคยชินเรื่องอากาศกับเมืองไทยก็ค่อนข้างสะดวกเพราะมันบินจากฝั่งWest Coast ใช่ๆครับก็เลยมันก็ตัดสินใจอยู่ระหว่างสัก 2-3 โรงเรียนสุดท้ายคุยกับโค้ชมีเพื่อนรุ่นพี่ที่เข้าไปก่อนหน้านี้ก็รู้จักกันดีก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเบิร์กลีย
6: ์
9: ทั้งๆที่รู้ว่าตอนนั้นที่คุยอยู่ทีมเป็นเบอร์หนึ่งก็จริงแต่ว่าตอนที่เราจะเข้าไปเนี่ยพวกนั้นน่ะจบหมดแล้ว
6: นี่คือเขาไปสร้างทีใหม
9: ่ก็คือคิดว่าเราเข้าไปน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นยุคใหม่ของของทีมเลยใช่ครับ
6: มันยากไหมในกรณีต้องไปแข่งขันกับคนในอเมริกาที่เขาก็ชอบกีฬากอล์ฟขนาดนั้นอ่ะ
9: ผมว่าผมได้เปรียบตอนที่ย้ายไปค่อนข้างเร็วครับย้ายไปตอน15เนี่ยแหละครับ
7: ไปตั้งแต่15เลย
9: เหมือนได้ไปปรับตัวเองก่อนไม่ใช่แบบว่าหลายคนคือเรียนเมืองไทยมาใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายไปอเมริกาตอนไปมหาลัยแล้วการที่เราจะแบบจะ expect ว่าไปถึงปุ๊บเราจะชินเพอร์ฟอร์มเรื่องกอล์ฟได้เลยอะไรเงี้ยก็ทำกันได้แต่ว่าผมว่าก็ยากนิดนึงแต่เหมือนผมได้เตรียมตัวก่อนคนอื่นนิดนึงครับการย้ายไปเร็วหน่อย
6: อยู่ที่นู่นคือก็ได้ข่าวว่าได้ทุนมหาลัยด้วยในการเล่นกอล์ฟ
9: ทุนนักกีฬาครับ
7: 100% เลยไหมครับ
9: ถ้าก็ cover เรื่องการเรียนครับ 100%
7: ว้าว
9: แต่อาจจะไม่ cover เรื่องพวกการกินอยู่ครับ อย่างเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคร
7: ับ โอเคก็คือ intuition fee ก็
9: tuition คือ
7: 100% เลย
9: การให้ครับ
6: ไอ้เมืองไทยเราไม่มีแบบนี้นะเมืองไทยเราไม่มีนะในการส่งเสริมในระดับมหาลัยแบบเนี้ยมันมี
7: ไหม
6: ต้องถามเราว่าเราจุฬามันมีไหม
7: ตอนเรียนเราก็เน้นเรียนอย่างเดียว
6: ใช่ไหมแต่มหาลัยแต่อย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีแบบว่าทุนนักกีฬาเข้ามาเล่นประเภทไหนอะไรยังไงแล้วสนามฝึกซ้อมเขาก็ดีถูกไหมถูกไหม
7: ต้องถาม
9: ครับก็สนามในละแวกโรงเรียนนะในโซนซานฟรานเนี่ยก็มีจัด US Open
6: ม
9: ีจัดระดับโลกมาแล้วครับก็มีมาสัก8-10สนามที่โค้ชเขาจะจัดแบบไปซ้อมอาทิตย์นี้ไปซ้อมที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: โคตรดี
9: น
6: ะ
7: ดีมาก
9: ก็ตอนที่เหตุผลหลักๆที่ย้ายอยู่อเมริกาก็เพราะว่าสนใจในด้าน college golf ของอเมริกาเนี่ยแหละครับเพราะว่าคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยเราอ่ะไม่น่าจะเตรียมพร้อมที่จะเทิร์นโปรตอนจบม.6แต่ว่าเราอ่ะมีความใฝ่ฝันที่อยากเล่นโปรอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นtransitionที่ดีเลยครับจบม.6ปุ๊บได้เล่นกอล์ฟมหาลัย4 ปีที่การแข่งขันค่อนข้างสูงก็เลยเนี่ยตัดสินใจไปอยู่อเมริกา
7: 15ปี15ขวบใช่ไหมครับ
9: ครับใช่ตอนน่าจะม.2 ม.3 ม.2 ครับ
6: แล้วก็เทิร์นโปรที่นู่นเลยคือต้องถามนิดนึงว่าเทิร์นโปรที่นู่นกลับมาเทิร์นที่ไทย
9: ถ้าตอบง่ายๆคือที่นู่นครับเพราะว่า
6: เทิร์นที่นู่น
9: พอจบมหาลัยปุ๊บก็ลอง Q School ของไอ้ทัวร์ Conferry ทัวร์ที่อเมริกาเลยเราดันได้เลยครับปีแรก
6: ได้เลย
9: พอตอนแรกก็คิดว่าถ้าเราไม่ได้เราก็คงต้องกลับมาอยู่ไทยอยู่แล้วใช่เราต้องหาทัวร์เล่นให้ได้
6: แต่ได้ข่าวว่ามือสมัครเล่นก็เก็บรางวัลมาเยอะนะถูกไหมตอนเป็นสมัครเล่นอยู่ก็ฟาดรางวัลมาเยอะอยู
9: ่ก็อเมเจอร์ก็ใช้ได้อยู
6: ่ครับเขาก็เก็บมาเยอะนะ
9: ก็เหมือนมันก็ทำให้มีแววที่จะเทิร์นโปรครับว่าเรามี potential นะครับ
6: แล้วกลับมาเล่นในประเทศไทยรายการแรกที่ลงเนี่ยจำได้ไหมรายการอะไรโปรแกรม
9: ตั้งแต่เทิร์นโปรเลย
6: ใช่ใช่ใช
9: ่โอ้โห
6: ในไทยอ่ะแต่เราไม่ค่อยได้เล่นในไทยปะ
9: ใช่ครับพอจบปุ๊บมันได้เล่นที่นู่นเลยผมก็ได้กลับมาแค่ช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับกลับมาอยู่กับครอบครัว
7: แข่งที่อเมริกาเป็นหลักเลย
9: ปีนี้แล้วปีแรกที่ได้กลับมาอยู่เมืองไทยได้เต็มปีครับเพราะความจริงก็คือไม่คีบการ์ดอยู่อเมริกา
6: ทำไมอ่ะ
9: ผลงานไม่ค่อยดีครับปีที่แล้วทำคะแนนไม่ถึงอะไรเงี้ยครับไม่คีบการ์ดก็เลยตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยปีนี
6: ้
9: ก็เป็นปีเหมือนปีแรกเลยได้เล่นแบบอย่าง All Thailand Tour ไทย PJ อย่างเงี้ยครับได้เต็มฤดูกาลแล้วเดี๋ยวปลายปีค่อยกลับไปลุยต่างประเทศใหม่ครับ
6: แต่นี่ก็มีแพลนว่าจะไปต่างประเทศคือจะกลับไปเล่นต่างประเทศ
9: ครับครับก็สมัครไปหมดแล้วครับว่าปีนี้ก็คอนเฟอรี่ทัวร์แน่ๆไปคิวสกูลแล้วก็คิดว่าจะไปลองทางยุโรปด้วยคร
6: ับ TP World Tour
9: DP World Tour ครับเพราะว่าเราโตมาฝั่งอเมริกาม าโหตั้งเกือบ10กว่าปีครับก็ไปลองดูบ้างครับ
7: พี่มนผมว่าทางบ้านอาจจะมีสงสัยนะว่าทำยังไงถึงจะไปแบบไปทัวร์ยุโรปอย่างเงี้ยเห็นโปพูดนะเราก็สงสัยนะว่าทำยังไงถึงจะไปอยู่ในทัวร์ยุโรปได้แบบคนทั่วไป
9: ครับ
7: อย่างผมมีโปบัตรโปในไทยอย่างโปคุกอย่างเงี้ยอยู่ดีๆอยากจะไป DP อยากจะไปคอนเฟอร์รี่เนี่ยทำยังไงครับ
9: ก็ไอ้จะเล่นทัวร์สักที่ไหนในโลกครับมันต้องมี Q School ครับก็คือเหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาจัดมาเพื่อคัดคนเข้าทัวร์ครับ
7: ครับ
9: อย่างเมืองไทยก็คือเราต้องเริ่มการที่เราสอบโปรว่าเราจะเป็นทัวริงหรือจะเป็น GI ใช่ไหมครับก็คืออันนั้นแหละครับมันคือการ Q School ของเข้า Thailand PJ สมาคมกอล์ฟครับอันนี้ก็หลักการเดียวกันเลยครับก็คือเราต้องไปเหมือนไปคัดเลือกของแต่ละทัวร์ดังนั้นก็คือสมัครไป
7: เพื่อไปควอลิฟาย
9: ใช่ครับ
6: พี่ขยายความนิดนึงก็คือหมายความว่าถ้าคือถ้าจะไปพวก DP World Tour จะไปอะไรเงี้ยมันต้องไปคิวสกูลนี้เราเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องมีบัตรโปรก่อนซึ่งไอ้บัตรโปรเนี่ยต่อให้เป็นสมาคมกอล์ฟอาชีพไทยก็ได้ใช่ไหม
9: จริงๆ
6: มันใช้ได้ไหม
9: จริงๆเมืองนอกนะครับการที่เราจะบอกว่าเราจะประกาศว่าเราจะเทิร์นโปรแล้วคือเราแค่
6: เป็นโปรแล้ว
9: รับตังค์เราไปแข่งแล้วเราขอรับตังค์อันนั้นคือการเป็นโปรแล้วใช่ครับแต่ในประเทศไทยการเป็นโปรอย่างนี้ก็มีไปสอบ
6: มีอบรม
9: ใช่ครับใช่แต่เมืองนอกค่อนข้างจะเราขอรับตังค์แล้ว
6: ก็ได้เลย
9: กลายเป็นโปรเลยใช่ครับ
7: แล้วทำไมบางคนอย่างเช่นเห็นแข่งดีโอเพนอย่างเงี้ยจะมีตัว A อยู่ข้างหลัง
6: เมเจอร
7: ์ทำไมเขาไม่แข่งแล้วรับตังค์ไปเลยเขาจะมีตัวเขาจะไม่รับทำไม
6: ยังกินเพื่อนไม่ครบผมว่าได้ใช่มันยังคงกินเพื่อน
7: กินเพื่อนไม่ครบ
6: มันยัง
9: มีมือแทนกันอยู่มีมือดีแต่ว่ายังไม่ได้เล่นโปร
6: ก็ปีนี้วางแผนว่าจะไปเล่นที่อเมริกากลับไปเล่นที่อเมริกาก็คงจะเป็นฤดูกาลหน้าถูกไหมมันก็คือเริ่มฤดูกาลใหม่
9: ก็คือการคอลิฟายก็จะเริ่มเนี่ยครับกันยาตุล
6: า
9: ลากจนถึงธันวาเลยมาเพราะมันเล่นคอลิฟายแต่ละทัวร์เล่นกันสามสเตจครับสเตจนึงก็ประมาณอาทิตย์นึงแล้วมันก็แข่งสเตจนึงพักเดือนนึงก็กลับไปเก็บอีกสเตจนึงใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนะครับ
6: คราวนี้ถามนิดนึงกลับมาเล่นเมืองไทยอย่างปีที่แล้วเนี่ยได้ Order Order of Merit เนี่ยเห็นบอกว่าลงแค่2รายการ
9: คือของ Thailand PGA นะครับ
6: ใช่
9: เพราะว่าปีที่แล้วก็ยังเล่นคอนเฟอรี่อยู่เกือบทั้งปีครับก็เลยรอจนฤดูกาลที่อเมริกาหมดก่อนแล้วก็เลยกลับมาบ้านก็หาทัวร์นาเมนต์เล่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเล่น2ทัวร์นาเมนต์ที่มีเงินรางวัลค่อนข้างสูงของ Thailand PGA นะครับดันจบที่2อันนึงแล้วก็ชนะแมตช์สุดท้ายของเขาที่เงินเยอะที่สุดของปีคะแนนมันเลยแซงคนที่เก็บมาทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่ได้รู้เรื่องว่
6: า
9: เรามีโอกาสอะไรอย่างงี้ครับ
6: ผมว่านี่เป็นกรรมเขาว่าเขาไปทำกรรมกับคนอื่นเขาเลยมาโดนแซงแล้วผมโมโหมากจริงนะ
9: ทีสวรรค์ใช
6: ่ไหมผมเชียร์เขาตลอดเฮ้ยเข้มมันนำห่างเลยเว้ยเฮ้ยก็กล่าวว่ายังไงก็นอนมาแล้ววันที่4อ่ะไปโดน
9: นำก็ก้าวหลุมแรกก็ยังนำอยู่ครับโดนปัดก้าวหลุมหลังเลย
6: ไอ้คนชนะมันอยู่กวนหน้าด้วยมันอยู่กวนหน้าด้วยถ้ามันตามหลังยังว่ากันไปมันอยู่กวนหน้าด้วย
8: แต่คนชนะพี่โอธีรวัตร
9: ใช่ครับพี่โอธครับ
8: ตีดีไหมเขาแชมป์ปีก่อนก็แชมป
6: ์
9: เขาแชมป์ที่สนามสุวรรณ
8: 3
9: ใช
6: ่ไอ้บ้านมันมีอะไรกับเจ้าที่ก่อนเพราะมันต้องมีอะไร
7: สนามเจ้าบ้าน
9: เจ้าสนาม
6: เป็นไปได้คือจบ3วันนี่คิดยังไงวันสุดท้ายวันนั้นเดี๋ยวขอคุยตรงนี้
9: จบ3วันใช่ไหม
6: จบ3วันแล้ววางแผนยังไงวันสุดท้าย
9: แต่ตอนที่จบ3วันผมนำพี่คนหนึ่งพี่ภูมิสักแฟนสินแค่แต้ม2แต้มเนี่ยคือในใจก็คิดก็น่าจะมีบิดกับพี่ภูมิเนี่ย2คน
6: เพราะยังไงต้องออกคู่เดียวกันถูกไหม
9: ใช่ๆออกคนด้วยกันแล้วตีวันสุดท้ายก็เบียดกันมาครับจนเนี่ย ขึ้นก้าวหลุบหลังก็เริ่มเห็นไอ้ลีดเดอร์บอร์ดแล้วครับธีรวัฒน์เนี่ยครับขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังคุยกับพี่ภูมิอยู่บอกว่าเฮ้ยเราต้องไล่เขาแล้วนะไม่ใช่แค่เราสองคนแล
10: ้
9: ว
10: มันรู้ตัวเราหลุมไหนที่บอกต้องไล่เขาแล้วเนี่ย
9: ผมเห็นเขาลากลงหลุม12ลากจากนอกกรีนอะไรอย่างเงี้ยครับ
10: เพราะคุณตามหลังเขา
9: ใช่ๆ
10: ลากนอกกรีน
7: นอกกรีน
9: น่าจะนอกใช่ๆนอกกรีนแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันพัดพาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่เห็นลากนอกกรีนลงมาแล้วก็เห็นเขาขยับป้ายลีดเดอร์บอร์ดว่าขยับคะแนนมันขึ้นไปแล้ว
7: กระเถิบไปแล้ว
9: ชื่อเราเริ่มหล่นลงมา ใช
10: ่คือมันเป็นอะไรที่แบบผมก็เจ็บปวดนะ
9: ครับ
10: คุณนำมา3วันนะมันน่าจะปวดนะเว้ยจริงแล้วมันโดคือไม่ว่าหรอกสักนำแบบว่านำไม่ห่างนำสัก 2-3 สโตรกแล้วเขาจะมาแซงเราไอ้ป้ามันกด10อันเดอร์แต่วันแรกเขาก็ได้10อันเดอร์นะแต่นี่มันวันสุดท้ายไงที่พูดไง
8: อ้าวแล้วชนะกันกี่แต้มเหรอคะ
9: พี่โอชนะ2แต้ม
8: อ๋อ2แต้ม
9: ใช่
10: แล้วก็นำอยู่8
7: แล้วอย่างเวลาเราพยายามจะเร่งเครื่องนะครับในใจเราคิดยังไงครับเวลาเราไดเนี่ย
10: เรา
7: ทำยังไงครับคิดว่าบอลรูมนี้จะต้องเบอร์ดี้อย่างเงี้ยทำยังไงครับ
9: ในเวลาแบบอย่างวันสุดท้ายกอล์ฟวันสุดท้ายเนี่ยใช
7: ่ไหมครับ
9: มันต้องทีละช็อตจริงๆครับคือถ้าเราได้ไปอยู่แบบลัฟอย่างเงี้ยครับมันก็โอกาสทำเบอร์ดี้ก็น้อยแล้วคือมันต้องเริ่มที่เขาบอกว่า one shot at a time เรื่องจริง
7: ครับครับ
9: เพราะเหมือนเราคิดเบอร์ดี้จากทีออฟมันไม่ใช่เราต้องตีแรงกว่าหลุมอื่นอะไรมันคือเราต้องวางไปทีละจุดครับเพื่อสร้างโอกาสตัวเองให้ทำเบอร์ดี้อย่างสมมติพา5มันเป็นหลุมทำของพวกโปรใช่ไหมครับ
7: ครับ
9: แต่มันก็ต้องเริ่มจากการที่เราต้องตีเข้าอยู่ในแฟร์เวย
7: ์ก่อน
9: ถึงจะมีโอกาสลุยครับ
10: แ
9: ล้วครับ
10: คือมันเป็นวิธีคิดคุณผู้ฟังมันเป็นวิธีคิดของโปรระดับนี้นะผมว่าอเมเจอร์เนี่ยเอาไปใช้ได้
7: ใช่ครับผมว่า
10: ถูกไหมคุณอย่าไปคิดจะบี้จะบันที่แบบว่าเฮ้ยหลุมสมมติพา4สั้นเอาให้มันแบบใกล้บางทีมันไม่ได้ถูกป่ะเราอย่าไปคือโปรเข้มกำลังจะบอกพวกเราว่าเราวางทีละช็อตเราอย่าไปมองถึงขนาดแบบโหหลุมนี้เราต้อง
9: แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องวางตลอดเวลาคือมันมีแผน aggressive มีแผนวางใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีหลายวิธีมากที่การทำเบอร์ดี
10: ้
9: ครับคือเราเจอพาสีสั้นที่มีมือแบบปืนใหญ่ไลท์ออดอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถตีเรารู้แล้วไดเวอร์เรามันไม่ถึงแน่ๆแต่เราสามารถเลือกระยะที่เราสามารถตีช็อต2ถนัดได
10: ้
9: ซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้ทำเบอร์ดี้จบมาสกอร์เท่ากันกับคนอื่น
10: ก็สู้กันได
9: ้อาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นแต่ว่าเราไม่มีลูกได้340ใช่
10: น
9: ี
10: ่คนนี
9: ้ได้เข่าได้เข่า
10: สุดยอด
9: วิว
10: มันก่อนไปเล่นฟอร์เรวิวกันนี่ไปเล่นกันดุมแรกตีเปี้ยงลูกหายไปเลยนะไปเจออีกทีที่ไหนรู้ไหมเขาใหญ่กันที่ขับหลุม18ตีข้าม
7: ตีไกลมาก
10: ตีข้ามเหมือนโคราชเลย
7: ตีไกลมาก
10: ส
7: ุ
10: ดยอดไม่ธรรมดา
7: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
9: ด่วนไปเลย
10: ไหนก็ไม่รู้ดูหุ่นก็ดิเพราะฉะนั้นพาสีสั้นนี้เขาเล็งกรีนอย่างเดียวเลยคนนี
7: ้แต่ล่าสุดไปอัปเกรดอุปกรณ์มาแล้วมันดีขึ้นสวิงเร็วขึ้นไกลขึ้น
10: อย่างนี้ต้องไปถึงคีรีมายาเพราะปกติแค่เขาใหญ่คันทีอันนี้เลยไปอีก
9: เลย
10: เลยไปนิดนึงโอ้โหดีเลยแล้วคราวนี้เนี่ยก็พูดถึงโอ้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีข่าวเอาพูดถึงเรื่องในทัวร์หน่อยเป็นยังไงมั่งมีโปรกุ๊กมีคำถามอะไร
8: เชิญเรื่องในทัว
10: ร์อาจารย์วิธีซ้อมวิธีคิดอะไรไงว่าไป
8: โอ้ย
7: ท่านผู้ชมน่าจะอยากรู้นะผมว่าวิธีซ้อม
8: วิธีซ้อมเอ้ยอยากรู้ค่ะว่าวันนึงที่ซ้อมอ่ะ
9: ครับ
8: ซ้อมกี่ชั่วโมงเอาเป็นไดฟ์ก่อน
7: ซ้อมไดฟ์กี่ชั่วโมง
8: ครับ
9: เมื่อก่อนหลักๆเลยผมเพิ่งทำห้องตีที่บ้าน
8: ว้าว
9: เพิ่งเสร็จเมื่อมา 2-3 เดือนที่แล้วแต่ก่อนหน้าเนี้ยผมเป็นคนคิดว่าลูกไดฟ์เป็นลูกที่ผมเรียกว่าไม่ถนัดที่สุดแล้วกันแบบเป็นลูกที่ผมต้องซ้อมเยอะที่สุดซึ่งผมก็จะไปหาสนามไดฟ์แบบอยู่สนามไดฟ์ตลอดเวลาซ้อมไดฟ์เพราะผมคิดว่าตัวเองเป็นคนตีเวดจ์ตีชิปพัดอะไรเงี้ยโอเคอยู่แล
10: ้
9: วแต่ลูกไดฟ์อะซ้อมเยอะแล้วพอไปตีสนามไดที่ลูกกอล์ฟมันไม่ค่อยดีครับ
7: ใช่
9: ลูกสนามไดบาง
7: ทีมันสองชั้นบ้าง
9: ใช
7: ่ชั้นน้อย
9: ด้วยสปีดที่เราตีลูกมันเอาไม่อยู่ครับโดนลมนิดหน่อย
7: มันปิวหรือบางทีสปีดมันน้อยไป
9: ครับ
10: เพราะมันเบา
9: แล้วมันเห็นภาพที่มันไม่ค่อยดี ค่อนข้างบ่อยซึ่งมันสร้างคำถามให้ในตัวเองว่านี่เป็นเพราะเราหรือเป็นสวิงเราหรือเป็นเพราะลูกเนี้ยครับ
7: จริงนะครับ
10: เฮ้ยปัญหานี้เดี๋ยวจะคุยนิดนึงนะปัญหานี้จะไม่เกิดกับมือเมเจอร์หรือว่าคนที่ตีสปีดไม่ได้ถึงขนาดระดับโปเกม
7: ผมว่าเกิดแต่ว่าไม่ละเอียดเท่าโปไงอย่างโปก็จะรู้ว่าแบบตีเหล็ก9อ่ะในสนามมันต้องทรงเนี้ยมันรู้แล้วตีดอมันจะเลี้ยวเข้าเท่าเนี้ยแล้วตีขับพาร์ทเท่าเนี้ยผมเชื่อว่าระดับนี้คุมได
10: ้
7: คุมขับพาร์ทมากน้อยได้แต่เมเจอร์ไม่รู้เขาตีไป
10: ได
7: ้ก็เลย
10: ประมาณนี้แหละ
7: ใช่ประมาณนี้แหละจนบางทีพอมาตีจริงนะลูกกอล์ฟก็อาจจะดีขึ้นทำให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกับพี่ซ้อมใช่เพราะฉะนั้นสกอร์ก็จะไม
10: ่
9: ก็เลยวนมาคำถามว่าซ้อมเยอะขนาดไหนเรื่องไดฟ
10: ์
9: จริงๆก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วแค่ขอว่าอย่างพอมีห้องตีใช่ไหมเราเห็นมีกล้องมีเห็นตัวเองว่าทำอะไรอยู
10: ่
9: จริงๆผมไม่ต้องการปริมาณละผมแค่ต้องการเห็นภาพสวยแล้วก็ฟีลลิ่งสวิงเทคนิคที่เราทำอยู่เนี่ยกับภาพที่เราเห็นในกล้องเนี่ยมันแมชกันไห
10: ม
9: ถ้าฟีลลิ่งกับสิ่งที่เราทำอยู่โอเคลูกออกไปในห้องสิบนะโอเคผมรู้แล้วผมแข่งได
8: ้
9: ซึ่งช่วงทำวงอาจจะซ้อมเยอะหน่อยแต่ว่าอย่างอาทิตย์นึงเนี่ยผมว่าผมซ้อมได้ก็3วันอะไรครับ
8: อ๋อ3วันอ้าวงั้นหมายความว่าสมมติ3หรือ4วันอ้าวแล้ววันที่เหลือก็คือไม่ได้ไดฟ์อ
9: าจจะไปออกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ๆ
10: คือแต่อย่างว่าอันนี้เป็นโปรทัวร์เนาะอาชีพคือการเล่นกอล์ฟเพราะฉะนั้นอยู่กับกอล์ฟ7วันถูกป่ะ
9: จะพักวันนึงครับถ้า
10: อาทิตย์พักวันนึง
9: อาทิตย์ไม่มีแข่งนะครับขอพักวันนึงครับ
10: แต่เราก็จะอยู่ไม่ซ้อมก็ต้องไปออกรอบ
9: ไม่ซ้อมก็ออกรอบครับ
7: ใช่พี่มนครับขออนุญาต
10: ได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเปิดถุงเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะแต่ว่า
7: โอเคนี่หยิบไป
10: ให้ฟังก่อน
7: อัน
10: น
7: ี้เกริ่นก่อน
9: เรื่องไดฟ
10: ์อันนี้เรื่องไดฟ์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีวอชอินเดอะแบ็กของโปรเคมด้วยว่ามีอะไรบ้าง
7: โปรใช้ไม้อะไร
10: แต่อันเนี้ยใหม่ล่าสุด
7: เลย
10: ค่ายเดียวกุ๊กด้วย
7: ใช่ครับ GTS
10: นะฮะเดี๋ยวให้ปูปามานั่ง
9: ได้มาสดๆเลย
7: เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยถึงว่าถือนานไม่ได้มันร้อนๆ
8: ร้อน
10: เดี๋ยวให้ปูปามาดูว่าก
7: ้
10: านแบบนี้อะไรอย่างนี้พอจะคำนวณดูสวิงของทางโปรเคมเขาได้ไหมอะไรยังไงมั้งเดี๋ยวมาคุยกัน
7: ครับผม
10: นะฮะเดี๋ยวเราต้องฟังข่าวคุณผู้ฟังครับมีข่าวต้นชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าเดี๋ยวมาแกะถุงของโปรเคมกันนะครับผมไม่อยากบอกว่าพ่อคุณพูดว่าอะไรบ้างนะเราบอกแกะถุงเนี่ยนะฮะไม่อยากพูดแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่ครับ
11: กอล์ฟเกรดเอกับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโมปามกอล์ฟมาสเตอร์และโปกุ๊กชมพัด
12: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
13: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
14: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
13: แล้วพบกันนะครับ
15: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวและเยาวชนแห่งสาธารณรัฐมองโกเลียที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบอนุสัญญาของยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงความชื่นชมบทบาทของมองโกเลียในเวทีมรดกโลกพร้อมแสดงความยินดีที่กลุ่มสุสานขุนนางแห่งจักรวรรดิชยองหนูของมองโกเลียเป็นมรดกโลกและมองโกเลียได้แสดงความยินดีที่ไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเช่นกันพร้อมกันนี้มองโกเลียยังพร้อมสนับสนุนไทยในการนำเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้มาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนถึง5สิงหาคมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายบริหารกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสม
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงวันที่5สิงหาคมนี้โดยขณะนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 10,000 คนพร้อมระบุว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบข้าราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง ท่ามกลางภาระงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อยกระดับการบริการประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายที่มีความเหมาะสมโปร่งใสและยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนศึกษาห่วงโซ่อุปทานลำไยย้ำต้องแก้ปัญหาทั้งระบบลดการพึ่งพาตลาดเดียวและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันสินค้าเกษตรไทย
8: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการจำหน่ายและการส่งออกลำไยพร้อมศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยโดยระบุว่าปัญหาลำไยเกิดจากหลายปัจจัยทั้งต้นลำไยมีอายุมากต้นทุนการผลิตสูงขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคาจำกัดขณะที่การส่งออกอย่างพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักซึ่งรับซื้อลำไยไทยกว่าร้อยละ70และการเข้มงวดมาตรฐานสารตกค้างของจีนส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหาต้องดำเนินการทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปการขนส่งไปจนถึงการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยโดยคณะอนุกรรมการศึกษาห่วงโซ่อุปทานเตรียมสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเผยแพร่ในเดือนกันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาก
2: อล์ฟเกรดเอกับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโปปามกอล์ฟมาสเตอร์และโปปุ๊บสมพัฒน
3: ์กลับมาครับในเบรกที่2นะครับยังอยู่กับกอล์ฟเกรดเอนะครับแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษนะครับนั่นคือโปเข้มข้นลิมพสุดนะครับ
4: ครับ
3: นะฮะก็เมื่อกี้หลังไมค์เนี่ยคุยกันเยอะมากเลยแล้วก็ผมว่ามันเรื่องที่คุยกันหลังไมค์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่าคนที่เล่นกอล์ฟน่ารู้นะเพราะว่าเรามีโปรทัวร์2คนฝั่งผู้หญิงคนหนึ่งฝั่งผู้ชายคนนึง
4: เพอร์เฟกต์เลย
3: มันก็เลยเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันเขาก็แลกเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเมื่อกี้เรายังคุยค้างกันถึงเรื่องของทัวร์ต่างประเทศซึ่งโปรเคมเองไปเล่นที่อเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็นั่งคุยถึงเรื่องต้นทุนเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาผมฟังแล้วผมก็ตกใจนะคือผู้ฟังครับในความคิดของพวกเราทุกคนในการดูกอล์ฟเนี่ยเราจะคิดว่าโปรกอล์ฟเนี่ยโหกำไรเดี๋ยวมันได้เยอะจริงๆนะมันน่าจะรวยจริงๆ
4: พอดูแบบสกอตตี้เชฟเลอร์โอ้โหชนะทีนึงกี่ล้านเหรียญ
3: โอ้โห
4: เยอะมาก
3: ชัดใช่
4: ครับ
3: อะไรอย่างเงี้ยคือแต่มานั่งฟังในชีวิตจริงของโปรเคมเนี่ยผู้ได้ฟังเนี่ยผมว่าบางทีเป็นผมคงไม่ไปนะ คือเข้าใจแหละว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยแต่มันยากเย็นมากคือต้องคุยอย่างเงี้ยเช่นต้นทุนเมื่อกี้คุยถึงเรื่องต้นทุนต่อสัปดาห์ที่อเมริกาคุณฟังครับบางคนไม่ทราบให้โปรเคมเล่าดีกว่าต้นทุนที่อเมริกาเนี่ยต่อ1เกม
4: ครับ
3: ในคอนเฟอรี่ทัวร์เนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไง
5: ก็อย่างคอนเฟอรี่นะครับก็คือทัวร์รองของ PJ คือทัวร์ที่ทุกคนไปเล่นเพื่อจะไต่เต้าขึ้นไปเล่น PJ
3: ครับ
5: ก็แมตช์นึงมันเพิร์สเงินรวมรางวัลรวมก็ประมาณอยู่ที่ล้านเหรียญ
3: เงินรางวัลรวมนะ
5: ม
3: ต่อรายการ
5: ไม่ใช่ผู้ชนะ
3: ก็ประมาณ30กว่าล้านบาท
5: 30กว่าล้านบาทครับซึ่ง
3: ดูเหมือนเยอะนะ
5: ฟังเหมือนเยอะนะครับถ้าเทียบกับแห่งในเอเชียมีประมาณ20กว่าทัวร์นาเมนต์ต่อปีแมตช์ล้านเหรียญหมดเลยแต่ค่าใช้จ่ายพอมาหักจริงๆตกอยู่ที่วีคนึงจะอยู่ที่ประมาณสัก 3,500 เหรียญก็จะประมาณสักแสน
4: ประมาณแสนนิด
5: แสนห้า
3: สามพันห้าร้อยเหรียญของโปรเคมที่พูดมันมีค่าอะไรบ้าง
5: มีค่าอย่างแคดดี้จ่ายเราจ้างเป็นรายอาทิตย
3: ์
5: ก็จะตกประมาณสักพันห้าร้อยเหรียญไม่รวมโบนัสถ้าเผื่อเราตีดีเราต้องให้เขาเพิ่ม
3: เขาไม่รับทิป500อ่ะไม่ได้นะ
5: เป็นเปอร์เซ็นต
4: ์พันห้านี่ US ดอลลาร์ด้วยนะครับ
5: US ดอลลาร
4: ์น่าจะ60,000
3: แคดดี้อย่างเดียวไปครึ่งแล้วนะที่พูดมาเนี่ย
4: ครับ
5: ก็เกือบครึ่ง 3,500 เหรียญอ่ะหักไปแล้ว 1,500
4: เหลือ 2,000
5: โรงแรมเราก็ต้องจอง
4: 1
5: ว
4: ี
5: ค
4: 1วีคว
3: ีคนึง
5: วีคนึง
4: วีคนึงน่าจะมีเท่าไหร
5: ่ก็คืนแล้วก็อย่างน้อยต้องมี100เหรียญ
4: อย่างน้อยเลย100เหรียญ
5: อย่างน้อยครับ
3: 7คืนก็700อ่ะอย่างน้อยนะ
4: 800ค่าภาษีอีก
5: น้อย
4: อะไรอีก
5: แล้ว100เหรียญเนี่ยคือละ 3,000 กว่าบาทเนี่ยไม่ได้โหหรูหราอะไรเลยครับโรงแรม2 3ดาว
3: ครับเอาแค่นอน
5: อ
3: ่ะ
5: เอาแค่นอนครับบวกกันแล้วก็ 2,500 เหรียญละค่าเครื่องบินค่ากินอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เฉลี่ยมาแล้วรวมๆละประมาณ 3,500 เหรียญต่อวีค
4: ต่อสัปดาห์นะครับเดือนนึงคูณ4เข้าไป
5: แล้วก็ 1,000 ครับ
6: โอ้โหก
5: ็ปีนึงฤดูกาลนึงใช้เงินประมาณสักแสนเหรียญครับ
4: แสนเหรียญก็ตีซะสัก3 4ล้านประมาณน้อยกว่า4ล้าน
5: 3ล้าน
3: ต่อปี
4: 3ล้านกว่าต่อปีครับ
3: ต้นทุนสูงมาก
4: ต้นทุนนะครับใช่
3: แล้วชนะรายการหนึ่งยังมันเดี๋ยวนะเงินรางวัลรวมมันคือ1ล้านผมไม่รู้ว่าลีกเนี้ย
5: ชนะรายการมันได้108ครับเหรียญประมาณตกอยู่ที
4: ่108
5: 6ล้าน
3: ก็ยังโอเควะชนะสักรายการนึงก็ยังถือว่ายังอยู่ได้อ
4: ่
3: ะ
4: ใช่
5: แต่6ล้านจริงๆเนี่ยถามว่าเราเก็บได
3: ้
5: เท่าไหร
4: ่โดนหัก
5: 6ล้านนี่เขาหักภาษีณที่จ่ายของอเมริกานะเขาหักไปเลย
4: 30%
3: 30% ผมหยาบเดี๋ยวนะ
4: 6ล้าน30เหลือ4ล้านกว่า
5: เหลือ
4: หายไปเกือบ2ล้าน
5: 4ล้านกว่าใช่ไหมครับ
3: เออ
5: แคดดี้เราตีดีเราต้องให้แคดดี้อีก 10%
3: โอ้โหโดนอีก
4: แคดดี้เอาไป 400,000
6: โอ้ my god
3: มัน 400,000 ไม่ได้มันต้องคิดจาก 600,000 นี
5: ่มันต้องคิด
3: จาก 6 ล้าน
4: โอเคอย่าง6ล้านแคดดี้ก็ 600,000
3: อย่าภาษีเออมันต้องมาจากตรงนั้นต้องให้ไป
4: 600,000 2 6ล้านเหลือ3 ล้าน 6
5: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์หายละ 40% จากเงินที่ได้มา
3: โอ้โห
5: ก็ตกแล้วเราๆอ่ะชนะมา6ล้านอาจจะเหลือประมาณ4ล้าน3ล้านกว่าห่างเกือบครึ่งครับ
4: โอ้ก็เรียกว่าอยู่ได้ปีนั้นน่ะได้เลย
5: ถ้าชนะนะ
3: แต่มันไม่มีกำไร
5: ถ้าชนะ
3: แต่มันไม่มีกำไรเลยนะต้องเข้าใจก่อนนะ
6: เฉพาะรายการนั้น
5: เฉพาะรายการนั้น
3: อ่ะเข้าใจ
6: cover ของปีนั้น
3: แต่มันจะถ้าชนะรายการนั้นมันโคเวอร์หมด
5: ถ้าชนะราย
3: การนั้นถ้าชนะ
5: ตีกอล์ฟได้1ฤดู
4: กอล์ฟได้1ฤดูถ้าชนะรายการนั้น
3: รายการนึงคนลงเยอะมั้ย
5: ก็เฉลี่ยประมาณ150ครับ150
4: ครับนึกสภาพคนอเมริกันเก่งๆ150คน
6: ได้300กว่าตรงตีไกลตีตรง
3: แล้วมันจะไม่มีแต่อเมริกันอย่างเดียวมันจะมีคนชาติ
4: ยุโรปเปียนมีเอเชีย
5: เกาหลีญี่ปุ่นก็เห็นมาเล่นบ้างเพราะว่ามันการเล่น PGA Tour สมัยนี้มันยากมากครับมันไม่มีการที่เราเอ้ยเราสมัครคิวที่เรียกคิวสกูลนะครับมันเอาแค่5คนต่อปี
4: ซึ่ง
5: มันยากมาก
4: ครับ
5: มันเอาน้อยมากแล้วก็ทุกคนก็จะมาผ่านใน Conference Tour เนี่ยครับมาเก็บตัวเร็วสุดก็คือปีหนึ่งเพื่อขึ้นไปถึง PGA
6: มีคำถามค่ะอย่างถ้าจากคอนเฟอรี่ไป PGA นี่เขาเอากี่ที
5: ่เอา20ครับ20คน
6: อ๋อถึงว่า
5: แล้วก
6: ็มีคน
5: 20คนใช่
6: 20คนชอบบอกว่าจะไปคิวคอนเฟอรี่อะไรเงี้ย
3: คือ20เนี่ยเขาจะมีกำหนดไหมว่าต้องได้เงินรางวัลเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็จะมีของเขาแล้วก็ได้แชมป์กี่รายการอะไรอย่างนี้ไหม
5: ไม่ครับเอา20
6: อัน
5: ดับคนแรกทำเงินสูงสุดหรือ point point system อะไรของเขาใช่ก
3: ็
5: คือออเดอร์เมลิตของเขาครับ
3: ได้ทัวร์การ์ดเลย
5: ได้ PGA เลย
3: เมื่อกี้เห็นปกคุกพูดก็เลยอยากถามเหมือนกันเมื่อกี้ปกคุกก็บอกว่ามีพี่คนหนึ่งใครเล่าให้ฟังหน่อยที่ยังไงอะไรยังไง
6: พัชราชา
3: เจ๋งดังได้เลย
6: อ๋อ
3: ยังไง
6: อันนี้เราพูดถึงเขาเนาะ
3: พูดถึงเขา
6: ใช่
3: เดี๋ยวพี่จะถามต่ออ่ะ
6: ใช่อันนี้พูดจากในมุมที่หนูเห็นเขาแล้วกันค่ะก็คือได้ยินมาว่าเหมือนแบบเขาเล่นที่อเมริกาเนาะแล้วเขาเหนื่อยแล้วเขาเลยกลับมาอยู่บ้านแล้วเขาก็เล่นเลือกเล่นแค่ในโซนเอเชียเลยค่ะโซนเอเชียที่นี้ก็คือไทยก่อนแล้วออกไปไต้หวันออกไปไต้หวันนี่คือทั้งไทยทั้งไต้หวันเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็คือไม่มีใครสู้ได
4: ้
6: อ
4: ่
6: ะ
4: เป็นสุดเลย
6: เฮ้ยเราโกยรายได้แบบแป๊บ10ล้านนะใช่คือพอดีของผู้หญิงอะค่ะถ้าเป็นที่ไต้หวันนะเงินรางวัลมันค่อนข้างสูงแต่คอนดิชั่นสนามไม่ค่อยดีนะถ้าแบบแชมป์แมตช์นึง2ล้านอะไรเงี้ยแชมป์อีกทีนึง2ล้านอีกอย่างเงี้ยก็4ล้านละแล้วทีนี้ก็ล้านกว่าอะไรเงี้ยก็มีเล่นแบบเหมือนถูกเชิญไปเล่นเกาหลีบ้างอะไรเงี้ยก็ล่าสุดเขาไปควอลิฟายเกาหลีตอนนี้ก็อยู่เกาหลีเลยหนูคิดว่าเขาน่าจะอยู่เกาหลีสักพักเลยเพราะว่าเงินรางวัลมันสูงอะตรงนั้นมันคุ้ม
3: นี่แหละก็เลยมีคำถามกระถามโปรเข้มว่าแน่นอนเป็นโปรทัวร์อาชีพคือการหาเงินจากการเล่นกอล์ฟ
4: ครับ
3: มีความคิดที่จะมาตะเวนในเอเชียไหม
5: คือผมว่าเป้าหมายลักกอล์ฟที่โตมาตั้งแต่เด็กก็คือความใฝ่ฝันก็คือการเล่น PGA ทัวร์เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องคอนเฟรีครับ
4: ครับ
5: เงินรางวัลประมาณล้านเหรียญแต่แมตช์ธรรมดาของ PGA เนี่ยมันแมตช์7ล้านเหรียญซึ่งมัน7เท่าอ่ะ
6: คุณได้หน่อย
5: 7เท่า
3: 7 3 21มัน200กว่าล้านเงินรางวัล
5: รวม
3: นะ
5: แมตช์ธรรมดาเลยครับแมตช์ที่เขามีแบบเยอะๆครับ
4: ไม่ใช่แมตช์ใหญ่ด้วย
3: นี่หมายความว่าถ้าเราเข้าใน PGA ทัวร์ได้แค่ผ่านการจัดตัวเนี่ยเราก็อยู่ได้นะถูกไหมในสัปดาห์นั้น
5: ครับครับ
3: ต่อให้เราจมบวยก็จะทำถูก
5: ไหมจ
3: มบวยไม่อย่างนั้นก็ต้องมี 20,000 เหรียญอ่ะ
5: ครับ
3: ถูกไหม
4: จมบวยแต่ต้องผ่านจัดตัว
5: ขนาดตัวแบบที
3: ่
5: สุดท้ายของขนาดตัวมันก็ยังมีอ่ะผมว่าก็ต้องมีสักหมื่นเหรียญ
3: แล้วต้องมีแน่ๆหมื่นเหรียญ20,000เหรียญกำไรเว้ย
5: ใช่ผมเพราะว่าถามจริงคอสการเล่นกอล์ฟใน PGA ทัวร์กับการเล่นคอฟฟี่วีคนึงผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากค่าใช้จ่ายเพราะเราก็ต้องนอนโรงแร
3: ม
5: อยู่แล้วมีค่าเช่ารถค่าเครื่องบินอาจจะค่าแคดดี้อาจจะเพิ่มนิดนึงแต่ว่าผ่านแต่ตัวคอมฟรีที่สุดท้ายได้ 3,000 เหรียญ
6: อ
5: ันนี้เป็นหมื่นเหรียญ
6: ก็บวก
5: เป็นอาชีพเลี้ยงอาชีพได
3: ้อวยพรให้หลานได
4: ้ครับใช่ครับ
3: อวยพรให้ได้
5: แล้วคำถามที่ตะกี้ถามว่าอ้าวแล้วถ้ากลับมาเล่นเอเชียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคือผมว่าด้วย ด้วยวัยของผมตอนนี้ผมอายุ30ผมว่าผมยังไปลุยไหว
4: ใช่เห็นด้วยเนี่ย
5: เล่นคอนเฟอรี่คือมันฟังดูแบบเงินก็ไม่ได้เยอะการแข่งขันเขาค่อนข้างจะสูงตีหลังไมค์ก็คุยกันว่าผ่าตัดตัวเนี่ยบางอาทิตย์แค่ผ่าตัดตัวต้องตีลบ8ลบ9อย่างเงี้ย
3: โคตรโหดเลย
5: เพื่อตี2วันเนี่ยต้องตีลบ8ลบ9ซึ่งผมคิดว่าด้วยวัยตอนเนี้ยผมสู้ไหวแต่ว่าอีกสักก็ตอบไม่ได้แต่อ่ะ 4-5 ปี

0: ประวัติของตัวเองมันเกี่ยวกับของประเทศด้วยนะ
1: ถูกต้องถูกต้องเพราะทุกชื่อนะจะมีธงไทยอยู่
0: ใช่ใช่โคตรเท่เลยนะครับขอให้ได้นะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: อ่ะคราวนี้มาถึงของปาล์มแล้วยังไงถุงเนี่ย
1: ถุงครับ
0: อ่ะถุงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดถุงเปิดถุงโปรเข้มหน่อยนะฮะนี่ค่ายเดียวกันแล้วเนี่ยนี่ค่ายเดียวกันเลยนะเนี่ย
3: เอา
2: ทั้งถุงเลย
0: สองคนนี้นี่ค่ายเดียวกันเลยนิดหนึ่งน
1: ี่บางไหมเนี่ย
0: มาแล้วมาแล้ว
2: จะไม่เห็น
0: ได้ข่าวว่าเพิ่งเปลี่ยน
1: บาง
0: เปลี่ยนแบรนด์หรือเปล่าใช่ไหม
2: ปีนี้เซนกับไททัลลิสครับ
0: ครับ
2: เป็นฟูลเซตเลยครับ
1: ฟูลเซตเลยเราเริ่มจากไดเวอร์กันเลยแล้วกันนี
0: ่ดูนิดนึงดิหัวอาวุธหนัก
1: ไดเวอร์ GTS ให้ทายรุ่นอะไรครับพี่มน
0: ถ้าอย่างโปเคม
1: 1 2 3
0: 4ต้อง3อยู่แล้ว
1: 3
0: ต้อง3อ่ะเอาผมว่า3อ่ะใช่มั้ย
1: 2ครับ
0: อันนี้มาแปลก
1: GTS 2นี่ขออนุญาตโชว์ตัวกล้องเล็กน้อยนะครับ GTS 2
2: ครับไม่เอี่ยมครับ
0: กิ้งเลย
1: ไม่เอี่ยมอันนี้น้ำหนักด้านหลังเป็น3นะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็น11ปกติที่ติดมานะจะ5กับ11ทำไมถึงเบาลงครับ
2: 11ไว้หน้าเพราะว่าผมเป็นคนตีค่อนข้างโด่ง
1: เลยเอาน้ำหนักไว้ด้านหน้า
2: เพื่อลดสปินใช่ไหม
1: ลดสปินถูกต้อง
2: ลดไฟลท
1: ์ครับ
2: ลดเพราะ CG Center Gravity ย้ายอยู่ด้านหน้
1: า
2: ครับแล้วเราลดน้ำหนักด้านหลังลงพออันนี้นะคร
1: ับโอเค
2: ใช่แล้วที่เลือก GTS 2เพราะว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่า forgiving กว่าแล้วกันถ้าเทียบกับ2กับ3ซึ่งผมว่าไดเวอร์เป็นไม้ที่อ่ะไม่ชอบไม่ชอบไม่ถนัดที่สุด
1: ไม่ถนัด
0: จริงหรอ
1: ขนาดระดับนี้ยังไม่ถนัดเลยนะครับเพราะฉะน
0: ั้
1: นอ
0: ะไรยังไม่เข้าใจ
1: เพราะผมตีไปโคราชก็ไม่เป็นไรแล้ว
0: เฮ้ยแต่ของเขาสุดยอดไอ้เวอร์เขาสุดยอดมากอะยังทำไมถึงไม่ถนัดไม่เข้าใจทำไมไม่ถนัด
2: เพราะ GTS 3ไปตอนที่ไปเทสก็ไกลกว่าจริงๆครับแต่ว่าความแน่นอนผม GTS 2
0: แน่นอน
2: กว่า
1: บาง
0: คนของกุ๊กสองหรือสามกุ๊กสามออกไปสี
1: ่สี่เลย
0: สปินได้น้อยเลย
1: โหดมาก
0: นี่โหดมาก
1: แล้วก้านล่ะครับโปรเกมมายังไงครับอันนี
2: ้ไดมาน่า
1: ไดมาน่าเลดบอร์ด
2: สีแดงครับ
1: 63 TX นะโปรกุ๊ก
4: น่าเล็กอันนั้นคือโดนตีหรือยัง
0: โดนตีไปตีไปแล้วไหม
2: ตีไป2-3 วันคร
1: ับ 2-3 วัน
0: กิ๊กเลยเน
4: ี่
0: ย
4: เฮ้ยโอ้ยหนูเพิ่งเห็นว่า GTS มัน
1: ใช่มี GTS ข้างหน้าด้วยใช่ใช่ใช่
0: วันนิดนึง
4: นิดนึงก้านอะไรคะขอดูก้านหน่อย
1: ก้านไดมาน่าเรดบอร์ด TX ทำไมถึง TX เลยครับ
2: เพราะว่าสีแดงเป็นมันช่วยทั้งตีโด่งแล้วก็สปินจะสูงกว่าสีฟ้ากับสีไวท์บอร์ดใช่ไหม
1: ครับมีไวท์บอร์ดด้วยอันนึงสีขาว
2: ซึ่งแดงมันเป็นตัวดีดอยู่แล
1: ้
2: วผมเลยต้องการ TX นิดนึงเพราะถ้าตี TX ธรรมดาเอาไม่อยู่ครับแต่ว่าพอสลับไปสีฟ้า
1: ทัวร์ X
2: ตีสปินไม่ถึงครับ
1: อ๋อ
0: สปีดโปรเข้มเท่าไหร่ให้นี
1: ่ถ้าจากก้านนะ
0: ก้านเนี่ย
1: ถ้าจากก้านนี้นะ
0: คิดว่าสปีดเท่าไ
1: หร่ยังไงก็ต้อง120ขึ้น
2: ใจดีเกินแล้ว
1: ถ้าจากก้านถ้าจากก้านนะครับ
0: ของเขา150กว่านะคนเนี้ย
1: ไม่ถึง130ก็พอ
0: เนี่ยคือปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้กาไพนะปัจจุบันไม้เขานี่เป็นเหล็กเส้นแล้วนะ
2: จะเล่น
0: แล้ว
2: น
0: ะโอ้ระดับนี้เลย
1: เป็นกาไพเป็นกาไพ
0: ของโปรเกมเท่าไหร่สปีด
2: 110ครับ
1: 110ในแทร็กแมนใช่ไหมครับ
2: ครับในแทร็กแมน
1: ในแทร็กแมน110
0: 300บวกอีกแล้ว
1: นั้นถ้า110นี่ใช่
0: 300บวก
2: ก็แต่เป็นคนตีโด่งครับก็จากเรื่องพวกสแมชออพติไมซ์สุดแล้ว 1.5
1: แต่ก้านเลดบอร์ดนี่นะพี่มนคือเป็นก้านปลายอ่อนซึ่งหลายๆคนมักจะคิดว่าโปรในทัวร์เนี่ยมีสปีดเยอะต้องใช้ก้านทิปแข็ง
0: ๆ
1: เพื่อให้มันโลสปินแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นว่าการฟิตไม้เนี่ยโปรไม่ใช่ต้องตีก้านไฮคิกทุกคน
0: อ
1: ันนี้เป็นก้านแบบมิดโลนิดนึง
0: เป็นมิดโล
1: เหมือนที่โปรเข้มข้นบอกเมื่อกี้ว่าให้มันมีลอสหน่อย
2: ลอสหน่อยครับแต่ต้องการ TX เพราะว่า Xธรรมดาเอาไม่อยู่ครับเพราะเป็นการโลคิก
0: คือ TX นี่แข็งกว่า CBM
1: น่าจะสัก260-270
2: เราก็ต้อง
1: เยอะมาก
2: ต้องทิปปลายนิดนึง
1: ทิปปลายอีก
0: ทิปปลายอีก
2: ทิปปลายนิดครับ
1: อันนี้เรียกว่า TXX TXX ความยาวเท่าไหร่ครับโปรเกมคนความยาวไป
2: เกือบ45ครับ
1: เกือบ45
0: ใช้สั้น
1: อ
0: ๋
1: อใช้สั้น
0: เอาแม่นไงแล้วโปรในทัวร์เขาไกลอยู่แล้ว
1: แล้วอันนี้ผมมีคำถามกับโปรนิดนึงท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะดูได้ด้วยก็คือสวิงเวทเท่าไหร่ครับไม้นี
2: ้
1: โปร

0: D4 ครับ
1: D4
0: ครับ
1: ทำไมเยอะจังครับหมายถึงว่าในความสั้นเท่านี
0: ้ครับ
1: ปกติไม้จะไม่ค่อยถึง D4 เพราะผมเห็นลดน้ำหนักด้วยเลยนึกว่าสวิงแบบไม่เยอะนะเนี่ยแต่ D4 นี่เยอะเหมือนกันหมายถึง
0: เพราะว่า
1: เมื่อเทียบกับน้ำหนักความยาว
0: ชอบเป็นคนชอบหนักนิดนึงอยู่แล้วใช่โดยเฉพาะช่วงเพเชอร์เยอะๆครับ
2: ทำไม
0: ไม้เบาดี
2: ทำไม
0: วิวครับ
2: เขาหรอ
0: วิว
2: ไม่มีผลหรอ
3: เอ้ยเออเลิกอันนี้เป็นของ
1: อันนี้ลอกได้ไหมลอกได้ไหม
3: ไม้หนักดีกว่าไม้เบาค่ะไม้เบาบางทีมันหาไม่เจอใช่แบบกำกิ๊บมันกำแน่นแล้วมันแน่นกว่าน้ำหนักไม้ที่
0: เขาหาหัวเหล็กไม่เจออย่
2: าง
0: เง
2: ี้
0: ย
2: เขาหรอเออเนี่ยเอาไปเจอไม่รู้นะอันนี้ในมุมผมก็ไม่รู้นะ
3: เฮ้ยหนูมีคำถาม
2: ว่าหาไม่เคยเจอเลย
3: แค่บอกว่าตีเลเวลไม่ดีอยากรู้เวลาพลาดเนี่ยพลาดแบบไหน
0: ผมตีออกขวาครับเป็นคนตีเฟดเขาตีเฟดแต่รู้ที่ผิดก็คือขวาเยอะไป
1: อ๋อแต่ไม่มีดับเบิลครอส
0: ถ้าผิดเยอะๆคือขวาสตาร์ทดีแต่อักสไลด์แล้วกัน
3: อ๋อสไลด
1: ์
2: อันนี้คือเวลาเขาผิดก็จะผิดขวา
0: ใช่ใช่ครับ
2: คือไดเวอร์นี่เป็นอะไรที่ไม่ได้ชอบที่สุด
0: ครับ
2: แล้วชอบอะไรที่สุดในถุง
1: เออชอบอะไรไปไม้ต่อไปไปไม้ต่อไป
2: หยิบแล้วอันเนี้ยเกิดมาเพื่อเราเลยคืออะไร
0: เวท60เนี่ยครับ
2: เวท
1: 60
0: เราคางกี่เนี่ย
1: ผมว่าไฮไลท์ไม้เนี่ย
2: คือเราใช้เวท60ที่ได้ทุกสถานการณ์ในรอบ
1: โ
2: อ้นี่เวทเยอะนะนี่เวทซอยเยอะในซอย
1: เวท4ชิ้นนะครับในโปรแกรมข้นนี่โอ้มี KK ด้วยนะครับนี
2: ่60นี
1: ่อันนี้ไ
2: หม SM
1: Bounce T
0: 60
1: SM 11ครับล่าสุดเลยนี่ครับ
2: ทำไมถึงถนัด60ที่สุดเพราะอะไร
0: ผมว่าตอนผมเป็นเด็กๆนะครับผมเกิดมากับโปรที่สอนลูกสั้นเก่งๆแล้วผมก็ใช้ชีวิตอยู
2: ่กับลูกสั้น
0: ลูกสั้นเยอะครับ
2: อันนี้ใช้ในสถานการณ์ทุกสถานการณ์รอบกรีน
0: เยอะมากครับผมว่า80 90% ตัวนี้แหละครับถ้าลูกข้างกรีนตีลูกต่ำกว่า100อะไรอย่างเงี้ยครับใช
1: ่การไดนามิก
0: เพราะเราก็โดยสปีด110นะครับไม่ได้เป็นคนตีไกลเลยในทัวร์ก็อาศัยตีเวทเนี่ยแหละครับกินแซ่บ
1: เน้นแม่น
0: เน้
1: นแม่น
2: เอาแม่นเออนะจริงจริงเห็นนะบางทีโปรเคมเขาก็ถ่อมตัวนะว่าเขาไม่ไกลนะครับแต่ก็อาศัยลูกสั้นเพราะฉะนั้นคนที่แบบจะเน้นตีไกลอย่างเดียวก็ต้องคิดหน่อยอย่างที่โปรเคมก็พูดนะบางทีก็ไม่จำเป็นต้องตีไกลมากเราเอาวางในช็อตที่เราถนัดที่สุดแล้วขึ้นไป2ออนเราก็ได้เบอร์ดี้ได้ถ้าพัดดี
1: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเวทนี่มีสแตมปิ้ง55ด้วยนะพี่มนตรงนี
2: ้
1: ก็คือดัด
0: ครับ
1: 56เป็น55
0: เ
1: ออผมมีคำถามนิดนึงครับสมมุติเราเวลาเราไปแข่งโปรไปแข่งสนามคอนดิชั่นสนามแข็งสนามนิ่มจำเป็นต้องไปดัดหลอบลายก่อนแข่งไหมครับให้เข้ากับสนามนั้น
0: ๆจริงๆเวท60ผมมี 2-3 ตัวที่เป็นหลายๆเบา
2: ตีได้หลายเบาด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆถามว่าถ้าไม่เจอสนามสมมุติไปเล่นเพิ่งจัดเดียวเพ่นไปสามลิงคอร์สอย่างเงี้ยครับมันก็คงต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วอย่างสนามในบ้านเรามันค่อนข้างคล้ายๆกันเป็นหญ้าพันเบอร์มิวด้
2: า
0: แฉะๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อย
1: เผื่อถ้าผู้ชมอยากรู้ครับถ้าสมมติสนามแข็งโปรจะเลือกยังไงครับ
0: ชอบโลเบาครับโลเบาพอจะได้ขุดในพื้นเพราะยิ่งพื้นแข็งเราต้องขุดลงไปให้เยอะที่สุด
1: ครับดีเทลเยอะมาก
0: แล้วก็สนามแฉะจริงๆเขาแนะนำใช้ไฮเบา
2: ให้มันลอด
0: ๆให้มัน
1: ช่วยให้มันเด้งขึ้น
0: เด้งจากพื้นขึ้น
1: ให้มันเด้งขึ้น
0: ถ้าพูดกันแบบง่ายเลย
1: ใช่ประมาณนี้ชุดเหล็กชุดเหล็กทีนี้
2: มาเหล็กยังไง
1: ชุดเหล็กใช่อะไรครับวันนี้
0: เหล็ก9ถึงเหล็ก6เป็นรุ่น T100 ครับ
1: 9ถึง6เป็น T100
2: มิกเ
1: นไม่มีพิชชิ่งไปไหน
0: พิชชิ่งเป็น
1: ไปไหน
0: เวท46องศาคร
1: ับเป็น46ใช้เวท46เลยไม่มีพิชชิ่งในถุง
0: เหล็กเป็น T100ครับ9ถึง6แล้วก็เหล็ก5เป็น T150เหล็ก4 T250
1: อ๋
0: อจะเป็นหนานิดนึง
2: หนานิดนึง
0: ครับ
2: เข้าบอลง่ายหน่อย
1: ตะกั่วด้วย
0: ครับ
2: นะฮะอันนี้ทวงตะกั่วไหม
1: ทวงตะกั่วมีอะดูก้านให้ทายก้านอะไรครับ
2: ผมว่าก็น่าจะประมาณนี้แหละพวกไดนามิกโก
1: ใช่ไหมครับ
2: เออทรงน
1: ี้โอ้ถูกต้องไดนามิกโก
2: คุยชู่400
1: อันนี้ X100 X100 แข็ง
2: คือทุยชู่เนี่ย
1: แข็งเลย
2: ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งแข็ง ถูกป่ะถูกสิ
1: ตัวเลข400
2: ตัวเลขอ่ะ
1: จากที่ผมร
2: ู้จาก100 200อ่ะ200มันเบา
1: อย่างเช่น S 200 300คือ weight tolerance ครับคือไม่เกี่ยวกับคือ flex แข็งถ้าที่ผมเข้าใจนะถ้าผิดบอกได้แต่คือที่อย่าง S 400อย่างเงี้ยกับ S 200ไอ้พวก200อ่ะคืออยู่ในช่วงเรนจ์น้ำหนักเบา
2: ใช่แต่ถ้า100เขาบอกมันจะหนักแข็ง
1: แต่เขาไม่มี X 200 300 400นะครับมี X 100อย่างเดียวเลย
2: เนี่ย X 100
1: ใช่ไหม X 100อย่างเดียวเลยใช่ครับ
2: 100
1: นิ่งมากก้านนี้นิ่งมาก
0: ใช้กันเยอะ
2: ใช้ชุดนี้มานานหรือยังครับ
0: เหล็กเหรอครับเหล็กพอปีนี้เพิ่งเซ็นกับไทลิสก็เนี่ยครับเมื่อ
1: เพิ่งมา
0: เพิ่ง4-5เดือนเนี่ยครับใช่
2: แต่ผลงานดีนะผลงานดีไหม
0: ก็ดีเลยครับเป็น
1: ยกนิดนึง
0: เหตุผลที่เซ็นกับไทเทลิสปีนี้เพราะว่าอุปกรณ์ตั้งแต่ไดเวอร์จนเวชพัตเตอร์ผมว่าเขาอาถือว่ามีมาตรฐานที่ดีนะครับ
1: ให้บิดให้บิด
2: ให้บิดให้บิดทำไมเราโปเกมมีหัวไม้ฟาเวอันอื่นไหม
0: มีหัวไม้สามครับ
1: นี่อย่างตึงพี่มนดู
0: แล้วก็มีไฮบิด
1: ไม้นี่ตึงมาก
2: โอ้โหปกุกจับนี
1: ่ 95x
2: 95x อันนี้ไฮบิด
1: นี่กี่หลาครับไฮบิดตัวนี้อันนี้องศา18
0: ครับไฮบิดตี235ครับแคลรี
1: ่235แคลรี่ก็เล่นเฟดขึ้นกรีนเหมือนกัน
0: ครับตีชอบตีเฟดหมดเลยครับ
1: เป็นเฟด
0: ใช่อ
2: ันนี้เป็นทวีดี
1: ทวีดี
0: ทวีดีสีส้ม
2: อันนี้อะไร
1: อันนี้ผมไม่3
0: เป็น GT 3ครับหลบ15
1: โอ้โหดูรอยผมจะให้ดูรอยนี่
2: กลางโอ้โหกลางเป๊ะ
1: กลางมากกลางเป๊ะนะ
0: ผมไม่3เป็นอะไรที่หายากครับหาไม้ที่เข้ากับเรายากมาก
2: จริงเหรอ
0: ฟิตติ้งยากมาก
2: เออ
0: เป็นไม้ที่มันต้องตีจากทั้งทีออฟแล้วทั้งจากพื้นใช่ไหมครับซึ่งทีออฟอ่ะมันไม่ยากเพราะมันบักทีแต่จากพื้นเนี่ยเป็นไม้ที่ตียาก
2: จริงถูกไหมมันยากสุดในถุง
0: ครับ
2: มันต้องเจอในสิ่งที่เราเจอ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ให้ทายก้านหนักเท่าไหร่ครับ
2: โหถ้าเดี๋ยวนะ
0: ไดเวอร์60อ่ะ
1: ไดเวอร์60
2: อันนี้ก็ต้องมาสัก70 80
1: ไฮบริด
0: ไฮบริด
1: 95
2: ไฮบริดต้องหนักกว่าอยู่แล้วถูกไหม
1: ถูกต้อง
2: อันนี้ก็ต้องมาสัก70อ่ะ70
1: 8x
2: ประมาณนี้80 70
1: หนักมาก
2: ของปาล์มตีเท่าไหร่
1: ผมตี6เอง
2: 6
1: ใช่
2: ไป8
1: นี่ใช่ตึงมาก
2: นี่เป็นตัดด้วย
1: เป็นตัดสีดำนี่รุ่นเจน1เลยรุ่น OG เลยOG อันนี้ความยาวเท่าไหร่ครับผม
0: ไม่3
1: 43ครับหรือว่าสั้นกว่าหน่อย
0: 43ประมาณ
1: 43
0: สแตนดาร์ดมันเลยครับใช
1: ่ครับ
0: GT มีไดเวอร์แค่สั้นนิดหน่อยสั้นกว่า45นิ้วนิดหน่อย
2: เหล็กกุ๊กชุดนี้มั้ย
4: ไม่ค่ะเหล็กหนู250แล้วก็เหล็ก5เป็น350ค่ะ
1: กระเถิบเหมือนกันกระเถิบเหมือนกันอันนี้ถามโปรเข้มข้นเพิ่มนิดนึงครับอันนี้ซีเรียลตรงนี้หัวทัวร์แน่นอนมาอยู่ตรงนี้ไม่เหมือนหัวทั่วไป
0: ครับ
1: อันนี้รู้สึกความแตกต่างเคยตีหัวธรรมดามาก่อนถูกไหมครับน่าจะเคยตอนแบบเล็ก
0: ๆไม่เรื่องนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลย
1: โอเค
0: ใช
1: ่แต่ซีเรียลแบบน
0: ี้แค่ได้ยินมาพอความที่เป็นหัวทัวเขาแค่เช็คพวกหลอดเรื่องอะไรค่อนข้าง
4: ละ
0: เอียดนิดนึงใช
2: ่
0: อย่างว่าเอ้ยหัว15องศาผมไม่3อาจจะใกล้ๆ15จริงไหมเพราะหัวในตลาดบางอันอาจจะเอ้ย15
1: นิดหน่อย
0: อะไรเงี้ย
2: แต่อันนี้มันต้องเป๊ะๆ
1: อันนี้คือเป๊ะเลย
0: ค่อนข้างจะเป๊ะครับ
1: ทั้งหลอดแล้วลาย
2: คราวนี้มาถึงผมว่าสำคัญนะ
1: คั
2: ตเตอร์มี2อัน
1: คัตเตอร์มี2อัน
0: ช่วงนี้ก็ช่วงเทสติ้งหน่อยครับ
2: มีเบรกอันนึงมีมอลเลตอันนึง
1: ขออนุญาต
0: แต่มอลเลตก็พัดมานานแล้วครับ
2: ปกติใช้มอลเลต
0: ใช้มอลเลตมา 2-3 ปีครับ
2: ใช่แล้วทำไมถึงกลับไปใช้เบรกหรือยังไงครับมัน
0: คือคิดว่าตั้งแต่สมัยเด็กเลยครับก็พัดเบรกมาเกือบทั้งชีวิตอะครับแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นมอลเลตเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เลยมาลอง
1: แล้วพัดดีมาก
0: ก็มาเลทมันก็แน่นอนครับหมายถึงคอนสิสเทนต์แต่เบลดมันก็เหมือนเราตีเหล็กเบลดอะครับเวลาช่วงไหนพัดดีๆมันฟีลลิ่งมัน
1: ดีมาก
0: เหมือนตีเหล็ก
1: ครับ
0: เบลดแบบบาง
2: ๆอันนี้35แน่นอน
0: 35ครับ35
2: ยาวเลย
1: โบเข้มข้นสูงเท่าไหร่ครับ
0: 183
1: สูงโอเคเมคเซนส์ที่จะใช้35ใช่ครับ
2: ก็วันนี้ก็มีอะไรไหมเปิดถุงโปรเคมแล้วมีอะไรไหมลูกเออลูกใช้อะไร
1: อ่าลูกกอล์ฟลูกกอล
0: ์ฟโปรวีวันเอ็กซ์ครับสีแดง
2: ใช้เอ็กซ์
0: ครับเอ๊ะ
2: แต่ปกติเป็นคนตีโด่งอยู่แล้วทำไมใช้เอ็กซ์ครับ
0: เพราะว่าสปินสูงกว่าลูกโปรวีวันครับ
2: คือเน้นขึ้นกรีนไว้ก่อน
0: สปินของสปินสำคัญมากครับ
1: สปินสำคัญมาก
2: เขาใช้ดำคือถ้าในทวงจริงสปินสำคัญกว่าในการ
0: สำคัญมากครับเพราะว่าเวลาเล่นในลมอย่างเงี้ยครับมันมีผลกับการที่เราคำนวณระยะมากๆครับถ้าสปินแล้วก็
1: ถ้าคุมไม่อยู่
0: กรีนแข็งใช่ไหมเล่นอเมริกากรีนแข็งสปินไม่ถึงนี้ยังไงก็ตีไม่อยู่ครับ
1: อ๋อจริงด้วยจริงด้วย
2: เมื่อแต่เราเห็นใน PGA ทัวร์มันตกถอยแล้วกีมันนุ่มๆไหม
0: สปินมันถึงครับ
3: สปินมันถึง
1: ถ้าอเมเจอร์ไปตีก็น่าจะวิ่งวิ่งโวยข้างหลังไม่วิ่งไปข้างหลังก็แหมอยู่ข้างหน้าตีไม่ถึง
2: คือดูทรงแล้วไม่น่าอ่อนด้วยแหละ
1: ใช่ครับ
2: ก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้เจอโปรเคมนะครับก็ปีนี้จะแข่งในไทยนี่อีกกี่รายการครับ
0: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีออสไทยแลนด์อาทิตย์หน้าครับที่สนาม
2: แหลมฉบังสนามแจ็คด้วยนะชอบเลยชอบเลยนะฮะแล้วก็จะแข่งจนถึง
0: ช่วงประมาณสักกันยาครับแล้วเดี๋ยวต้องเริ่มไปอย่างยุโรปแล้วครับยุโรปช่วงเนี้ยกันยาจนถึงธันวาเนี่ยครับจะยุ่งมากเลยครับไปยุโรปไปอเมริกาครับ
2: นะฮะก็วันนี้ดีใจเนาะมีอะไรทิ้งท้ายอะไรยังไงไหม
1: มีอยากรู้ว่าสมมติในสปีดตอนนี้เรา110ครับมีแพลนที่จะเพิ่มไหมเพื่อที่จะสมมติไปตีไกลขึ้นอย่างเงี้ย
0: มีเมื่อประมาณปี2ปีเกือบ2ปีที่แล้วมาโฟกัสเรื่องทำสปีดเลยครับประมาณ 3-4 เดือนก็เร่งจนถึง120ครับใช่ซึ่งแต่ก่อนผมตีอยู่ประมาณ100 105ตอนแข่งครับ105
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ขยับมาประมาณ110แต่ช่วงที่พีคก็ขึ้นถึง120แต่ว่าพอมันตอนนั้นมันช่วงออฟซีซั่นคือ 3-4 เดือนไม่มีแข่งเลยครับก็ได้ทำร่างกายยามหนักพอมันแข่งเยอะมันเริ่มเมนเทนไม่ค่อยไหว
1: จริงจริง
0: พอจะตีสปีดนั้นมันตีได้แต่ถ้าร่างกายไม่ถึงมันโอกาสเจ็บก็สูงแล้วก็มันก็ไม่ค่อยแน่นอนครับ
2: ลองดูนะตีข้ามจังหวัดให้ได้อย่างเขา
0: ตีข้ามจังหวัด
2: ก็วันนี้ขอบคุณโปรเคมมาก
1: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคุณพ่อเขาด้วยนะครับนั่งอยู่ข้างนอกขอบคุณคุณแม่ด้วยวันนี้ก็ดีใจครับที่เห็นโปรเคมประสบความสำเร็จนะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังไว้เนาะนะครับขอให้เข้าไปเล่นใน PGA เป็นอีกคนไทยอีกคนหนึ่งเราเคยเห็นพี่ช้างเราก็เห็นโปรอาร์มเราอยากจะเห็นโปรเคมบ้าง
1: ครับ
2: ใน PGA
1: ใช่ครับ
2: นะครับซึ่งผมว่าก็มีโอกาสนะผมว่าจริงๆน้องก็ตีดีแต่มันคือที่นู่นมันยากอะนะก็เข้าใจนะครับแต่ก็เอานะสู้ๆนะครับขอให้ประสบความสำเร็จ
0: สู้ตาย ขอบคุณครับ
2: นะครับจะได้กลับมานั่งคุยกันผมนัดไว้ก่อนได้ไหมอยากเล่นกอล์ฟด้วยเล่นกับพวกเราเนี่ย
0: ได้ครับ
2: ได้ไหม
0: ได้ก็สักไฟแค่ก่อนกันยาเลยครับ
2: ได้สักไฟหนึ่งดวลกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะตามคุณอาคุณมาด้วยเพื่อนเขาเนี่ยตามมาด้วยนิดน
1: ึ
2: งพ่อคุณเนี่ยผมบอกนิดนึงนะพ่อคุณเนี่ยนะในสายตาผมเนี่ยเขาเป็นคนที่อมหิตเลือดเย็นมากเขาเคยหลอกใช้ผมให้ไปฆ่าพี่ผมพอผมฆ่าเสร็จเขาแทนที่จะโปรเทคผมเขาฆ่าผมซ้ำเป็นบัญชีนี่นะพี่กับผมเนี่ยนะกับพี่ป๋องเนี่ยต้องเคลียร์กันผมบอกแค่นี้นะพี่บอลนะผมกับพี่เมื่อ20ปีที่แล้วนะโอ้แสบมากกว่านี้ผมบอกเลยนะวางแผนกันประมาณเขาวางแผนในวัน 4-5 เดือนแล้วเขาต้มพี่ป๋องต้มผมจนแบบสุดยอดมากกว่านี้ผมบอกให้เดี๋ยวเราไปเจอในสนามหน่อยนะครับแต่เขาบอกเขาไม่เล่นแล้วเขาบอกเขาไม่เล่นแล้วนะครับไม่เป็นไรก็ให้โปรเคมมาเล่น
1: โปรเคมคนมาเล่นแทน
2: นะครับก็เดี๋ยวเรานัดกัน
0: ครับ
2: โปรเคมนะครับวันไหนก็เนาะเอาสะดวกนั่งคุยกันนะครับ
1: ดีครับ
2: วันนี้ขอบคุณโปรเคมมากนะครับดีใจจริงๆแล้วก็ขอให้โปรเคมประสบความสำเร็จนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
1: ใช่ครับ
2: นะครับก็ดีใจด้วยนะครับวันนี้เรา3คนไปแล้วครับฝากติดตาม Golf Gate A ด้วยนะทุกช่องทางนะครับวันนี้เรา3คนไปแล้ว
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: Golf Gate A กับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโมปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์และโปกุ๊กชมพัฒน์
6: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูด2สุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: ปัญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสมแเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้มั่งช่วยไม่ได้มั่งแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
1: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0618606633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0897171434หรือ ID JO001100 ไก่ชนมาร์เก็ต.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนมาร์เก็ต.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: สวัสดีครับวันนี้รายการบ้านไก่ชนออนทีวีครับพามาพบกับเรื่องราวดีๆครับเป็นการตามรอยเรื่องของสายพันธุ์นะครับเทปนี้เหมาะมากๆครับและพลาดไม่ได้สำหรับนักพัฒนาครับผมทุกคนนะครับเพราะว่าจะเป็นการตามรอยเรื่องของสายเลือดไก่ชนแพงเรียกได้ว่าเป็น3เจเนเรชันครับปู่พ่อแล้วก็ตัวของเขาเองครับเรื่องของพันธุกรรมเป็นพม่ามาล่อพม่าตีเชิงนะครับวันนี้มาพบกับซุ้มของกรณัฐพลฟาร์มครับผมที่โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีพี่ต้นครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมเรื่องราวของตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าการนำเสนอในครั้งนี้ครับต้องขอบคุณพี่ต้นครับเพราะว่าพี่ต้นก็เป็นคนที่ตามเรื่องของสายพันธุ์ของกรณัฐพลของเจ้าเยียโกสุมมาตลอดครับ
2: ครับผม
0: แรกเริ่มเดิมทีต้องแนะนำตัวก่อนเพราะเรารู้จักกันมาประมาณ10ปีแล
2: ้
0: ว
2: ใช่ครับ
0: พี่ต้นที่มาที่ไปของพี่ต้นเมื่อก่อน
2: นี่ก็อยู่ลพบุรีทำเป็นไก่เชิงนะครับครั้งหลังก็คือพอไก่เชิงมันหาคู่ตียากแล้วก็เปลี่ยนตามยุคสมัยแต่คืออันไหนเก่งเราก็เปิดใจรับหมดแล้วทีนี้ก็เลยพอจังหวะเรามาทำงานเราคุกคีกับพม่าแล้วก็เล่นเปลี่ยนเป็นพม่าตอนนี้ก็มีแต่พม่าแล้วก็มาเดินสายพม่ามาก็มีตัวชูโรงที่ผมทำให้ผมมีชื่อเสียงทุกวันนี้เป็นที่รู้จักของเซียนระยองก็มีตัวสมองกลครับผม
0: เมื่อก่อนเราใช้ชื่อซุ้มต้นเงินเนาะ
2: ครับผม
0: ต้นเงินลพบุรี
2: ใช่ต้นเงินลพบุรีครับผม
0: คนลพบุรีรู้จักกันดีครับ
2: ครับผม
0: เมื่อก่อนตีแพง
2: ใช่ครับผมครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นห่างหายไป
2: หลังจากนั้นพี่ก็มาทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่ระยองครับเป็นพนักงานบริษัทและตอนนี้ก็คือพอเราทำงานปุ๊บเราก็ยังหวนคืนเรายังรักและกีฬาไก่ชนเราก็เพิ่งลาออกจากงานใช่พอเราพอออกจากงานเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มมา เก็บสายพันธุ์ซึ่งก็ได้มาติดตามของกรณัฐพลฟาร์มที่ว่าตัวชูโรงของน้องเขาก็มีหลายตัวซึ่งเด่นๆตอนนี้ก็คือมีตัวเยียโกสุมที่เสร็จไว้แบ่งไป
0: ล่าสุดแบ่งไปด้วยราคาเท่าไหร่นะ
2: 300,000 ซึ่งถูกมากแล้วพี่ก็มารู้ทีหลังเสียดายและก็เสียใจมาก
0: เรียกได้ว่าทางนู้นเห็นบอกว่าพอไปถึงที่นู่นยอดจองเท่าไหร่นะครับ
3: จองหมด500แม่ครับ
0: อุ้ย500แม่วันเดียว500แม่
2: จองถล่มทลายเลยครับ
0: สอบถามพี่ต้นหน่อยทำไมถึงเลือกที่จะติดตามสายพันธุ์ของซุ้มของกรณัฐพลครับ
2: พี่ก็ติดตามของกรณัฐพลฟาร์มมานานพอสมควรเหมือนกันในพี่อยากชอบพม่าสไตล์ตีเชิงอยู่แล้วแต่ของน้องเขาก็ตีได้มาได้เชิงได้แต่ที่เด่นๆที่เห็นก็คือตีแต่เชิงอาชีพซึ่งทุกวันนี้หาไก่ตีเชิงอาชีพมันยากมาก
0: ครับ
2: ซึ่งไปตีแล้วบังเอิญตัวที่ไปตีที่จ่ายลูกล่าสุดที่พี่ไปรู้จักก็คือไอ้ตัวที่ไปชนะของน้องพี่ที่สารคามตีไม่ครบอัน
0: ตีไม่จมอัน
2: ไม่จมอันพี่ก็ยิ่งติดตามยิ่งอยากจะได้แม่ตัวนี้มาครอบครองก็เลยติดตามแล้วก็ทาบทามติดต่อน้องเขามาเรื่อยๆทั้งเสียโบแล้วก็เสียก๊อฟเนี่ยติดตามมาเรื่อย
0: ๆสอบถามเบื้องต้นก่อนครับทางของกรณัฐพลกรณัฐพลเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีนี่คือพัฒนามานานหรือยังครับตรงนี้ครับ
3: ก็พัฒนามาประมาณมาทำพม่าตีเชิงจริงจังก็ประมาณ 3-4 ปีครับ
0: 3-4 ปีต้นสายต้นเหล่ามาจากไหนครับทางของที่ฟาร์มที่ใช้พัฒนาอยู่ครับ
3: ต้นเหล่าครับต้นเหล่าก็ได้มาจากรุ่นพี่ที่ชนไปชนไก่ด้วยกันครับที่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
0: ครับเริ่มต้นคือเราทำเป็นพม่าตีเชิงเลยหรือว่ายังไงครับ
3: ครับทำตีเชิงเลยครับ
0: เพราะว่าผมแล้วครับ
3: ก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงปลาปล่อยก็ไปเห็นพม่าตีเชิงแล้วก็ซึ่งมันก็มีราคาสูงครับเวลาชนะ
0: ถ้าชนะก็มีราคาสูง
3: ใช่ครับเพราะว่าเชิงเราชนะหลายเที่ยวก็ไม่มีราคา
0: ก็เลยหันเหมาพัฒนาเรื่องของพม่าตีเชิงดีกว่า
3: ใช่คร
0: ับสายเลือดที่เอามาเริ่มแรกเลยเอามาจากรุ่นพี่แล้วก็มาจากที่ไหนบ้างครับ
3: รุ่นพี่แล้วก็มีนำเข้าของพวกเสียเบิร์ดแล้วก็สายมานครตามสายที่เชิงครับที่กี่เชิงครับ
0: จุดกำเนิดเขาว่าตัวที่เอามาจากพัทยานี่คือตัวไหนนะครับที่ทำให้ฮือฮาเลยเรียกได้ว่าลูกพ่อของเราทำให้แบบว่าคนรู้จักทั้งประเทศเริ่มต้นตัวนี้มาจากยังไงครับ
3: ตัวพ่อตัวเยียโกสุ
0: ใช่ครับ
3: มาจากพัทยาครับน่าจะเมืองจำลองนะครับ
0: เมืองจำลอง
3: ครับชนะล้าน
0: สถิติพ่อเขาก็คือชนะล้าน
3: 2เที่ยวครับ
0: ที่เราชอบเพราะว่าสไตล์เป็นไก่อะไรครับตอนนั้นครับ
3: สไตล์เป็นไก่ปากไวครับปากไวตีแผลตีแข็งลึก
0: เป็นมาตีเชิง
3: ครับใช่ครับ
0: ออกเป็นมาล่อไหมครับตอนนี
3: ้มีขยับล่อสั้นๆครับ
0: ชนะ1,540,000ใช่ไหม
3: คร
0: ับ แล้วก็นำเข้ามาที่ซุ้มเรา
3: ตัวหมายถึงตัวพ่อ
0: เขาครับ
3: ตัวพ่อเป็นพี่ทีมงานซื้อมาทีม
0: อ๋อ
3: แล้วผมไปแบ่งลูกมา
0: ครับแล้วก็ได้มาเป็นตัว
3: เยโกสุม
0: ตัวนี้คือฮามากๆทำให้พี่ต้นรู้จักเยโกสุมสถิติเขาประวัติเขาความเป็นมาเขาเป็นยังไงครับแม่เป็นสายไหนครับตอนนี้ครับ
3: แม่เป็นสายจักรินครับ
0: แม่เป็นสายจักริน
3: ครับ
0: พ่อออกมาครอบนี้ได้กี่ตัวพี
3: ่ครอบนี้มีข้อมูลที่ผมได้มานะ
0: ครับ
3: มีตัวผู้2ตัว
0: ครับ
3: แล้วก็ตัวเมีย3ตัว
0: ตัวผู้2ตัวตัวเมีย3ตัว
3: ครับ
0: แล้วก็ตอนที่มาอยู่กับเรานี้ชุดนี้มาอยู่กับเรากี่ตัวครับชุดเดียวกับสุ่มครับ
3: ชุดนี้ได้มาตัวเดียว
0: ได้มาเป็นเดียวกับสุ่มตัวเดียวเลยซื้อมาด้วยราคาเท่าไหร่ครับ
3: ซื้อมา 12,000 บาทครับ
0: ตอนเป็นลูกเจี๊ยบหรือว่าตอนเป็นหนุ่มเหรอครับ
3: ตอนเป็นหนุ่ม
0: เห็นเขาเตะ
3: ครับ
0: หรือว่าซื้อในบ่อนเลย
3: เห็นเขาเตะคลิปซ้อมครับ
0: เขาเปิดเท่าไหร่นะครับ10,000
3: เขาเปิด15,000ครับ
0: 15,000
4: ครับตอนซื้อมาปากมัน
3: น่าจะฉีกครับปากฉีก
4: ปากฉีกแบ่งมาให้ราคานั้นนะ
0: แล้วหลังจากที่เอามาแล้วก็ตอนนั้นมันไก่แข็งหรือสภาพพร้อมชนหรือว่าเป็นสภาพพร้อมไรอันครับ
3: เป็นไก
4: ่
3: แซมหนุ่ม
4: แซมหน
3: ุ่
4: ม
3: เต็มครับ
0: เป็นไก่แซมมา
4: ครับผม
0: แล้วก็มาอยู่ที่เราก็เลี้ยงตีเลย
4: ครับก็มาเลี้ยงตี
0: ไฟแรกเขาเป็นยังไงครับพี
4: ่ไฟแรกตีที่
3: ไฟแรกตีที่ สนามวาปีปทุมครับ44,000ครับ
0: 44,000
3: ครับ
0: ไฟแรกผลเป็นไงบ้างครับพี
3: ่ชนะอันกว่าครับ
0: อันกว่าฮือฮาเลยไหมเริ่มมีคนติดตามแล้วไหม
3: ก็มีคนเริ่มติดตามครับติดตาม
0: ตอนนั้นก็คือตีเชิง
3: ตีเชิง
0: เที่ยว2ตีอีก
3: จะ2ตีอีกสนามเดิมครับ
0: สนามเดิมชนเท่าไหร่ครับไฟนี้ครับ
3: 176,000 ครับ
0: 176,000 ไฟนี้ชนะยกไหนครับ
3: ชนะยก3ครับ
0: อ๋อชนะยก3
3: ครับ
0: หลังจากนั้นก็เลี้ยงตีมาเรื่อยๆครับ
3: ก็เลี้ยงมาติดชนร้านอีก
0: หลังจากไฟนั้นก็คือชนร้านเลย
3: ครับ
0: ครับที่สนามไหนฮะ
3: ที่สนามต่อแสงนครครับ
0: จังหวัด
3: ขอนแก่นครับหนองเรือครับ
0: อ๋อที่หนองเรือขอนแก่น
3: ครับ
0: ไฟนี้เป็นไฟในคลิปป่ะครับ
3: ใช่ครับไฟในคลิปครับ
0: ชนพันเท่าไหร่นะครับตอนนั้น
3: 1,100,000ครับ
0: เจอเชิงตัวเก่งด้วย
3: ใช่ครับ
0: เจอเชิงตัวเก่งของชัยภูมิเก่งไม่เท่าไหร่เนี่ยมันใหญ่มากนะพี่เห็นในคลิปอ่ะ
3: ครับ
0: ปล่อยหางวันนั้นราคายังไงครับ
3: ก็2-3ช่วงตัวครับ
0: เป็นต่อหรือเป็นรองครับ
3: เป็นรอง
5: เป็นรองยังไม่ปล่อยไกลเลยครับ2-1-3
0: เขาไล่ต่อเลย
5: ใช
0: ่แล้วหลังจากนั้นตีไปได้นานไหมครับเราถึงจับมาเป็นต่อ
5: ถึง5 ทีครับ
0: ของเราเริ่มต้นเนี่ยตัวเยโกสุมเขาเป็นไก่ที่พอเข้าเชิงปุ๊บเขาออกวิ่งเลยไหมพี
3: ่ใช่ครับ
0: หรือว่าหาจังหวะก่อนตีไปก่อนเขาไปหลับสักพักนึงแล้วให้วิ่งครับ
3: ก็เป็นไก่ชิ่งๆก่อนตอนแรก
0: พอออกวิ่งโฉบทำเชิงที่เราชอบได้ราคาก็กลับมาเป็นของเรา
3: ใช่ครับ
0: ยกแรกขาดเลยไหม
3: ใช่ครับยกแรกไป15-20
0: เออ
3: คร
0: ับ ในคลิปก็คือแพ้ในยกที่2นั่นเลย
3: ครับยก2ครับ
0: หลังจากไฟนั้นมีคนมาให้ราคาเยอะครับ
3: ก็มีให้มา1,000,000ครับ
0: พอมาตีเชิงนี่เวลามันชนะมันฮือฮานะพี่เนาะใครเป็นคนให้มาไม่รู้ตอนนั้น
3: ก็เซียนจากชัยภูมิครับที่เขาตามมาเล่นตัวเชิงครับ
0: อ๋อชนะตัวเก่งเขา
3: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นได้ชนต่อไหมครับหรือว่าหลุดทาย
3: หลุดทายครับ
0: หลุดทายทายเสร็จตีอีก
3: ครับตี
0: กี่เที่ยวเขาทั้งหมดครับ
3: ตีอีก3เที่ยว
0: หลังจากหลุดทายถ่ายเต็มไฟแรกชนเท่าไหร่ครับ
3: 110,000ครับ
0: 110,000
3: ครับ
0: ชนะยกไหนไม่รู
3: ้ชนะยก4ครับต้นยก4
0: ตีแต่เชิงมาทั้งชีวิตเลยครับแกตัวนี
3: ้ตีเชิงทั้งชีวิต
0: ไฟล้านอีก2เที่ยว
3: ครับ
0: ไฟล้านชนที่ไหนพี
3: ่ไก่ทองอินเตอร
0: ์ครับอันนี้คือไฟล้านไฟที่2ในชีวิตของเขา
3: ครับ
0: ตอนนั้นชนกับซุ้มอะไรครับ
3: ไฟที่ BM Farm
0: BM Farm อ๋อ BM Farm 1688
3: คร
0: ับ 1,540,000 บาท
3: คร
0: ับ วันนั้นชนะยกไหนพี่
3: ชนะยก4ครับเจอแต่ตัวเหนียวทั้งน
0: ั้
3: น
0: ตีเชิงอีกแล้ว
3: ครับเชิงครับ
0: มันเหนียวไม่เท่าไหร่เลยพี่ดูท่าทางดูในป้ายมันคอยาวเป็นตัวใหญ่เหลือเกินดิพี่
3: ใช่
0: เป็นรองเขาไหมพี่ตัวนี้เที่ยวนี
3: ้ก็เป็นรองไม่เยอะครับเป็นรอง5-4-3-2ครับ
0: เป็นรองแค่5เสียงที่ต่อชนะไปในยกที่4
3: ครับ
0: ไฟสุดท้ายเขาอะครับพี
3: ่ไฟสุดท้ายก็ชน2,200,000
0: 2,200,000 บาทที่สนามไก่ทองเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
0: ชนกับซุ้มนักพนันหนุ่ม
3: คร
0: ับ อ๋อของพี่นบ
3: ครับ
0: ของพี่นบเขาเล่นแต่เชิงนะซุ้มนี
3: ้ใช
0: ่ต้องเป็นรองเขาแหละเที่ยวนี้เป็นรองไหม
3: ก็เป็นรอง
5: เป็นรองเยอะครับ
3: เป็นรอง
0: ปล่อยเขาไปเป็นรองเยอะเลยพี่
3: ครับ
0: เพราะว่าเสียเปรียบหรือว่าเขาไปเจอตัวเก่งครับ
3: ก็ของเราเหมือนว่าเราชนไฟล้าน500,000มันก็แบบพักน้อยครับพักน้อยเจ็บเยอะตีหลายยก
0: แสดงว่าเวลาห่างกันใช้เวลาห่างกันประมาณเดือนนิดๆเองใช่ไหมฮะ
3: ครับ
0: เดือน
3: 4 อาทิตย์ครับ
0: เดือนหนึ่งประมาณ4 วัน
3: ครับ
0: ปล่อยไปเป็นลองยกแรกหมดยกแรกกลับมาเป็นต่อเลยไหมครับ
3: ยกแรกเป็นต่ออยู่2-1
0: แล้วไปชนะเอายกไหนพี่
3: ยกสุดท้าย
0: ผ่าลากกันตลอดเหมือนกันวันนั้นได้เถียงกันเยอะ
3: ครับ
0: หลังจากไฟนี้ครับเยโกสุมก็ประจำการเป็นพ่อพันธุ์เลยใช่ไหมครับ
3: ครับ
5: พ่อพันธุ์แล้วก็ลูกขึ้นมาชน
0: รุ่นพ่อเขาก
6: ็รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการ เช็ดน้ำปั้มไก
7: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาธิการการเกษตรวุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาธนดลดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ธนดลดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรพร้อมเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
7: นายฤชุแก้วลายรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการติดตามปัญหาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญรวมถึงติดตามผลกระทบหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งจากไทยโดยเสนอให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การลดต้นทุนนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปและขยายตลาดส่งออกใหม่นอกจากนี้ในส่วนความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและการผลิตภาคเกษตรสูงขึ้นจึงเสนอให้เกษตรกรลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวเช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์การผลิตอาหารสัตว์ใช้เองและการยกระดับมาตรฐานฟาร์มด้วยเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการตลาดยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครสอบคัดเลือกคนพิการบรรจุเข้ารับราชการพร้อมอำนวยความสะดวกในสนามสอบเพื่อส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม
8: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทีมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาคและการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้ารับราชการได้อย่างเท่าเทียมด้วยการจัดสอบคัดเลือกครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้สมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ผ่านการจัดเตรียมสถานที่สอบและสิ่งอำนวยความ ความสะดวกที่เหมาะสมกับประเภทความพิการของแต่ละบุคคลโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของคนพิการและดำเนินการตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งนี้มีผู้สมัครคัดเลือกรวมทั้งสิ้น323คนและจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่7สิงหาคมกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่16สิงหาคมและประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่21สิงหาคมนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569
9: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569ซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดตรังและภาคีเครือข่าย11หน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและสร้างระบบความร่วมมือในการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยังมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนและสถานศึกษาการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลดหรือเลิกดื่มตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้อมูลและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดตรังให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: แล้วก็ลูกขึ้นมาชน
4: รุ่นพ่อเขาก็ตีร้านตัวเยเกอสุมนี่ก็ตัวมันเองนี่ก็ตีร้าน3เที่ยว
5: ใช่ครับ
4: ตัวนี้เป็นไก่ที่ให้ลูกชนร้านคร่าวๆประมาณกี่ตัวนะครับที่บอก
5: ประมาณ6ตัวครับ
4: 6ตัว
5: ครับ
4: มีตัวเด่นๆตัวไหนมั่งดีกว่า
5: ตัวเด่นๆที่ผมได้เลี้ยงชนก็มีหลักๆอยู่2ตัว
4: ฮะ
5: ครับ
4: ตัวสร้างชื่อของเราว่างั้น
5: ใช่ครับตัวสร้างชื่อ
4: มีตัวไหนบ้างครับ
5: ตัวแรกก็เทารับทรัพย์ครับ
4: เทารับทรัพย์
5: ครับ
4: เทารับทรัพย์อยู่กับเราชนกี่ไฟครับ
5: อยู่กับผมชนชมรมประมาณ4เที่ยว
4: ชมรม4เที่ยว
5: ครับยกเดียว
4: ตีอันเดียวมาตลอด
5: ยกแรกทุกไฟ
4: ตีเชิงอย่างเดียวครับ
5: คร
4: ับ อ๋อคือชนหลักหมื่น
5: ครับชนหลักหมื
4: ่
5: น
4: แล้วเขาขยับขึ้นไปตีแพงตอนไฟไหนครับ
5: ขยับไฟที่5ครับตี 300,000
4: ที่สนาม
5: อลาดิน101ครับ
4: สามแสนสาม
5: ครับ
4: ชนะยกไหนครับ
5: ชนะยก2ครับ
4: ไฟนี้แม่ที่เสร็จเนโชคเจริญเขาดูอยู
5: ่ยังครับยัง
4: เอายังอีก
5: ครับ
4: แล้วก็อีกไฟนึงชนที่ไหนครับ
5: อีกไฟนึงมาชน6,600ที่สนามไก่ทองอินเตอร
4: ์อันนี้ถือว่าเป็นไฟที่6เขาเหรอ
5: ครับ
4: ไก่ทองอินเตอร์ชนเท่าไหร่นะครับ
5: 600,000ครับ
4: 600,000
5: ครับ
4: วันนั้นชนะยกไหนไม่รู
5: ้ยกแรกครับ
4: ชนะยกเดียว
5: ครับยกเดียว
4: ตัวนี้เป็นเยียโกสุมกับแม่สายไหนครับ
5: แม่เป็นพาจันเซียวแรปเตอร์ปีใหม่เขา35
4: ตัวแม่เขานี่เราซื้อมาจากเสียเฉิมโดยตรง
5: ครับซื้อตอนเป็นลูกไก่มา20,000
4: อันนี้คือเป็นคอกแรกเลยไหมเขารับทรัพย์นี่เป็น
5: ใช่ครับคอกแรกผสมไหมตอนชนะร้านไฟแรก
4: โอ้ข้อแรกก็ได้เรื่องเลยเหรอ
5: ครับผม
4: แล้วหลังจากที่ชนะที่ไก่ทองเสียเนชอโชคเจริญ98
5: ครับ
4: เขาติดต่อมายังไงครับ
5: ติดต่อกับพี่ชายครับ
3: วันนั้นเขาไก่ไปชนมั้งครับ ทีนี้เขาเลยบอกว่ามีนายหน้าแหละครับมีเหมือนเขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าขายไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามนึกว่าเขาถามเล่นๆน
4: ะ
3: ก็เลยแบบเราก็ว่าขายราคาตามป้ายนิดเกินป้ายนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ครับ
4: อ๋อ
3: ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อจริงมั้ย
4: ครับ
3: ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักชอโชค
4: ครับ
3: เยอะเท่าไหร่ตอนนั้นก็โทรมาเสนีโทรมาประมาณเกือบตีหนึ่งครับเที่ยงคืนตีหนึ่ง
4: แต่เขาได้ดูอยู่ด้วยแหละวันนั้น
3: เพรา
4: ะง
3: ั้
4: น
3: เรา
4: เห็นอยู่แล้ว
3: แต่เขาไม่ได้บอกว่ามาจากชอโชคเขาไม่ได้บอกชื่อบอกอะไรเขาบอกว่ามาจากกาฬสินธุ์เขาตื่นเช้าเขาก็มาเลยครับปานุก็มา
4: ตอนนั้นคือตบปากรับคำเขาตอนกลางคืนเลยว่าขาย
3: คือเขาบอกว่าเอาเลขที่บัญชีมาจะโอนมัดจำเลยตอนนี้อะไรเงี้ย
4: เอาแจ้งเข้าไปว่า600,000เงี้ยครับ
3: แจ้งเข้าไปว่าบอกเขาว่า900,000ครับเขาเลยต่อลงมาเรื่อยๆ
4: เหลือเท่าไหร่ครับ
3: วันนั้นได้700,000บาทครับ
4: 700,000
3: ใช
4: ่ขอเลขที่บัญชีตัวนั้นเลย
3: ไม่ครับคือเขาโอนมัดจำคืนนั้นน่าจะ50,000หรือเปล่าก็จำไม่ได้ครับวันน
5: ั้
3: น
5: มาจำมา50,000
3: ใช
4: ่แล้วตอนเช้ามาก็มา
3: ตอนเช้ามาเลยครับ
4: อ๋อมาทั้งปานุด้วย
3: ปานุก็มาครับ
4: ครับมาเอาที่นี่เลยครับ
3: มาเอาที่นี่ครับ
4: ไปอยู่กับเขาชนกี่เที่ยวครับ
5: ติดชนร้านเที่ยวเดียว
4: ติดชนร้านเที่ยวนึง
5: ครับชนะยก2ที่มหาลาภครับ
4: อ๋อชนกับตระกูลอ๋อ
5: ใช่ครับ
4: 598
5: ครับ
4: 1,100,000 บาทวันที่วันเสาร์ที่4พฤศจิกา
5: ใช่ครับ
4: วันนั้นชนะอันกว่า
5: อันกว่า
4: หลังจากนั้นได้ชนอีกไหมครับ
5: หลังจากนั้นก็มาติดชน6,600,000ครับแล้วก็ผู้ชนถอน
4: แล้วพอผลงานดีขนาดนี้แล้วลูกของเจ้าเยียโกสุมคนไม่ตามกันมาเยอะเลยครับ
5: ก็ตามมาเยอะนะครับ แต่ด้วยสถานที่ด้วยการ
3: เราไม่ได้ผสมเทียมครับเราผสมจริงคร
4: ับ ผสมสด
3: ใช่ครับ
5: ทุกแม่ครับ
4: ตอกสดให้อย่างเดียวเลย
5: ครับใช่ครับ
4: ก็ ก็เลยได้จำนวนค่อนข้างน้อย
5: ใช่คร
4: ับ ตอนนั้นขายคู่เท่าไหร่ครับ
5: ตอนแรกขายคู่ละ 6,500
4: 6,500
5: คร
4: ับ แล้วตัวเมียฝากผสมคิดยังไงครับ
5: คิดแม่ละ 20,000
4: แม่ละ 20,000
5: คร
4: ับก็ถือว่ายอดขายในระดับหนึ่งช่วงนั้น
5: ครับใช่คร
4: ับอีกตัวนึงที่บอกครับตัวไหนครับ
5: ตัวนึงก็เป็นตัวชื่อเดิมที่อยู่กับผมก็เยียแข้งพายุครับ
4: เยียแข้งพายุ
5: ครับ
4: แล้วย้ายไปอยู่กับซุ้มอะไรครับ
5: ฟาร์มตองหนึ่งครับชัยภ
4: ูมิอ๋อย้ายไปอยู่กับชัยกอล์ฟ
5: ครับใช่ครับ
4: ตัวนี้ประวัติเขาเป็นยังไงครับเขาเป็นแม่สายไหนครับ
5: ตัวนี้แม่เป็นของพี่เบิร์ดครับซื้อมา 4,000 เองแม่นี
4: ่เป็นสาย
6: เอาแสนมหานครเยียดำ
4: เอาแสนมหานครเยียดำแล้วก็มาเข้ากับเยียโกสุมเราเป็นชุดแรกป่ะครับ
5: ชุดแรกครับ
4: ชุดแรกอีกแล้ว
5: ครับชุดแรก
4: ได้มากี่ตัวครับชุดนี
5: ้ชุดนี้ได้มาม
6: ันเหลือแค่2ตัวครับคู่หนึ่งเมีย
4: 2ตัวนี่คือเราเพาะได้แค่2ตัวหรือว่าลูกค้าซื้อไป
6: แบ่งไป
5: แบ่งลูกค้าไป
6: ครับ
4: แสดงว่าไอ้2ตัวที่อยู่กันแล้วนี่คือเหลือเลือกเขาต้องเลือกตัวสวยอยู่แล้ว
6: ใช่ครับคือเราคัดตัวสวยมาขายแล้วตอนเด็กๆครับ
4: อ๋อก็เหลือไว้แค่ผู้เมีย
6: คร
4: ับ พอโตมามาปั้มครั้งแรกโชว์เลยมั้ยครับแววออกมาเลยมั้ยว่าต้องตีร้านไก่ตัวนี
6: ้เก่งมาก
4: เก่งตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่างั้น
5: จริงครับเป็นไก
6: ่เด็กครั้งแรกเค้าให้ 50,000 ครับ
4: อืมอยู่กับเราตีกี่เที่ยวครับ
5: ผมตี
6: 3
5: ใช่ครับ
6: 3เที่ยว
4: 3เที่ยวมีไฟแพงๆมั้ยตอนอยู่กับเราครับ
6: มีไฟอยู่ไก่ทองอินเตอร์ครับ4,400
4: ฮะ4,400
5: ครับ
4: 4,400ปกติเค้าตีแสนกี่เที่ยวครับตัวนี้ครับ
6: เที่ยวเดียว
5: เที่ยวเดียวครับ
4: เที่ยวนี้อ่ะเนาะ
5: ครับ
4: 4,400วันนั้นชนกับซุ้มอะไรไม่รู
7: ้
5: KF
7: KF
5: ครับพี่เจริญ
4: เพราะที่บอกว่าเป็นน้องพี่นะ
7: ใช่ครับผมอันเดียวไม่เหลียวแลเลยครับ
4: น้องพี่เอาก่อนไปตี
7: ใช่ครับ
4: วันนั้นตียกเดียวแพ้เลยครับ
5: ครับ
6: ยกเดียว
4: แล้วทางตองหนึ่งฟาร์มเขาเห็นหรือว่ามีคนติดต่อไปหรือยังไงครับ
6: เขาแกว่าแกดูไลฟ์สด
5: แกดูไลฟ์สด
4: อ๋อมีไลฟ์สดพอดีแล้วติดต่อกันยังไงเขาเราเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับ
6: ตอนนั้นเปิดราคาตามป้ายนะครับ
4: ส่วนใหญ่เราจะตามป้ายตลอดนะ
6: คร
4: ับ
6: ผม
4: 400,000
6: ครับผมเกือบไป400,400ครับ
4: เจ๊ก็ต่อไหมคร
6: ับ ก็แกมาถึงแกก็จับดูไก่นะครับจับดูไก่
4: เปิดนี่ดู
6: แป๊บเดียวแกก็350,000เอาโอนทันทีครับไม่ถาม
4: มาที่นี่เหมือนกัน
6: ใช่ครับ
5: มาที่นี่ครับซื้อจบกันภายใน5นาทีครับ
4: เขาตั้งใจแค่มาดูปีดูตำหนิ
5: เฉยเปิดดูขอบัญชีแล้วแกก็ยังไม่บอกว่าซื้อใครซื้อครับ
4: เขาจะก็มาเองเหรอครับ
5: ไม่ครับแฟนแก
6: มาเนี่ย
4: รีบไปรีบกลับ
5: ครับ5นาทีจบ
6: ไม่บอกเลยครับว่า
4: ซื้อเหมือนกลัวใครรู้เหมือนกัน
5: ครับ
6: เอาไปได้4หรือ5วันครับก็เลยได้คู่เลยครับเอาจากนี่ไปได้4หรือ5วันนี่นะครับ
4: ติดมาจำตีเท่าไหร่ครับ
6: ตี5,500,000
4: ซื้อ350,000ตี5,500,000เลย
6: ใช่คร
4: ับพอปะอันนี้คือป้าย
6: ใช่คร
4: ับอ๋อที่ตีที่สนามเจ้าสัว
5: ใช่
4: วันนั้นได้ไปดูไหมครับต้องไปดูอยู่แล้วใกล้บ้านนะเนาะ
5: ไปดูครับ
4: ยกแรกเข้าไปเหตุการณ์เป็นยังไงครับวันนั้นครับ
6: ยกแรกขัดกันเป็นต่อเป็นรองครับแต่วันนั้นเหมือนแบบฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร
4: ่
6: ครับปกติมันจะวิ่งทุกยกครับยก2ไม่วิ่งครับ
4: จังว่าน้ำใจเลี้ยงผิดมือเนาะ
6: ใช่ครับ
4: รู้มันเร็ววันไป
5: น่าจะเร็วว
6: ันได้แหละครับเข้าไปได้ไม่กี่วันครับ2อาทิตย์ตีเลย
4: เราอ่ะจะรู้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะไก่อยู่ที่เราว่าบินดีไม่ดียังไงวันนั้นบินไม่ค่อยดีครับ
6: บินไม่ค่อยดีวิ่งไม่ค่อยดีครับ
4: ครับผม
5: ใช
4: ่แต่เป็นต่อเขาอยู
6: ่เป็นต่อไปลายยกก็สูสีครับแต่ยกสองเนี่ยมันไม่วิ่งแล้วมันยืนที่เขาทุบแล้ว
4: เปลี่ยนไปหน่อย
6: ใช่ครับเปลี่ยนกันทุบครับตอนชนะเนี่ยเป็นรอง
5: 3-1-4
4: มาชนะยกไหนมิโนะ
5: ยกสาม
6: ยกสาม
4: เป็นรอง3-1-4ตีไม่กี่แข้งแพ้เลย
5: ครับ
4: 5,500
5: ครับพิกไม่ได้ออกตัวนะคร
4: ับ พิกไม่ได้ออกตัวนี่คือต่อข้ามไม่ได้
5: ใช่คร
4: ับ เอาราคาทั้งที่ราคาเป็นรองเนี่ยนะใช่ไหมครับชนะ
6: มันตีตอนนั้นเป็นรอง3-1-4-1ครับตอนที่ชนะครับมันขึ้น2-3ลำครับตามือสองข้าง
4: พอมืดแล้วก็ยำใหญ่
6: ใช่ครับยำประมาณ3-4นาที
4: หลังจากนั้นเข้าไปชนอีกไหมครับตัวนี
3: ้เขา
4: หรือว่าก็เป็นพ่อพันธุ์เหรอเขาไปเลย
3: ไม่ครับเขาจะเอาไปชนต่อแต่มันป่วยครับป่วยตอนนี้ตายแล้วครับ
4: โอ้เสียดายคอกนี้ตัวเมีย
3: ยังอยู่คร
4: ับ ยังอยู่ใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: หลังจากนั้นลูกเยโกสุงมีที่ชนร้านอีกไหมครับที่ลูกค้าเอาไปที่อะไรไปก็ส่งข่าวมาตลอดเพราะงั้น
3: ครับมีส่งข่าวมาเรื่อยๆครับ
4: มีจากซุ้มอะไรไปบ้างครับที่เขาส่งข่าวมา
3: ซุ้มที่ชน
4: ขึ้นป้ายร้าน
3: ขึ้นป้ายร้านก็มีของเสียจอร์ก็ได้ชนร้านครับราชสีสันแล้วก็ที่บนเขาไม่บอกซุ้มครับแต่บอกว่าชนะ
4: คือพูดง่ายๆว่าตัวเยโกสุมเนี่ยจ่ายลูกชนล้าน6ตัวแล้ว
3: ครับ
4: โอ้แต่ละตัวถ้าชนะขายราคาแพงเนาะเต็มไม้เต็มมือเลยเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: แล้วที่พี่ต้น
7: ครับผม
4: มาหาที่เขาเนี่ย
7: ครับ
4: คุยกันว่าเราแบ่งสายพันธุ์อะไรเข้าไป
7: ก็คือเมื่อผมเห็นในคลิปว่าเซเบิร์ตมาซื้อเยโกสุมไปแล้วซึ่งผมติดตามแล้วผมอยากได้สายพันธุ์มาก
4: ครับ
7: เมื่อเซเบิร์ตซื้อเยโกสุมไปแล้วผมก็ต้องการแม่พันธุ์หลักที่ไปจ่ายลูกที่ว่าลูกเขาตีร้านผมก็เลยลองทาบทามน้องซึ่งมันเป็นยากมากที่จะได้แบ่ง
4: ทู

0: แบ่งราคาไหนก็ได้ไอตัวเมียที่ว่าแม่พันหลักที่ว่าจ่ายลูกตี5ล้าน5กับ6ล้านมาก็เลยหลังจากเอามาทับแล้วพี่จะทับกับสมองแล้วก็จะแบ่งลูกให้น้องมาเลือกเอาเลยคู่หนึ่ง
1: ตัวแรกนี่คือเราเอาตัวไหนไปนะครับ
0: คู่ตัวแรกก็คือเป็นคู่เกิดของตัวที่ตี5ล้าน5ของเจ้ามหานครจุนเป็นแม่
2: เป
0: ็
2: นแม่
0: เป็นแม่เลยแม่จ่ายเลยเป็นตัวแม่หลักที่จ่ายลูก
1: แม่นี้1แม
0: ่ครับ
1: มูลค่าเท่าไหร่ครับ
0: แม่นี่ 200,000 ครับผม
1: พร้อมกับสัญญาใจยังไงนะ
0: สัญญาใจก็คือหลังจากที่พี่ทับกับลูกไก่ของพี่ก็จะให้น้องไปเลือกเอาที่ซุ้มเลย1คู่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นครับผม
1: แล้วก็อีกตัวนึงครับ
0: อีกตัวนึงก็คือแม่ของเขารับทรัพย์ก็ทับกับสมองคนหลังจากนั้นเสร็จก็ให้น้องไปเลือกเอา1คู่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม่เขารับทรัพย์นี่เป็นสายไหนนะครับ
2: พระจันทร์เสี้ยวแรปเตอร์ปีใหม่เทา2005
1: เราเอามาจากหนุ่มโรงหมีโดยตรง
2: ใช่ครับ
1: ราคาเท่าไหร่ครับซื้อมาตอนนั้น
2: ซื้อมาตอนลูกไก่20,000ครับ
1: ซื้อเดียวๆมาตัวเดียวเลยหรือเป็นคู่ครับ
2: ซื้อตัวเดียว
1: 20,000
2: ครับ
1: 20,000ขาย 200,000 ก็ถือว่าโอเคนะ
0: แม่เนี่ยซื้อ150,000
1: เขาซื้อ150,000
0: ครับผม
1: แต่ก็ต้องบอกว่าเขาจ่ายลูกออกมาขนาดนี้แล้วก็หายากนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็อย่างที่พี่บอกนั่นแหละเขาไม่คิดหรอกว่าเขาจะขายราคานี
0: ้ถูกครับ
1: แล้วคิดว่าจะเอาไปทำกับพ่อสายใดครับ
0: ก็คือเบื้องต้นก็คือจะไปทับกับเยโกสุมทางเสียเบิร์ดเพื่อเอาเก็บสายแล้วไว้ชน
1: ครับ
0: แล้วก็จะทับกับสมองกลเพราะว่าลีลาชั้นเชิงเหมือนกันแล้วพี่เอาไปเติมโครงสร้างครับผมเพราะว่าสมองกลโครงสร้างจะไม่ค่อยใหญ
1: ่ได้ยินชื่อสมองกลเป็นพ่อพันหลักของพี่
0: ใช่ครับผม
1: ประวัติเข้าไปยังไงตัวนี
0: ้สมองกลเนี่ยคือปั้มมา6อันนะไม่เคยจมอัน
1: แล้วก็มาจากไหน
0: ไก่ตัวนี้นําเข้ามาจากราชบุรีเป็นไก่ของเสียลาซึ่งพี่เขาคัดมาให้ซึ่งพ่อของสมองกลเป็นของสายจักรินครับผม
1: นําเข้ามาด้วยราคาน
0: ําเข้ามาราคา15,000บาทครับ 15,000 ครับผม
1: มาอยู่กับเราม
0: าอยู่กับ
1: กี่เที่ยวครับ
0: อยู่กับเรา3เที่ยวครับผมก็มาตีปั้มมาปั้มบอลปลาไม่ครบอัน3เที่ยวนะครับแล้วก็ไปตีที่บ้านฉางชนะไก่เชิงตัวเก่ง17นาที
1: 17นาที
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตีที่ซอยสุพรรณ
1: ครับ
0: ซอยสุพรรณซึ่งซอยสุพรรณแต่ก่อนน่ะสมองกลน่ะคือผมขายไปแต่พอขายไปแล้วก็คือมีสัญญาใจคนที่ซื้อไปก็คือผมร้องไห้คิดถึงไก่ตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ผมซื้อให้แฟนไก่สมองกลตัวนี้ก็เลยขายไปพอขายไปเสร็จขายไป 50,000 พอวันรุ่งขึ้นก็ไปซื้อคืนกลับมา 60,000 แต่ให้เขาเลี้ยงไฟหนึ่งเพื่อว่าที่ให้สัญญาใจว่าผมไม่ได้เอาไปขายเพราะตอนนั้นมีคนให้สมองกลถึง 200,000
1: อ๋อ
0: ครับผมหลังจากไฟชนะ 20,000 มา
1: ก็มาอยู่ที่เรา
0: ครับ
1: แล้วก็
0: หลังจากนั้นก็ติดตีร้านกับโชคทรายทองก็คือของโอรสสวรรค์
1: ครับ
0: ครับที่สนามสมชาย
1: รู้สึกมีไลฟ์สดด้วยมั้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมมีไ
0: ลฟ์สดแล้วก็มีไลฟ์สดก็วันนั้นก็เสมอกันครับผมเสมอกันก็ติดตาเซียนเป็นยอดไก่ตีเชิงตัวหนึ่งวันนั้นก็เสียเปรียบเยอะครับ
1: เป็นไก่เพลงชนยังไง
0: เป็นไก่หน้าหงอนเปิดปีกคืออัดวิ่งล่อสวยงามวิ่งเร็ววิ่งขาด
1: ก็เลย
0: แล้วลูกทีเด็ดคือตีหูแล้ว
1: ก็พี่ก็เลยหาสายพันธุ์ที่เพลงชนคล้ายๆกับเขา
0: ถูกต้องครับผม
1: คิดจะทำขายไหมพี่ที่เอาไปที่ซื้อไปแพงๆที่บอกว่า
0: ก็จริงๆก็อยากพัฒนาเพื่อมาตีร้านแต่ถ้าสำหรับคนที่สนใจก็จะเปิดแบ่งแค่แม่ละคู่ก็คือคู่ละ 50,000 ครับผม
1: ตอนแรกคือความตั้งใจแล้วว่าจะเอาไปพัฒนาเพื่อการพนันอย่างเดียว
0: ถูกครับผมเพื่อเดินสายเพื่อพัฒนาให้เกตชนแพงเมื่อวัตถุดิบเพียงพอแล้วเราพัฒนาจนเรามั่นใจแล้วเราก็จะแบ่งให้กับทีมงาน FC ที่สนใจสายพันธ
1: ุ์ลงทุนไปเท่าไหร่ทั้งหมด
0: ลงทุนที่มาหาน้องนี่ประมาณร่วม 700,000 ครับโดยที่เมียไม่รู้เลยตัวนี
1: ้อ๋อเมียไม่รู้ก็จะรู้ก็คงวันนี้แหละ
0: ครับผมก็คงรู้ก็คงวันนี้จริงๆเมียไม่รู้เลย
1: ถามหน่อยพี่ต้นโทรมาไอ้ยังไงนะที่พี่บอกว่าเอะโอนเอะโอนเลยพี่คุยง่ายมั้ย
3: ถามอยู่ไม่กี่คำครับ
1: ฮะ
3: ส่วนมากก็ถามแต่เลขที่บัญชีครับ
1: เขาเจาะมาเลยไหมเขาแบบเวลาคุยเขาเจาะมาเขาเอาแม่ไหนเขาจะเอาแม่ไหนเขาเจาะเลยไหมเขาทำการบ้านมาก่อนไหมครับ
3: ครับเขาก็ยับมาผมก็เหมือนเขาทำการบ้านมาอยู่แล้ว
1: แล้วก็มีที่นำเสนอแล้วก็ให้รายละเอียด
3: ใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่จะถามเรื่องราคาอย่างเดียว
3: ส่วนใหญ่ก็น้องจะเอากับพี่เท่าไหร่กี่บาท
1: น้องจะเอากับพี่เท่าไหร่ต่อไหมหรือว่าเท่าไหร่เท่านั้นเท่าไหร่เท่านั้น
3: ต่อบาทหนึ่งสองบาทอย่างนี้คร
1: ับ
3: ต่อเป็นเคสหนึ่งครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นออกลูกสัญญาใจหมดนะ เวลาซื้อเวลาขายแล้วก็ยัง
0: กลัวไม่ทันคนอื่น
1: อ๋อกลัวไม่ทันคน

0: จำนวนที่เอาไปทั้งหมดตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวครับ
1: ลูกเยียโกสุมก็แม่หลัก2แม่ที่พูดไปเมื่อกี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ลูกเยียโกสุมอีก3แม่ครับแล้วก็ตัวผู้ลูกเยียโกสุมอีก2ตัวแล้วก็ชั้นหลานอีกกี่ตัว
2: 3ตัว
1: 3ตัว
0: พูดง่ายๆคือตัวเมียลูกเยียโกสุม3ตัวแม่หลัก2ตัว
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องไหมครับแล้วก็ตัวผู้ทั้งหมด5ตัว
2: ครับ
0: ตัวผู้นี่เราต้องการอะไรครับเอาไปเลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ด้วยตัวผู้การพนันครับ
3: ก็ทั้งสองอย่างครับพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็การพนัน
0: เน้นการพนันนะ
3: เน้นการพนันครับ
0: เลี้ยงชนในนามซุ้มอะไรสำหรับคนที
3: ่ก็คือเน้นชนในนามต้นเงินแล้วก็โชคแสนอุดมทรัพย์ครับผม
0: ครับซุ้มจริงๆที่จะไปแล้วจะเปิดตัวที่จะขึ้นป้ายเนี่ยจะขึ้นป้ายเป็นต้นเงิน
3: ก็คือโชคแสนอุดมทรัพย์ครับผมเพราะว่าเอาชื่อแม่ผู้ให้กำเนิดมีส่วนร่วมในตรงนี้ครับผมครับผม
0: แม่พี่ชอบการพนันด้วยเหรอครับหรือว่ายังไงคร
3: ับ ก็เวลาจะไปตีไก่ก็คือจะให้แม่เป่ากระหม่อมไก่บอกไก่ให้ชนะนะครับก็คืนนี้ผมทำอะไรผมจะบอกแม่ตลอด
0: ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จ
3: ครับผม
0: โชคแสนอุดมทรัพย
3: ์ครับผม
0: ซุ้มตั้งอยู่จังหวัดอะไรครับพี่
3: ซุ้มตั้งจังหวัดอยู่จังหวัดระยองครับผม
0: ครับอำเภอ
3: บ้านฉางครับผม
0: อ๋ออยู่เท่านั้นพี่ก็ถ้าพี่พม่าตีเชิง
3: ครับผม
0: พี่ก็ต้องเจอกับทีมงานโอรสสวัสดิ์อยู่กัน
3: ใช่ก็คือก็จริงๆหลังจากที่เราตีกันร้านนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ตีกันแล้วเพราะล่าสุดก็ไปติดตีกันวันนั้น 60,000 ก็ไม่ตีกันก็คือเขาให้กินน้ำจำก็หลังจากนั้นมาก็เราก็ไม่ได้ตีกันนับถือกันเป็นพี่เป็น
0: น้องตั้มหรือว่าพี่ทองครับที
3: ่วันนั้นเสียกวางที่เอามาติดตีด้วยครับครับผมแล้วก็แต่ตอนตีร้านมีตั้มตั้มเป็นคน
0: น่ารักนะน่ารักคนน่าร
3: ักครับผม
0: ก็หลังจากนั้นถ้าใครสนใจเรื่องของสายพันธุ์ก็ติดต่อพี่ต้นมีเบอร์โทรติดต่อไหม
3: มีครับผม
0: ครับ
3: ก็คือ
0: เดี๋ยวจะได้ขึ้นไปตรง
3: 081ครับ
0: ครับ
3: 519
0: ครับ
3: 7764ครับผมโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้ครับ
0: มีไลน์กลุ่มไหมมีไลน์กลุ่มพี่ตั้งไลน์กลุ่มยัง
3: เลยครับผมเพราะว่าตั้งใจจะเอามาทำเล่นยังไม่ทันได้อันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะลองทำไลน์กลุ่มขึ้นมาเผื่อแบ่งปันกับครับ FC ที่สนใจจริง
0: ๆสนใจนี่หมายถึงสนใจสายพันธุ์หรือสนใจเดิมพันธุ์ของเราที่จะ
3: ทั้งสองอย่างครับผม
0: ทั้งสองอย่างนะ
3: ครับผม
0: ได้ครับแล้วทางฟาร์มของกรณัฐพลครับถ้าสนใจเรื่องของสายพันธุ์ตอนนี้พ่อพันธุ์หลักที่ใช้อยู่ใช้ตัวไหนอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็มีตัวที่ชนะเงินแสนครับที่ลูกถ่ายแล้วก็พวกลูกเยียโคสุ
0: ม
2: ที
0: ่ผ่านการคัดไว
2: ้ครับเห็นการจ่ายลูกแล้วก
0: ็
2: ขึ้นมาทำพ่อหลักครับ
0: ตอนนี้ทางฟาร์มเริ่มต้นที่ถ้าเป็นลูกไก่คู่เท่าไหร่ครับ
2: ลูกไก่ช่วงนี้คู่ละ4,500
0: 4,500 ถ้าเป็นตัวเมีย
2: คู่ใช่ไหม
0: แม่ตัวเมียที่ตัวเมียสาวพร้อมไข่
2: ตัวเมียสาวก็เริ่มแม่ละ 5,000 ครับ
0: แม่ละ 5,000 ส่วนใหญ่จะเป็นสายของเยียโกสุม
2: ใช่ครับติดเยียโกสุมทั้งหมด
0: ทั้งหมด
2: คร
0: ับไก่หนุ่มอ่ะครับไก่หนุ่มเราม ีวัดเราขายเป็นวัดดวงเราขายเป็นคัดหรือว่าเราขายเป็นประเภทไหนครับ
1: ส่วนมากจะคัด
2: ส่วนมากคัดก่อน
1: ครับผม
0: เริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ครับ
1: มันตามฝีมือครับก็น่า
0: หมื่นขึ้น
1: ใช่ครับประมาณนี
0: ้
1: คร
0: ับ
1: 7,000 ก็มีครับ
0: ก็ตามฝีมือตามราคาตามของแข็งแกร่ง
1: ตอนนี้ก็ลูกเยียโกสุมก็เหลือไม่เยอะแล้วครับ
0: ไก่พร้อมชนขัดแบ่งได้ไหมครับอย่างพร้อมชนอย่างถ้าเราสมมติว่าเราเอาไปชนเห็นเราตามสนามเนี่ยชอบเนี่ยถามได้ไหม
1: ได
2: ้
0: ถามได้
2: ท
0: ุ
2: กต
0: ั
2: วคร
0: ับ ถามได้ทุกตัวเรามีไว้เพื่อการพนันและมีเพื่อจำหน่ายต้องบอกอย่างนี
2: ้ใช
0: ่
2: คร
0: ับ ชนเท่าไหร่ก็ขายตามป้าย
2: ใช่ครับ
0: สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับเบอร์
2: 080
0: ครับ
2: 949 287
0: ครับของพี่เบอร์อะไรครับ
1: 098ครับ
0: ครับ
1: 1988997
0: อันนี้พี่โบอันนี้พี่กอบ
2: ครับ
0: ผมมีไลน์กลุ่มไหมถ้าสนใจถ้าใครเข้าไลน์กลุ่มเดี๋ยวผมจะได้แปะลิงก์ตรงข้างหน้าให้ครับ
2: คร
0: ับไลน์กลุ่มเดี๋ยวให้ทีมงานเข้าประสานไปทีนึงก็ได้ครับ
2: ครับ
0: ฝากไว้ทีนึงครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องของสายพันธุ์นะครับสนใจเรื่องของพม่าตีเชิงครับถ้าเป็นทางบ้านฉางทางระยองก็ติดต่อทางพี่ต้นได้เลย
3: ครับ
0: แต่ว่าอาจจะมีน้อยหน่อย
3: ครับอาจจะมีน้อยก็คือยอดที่ผมจะไปฝากผสมกับเสี่ยเบิร์ดนี่ก็คือจะแบ่งได้แค่ไอ้น้องเจ้าทอพายุกับไอ้น้องของเทารับทรัพย์นี่ก็จะแบ่งได้แค่คู่เดียวครับผม
0: เปิดคู่เท่าไหร่ครับพี
3: ่คู่ละ 50,000 ครับผม
0: ทำไมเราเปิดคู่เดียวอ่ะพี่เราคิดว่ามันจะไข่น้อยหรือมันจะยังไง
3: ก็ที่เหลือจะเก็บไว้แล้วก็ทอนมาให้น้องต้นเหล่าที่มีน้ำใจแบ่งให้เราไปแล้วก็จะมีน้ำใจย้อนกลับมาให้น้องและที่เหลือเราก็จะเก็บไว้ชนบ้าง
0: ได้ครับแล้วส่วนถ้าเป็นสมองกล
3: สมองกลสมองกลเราอยากจะแบ่งไก่หนุ่มครับไก่หนุ่มคัดผ่านเริ่มขึ้นที่ตัวละ 10,000 ครับผ
0: ม
3: ส่วนลูกไก่ก็คู่ละ 3,000 ครับผม
0: ใช่ครับถ้าสนใจพม่าตีเชิงต้องบอกว่าใกล้ทางไหนก็ไปทางนั้นครับผมก็ตรงนี้อยู่ที่ไหนนะฮะโกสุมพิสัยมหาสารคาม
3: อัน
0: นี้ก็ทางบ้านฉางจังหวัดระยองครับก็ฝากด้วยครับกับเรื่องราวของสายพันธุ์ดีๆครับเรื่องราวของสายพันธุ์ที่ชัดเจนเรื่องราวของการพัฒนาครับสายพันธุ์พม่าตีเชิงครับฝากไว้ด้วยครับกับกรณ์ณัฐพลครับแล้วก็ต้นเงินและอะไรนะพี่
3: โชคแสนอุดมทรัพย์
0: โชคแสนอุดมทรัพย์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เท่าแสนมหานครเยียดำ
0: เท่าแสนมหานครเยียดำที่มาที่ไปของแม่นี้ได้มายังไงครับ
1: มาจากเซียเบิร์ดครับ
2: แม่นี้แบ่งเซียเบิร์ดมา
0: ที่บอกว่าแบ่งมาราคา 4,000 บาทลูกเขาที่เขาจ่ายลูกเขาเป็นตัวไหนบ้างครับ
1: เป็นชุดแรกครับเยียแข้งพายุหรือมหานครจูเนียร์
0: อืมแล้วก็ตัวนี้จ่ายลูกชนล้านกี่ตัวแล้วครับ
1: ตัวแรกครับ
2: ตัวแรก
1: เลยครับที่ย้ายไปฟาร์มตองหนึ่งครับชนะราคา
0: ตัวนี้ที่จ่ายลูกตัวนี้คือตัวเมียที่จ่ายลูกชนะ5ล้าน 500,000 บาทขายไปในราคา 350,000
1: ใช่ครับลูกเขาขายไป 350,000
0: ตัวนี้พี่ต้นกะเอาไป
3: อันนี้จะไปเพาะกับเจ้าเยโกสุมอยู่กับที่เสียเบิร์ด
0: ก็คือว่า
3: พัฒนาไว้
0: จะทำให้เป็นคอกน้อง
3: ถูกต้องครับผม
0: ของตัวที่ชนะ5ล้าน5
3: ครับผม
0: ก็จะเอาไปฝากไปให้เยียโกสุมตอกที่นู่นอีกทีนึง
3: ใช่ครับผม
0: ครับเปิดเท่าไหร่นะครับพี
3: ่เปิดแค่คู่เดียวครับผม
0: คู่ละ
3: 50,000 ครับ
0: 50,000 บาทนะครับ
3: คู่เดียวครับผมที่เหลือขอเก็บไว้พัฒนาแล้วก็ทอนคืนมาให้น้องที่แบ่งปันสายพันธุ์มา1คู่ครับ
0: เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยมิตรภาพ
3: ถูกต้องครับผม
0: ใจแลกใจ
3: ครับผมไม่งั้นก็คงไม่ได
0: ้
3: ครับผม
0: ตัวนี้แก่อายุประมาณกี่ปีครับ
1: 2ปีกว่าได้มั้ยครับ2ปีจะเข้า3ปีประมาณนี
0: ้ครับก็ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้เข้ากับเยโกสุมได้ลูกออกมาเป็นตัวของตองหนึ่งฟาร์มที่ชนะ5ล้าน 500,000 บาทนะครับทางฟาร์มขายไปในราคา 350,000
1: ใช่ครับ
0: ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่พี่ต้นได้เลยครับตัวนี้แบ่งคู่นึงเนาะ
3: ครับผม
0: ตัวต่อไปครับอีกหนึ่งแม่ครับผมอีกหนึ่งตัวที่ราคาซื้อขายกันราคา 150,000 บาท
3: ครับผม
0: ไก่ตัวนี้ประวัติเป็นยังไงครับตัวเมียตัวนี
2: ้ตัวนี้ก็เท่าเป็นแม่แท้ๆของเจ้าเทารับทรัพย์ครับ
0: แม่แท้ๆของเทารับทรัพย์ตัวที่อยู่กับชอโชคเจริญ98
2: ใช่คร
0: ับเป็นแม่แท้ๆพ่อเขาก็คือ
2: เยโกสุม
0: เยโกสุมให้ลูกมากี่ข้อครับพี่ตัวนี้
2: ทำไว้ประมาณ4ชุด
0: หรือว่าเด่นๆเลยก็คือตัวเทารับทรัพย์เลย
2: ใช่ครับเทารับทรัพย
0: ์เทารับทรัพย์สถิติเขาชนเท่าไหร่มาบ้างนะครับ
2: ชน 300,000 600,000 แล้วก็1ล้าน 100,000
0: ครับ300,000 600,000 1ล้าน 100,000 ตอนนี้เทารับทรัพย์ก็อยู่ที่ชอโชคเจริญ98ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะเอาอีกแล้ว
2: เร็วๆนี้น่าจะมี
0: ก็ไปใหญ่เห็นเขาบอกว่าเริ่มต้นน่าจะตีแพงเลยอาจจะ2ล้าน3ล้านขึ้นเลยครับตัวนี้ครับเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นตัวเก่งของเขาแล้วตัวนี้พี่จะเอาไปยังไงดี
3: ก็ตัวนี้ก็กลับไปหาเยโกสุมเหมือนเดิมครับ
0: ครับ
3: แล้วหลังจากนั้นก็จะมาใส่สมองครับผมก
0: ็
3: ทำสำหรับ FC ที่ชื่นชอบและติดตามก็แบ่งแค่1คู่เหมือนกันครับ
0: เร็วๆนี้เท่ารับทรัพย์จะตีหลายล้านด้วยแล้วก็เรียกได้ว่าทำเป็นคอกน้องเทารับทรัพย์เลย
3: ถูกต้องครับผม
0: ถ้าสนใจราคาเท่าไหร่ครับ
3: ก็เปิด 50,000 บาทเช่นกันครับ
0: 50,000 บาทสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ขอเบอร์อีกทีนึงครับ
3: 081
0: คร
3: ับ 519-7764 ครับผม
0: ย้ำอีกทีนะครับว่าแบ่งคู่เดียว
3: ครับคู่เดียวครับผม
0: แบ่งคู่เดียวโทรมาสอบถามได้นะครับก็เร็วๆนี้ก็รอลุ้นใครจองไว้รอลุ้นเทารับทรัพย์อย่างเดียว
3: ครับผม
0: ครับผมก็ฝากติดตามของพี่ต้นด้วยนะครับผมตัวนี้ครับ
4: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: Follow the games

0: follow the games.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง follow the game.วันนี้ก็เข้าช้าหน่อยนะครับมาเข้าตอน 4 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปแล้วก็มิสเตอร์ห่านสรัญพงษ์น้อยสำลีรับหน้าที่ดำเนินรายการ
2: ครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่มุกด้วยนะครับ
1: ครับเหลืออีกเท่าไหร่สัปดาห์ล่ะประมาณ3สัปดาห์นะครับฟุตบอลลีกก็จะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกแล้วนะสำหรับประจำฤดูกาล 2026-2027 นะครับ
2: ครับ
1: ช่วงนี้นี่ก็แน่นอนครับเป็นคิวของการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมนะ
2: ครับ
1: ณเวลานี้นี่ก็หลายทีมนะครับก็เตะทำการแข่งขันกันอยู่เมื่อสักครู่ที่เห็นผ่านๆก็มีควีนสปาร์คพบกับเอเวอร์ตันนะครับมีคริสตัลพาเลทโอ้บอมเลนำคริสตัลพาเลทอยู่2ประตูต่อ0ก็เป็นโค้ชคนใหม่นะของทางคริสตัลพาเลทนะครับทางเปียร์ชาเก้นะครับชาวฝรั่งเศสนะล่าสุดก็กำลังจะเสียเซ็นเตอร์แบ็กฝรั่งเศสให้กับทางเชลซีด้วยนะครับนั่นก็คือทางลาคอกนะเชลซีจนแล้วจนรอดก็บ้าเลือดอีกแล้วนะครับพอพูดถึงเชลซีแล้วเนี่ยนอกจากจะได้มอร์แกนโรเจอร์117ล้านปอนด์เป็นสถิติของลีกก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเอเลียนแอนเดอร์สันย้ายไปแมนซิตี้115ล้านป่ะใช่ไหม
2: ใช่อะประมาณ16ต่ำกว่าล้านหนึ่ง
1: นะโอ้โหมันเกิดเรื่องบ้าบออะไรกันขึ้นกับการโยกย้ายทีมก็ไม่รู้นะในยุคนี้นะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็เห็น
2: มันก็น่าจะประมาณนี้แหละผมว่านะเราต้องอัปเดตแพทแล้วแหละเราอย่าไปหวังว่า
1: คือที่พูดเนี่ยคือว่าก็มานั่งทบทวนตัวเองเหมือนกันนะกับเวลาเห็นตลาดรอบ4ปี5ปีมาเนี้ยที่มันโอ้โหค่าตัวมันแพงเวอร์มากๆย้ายทีมแต่ละทีนี่แตะหลักร้อยล้านกันตลอดมันก็คือถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนน่ะโรนัลโดย้ายทีมค่าตัวมหาศาลเรายังเห็นว่าโรนัลโดมันมีโทฟี่มันมีฝีเท้าจริงเว้ยค่าตัวขนาดนี้มันก็โอเคนะน่าจะถูกต้องถูกควรนะแต่พอมายุคหลังๆแล้วแบบแต่ละคนย้ายทีมหลักร้อยล้านแล้วคือโปรไฟล์มันก็ไม่ได้ว่าเป็นดีกรีแชมป์อะไรเลยอ่ะแต่ละคนน่ะมันก็เลยแบบเอ๊ะมันคือมูลค่าที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าวะ
2: เอางี้พี่มุกเมื่อก่อนน่ะเราเชื่อว่าการมีโทรฟี่เยอะๆมันการันตีถูกไหมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี่มุกเปรียบเป็นโรนโดชัดเจนเลยโรนโดมีโปรไฟล์ที่สุดยอดมาก80ล้านปอนด์พี่มุกบอกไม่แพงแล้วคิดว่าค่า
1: เป็นแต่
2: มันสมเหตุสมผล
1: มันสมเหตุสมผล
2: แล้วพี่มุกคิดว่าถ้าพี่มุกซื้อคริสเตียโน่โรนโดตอนนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร
1: ่มันก็อยู่ที่อายุไงมันก็อาจจะถูกลงมา
2: ถ้าพี่มุกบอกว่าซื้อที่อายุถ้าเป็นณวันนั้นเอาโรนโดตัวคนนั้นเลยแหละเป็นพีเรียดเดียวกันคิดว่าตอนนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะคุ้มผมว่า80ล้านปอนด์ยังไม่อยู
1: ่ใช่มันก็ไม่อยู่อยู่แล้วแหละเพราะว่า
2: คิดว่า800
1: อ่ะ
2: พี่มุกจะว่ามันเวอร์ไหม
1: มันก็เวอร์หนักนะถึงแม้ว่าจะเป็นยุคนี้เ
2: หอะผมเปรียบแบบนี้ให้ชัดเจนละกันว่าการที่หลายๆสโมสรเขาทุ่มซื้อแบบเนี้ยมันเห็นอย่างหนึ่งก็คือเขาซื้อเพื่อเอาไปทำต่อสมัยนี้ถ้าคิดว่าคุณมีโทรฟี่คุณมีโปรไฟล์ที่การันตีนั่นหลักเกือบพันล้านแน่นอนผมว่าอย่างต่ำๆต้องมี300-500เพราะดูจากค่าฉีกสัญญาเอาเพราะฉะนั้นน่ะผมเลยมองว่าอันนี้ในมุมผมนะผมรู้สึกว่าถ้าคิดบัญญัติตะยางเดิม จะไม่มีนักเตะคนไหนคือเวลาย้ายกันทีหนึ่งอ่ะแทบจะเรียกได้ว่าเอาเกาะไปให้เลย
1: เอาเกาะ
2: อืมก็เอาเกาะส่วนตัวขายกันไปเลยนึกออกไหมคือผมมองว่าถ้าคุณคิดว่าอย่างโมซาร่าเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะซื้ออ่ะมันไม่ได้ง่ายๆนะไงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่อ่ะตีว่า80 ล้านปอนด์มันคือลิมิตที่สูงมากๆแล้วแต่สมัยนี้มันไม่ใช่เขาทำให้เห็นเลยว่า120 ล้านปอนด์กับนักเตะที่มี potential ที่มันไปได้เนี่ยมันยังเกิดเขาอยู่ที่ราคานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะที่อย่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้สมมติคุณจะซื้อพี่มุกว่าถ้าจะจ่ายตอนนี้มาดริดจะปล่อยเท่าไหร่ล่ะผมว่าไม่ต่ำกว่า400 ล้านปอนด์ถูกปะแล้วถ้าสมมติว่าขายแค่100 ล้านปอนด์เนี่ยไม่ต้องสัญญาไม่ต้องนะแค่100 ล้านปอนด์เนี่ยผมถามหน่อยเถอะว่าม ันก็เท่ากับว่านักเตะที่ผมว่ามันจะพูดไงดีอะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะกับการที่คุณจะขายแค่100 ล้านปอนด์อะยกเว้นว่าร้อนตังอะแบบว่าขายวันนี้พรุ่งนี้หมดสัญญาราคานั้นเกิดขึ้นแน่แต่ทุกอย่างมันมีการันตีพี่มุกต้องอย่าลืมว่าสมัยเนี้ยมันไม่ได้จ่ายกันแค่เงินสดเพียวๆมันมีฟรีเอเจนต์ออฟคอร์สมันมีไอ้โบนัสออฟคอร์สนู่นนี่นั่นเข้าไปอีกมันบวกรวมกันมาถึงได้ขนาดนั้นบางครั้งอ่ะอ่านข่าวไปดูเลยว่าค่าตัวเพียวๆอ่ะจ่ายก่อนอ่ะมันเท่าไหร่เองบางคน60บางคน70บวกนั่นบวกนี่ถึงจะแตะระดับนั้นด้วยซ้ำแล้วไม่ได้70ที่จ่ายเลย70ผ่อนอีก4 ปี 8 ปีนึกออกไหมอย่างกับ power buy อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมมองว่าราคามันเป็นเหมือนราคาโชว์ในหน้าตลาดมากกว่าทำให้สื่อรู้สึกว่าโหเยอะคนดูยุคไหนก็แล้วแต่ได้ยินแล้วแบบโหสะดุ้งขนลุกว่ะแต่เอาเข้าจริงอ่ะพอไปดูไล่ดูอ่ะอย่างบางคนน่ะจ่ายเงินต้นน่ะนิดเดียวเองเผลอๆนะเอานักเตะในทีมขาย4 ตัวไปซื้อปีหน้าอีก8 ตัวแล้วนึกออกไหมคือผมหนึ่งพูดว่าสมัยเนี้ยมันมีวิธีคิดเรื่องเงินน่ะกับค่าตัวมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะซื้อ80 ล้านน่ะถามหน่อยเหอะว่ามาดริดอ่ะกล้าให้แมนยูไหมอ่ะแค่เอาเงินต้นไปก่อนเนี่ย40 ล้านอ่ะอีก40 ล้านเป็นโบนัสอ่ะไม่มีแทบจะจ่ายสดครบทุกดอกเลยมั้งเพิ่มเพิ่มผ่อนน่ะเซอร์เล็กยังบอกเลยว่าถ้าผ่อนโดก็เอาดูแล้วกันผมว่าไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยมันเพิ่งจะมาเริ่มในยุคหลังๆนี่แหละที่เริ่มบวกแอดออนคุยโบนัสยังให้ลงตัวนู่นนี่นั่นมาถึงเวลาจ่ายจริงอ่ะจ่ายไม่ถึงบางคนเนี่ยเตะจนหมดสัญญายังไม่เคยทำทะลุไปถึงโบนัสตามเป้าเลยเราไปดูไล่แบบคอร์สต่างๆที่มันแอดออนเข้ามาโอ้โหบางอันคือแบบจะพูดยังไงดีอ่ะต้องได้แชมเปี้ยนลีกต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบวกเข้ามาแต่ถามว่าโอเคแหละหลักค่าตัวผมว่าอย่างเคสแบบโมแกนโรเจอร์น่าจะอยู่ประมาณ70-80ที่เขาจ่ายจริงๆอ่ะถามว่า70-80อ่ะมันก็คือระดับดีแคนไลท์แล้วไง
1: แต่โมแกนโรเจอร์เห็นว่าไม่มีแอดออนนะ117เนี่ยเพียวๆเลยนะเห็นในข่าวนะว่าไม่ได้ว่าเป็นไม่มีแอดออนอะไรเลยคือค่าตัวเพียวๆเลย117แต่ถ้าอย่างหานบอกคือไม่รู้ว่าในสัญญาคือผ่อนกี่ปีน่าจะก็น่าจะผ่อนแหละโอ้โหถ้า117เพราะว่าถ้าดูจากประวัติของเชลซีในยุคของท็อดโบลี่เราจะเห็นได้ว่ามิเคโลโมดิกก็สัญญา8ปีผ่อน8ปีเอนโซฟานันเดสก็ผ่อน8ปีใช่ไหมแล้วไอ้เลโมลาเวียก็ผ่อน8ปีก็น่าจะใช้คลิกนี้แหละแต่ว่าโหค่าตัวเพียวๆเต็มๆ117 ล้านนี่มันก็
2: ผมว่าไม่มีที่ไหนจ่ายได้หรอกจริงแล้วยิ่งเทลซีไม่ได้ไปอะไรผมน่าจะไป
1: ไม่ได้ไป
2: อืม ผมมองแบบนั้นนะผมมองว่ามันคือยุคสมัยมันเปลี่ยนอะวิธีการจ่ายเงินวิธีการอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนผมก็เลยมองว่าเรื่องของเงินค่าตัวไม่แปลกสำหรับผมนะผมมองว่าไม่แปลกที่มันจะดันเงินขนาดเนี้ยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะคือต้องเข้าใจว่าทีเนี้ยเราต้องไปมองในเกณฑ์แกนของซูเปอร์สตาร์ก่อนซูเปอร์สตาร์จริงๆเดี๋ยวนี้ถามหน่อยเหอะแทบจะไม่มีใครย้ายไปไหนเลยคน
1: เน
2: ท
1: ี
2: ี
1: ่
2: ่
1: ย
2: เป็นตัวหลักกันจริงๆอ่ะ
1: เดี๋ยวดีลล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นตามข่าวเกิดขึ้นจริงก็คือดีลของโลดี้เนี่ยแหละดีกีแชมป์โลกนู่นนี่นั่นซิตี้จะยอมปล่อยให้มาดริดไหมแล้วถ้าต้องปล่อยจริงๆแล้วเนี่ยจะประเมินราคาไว้ที่เท่าไหร่มั
2: ผ
1: น
2: มว่าไม่แพงมากขนาดนั้นนะถ้าเทียบอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือสโมสรเองก็ไม่ได้อยากจะเก็บโรดี้ไปใช้แล้วอ่ะผมมองว่านะเพราะว่าเขาเหมือนเขามีตัวในใจของเขาอยู่อ่ะ
1: ของเอนโซมาเลสกานะที่เป็นโค้ชคนใหม่
2: ใช่ผมคิดว่าไม่น่าคือโรดี้อ่ะมันบัลลงดออะไรก็จริงอ่ะแต่อย่างหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บนี่แหละแล้วสัญญาก็ไม่เยอะแล้วเทลแล้วอายุเขาอ่ะก็ดูเหมือนว่า30แล้ว
1: กำลังจะเข้า30
2: ซึ่งก็ดูว่าโอกาสอ่ะผมว่านะมีโอกาสสูงด้วยซ้ำที่มาดริดจะยังไม่เอาตอนนี้แล้วไปรอเซ็นฟรี
1: เหมือนจะเหลือสัญญาปีหนึ่งมั้งโรดี้
2: ใช่
1: ถ้าจำไม่ผิด
2: ใช่
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะมิเกลโอลิเซ่ควรจะประมาณเท่าไหร่
2: ใครนะไมเคิลโนริเซ่โหผมว่ามันก็อยู่แค่หลักร้อยกว่าเพราะว่าอ่ะถ้าสมมุติมองว่าพี่มุกพูดถึงแชมป์การันตีอ่ะโอริเซ่ก็ยังไม่ได้แชมป์การันตีเยอะแยะขนาดนั้นนะแค่ได้บุนเดสเองมันไม่ถือว่า ไม่ถือว่าเป็นแบบ Product Activity อะไรที่แบบว่าจะไปขายยื่นเรซูเม่ได้ขนาดนั้นเนี่ย
1: 2 ปี2 แชมป์บุนเดส
2: ล
1: แล
2: า
1: ้ว
2: มิ
1: ก
2: น
1: ็
2: ยามาเอานุ่นค่อยมาคุยว่าอาจอย่างถ้าซื้อตอนนี้ผมว่ามี400 800เป็นอย่างต่ำอ่ะใช่ไหมผมว่ามันดูตามค่าฉีกสัญญาได้เลยอ่ะปัจจุบันอ่ะ
1: ยาเมาค่าฉีกสัญญาไม่แน่ใจว่าบาซ่าตั้งไว้ที่1,000 ล้านยูโร
2: น
1: ห
2: ี
1: ร
2: ่
1: ือ
2: ไ
1: เ
2: ง
1: ปล่านะ
2: ผมเจอแล้วเชลซีเนี่ยจ่ายค่าตัวพี่มุกปีแรกเนี่ย23.4ก็เท่ากับว่าจ่าย23.4แค่5 ปีนี่ไงความแพง
1: ก็สรุปคือผ่อนจ่าย
2: ได้ผมถึงบอกไงว่าตัวเลขรวมๆอ่ะสื่อเองสโมสรเองอ่ะพยายามทำให้มันดูเพื่อที่จะแบบมันเป็นการแสดงออกถึงความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยวันก่อนผมเพิ่งคุยกับอันนี้มาเองว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วปัจจุบันสโมสรแต่ละที่ของโดยเฉพาะอังกฤษอ่ะเขามีตลาดหลักทรัพย์นะ
1: ขายหุ้นเหรอ
2: คือเขามีตลาดหลักใช่เขามีตลาดหลักทรัพย์ของเขาอ่ะคือเขามีหุ้นสโมสรเขาเรียกอะไรอ่ะมีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันไม่ได้มีทุกสโมสรอย่าไปตีความว่าสโมสรแบบสตีฟเนทบอนบี้อะไรพวกนี้มันจะมีนะแต่สโมสรใหญ่ๆอ่ะมันมีแน่ทีเนี้ยการซื้อตัวพวกเนี้ยมันได้ในแง่ของตลาดหุ้นด้วย
1: ความน่าเชื่อถือ
2: ไม่ใช่เพื่อความน่าเชื่อถือครับมันเป็นเรื่องของการแสดงออกทางตัวเลขว่าเขาลงทุนก็คือพูดง่ายๆว่าเขาลงทุนกับธุรกิจเขาเดินหน้ากับธุรกิจตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นการประกาศว่าเนี่ยเขาจะเดินไปในสู่แบบโรดแมปแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเป็นการแสดงออกให้กับนักลงทุนได้เห็นประสิทธิภาพเสถียรภาพของพวกเขาในการบริหารแล้วก็เรื่องของสถานะทางการเงิน อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถึงมองว่าคือบางทีอ่ะการที่หลายๆสโมสรเขาจ่ายเงินค่าตัวแพงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นนัยยะหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของความแบบเวอร์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงเสถียรภาพให้นักลงทุนเห็นแล้วก็อย่
1: อ
2: าง
1: ืม
2: น้อยๆเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกประสิทธิภาพอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาลงทุนขนาดนี้ได้เนี่ยแสดงว่าตัวเลขในบัญชีเขาอ่ะมันยังไม่ติดลบขนาดนั้น
1: นี่แสดงว่าที่แต่ละปีเนี่ยช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมานี้เนี่ยค่าผลบวกกำไรต่อปีของแมนยูมันเป็นหลักพันล้านมาโดยตลอดเนี่ยทั้งนั้นที่ผลงานก็ปีหนึ่งก็ดีปีต่อไปก็ห่วยไอ้ตัวเลขตรงเนี้ยผลกำไรมันเกี่ยวกับเรื่องหุ้นด้วยไหม
2: ผมว่ามันเกี่ยวแหละแต่ว่าทีเน
1: อ
2: ี้ย
1: ือ
2: ย่าไ
1: ม
2: ปตีความว่าผลงานไม่ดีแล้วหุ้นมันตกอ่ะมันไม่เกี่ยวกัน
1: อืมอืมอืม
2: อืม
1: ไม่เราไม่ได้หมายถึงว่าผลงานไม่ดีแล้วหุ้นมันแต่เราหมายถึงว่าที่มันสรุปออกมาว่าเป็นผลกําไรบวกปีนี้1,000 กว่าล้านปีก่อน2,000 กว่าล้านเนี่ยมันคือการที่มันไปอยู่ในตลาดหุ้นตรงนี้ด้วยใช่ไหมล่ะผล
2: ถาก ม
1: ํา
2: ว่
1: ไ
2: าร
1: จากตรงเนี้ยมันเลยมารวมกับผลกําไรรายปีด้วยเพราะถือว่าเป็นรายรับถูกป่ะ
2: ก็ถูกแหละแต่ว่ามัน
1: อ
2: ไม
1: ื
2: ่ได้
1: ม
2: เป็นเอางี้พี่มุกมันถูกแหละแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
1: อืมอืมอืม
2: เยอะของจริงคือฝีมือในการบริหารเงิน
1: อืม
2: อืมตลาดหุ้
1: อ
2: น
1: ื
2: เนี่ย
1: ม
2: มันไม่ได้มีส่วนว่าวิหุ้นเราบวกเรากำไร1,000 ล้านไม่ถึงอ่ะเผลอๆแม่งไม่เท่าไหร่เอง
1: งั้นก็แสดงว่าไอ้ที่แต่ละปีเนี่ยมันมักจะมีกระแสข่าวว่าลิเวอร์พูลจะขายสโมสรจะขายหุ้นแล้วทำให้หุ้นมันราคาหุ้นมันเด้งเด้งเด้งอันนี้มันก็จะบอกว่ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่
2: ไม่มันแย
1: อย
2: ก
1: ่าง
2: ก
1: น
2: ั
1: ั้
2: น
1: น
2: น
1: ไหม
2: ะคือมันมีหุ้นของนักลงทุนกับหุ้นภายในสโมสร
1: อืมอืมอืม
2: ก
1: อื
2: าร
1: ม
2: ขายหุ้นภายในสโมสรเนี่ยถามว่ามันมีผลกับตลาดหลักทรัพย์ไหมมันมีแน่นอนเพราะว่านักลงทุนเขาก็ต้องดูว่าคนที่จะมาถือหุ้นใหญ่อ่ะใช้คำว่าหุ้นใหญ่ละกันหุ้นใหญ่ที่จะบริหารเนี่ยมันเป็นใคร
1: อืมฮึ
2: มันก็เหมือนกับเราดูธุรกิจทั่วไปนั่นแหละแล้วคนที่จะมาดูเขาจะเข้ามาบริหารเนี่ยเป็นใครเขามีประสบการณ์ในเรื่องของแบบการบริหารมาอะไรยังไงบ้างอันนี้มันมีส่วนเกี่ยวเพราะว่ามันต้องแยกตลาดหุ้นมันเป็นเรื่องของธุรกิจกับ
1: อื
2: ผ
1: ม
2: ลงานในสนามกับเกมการแข่งขันออกจากกันโดยสิ้นเชิงนะ
1: อืมอืม
2: อืม
1: เพราะว่าล่าสุดอะที่เห็นมีข่าวว่ามหาเศรษฐีชาวอินเดียอังกฤษที่ว่าจะเข้ามาซื้อหุ้นส่วนน้อยใช่ไหมแล้วก็มีอีกกระแสข่าวหนึ่งมาว่าทางเจ้าของอเมซอนก็จะมาซื้อหุ้นหรือว่าเทคโอเวอร์ลิเวอร์พูลเลยสักอย่างเนี่ยแล้วก็ทางกลุ่มอะไรนะ FFG อะไรอ่ะที่เป็นเจ้าของลิเวอร์พูลอยู่อ่ะเขาบอกว่ามูลค่าอยู่ที่ประมาณ6,000 ล้านไม่แน่ใจว่าปอนด์หรือยูโรนะ
2: อืม
1: ถ้าหากว่าในการเทคโอเวอร์ก็แบบโหมันก็อืมน่าจะแพงกว่าแมนยูอีกมั้งถ้าราคานี้นะเพราะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้ทางกลุ่มตระกูลเกลเซอร์เขาตั้งราคาแมนยูไว้ที่ประมาณ2,000-3,000 ล้านถ้าล
2: อ
1: ิ
2: ื
1: เว
2: ม
1: อร์พูลขึ้นไป6,000นี่ก็แสดงว่าโอ้โหมูลค่าของสโมสรมากกว่าแมนยูอีกนะ
2: ก็ประมาณผมว่ามันก็อยู่ที่คนขายนั่นแหละไม่
1: อ
2: ได
1: ื
2: ้
1: อฮึ
2: ประมาณนั้นผมว่าเขาอยู่ที่คนขายมากกว่า
1: อืมอืมอืมอืม
2: แต่ก็ราคาประมาณกับแฟรนไชส์บาสนั่นแหละ
1: อืมอืมอืมพอพูดถึงเรื่องแฟรนไชส์บาสแล้วเอาจริงมันก็ต้องยอมรับจริงๆนะกีฬาที่มันมีแค่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาแต่มันทำมูลค่าได้สูงมากๆอ่ะ
2: อืม
1: มันก็น่าสนใจนะว่าเขาบริหารจัดการกันยังไงที่ทำให้มูลค่าของสโมสรแต่ละสโมสรเนี่ยมันโอ้โหตัวเลขสูงซะจนแบบเฮ้ยมันเป็นเพราะ NBA อ่ะในสหรัฐอเมริกามันไม่ได้แบบฟีบ้าที่แบบเวิลด์ไวด์ขนาดนั้นอ่ะแต
2: ค
1: ่
2: รั
1: แ
2: บ
1: บบเออคุณทำมูลค่าของคุณให้แบบสูงได้ขนาดนี้มันบางทีก็แอบคิดไม่ได้นะว่านี่มันเมค กันเองหรือเปล่าด้วยความเป็นสไตล์อเมริกันอะแบบค่าต้องใหญ่ต้องเจ๋งกว่าชาวบ้านอะไรเงี้ยบางทีมันก็แอบคิดได้นะแต่พอมันไปเห็นความนิยมแล้วมันก็เหมือนก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าทำไมแบรนด์เขาถึงได้แข็งแกร่งแม้ว่าจะแข่งแค่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าทั่วโลกให้การยอมรับได้ขนาดนั้นนะ
2: คือทุกอย่างเขาคิดมาแล้วไงผมพูดประมาณนี้แล้วกันเวลาจะหมดด้วยเดี๋ยวเข้าไปว่ากันเบรกหน้าแล้วกันครับ
1: อ่ะโอเคเกินกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเบรกแรกของเรานะเดี๋ยวพักเบรกฟังข่าวที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกมาเรากลับมาคุยกันต่อครับFollow the games.
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งตรวจสอบกรณีลักลอบนำขยะมลพิษมาทิ้งและเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเศษสายไฟและสายเคเบิลหุ้มฉนวนกว่า200ถึง300กิโลกรัมถูกนำมากองและเผาเพื่อแยกโลหะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและปนเปื้อนในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งเก็บของป่าของประชาชนและพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขณะนี้พบการลักลอบทิ้งขยะพิษในจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว3จุดทั้งการทิ้งสายไฟในบ่อลูกรังการเทกะเคมีและน้ำเสียรวมถึงการเผาสายไฟในพื้นที่ป่าสงวนพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งสร้างโอกาสทางอาชีพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสตรีไทยยุคใหม่เสียงที่เปลี่ยนโลกรากฐานที่ยั่งยืนที่จังหวัดกระบี่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มสตรีกว่า600คนเข้าร่วมในกลุ่มสตรีจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งมุ่งสู่ครอบครัวปลอดความรุนแรงสตรีมีงานทำสตรีเข้มแข็งความรุนแรงและการว่างงานเป็นศูนย์ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์10 plus และนโยบายมหาดไทยทำทันที action 5มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพสตรีให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมพม.ปักหมุดจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีเดินหน้านโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทั้ง7อำเภอเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้
7: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ยังได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงน้ำหลากและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์รุนแรงพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดลำน้ำและเชิงเขาติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วัยวัฒน
14: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจ
15: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
18: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: Follow the games. กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็เมื่อสักครู่ระหว่างพักเบรกก็เลื่อนหาอะไรดูใน YouTube ไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: ไปเจอคือฝรั่งคนเนี้ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะตระเวนไปหาร้านอาหารแบบโลคอลอ่ะร้านอาหารท้องถิ่นที่ไม่ใช่ร้านอาหารดังๆอะไรอย่างงี้นะ แล้วเขาก็จะเข้าไปชิมเข้าไปอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเมื่อสักครู่ที่บังเอิญไปเจอคลิปเขาเนี่ยเขาก็พูดสื่อสารกับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดภาษาญี่ปุ่นพอได้พูดมาได้พอได้คนที่อยู่ในร้านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมคุณพูดเก่งจังคุณสื่อสารได้ชัดถ้อยชัดคำอะไรจังเขาก็เลยส่งแว่นให้กับคนที่เขาสื่อสารด้วยดูปรากฏว่าไอ้แว่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นแว่น AI แปลภาษามันจะมีจอเล็กๆที่มันจะโชว์ให้เราเห็นในแว่นเนี่ยว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาพูดว่าอะไรมาแล้วให้เราอ่านคำที่ AI มันแปลภายในจอภายในแว่น
3: อ
1: ่ะแล้วเวลาจะเลือกคำสั่งเลือกอะไรเงี้ยก็คือแหวนที่ใส่ไว้ที่นิ้วคุณก็แค่เอานิ้วโป้งเขี่ยแหวนมันก็จะเปลี่ยนคำสั่งอ่ะเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยไอ้ที่เราเห็นใน Mission Impossible ที่มันพอใส่แว่นแล้วก็มีตัวอักษรมีนู่นนี่นั่นขึ้นมาบอกให้ตัวพระเอกว่าภารกิจนี้เป็นยังไงหรือว่าในหนังไซไฟต่างๆอ่ะที่ภายในหน้ากากแล้วมันมีเนี่ยมันใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราจะไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมือถือเครื่องนึงกับแอปแปลภาษาใช่ไหม
2: ครับ
1: เวลาจะพูดสื่อสารอะไรก็อ่ะเอาโทรศัพท์มือถือไปจ่อไว้ที่ฝั่งตรงนั้นว่าเขาพูดว่าอะไรมาแปลเสร็จเราก็พูดใส่ภาษาเราใส่มือถือแล้วก็ส่งไปให้เขาใช่ไหมดูว่าเราพูดว่าอะไรแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแว่นเลยละเว้ยเพราะฉะนั้นก็อีกสักหน่อย
3: ก็เก็บตังค์นะก็เก็บตังค์ฮะมีตังค์ก็ซื้อได้ฮะ
1: พันกว่าบาทดูราคาเมื่อกี้ยังตกใจเลย
3: ใช่อ่ะบาทไทยนะ
1: เออแต่อาจจะไม่ได้ว่าเป็นของแบรนด์เนมพวกหรูๆอะไรหรอมั้งแต่แบบฮะพันกว่าบาทก็ยังงงเลยว่าแบบฮะพันกว่าบาทเองเหรอเมื่อกี้ลองเสิร์ชหาดูไงว่าแว่นแปลภาษาขึ้นมาเต็มเลยช็อปนั่นแหละนะแต่ละค่ายที่เขาขายออนไลน์กันพันกว่าบาท
3: เยี่ยม
1: เออว่ะอีก2ปี3ปีข้างหน้าถ้ารถบินได้ก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่แล้วนะ
3: ครับ
1: เออพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้ไอ้การที่จะออโต้ไดรฟ์กับรถสมัยใหม่อ่ะมันต้องมีพวกอะไรข่ายนำทางที่มันฝังอยู่ใต้ดินไหม
3: อันนี้ผมไม่แน่ใจเลย
1: เห็นเพราะว่าเห็นบางคนเขาก็พูดว่าที่ในไทยเนี่ยยังใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวนี้ตัวนำสัญญาณเส้นทางอะไรของเขานี่แหละก็เลยแบบหรอมันต้องใช้ด้วยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันจะมีใช่ไหมในรถไฟฟ้ายุคใหม่เนี่ยที่มันเป็นเขาเรียกว่าระบบอะไรนะที่มันแบบ
3: ออโต้ไพลอตเหรอ
1: ออโต้ไพลอตนั่นแหละ
3: นู้นตรงมันขับได้ไม่ใช่หรอในไทยออโต้ไพลอตแต่ว่าถ้าจะแบบให้มันขับออโต้ไพลอตแบบจากบ้านไปเลยไปถึงสถานที่ที่หนึ่งอ่ะมันเหมือนมันยังทำไม่ได้นะแล้วก็
1: แล้วก็ไง
3: ไม่รถที่ไม่มีคนขับอ่ะมันมีแค่ที่จีน
1: อ๋อรถไฟฟ้านั้นใช่ไหม
3: ใช่คือเขายังเป็นตัวทดสอบอยู่ที่จีน
1: แล้วรถสาธารณะพวกอะไรต่าง
3: ใช่บางประเทศเขายังถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่นะการใช้หุ่น
1: อ
3: ย
1: ๋อ
3: นต์มาอะไรเงี้ย
1: อ่าฮะ

0: อืมนะวันวันอ่านแต่ข่าวซุบซิบดาราเตียงหักก็พอมันรู้ตัวอีกทีก็อ่ะมันไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอวะพอเห็นข่าวทุกวันนี้ก็คนนั้นนอกใจเมียคนนี้นอกใจผัวอะไรก็ไม่รู้ข่าววันวันนำเสนอกันตามทีวีนะอืมนะครับนะกลับมาที่เรื่องฟุตบอลกันบ้าง
1: เฮ้ยพูดถึงเรื่องอเมริกันเกมหน่อยสาเหตุหนึ่งอ่ะผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะผมว่าอย่างหนึ่งที่อเมริกันเกมนอกเหนือจากเรื่องที่เขาคำนวณมาแล้วเช่นไม่ว่าจะเป็นเวลาในการแข่งขันเวลาในการถ่ายทอดสดเรื่องของพักครึ่งต่างๆเพื่อที่เขาจะหารายได้ต่างๆเข้ามาแบบให้แต่ละแฟรนไชส์แล้วเนี่ยรวมไปถึงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะความเอนเตอร์เทนคือด้วยกติกาของบาสแต่มันไม่เหมือนฟุตบอลไง
0: อืม
1: ฟุตบอลบาสแต่มันโดนจำกัดโดยอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งเทิร์นอ่ะคุณจะต้องเหมือนกับว่ามันต้องจำกัดเวลาเล่นอ่ะเพราะมันโดนสั่งให้บุกอยู่ตลอดเวลา
0: ไม่มีการทดเวลาอะไรต่าง
1: ไม
0: ๆใ
1: ่
0: ช
1: ใช
0: ่
1: ่
0: ไหม
1: ไม่ใช่คือสม
0: ห
1: ม
0: ร
1: ต
0: ื
1: ิ
0: อ
1: ว่า
0: ไง
1: หนึ่งเพลย์อ่ะคุณได้บอลปุ๊บคุณมีเวลา24 วิ
0: อ๋อ
1: ในการไปทำส
0: อ๋
1: ก
0: ออ
1: ร์ฝ่
0: อ
1: ายตรงข้าม
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้
0: บ
1: น
0: อ
1: ม
0: ก
1: ันโ
0: ล
1: ด
0: ะ
1: นบีบมันโดนบีบด้วยเวลาอยู่แล้วไง
0: อือหือ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมที่มันเปิดค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็แลกใส่กันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันไม่ได้ใช้เวลานานเนี่ยใน1 ควอเตอร์อย่างถ้าเป็นฟีบ้าแค่10 นาทีถ้าเป็น NBA ก็12ป่ะมันก็เลยเหมือนแบบมันไม่ได้นานขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะ
0: แล้วค
1: ม
0: ื
1: ัน
0: อ
1: ก็เลยทำให้พอเกมมันสนุกอ่ะคนก็ค่อนข้างที่ใครที่เข้ามาดูก็ค่อนข้างที่จะติดอันนี้เรื่องหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเกมมันด้วยความที่มันทำแต้มกันมันสกอร์มันขาดมันไม่ได้มาจบ10 20แล้วต้องมานั่งโอ้โหบอลโลกนัดชิงกว่าจะชนะกันได้โอ้แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่บาสมันหวดกันปกปักแลกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่เรื่องเกมนะแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมไม่หาข้อมูลแล้วมันก็จริงก็คือบาสเนี่ยเขาไม่มีตกชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่แต่ละทีมมันมีจำกัดอยู่แล้วก็คือ30 ทีมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นลิมิเต็ดอินิชั่นไปในตัวหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณจะไม่มีสโมสรเพิ่มหรืออะไรเพิ่มมามากกว่านี้ในช่วงเวลานั้นๆน่ะถ้ายังไม่ได้มีการประกาศหรือว่าอนุญาตออกมามันไม่เหมือนฟุตบอลที่ในประเทศเราก็มีไทยลีกต่างประเทศมันก็มีอังกฤษมีลิเวอร์พูลแมนยูไปอิตาลีมันก็มีอินเตอร์มีอะไรความสนใจมันโดนดึงแยกออกไปมันไม่เหมือนบาสที่มันมีแค่30 ทีมเพราะฉะนั้นเนี่ย NBA มันมีแค่30 ทีมอย่างน้อยๆการที่คุณจะมีสตาร์เนี่ยมันก็วนอยู่ในนี้แหละแค่30 ทีมแล้วด้วยกติกาที่เขาพยายามกระจายสตาร์ออกไปให้ครบทั้ง30 ทีมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนก็ตามแต่อย่างน้อยๆด้วยเรื่องของเขาเรียกอะไรซาลารี่แคปด้วยอะไรก็ตามเนี่ยมันเฉลี่ยให้ความสนใจมันต้องไปตกอยู่กับทุกทีมอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยทำให้แน่นอนแหละคนหนึ่งคนอาจจะไม่ได้เชียร์แค่ทีมเดียวมันก็เลยทำให้เป็นผลพวงต่อมาก็คือเรื่องของเมอร์เชนไดส์ต่างๆเจอร์ซี่เสื้อกีฬาของที่ระลึกนู่นนี่นั่นมันโดนกระจายออกเช่นสีนี้คู่สีนี้ก็สวยฉันก็เชียร์ทีมนี้ด้วยในใจทีมหนึ่งก็ซื้อมาเพราะคู่สีสวยนู่นนี่นั่นอะไรอีก สตาร์คนนี้อยู่อีกแล้วไม่ใช่แค่นั้นเขาขายแม้กระทั่งว่าความเป็นวัฒนธรรมเขาพยายามดึงความเป็นอย่างที่ทุกคนรู้แหละฮิปฮอปบางคนบอกว่าเอาฟุตบอลก็ฮิปฮอปแต่สิ่งที่มันต่างคือฟุตบอลหลายครั้งเราเจอความเป็น

0: มันถูกต่อต้านโดยกุนซือมันโดนถูกต่อต้านโดยโค้ชการเป็นนักฟุตบอลแล้วไม่ได้มีสมาธิอยู่กับเกมคุณไม
1: อ
0: ่
1: ื
0: ได
1: ม
0: ้
1: อืม
0: เป็นนักฟุตบอลสายโซเชียลซึ่งมันต่างกับบาสที่เราเห็นได้ชัดว่าเควินดูแรนมีคดีเรื่องของเล่นแบบแอคเคาท์ปลอมทวิตเตอร์นู่นนี่นั่นมันเห็นได้ชัดว่านักกีฬาดังๆเขาใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่มันไม่เหมือน
1: อ
0: ฟ
1: ื
0: ุตบ
1: ม
0: อลเพราะฉะนั้นการที่คุณมีไลฟ์สไตล์เต็มที่หมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่อยู่ๆคุณใส่เสื้อแจ็คเก็ตของแบรนด์แข่งแบรนด์เลยก็ได้สักแบรนด์หนึ่งมาในที่มันจับต้องได้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้คุณการที่คุณแต่งตัวแบบนี้มาแล้วมันดูอู้คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนักกีฬาฉันชอบใส่อันนี้แล้วดูดีมันกลายเป็นว่ามันก็เป็นการส่งต่อแบบเป็นการขายของอ่ะโดยทำให้มันมีรายได้ต่างๆเข้ามาทีเนี้ยทุกอย่างมันถูกคิดมาโดยแบบเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลผมใช้คำว่าไม่มีทางเทียบติด
1: อืม
0: เพราะว่ามันโดนสกรีนด้วยเรื่องพวกนี้หมดเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นลีกปิดด้วยมันควบคุมธุรกิจได้ง่ายการที่แฟรนไชส์มันมีจำกัดทุกอย่างมันซิงกันหมดถึงแม้ว่าเขาจะเล่นอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วต้องอย่าลืมนะแบบไม่ว่าจะเป็นแบรนด์รองเท้าหรืออะไรก็ตามอ่ะเขาใส่ให้เห็นเขาใส่ให้ดูเขาแทบจะใส่แบบอาทิตย์นี้คู่หนึ่งอาทิตย์หน้าอีกคู่หนึ่งในขณะที่ถ้าเป็นฟุตบอลโดนด่าตาย
1: อืม
0: ว่ามัวแต่ห่วงอันนี้ฟอร์มเลยตกนู่นนี่นั่นแต่บาสมันต่อให้คุณฟอร์มตกอ่ะมันยังมีด้วยความที่คนมันไม่ดีขนาดนั้นน่ะมันยังพอพยุงตัวเองกลับมาได้แล้ว
1: อ
0: ด้
1: ื
0: วยคว
1: ม
0: ามที่เกมมันบีบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างอ่ะมันเอื้อต่อการเล่นที่ผมไม่ได้พูดว่ามันเล่นง่ายนะแต่ว่ามันเอื้อต่อการที่ทำให้อย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็กลับมาแบบกลายเป็นคนดังคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปพุ่งสมาธิเท่ากับฟุตบอลนะซึ่งมันมีการแข่งขันของนักกีฬาด้วยกันเองค่อนข้างที่จะเยอะกว่า
1: อือฮึ
0: ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงตรงนี้เนี่ยความเป็นสไตล์เมกันเนี่ยมันก็ย้อนนึกไปถึงกับบทความหนึ่งที่เขาพูดถึงกรณีของแยนเดียวเมนเดที่ไปเซ็นสัญญาอยู่กับค่ายของ Roc Nation Sport Roc Nation Sport ก็คือของ JC
0: เจซี
1: ศิลปินฮิปฮอปนะที่ดังระดับโลกนะแล้วเขาก็ทำธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนต่างๆทำเพลงทำมิวสิกทำอะไรต่างๆแบรนด์เสื้อผ้าจนมาธุรกิจล่าสุดคือด้านกีฬาเขาก็ไปเซ็นสัญญากับแยนเดียวมันเด้แล้วเขาก็อธิบายว่าในสัญญาที่ไปดูแลแยนเดียวมันเด้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสัญญาค่าเหนื่อยค่าอะไรต่างๆในการโยกย้ายทีมการเซ็นสัญญาต่อสัญญาอะไรต่างๆมันรวมไปถึงเรื่องลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ต่างๆรวมไปถึงจ็อบต่างๆที่นักเตะจะได้รับที่นอกเหนือจากการทำงานด้านกีฬาฟุตบอลตรงนี้มันก็เลยพอห่านพูดมาในมุมนี้มันก็เลยทำให้ย้อนไปถึงเรื่องตรงนี้ว่านี่ก็แสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันเริ่มคลืบคลานจากอเมริกันเกมมาก้าวแรกแล้วสู่สนามที่มันเปิดกว้างขึ้นในวงการฟุตบอลถ้าอันนี้ในมุมนะถ้าหากว่าการบริหารจัดการของ Roc Nation Sport เนี่ยทำให้แยนเดียวมันเด้นอกจากจะประสบความสำเร็จในด้านกีฬาฟุตบอลแล้วเนี่ยในการภาพลักษณ์เป็นพรีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นก็หมายความว่าอีกหน่อยมันจะเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะ
0: ผมว่า
1: กา
0: ไม
1: ร
0: ่อ่ะมันจะโดนกีดกันไปโดยโค้ชกีดกันไปโดยแฟนบอลมันมีแฟนบอลที่เป็นใช้คำว่าอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วอ่ะเออเหมือนแบบพี่มุกหรือหลายๆคนเงี้ยคือแบบผมว่ามันไม่มีทางไปถึงขนาดนั้นได้หรอก
1: แต่มันก็อาจจะเป็นก้าวแรกเนี่ยที่แบบว่าถ้ามันได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เปิดประตูกว้างขึ้นเลยนะแต่ถ้าไม่ได้มันก็
0: มัน
1: เอออ
0: ย่างที่ผมพูดอ่ะคือด้วยความที่ฟุตบอลสโมสรมันเยอะคืออ
1: ื
0: คุ
1: ม
0: ณน่ะอาจจะเป็นเหมือนเนย์มาร์ได้ แต่คุณไหวไหมล่ะคือมันไม่ใช่ว่ายานเดียวมองเด้เป็นคนแรกเนม่าผมว่าน่าจะใกล้เคียงกว่านี้เยอะทั้งแบบสไตล์การเล่นวิธีการวางตัวทุกอย่างผมว่าเนม่าหนักกว่าเนม่านี่จอแดนนะอย่าลืมนะเนม่าไม่ใช่ไนกี้นะเนม่าจอแดนนะไลฟ์สไตล์เขาอีกแต่ถามว่าแล้วมันไปถึงไหนไหมล่ะมันก็ได้เนม่าคนเดียวไงคือผมพูดอย่างนี้ก่อนฟุตบอลเนี่ยมันมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะมันไม่เหมือนนักบาสนักบาสอย่างน้อยๆอ่ะถ้าเกิดคุณเป็นซูเปอร์สตาร์จริงอ่ะคุณมีแค่30 คนสมมุตินะต่อทีมอ่ะคุณเป็นแบบซูเปอร์สตาร์เกรด A หนึ่งเดียวของทีมอ่ะเต็มที่มันมีแค่30 คน
1: 1 คนต่อ1 ทีม
0: ผมพูดแบบเอาคิดง่ายๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สื่อมันจะไปจับแล้วจะไปจับด้านต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องไปโฟกัสเยอะในขณะที่อ่ะถ้ามาพูดถึงยานเดียวมองเด้แบบพี่มุกพูดนะวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปไหนเปเชหรือมาดริดแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเปเชคุณไปอยู่กับลุยส์เอริเก้การวางตัวอีกอ่ะมันก็ต้องโดนปรับไปอยู่กับโชเซ่มุนโยก็ไม่น่ารอด คือในมุมผมอะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือว่าแอนตี้มันนะแต่ผมเชื่อว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นไปได้ยากด้วยคนดูเองด้วยวัฒนธรรมของคนดูเขาเชื่อว่าการที่คุณเป็นเด็กดีแบบไม่เล่นโซเชียลแบบกองเต้เป็นที่น่าชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่มีมันทําให้มันเกิดขึ้นได้ยากในฟุตบอลเนี่ยคือคุณอาจจะแต่งตัวข้างนอกได้แต่สุดท้ายแล้วคุณก็เราเห็นหลายๆคนว่าคนที่พยายามจะปฏิวัติและเป็นขบถตรงนี้ทั้งป็อกบาทั้งเนม่าทั้งอย่างแบบล่าสุดก็เอกิติเก้หรืออะไรพวกเนี้ยมันโดนด่าเละมันไม่มีใครแบบว่าเป็นผู้เป็นคนละคนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันโดนแบบโจมตีถึงฟอร์มได้ก็โดแบบวันไหนฟอร์มตกมาก็เละอย่างเงี้ยผมเลยค่อนข้างมองว่าคือด้วยความที่ฟุตบอลเนี่ยมันวิธีคิดมันไม่เหมือนอเมริกันเกมมาตั้งแต่แบบแรกๆอ่ะผมก็เลยค่อนข้างที่จะแบบมองว่าฟุตบอลมันยากอ่ะมันเหนื่อยแล้วถ้าจะบอกว่าเฮ้ยแต่มันเริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นเด็กยุคใหม่แต่คุณต้องอย่าลืมนะเด็กยุคใหม่อ่ะมันก็ไปหันไปทางไหนที่เขาไอ้นี่ไปเลยไงอย่างบาสเขาก็หันไปบาสไงทำไมเขาต้องเสียเวลาปูมาเพื่อให้เขาชอบฟุตบอลนึกออกป่ะคือผมว่าวิธีการจัดการของกีฬาผมยังรู้สึกว่าบาสไอ้บาสแต่วิธีการจัดการเขาลงล็อกกว่าด้วยความที่อย่างที่ผมบอกคือลีกมันปิดอ่ะมันควบคุมได้ลีกมันปิดมันควบคุมได้ในขณะที่ฟุตบอลเนี่ยลีกมันเปิดกว่าต่อให้คุณเอาง่ายๆอ่ะต่อให้คุณเป็นคนอังกฤษอ่ะแต่ถามว่าคุณจะไม่สนใจนักเตะแบบจากมาดริดเชียวหรือนึกออกใช่ไหมคือมันเปิดกว้างกว่าเยอะอะบาสมันแค่30 ทีมอะต่อให้คุณไม่ชอบทีมนี้คุณก็ต้องรู้คุณก็ชอบทีมนี้อยู่ดีอะมันก็ยังอยู่ในวงเดิมอะแต่ในขณะที่ฟุตบอลเนี่ยสมมุติว่าแบนไม่ให้คุณเชียร์ลิเวอร์พูลอะคุณก็ไปเชียร์บาร์ซ่าแบนไม่ให้คุณเชียร์บาร์ซ่าคุณก็ไปเชียร์แอตมาดริดแบนไม่ให้คุณเชียร์แอตมาดริดคุณก็ไปอิตาลีนึกออกปะมันแบบเยอะกว่าคือกว่ามันจะแบนกว่าแบบมันไปเรื่อยอะมันเลยกลายเป็นว่าเป้าหมายในกลุ่มความสนใจมันเยอะคืออะอย่างคนนึงอะอย่างที่เราเห็นกันอันนี้แฟชั่นจ๋าเลยเอ็กตอร์ไบยาลินเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้ผุดไม่ได้คือไม่ใช่ว่าเขาแย่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ถูกแฟนบอลโจมตีอยู่เรื่อยๆว่าแบบไปเอาดีทางสไตล์ลีเถอะเป็นนายแบบเถอะไม่ต้องมาเตะบอลแล้วนึกออกปะแต่ในขณะที่บาสมันไม่เคยโดนทำแบบนั้นไงทั้งที่พี่มุกรู้ไหมว่าเขาถึงขนาดว่าก่อนเกมจะเริ่มเขาก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นลุคบุ๊กก็คือแบบเป็นแฟชั่นที่เวลานักบาสจะเดินมาสนามเขาจะแต่งตัวยังไงอะไรยังไงเขามีถ่ายรูปก่อนจะลงสนามแบบนั้นเลยเขายังไม่เห็นมีปัญหากับการเล่นขนาดนั้นเลย ผมว่ามันเป็นเนเจอร์ของกีฬามากกว่าแล้วก็แฟนกีฬาด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าก็มันค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟอะฟุตบอลเนี่ยใครเห็นใครทำตัวแบบแปลกแตกต่างมาผมว่ามันรอดยากโดยเฉพาะแบบยิ่งไปในทิศทางแบบว่าจะมาร์เก็ตติ้งการตลาดเนี่ยโอ้โหชีวิตกับตลปัดเลยอะ
1: ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นผลกระทบมาจากเรื่องฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ก็คือช่วงพัก
0: หาท
1: ก
0: า
1: ิ
0: ม
1: น
0: โช
1: น
0: ว
1: ้
0: ์เหรอ
1: ำพักกินน้
0: อ๋อไฮดรชั่นเบรก
1: ำมันมีแนวโน้มว่าอาจจะหรือเปล่าโดน
0: ครับ
1: ผลักดันให้ใช้อย่างแพร่หลายเพื่อในภาคธุรกิจในช่วงเวลา3 นาทีเนี่ยแน่นอนมันสามารถยัดโฆษณาลงไปได้อย่างน้อยก็2-3 ตัวตัวละ30 วิบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้มันก็เลยมีหลายคนเนี่ยในวงการฟุตบอลทั้งที่ยังเป็นนักแข่งทั้งที่แขวนสตั๊ดไปแล้วหรือบรรดาสตาฟโค้ชต่างๆก็ออกมาติงว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ว่ามีผลอะไรจำเป็นที่ต้องใช้ขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยนะครับอย่างกรณีของฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการเกิดคำถามขึ้นมาว่าโอเคแหละในทางโซนล่างเนี่ยอเมริกาฝั่งล่างไปถึงเม็กซิโกเนี่ยอากาศมันร้อนม
0: ค
1: ัน
0: ร
1: ก็
0: ับ
1: จำเป็นที่จะต้องมีช่วงเวลานี้แต่ในทางภาคเหนือขึ้นไปเนี่ยทางโซนอเมริกาเหนือหรือว่าทางแคนาดาอากาศมันเย็นมันไม่ได้ร้อนจัดขนาดนั้นมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยทางฝั่งฟีฟ่าเขาก็ออกมาว่าในเมื่อมันมีทางฝั่งล่างเพื่อความเสมอกันก็เลยให้มีหมดทุกแมตช์เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างเขาก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นการทดลองหรือเปล่าว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดตรงนี้ขึ้นว่าแมตช์การแข่งขันจะต้องมีการพักเบรกเนี่ยเป็น4 ควอเตอร์ใน2 ครึ่งแบบในการเกมหรือเปล่าแล้วมันก็เลยเกิดข้อทักท้วงตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดก็อาร์เซน เวนเกอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเขาก็เห็นแล้วล่ะกับข้อวิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยส่วนตัวเขามองว่ามันไม่ได้มีส่งผลกับเกมมากนักนะกับการพักเบรกไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงว่าพอเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วทีมที่มันจะแพ้ก็กลับมาชนะทีมที่ชนะอยู่แล้วก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเมื่อมันมีไอ้ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ตรงนี้ต้องกลับมาทำเขาเรียกว่าอะไรนะการวิเคราะห์การประชุมกันว่ามันยังควรจะมีต่อไปไหม
0: ครับ
1: คือโดยส่วนตัวก็มีความรู้สึกว่าถ้าอากาศมันร้อนจริงๆเนี่ยอย่างเช่นในกรณีอีก8 ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องใช้แหละไอชื่อว่าอะไรนะไฮเดชันเหรอ
0: ไฮเดชั่นเบรก
1: มันก็จำเป็นจะต้องมีแหละแต่ว่าอย่างแถบสแกนดิเนเวียนในรัสเซียในฟินแลนด์อะไรแถบอย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหรอกเพราะมันหนาวตลอดแทบจะ24 ชั่วโมงอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: หรือแม้แต่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนเงี้ยที่มันก็ไม่ได้ร้อนจัดแต่มันก็อาจจะมีช่วงร้อนจัดอยู่บ้างนะครับเนี่ยมันก็ต้องมาดูแหละว่าฟีฟ่าถ้าออกกฎตรงนี้ขึ้นมาว่าให้มันเป็นมาตรฐานก็ต้องมีโอ้มันน่าจะโดนท้วงติงถล่มกันยับอยู่เหมือนกันนะกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนแหละ3 นาทีตรงนั้นอย่างที่บอกมันสามารถยัดโฆษณาไปได้อย่างน้อยก็2-3 ตัวมันก็เป็นภาคธุรกิจจ๋าไปเลยนะ
0: ค
1: คร ร
0: ั
1: ับ
0: บผมว่าอย่างที่บอกแหละฟุตบอลมันคอนเซอร์เวทีฟเยอะมันไหนจะภาพจำนู่นนี่นั่นอีกอ่ะคุณเปลี่ยนลำบากแล้วอย่างข้อจำกัดเรื่องของอย่างที่พี่มุกพูดแหละแถบสแกนดิเนเวียนแถบนู่นแถบนี่แถบนั่นโอ้ปวดหัวฮะแค่ทุกวันนี้เนี่ยที่เตะกันเปล่าๆเนี่ยเอเชียนคัพเนี่ยไม่มี VAR ใช้เนี่ยยังเป็นปัญหาเลย
1: ไอ้ที่ถล่มลาวไป50ไม่มีเวลาใช้เหรอ
0: ไม่มีฮะ
1: VR ก็ใช้มา2 ปี 3 ปีได้แล้วเหมือนกันนะ
0: อ่ะแต่ว่าบางประเทศอย่างติมอร์เลสเต้เขาไม่มีประเทศให้เตะไม่มีสนามให้เตะฮะก็เหลื่อมอีกนึกออกป่ะคือมันไม่มีคือการจัดการมันไม่ได้แบ่งเป็นไอ้นี่ไงมันดันไม่ได้แบ่งเป็นว่าใครเป็นเจ้าภาพไงมันแบ่งว่าอ่ะรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มคุณเตะแบบสนามใครสนามมันอ่ะทีนี้มันก็เลอะเทอะเลยว่าแบบมันถึงจะมีรอบรองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบปวดหัวแต่ผมจะไม่ผิดเผื่อรอบรองก็ไม่มีมั้ง
1: เหมือนจะไม่ได้ใช้ทั้งทัวร์นาเมนต์เลยมั้ง
0: เออผมคุ้นๆว่าน่าจะอย่างนั้นนะก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันเป็นคือฟุตบอลเนี่ยถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจอ่ะมันถ้าเป็นการแข่งขันเข้าไปในการแข่งขันนะผมว่ามันทำยากมันซึมยาก
1: นอกจากจะหักดิบใช้ไปเลยเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆไปมันเรื่อยๆเองอ่ะ
0: มันก็โดนต่อต้านอยู่ตลอดแหละแม้กระทั่งเรื่องของ VR นี่ขนาดไม่ธุรกิจอ่ะก็ยังโดนต่อต้านด้วยมันก็ยังมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่ดีเออมันไม่ได้ไปล้อไปในทิศทางเดียวกันอ่ะผมเลยมองว่าคือฟุตบอลอย่างที่บอกแหละยังคือด้วยความที่มันแข่งกันทุกลีกมันเลยยากยากแบบยากมากๆคือมันแข่งไม่ใช่ทุกลีกขออภัยแบบหนึ่งประเทศหนึ่งลีกอ่ะมันเลยยากในการควบคุมแล้วยิ่งต้องทำเป็นมาตรฐานไม่มันทัดเดียวกันเนี่ยพอมันต้องเป็นแบบเนี้ยผมว่ามันเหนื่อยอ่ะ
1: ทีนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ตั้งคิดเล่นๆเมื่อเย็นนั่งคิดเล่นๆเกี่ยวกับการที่ประธานคอมเมโบออกมาประกาศว่าฟุตบอลโลก2034จะเพิ่มจำนวนทีมเข้าทำการแข่งขันเป็น64ทีม
0: ครับ
1: แต่นี้เป็นทางบทสัมภาษณ์ของประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้นะ
0: ครับ
1: ทางฟีฟ่ายังไม่ได้ออกมายืนยันชัดเจนแต่ว่าฟีฟ่าก็คือเคยมีพูดก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าอยากจะเพิ่มให้เป็น64ทีมเพราะว่าจากฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มมาเป็น48ทีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวนะไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรขัดข้องมากมายเกี่ยวกับแมตช์การแข่งขันที่มันเพิ่มขึ้นในอนาคตหากจะเพิ่มเป็น64ก็น่าจะเป็นไปได้ทางประธานฟุตบอลอเมริกาใต้คอมเมโบก็เลยออกมาว่าเออในอีก2ครั้งข้างหน้าเนี่ยที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะอาจจะเพิ่มเป็น64ทีมทีนี้ก็เลยมานั่งคิดเล่นๆว่าเอ้ยในเมื่อมันเพิ่มเป็น64ทีมจะเป็นไปได้ไหมที่อาเซียนเราเนี่ยจะขอแยกตัวออกมาจากเอเชียเฉพาะแค่การคัดเลือกฟุตบอลโลกนึกออกไหมเพราะว่ามันก็ตั้ง64ทีมอ่ะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มมีฟุตบอลโลกมาทีมจากอาเซียนเราไม่มีทีมไหนเคยได้ไปเลยอ่ะในเมื่อทีมมันเยอะขนาดนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ไหมถ้าหากว่าไทยจับมือกับมาเลเซียสิงคโปร์อินโดอะไรเงี้ยลองไปคุยกับทางเอเชียก่อนว่าได้ไหมที่จะแยกมาแล้วค่อยไปปรึกษาทางฟีฟ่าได้ไหมในเมื่อมันต้อง64ทีมแสดงว่ามันต้องมีโควต้าเฉลี่ยมาให้ได้อยู่แล้วอ่ะอย่างน้อยอาเซียนได้โควต้า1ครึ่งก็ยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าดูจำนวนชาติที่มันอยู่ในอาเซียนเราเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากอเมริกาใต้เลยอเมริกาใต้ก็มีอยู่ประมาณ10ประเทศ10น่าจะใช่10ประมาณ10 11ประเทศอาเซียนเราก็จำนวนเท่านั้นเองมันก็น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าหากว่าจะขอว่าเฉพาะอาจจะขอแค่เฉพาะการคัดเลือกฟุตบอลโลกก็ได้เอเชียนคัพก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นอยู่ว่าแล้วออสเตรเลียจะไปอยู่ในกลุ่มไหนเพราะออสเตรเลียเขาก็แยกออกมาจากโซนโอซิเนียของเขาที่ไม่ไปแข่งกับพวกหมู่เกาะซามัวนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยนะแล้วก็มาแย่งโควต้าในเอเชียบ้านเราเงี้ย
0: มันอยู่กลุ่มอาเซียนไม่ใช่หรอ
1: ประเทศอะอยู่ในกลุ่มใกล้ๆกับอาเซียนเราแต่ว่าเวลาคัดฟุตบอลโลกก็มาเตะกับเอเชียไงใช่ไหม
0: มันเตะอาเซียนเลยมันเตะกับเราไม่อาเซียนคัพอ่ะมันไม่ส่งทีมเล่น
1: ฮะ
0: นึกออกป่ะแต่ว่ามันเตะมันอยู่กลุ่มอาเซียนนะที่พี่มุกไม่เห็นนะก็คือมันไม่ได้เตะมันไม่ส่งมาเล่นใน AFF อ่ะว่าง่ายมันไม่ลงเล่นอาเซียนครับแต่ว่าบอลเอชงเอเชียมันส่งแต่ว่าบอลโลกเนี้ยส่งแต่อาเซียนครับไม่ส่งแล้วเวลาคัดเนี่ยมันคัดจากฝั่งอาเซียนนะมันไม่ได้คัดจากฝั่งแบบตะวันออกกลางนะเพราะว่าพี่มุกเลยจะไม่เห็นว่ามันจะไปอยู่กับเล่นอะไรกับตะวันออกกลางขนาดนั้นน่ะ
1: ม
0: ันชอบจะเจอกับในโซนเราเนี่ยแหละเวลาเล่นอะไรที่มันเป็นโควต้าที่มันต้องแย่งแบบกับอาเซียนน่ะเราเลยเห็นมีออสเตรเลียด้วยแต่เวลามันเล่น FF อ่ะมันไม่มาก็ที่เขาด่ากันเนี่ยแหละ
1: นั่นแหละก็คือแบบถ้าเป็น64ทีมอ่ะอาจจะถ้ามีออสเตรเลียด้วยก็อาจจะขอเป็นสองครึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยนะตั้ง64ทีมอ่ะมันก็น่าจะได้มั้งหรือเปล่า
0: ไม่รู้
1: มันก็เป็นการเปิดโอกาสนะเพราะว่าอย่างการที่อินฟานติโน่เขาออกมาพูดว่าที่เขาอยากจะเพิ่มเป็น64ทีมเพราะเขามองว่ามหกรรมฟุตบอลโลกเนี่ยมันควรจะทำให้ทุกชาติมีส่วนร่วมในการเข้ามาทำการแข่งขันฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่สุดในโลกใบนี้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละถ้าหากว่ามันทำได้ขึ้นมานะก็น่าจะเกิน 60% ละมั้งที่ไทยจะได้ไปแตะฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ก็เป็นเรื่องดีฮะมันเรื่องดีฮะ
1: นอกจากจะขอเป็นเจ้าภาพให้ได้ก็ได้ต้องมาลุ้นกับตรงนี้แหละนะครับ
0: ใช่
1: เขาอยากไปฟุตบอลโลกนะ
0: มันเรื่องดีฮะแต่ว่าพวกคุณก็ต้องเตรียมการจัดการให้ดีนะฮะเพราะผมดูทรงแล้วในวันนี้เพิ่งพูดไปด้วยว่าน่าจะเละ
1: เรื่องอะไรล่ะ
0: อ่ะเอาแค่อย่างเคสสมมติว่านักเตะที่เราเตรียมไปเตะกันอยู
1: ่
0: ไม่ต้องเตะแค่เกมอุ่นเครื่องก่อนจะเข้าบอลโลกเนี่ยเราเห็นหลายชาติมีปัญหาเรื่องว่านักเตะเจ็บแล้วต้องเรียกตัวแบบเคสฉุกเฉินไปอ่ะผมเชื่อว่าผมไม่ได้ดูถูกกันเองนะแต่ผมเชื่อมั่นว่ามันจะมีข่าวแบบนี้แหละว่าตัวที่เราเรียกไปไม่มีใครพร้อมไป
1: ความขุกขะตะกุกตะกักระหว่างทางมันจะต้องเกิดอยู่ตลอดว่างั้นเถอะ
0: ใช่ผมเชื่อมั่น 100% แบบมันจะต้องมีข่าวว่าเช่นตัวเนี้ยที่เรียกมาเนี่ยกลับบ้านไปแล้วหมายถึงว่ากลับบ้านแบบกลับโคราชกลับอะไรแล้วต้องมาเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหขอวีซ่าเพราะอย่าลืมนะบอลโลกเนี่ยมันต้องขอวีซ่ามันต้องอะไรนะการจัดการคือด้วยความที่เรามือใหม่อ่ะเราไม่รู้เรื่องพวกนี้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะแบบคุณต้องขอวีซ่าคุณต้องอะไรเหมือนอย่างที่อิหร่านอิรักอะไรพวกนี้มันเจอแล้วการจัดการของแต่ละที่ในการหาโรงแรมนู่นนี่นั่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฟีฟ่ามาออกทั้งหมดไงแม้ว่ามันจะให้เงินมาก็ตามอ่ะแต่ฟีฟ่าเขาไม่ได้ดูแลเรื่องพวกนี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้ดูแลมันไม่ได้มีบ้านพักนักกีฬาเป็นเหมือนแบบ
1: โอลิมปิก
0: คุณต้องจัดการเองอ่ะผมว่ามันเจอเรื่องพวกนี้แหละ
1: โดนด่ายับอยู่เหมือนกันนะอเมริกานะเกี่ยวกับการที่เขาไปทำกับอิหร่านแบบนั้นนะแล้วก็ถึงขั้นที่มองว่าไม่ควรเอาปัญหาการเมืองมาร่วมกับการแข่งขันฟุตบอล
0: แล้วฟีฟ่ามันทำอะไรได้ไหมล่ะจริงๆฟีฟ่ามันควรจะแบนอเมริกาได
1: ้ก็นั่นแหละเขาเลยไปลุมด่าฟีฟ่าว่าแบบทำไมมันดูโอ๊ตอเมริกาจังเลยวะอะไรเงี้ย
0: ก็นะคือแต่เอาจริงๆอ่ะในแง่หนึ่งมันก็ดีนะแต่ในแง่หนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าไปแล้วไปโดนย้ำมาเหมือนเดิมผมว่ามันก็เตะเหมือนเดิมก็ได้ฮะไม่ต้องไปก็ได้ฮะไปแล้วอายเขาอ่ะ
1: คุณจะได้ตื่นรู้สักทีว่าศักยภาพของเราเนี่ยที่คุณใฝ่ฝันเนี่ยพอไปถึงแล้วมันก็ได้เท่านี้นะ
0: เขาตื่นรู้อยู่แล้วเขาตื่น
1: ถ้าคุณยังไม่คิดที่จะเขาเรียกว่าอะไรยกระดับของตัวเองมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยยังคงอยู่กับแบบทุกวันนี้เราก็แฮปปี้ดีแล้วนี่อะไรเงี้ยนะ 64ทีมนะครับถ้ามันเป็นไปตามที่เขาพูดนะ
0: คร
1: ก
0: ับ
1: ็รวมๆ2เดือนนะกับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับรวมๆ2เดือนเพราะว่า48ทีมนี่ก็ประมาณเดือนกว่าๆ62ทีมก็เพิ่มไปอีก16ทีมอ่ะ
0: ครับ
1: รวมๆ2เดือน2เดือนด้วยซ้ำไปมั้งนะครับนี่ก็ดูกันให้ยาวๆเลยอ่ะมิถุนากรกฎาไปจบต้นสิงหาละมั้งนะนักเตะบ่นกันอุบแน่นอนไม่ต้องห่วงเพิ่งจะติดลีกปุ๊บต้องมาเข้าแคมป์ทีมชาติไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอีก2เดือนเตะเสร็จไอ้พวกที่ตกรอบแรกๆก็สบายหน่อยได้พักไวหน่อยไอ้พวกที่เข้าไปถึงรอบชิงก็เรียบร้อยพูดถึงตรงนี้แล้วก็โหไปเห็น ไปเห็นอันนึงมาแล้วก็รู้สึกเห็นใจมันเหมือนกันนะกรณีของเฟอร์มินโลเปสนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งสเปนของบาร์ซ่าเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมชาติสเปนมาโดยตลอดในช่วงระยะหลังมานี้นะ
0: ฮะ
1: นี่ครับแต่กลายเป็นว่าก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกแค่ไม่กี่วันพี่แกดันเจ็บ
0: อ๋อ
1: เลยอดได้ไปฟุตบอลโลกแล้วที่มันเจ็บปวดมากกว่านั้นคือไอ้เจ้าอะไรนะไอ้แฟลันตอนเลสลาเมนยาเมาดานี่โอโมเปดีกาบีอะไรพวกเนี้ยอัพรูปอินสตาแกรมถือถ้วยฟุตบอลโลกกันหมดเลยมีแค่ไอ้เฟอร์มินโลเปสคนเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปในโซเชียลอ่ะมันก็น่าเห็นใจนะคืออีกนิดเดียวอ่ะคุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นี้แล้วอ่ะ
0: คร
1: แต่
0: ับ
1: ดันมาทะลึ่งบาดเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มอ่ะโอ้โหมันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะกับเส้นทางการเป็นนักกีฬาคนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เชียร์เชียร์อินสตาแกรมโอ้โหไอ้นั่นก็ยืนจูบลูกฟุตบอลไอ้นี่ก็ยืนเฮกันถ้วยฟุตบอลแบบโอ้โหนี่แหละคือมันก็ดวงมันก็จังหวะชีวิตเนาะก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเฟอร์มินโลเปสติดทีมชาติสเปนชุดนี้ไปมันจะไปถึงฟุตบอลโลกหรือเปล่าจะได้เข้าชิงได้เป็นแชมป์หรือเปล่าก็บอกไม่ได้หรือจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆคืออีกแค่นิดเดียวถ้าไม่เจ็บขึ้นมาก็อาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมชาติสเปนชุดนี้ไปแล้วนะก็น่าเสียดายแทนเหมือนกันนะครับเฟอร์มินโลเปสส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มันก็เอาจริงในฐานะที่เราก็เชียร์ทีมนี้นะแต่มันก็เป็นภาพจำที่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับก็คือกรณีของอาร์เจนตินาหลังจากที่จบเกมแล้วก็มีไปกระทบกระทั่งกับทางแฟนบอลสเปนไม่ว่าจะเป็นในเจ้าบอดี้การ์ดเมสซี่อะอะไรนะ
0: โรดริโกเดปาว
1: ที่ไปกระชากคอกาบีใช่ไหมหรือแม้กระทั่งจังหวะที่โอตาเมนดี้เข้าไปด่าเปดีเข้าไปแบบชี้หน้าบ่นเปดี
0: ที่กระชากนี่น่าจะเรนโดปาเลเดสป่ะ
1: ปาเลเดสปาเลเดสไปกระชากไอ้กาบีนะครับกาบีมันก็จริงๆไม่ใช่ตัวต้นเรื่องหรอกต้นเรื่องมันเป็นไอ้โรดี้นะต้นเรื่องเป็นโรดี้แต่โรดี้มันเดินไปแล้วไอ้คนที่เหลืออยู่นั้นรับเคาะไปนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นว่าย้อนกลับไปเมื่อ2008ฟุตบอลโลกที่อาเจนเข้าชิงกับเอ๊ะ2008หรือ2006ป่ะ2006 2006
0: ครับ
1: ใช่มั้ยที่อาเจนเข้าชิงกับทีมชาติเยอรมันแล้วก็แพ้มาริโอเกเซ่ป่ะที่เป็นคนยิงประตูเดียว
0: ใช
1: ่ใช่มั้ยแล้วก็แพ้ให้กับเยอรมันนัดนั้นก็ไม่ต่างกันเลยหลังจากจบเกมแม็กซี่โรดริเกสวิ่งไปทุบหลังชนายไอ้เจ้าอะไรนะชไวสไตเกอร์แล้วก็มีเหตุชุลมุนปลุมตุ้มกันก็แบบเฮ้ยทำไมอาเจนถึงเป็นอย่างนี้วะก็เกิดคำถามขึ้นนะว่าแบบคือมันไม่ใช่ครั้งแรกย้อนกลับไปอ่ะปี2006 ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้พอมาครั้งนี้ก็เอาอีกแล้วนักฟุตบอลเจนรับไม่ได้กับความพ่ายแพ้แล้วก็ไปหงุดหงิดหงุดหงิดอารมณ์เสียใส่นักฟุตบอลฝั่งตรงข้ามไปมองว่าโดนโกงกรรมการเข้าข้างฝั่งตรงข้ามโน่นนี่นั่นแล้วก็มารุมมาตุ้มจะมีเรื่องกระทบกระทั่งต่อยตีกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าในวันที่เขาได้แชมป์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะในวันที่ชนะฝรั่งเศสและเป็นแชมป์มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยคือที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือว่าในฐานะที่เราก็อย่างที่บอกว่าก็เราก็เชียร์ทีมชาตินี้แหละนะครับอาร์เจนตินาแต่พอเห็นภาพอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมดูคุณไม่มีความเป็นน้ำใจนักกีฬาเลยสักเท่าไหร่นะรวมไปถึงแบบหลังจากเกมก็มีการมาโอ้โหทางแฟนบอลก็ออกมาโวยวายตามโซเชียลหรือตามท้องถนนมาแบบไม่พอใจคำตัดสินผู้ตัดสินไม่พอใจฟีฟ่านู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่มันไม่ค่อยดีนะสำหรับกีฬาฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: คือมันเป่านกหวีดหมดเวลาไปแล้วอ่ะผลการแข่งขันมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วอ่ะนะแล้วก็ถ้าดูจากรูปเกมก็ต้องยอมรับว่าสเปนทำได้ดีกว่าแล้วก็จากจังหวะใบแดงของเอนโซ่เฟร์นันเดสมันก็ยิ่งทำให้ไปเข้าทางสเปนด้วยแหละเลยทำให้ช่วงต่อเวลาพิเศษมันเลยยิ่งเล่นเข้าลงล็อกมากขึ้นครับก็คิดดูกันว่า90นาทียิงไม่ได้จังหวะยิงเลยสักครั้งอ่ะมันก็ควรจะตั้งคำถามกับทีมตัวเองมากกว่าจะไปโทษคนอื่นแล้วไหมล่ะนะสำหรับแฟนอาร์เจนตินานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมที่เราเชียร์นะส่วนมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะช็อตที่เมสซี่พูดในห้องแต่งตัวก่อนจะเริ่มทำการแข่งขันว่านี่จะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับทีมชาติอาร์เจนตินามันก็อาจจะสื่อได้ว่าหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะได้แชมป์โลกหรือไม่ได้แชมป์โลกอ่ะเมสซี่อาจจะประกาศแผนสตาร์ทในการเล่นทีมชาติก็ได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยเมสซี่ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่ามันมีคลิปหลุดออกมาที่ว่าเมสซี่พูดไว้ก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับก็น่าจะเป็นการกระตุ้นลูกทีมเพื่อนๆแหละว่าให้แบบสู้ให้เต็มที่อย่างนั้นนะแต่ละคนก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นการลูดมาดปิดฉากยุคสมัยของเมสซี่กับทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วล่ะสำหรับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็มารอดูกันว่ายุคต่อไปอาเจนเนี่ยจะมีใครขึ้นมาเป็นแม่ทัพใหญ่ของทีมนะณเวลานี้ก็บอกได้คำเดียวว่ายังมองไม่เห็นเลยว่าใครจะขึ้นมาทดแทนเมสซี่ได
0: ้นะครับ
1: รู้จักเวลาครับสำหรับค่ำคืนนี้เราสองคนต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับ Follow the Game 3:30 น.ถึงเที่ยงคืนทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Follow the Games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับติดตามกันนะครับทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็มีวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นั้นเราก็จะพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดนะครับ2วันหยุดกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับพบกับผมสรรชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะพูดคุยกันนะครับในรายการ ช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้นะครับฟังกันสดๆนะครับฟังกันทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สามารถติดตามฟังกันได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์นะครับที่ www.97qfm.com นะครับสองช่องทางนี้เป็นสองช่องทางที่ท่านสามารถฟังนะครับฟังรายการนะครับฟังเนื้อหาสาระรายการนะครับเป็นการฟังเสียง อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะก็เรียกว่าฟังเสียงพร้อมภาพนะครับหรือว่าชมภาพพร้อมเสียงนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามชมได้นะครับที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเข้าเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็หรือนะครับชมกันนะครับไลฟ์สดกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกับการออกอากาศทางวิทยุนะครับก็คือทางเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านนะครับรวมทั้งทาง Facebook สรรชัยขนานนะครับก็เป็นช่องทางที่ท่านสามารถติดตามนะครับฟังพร้อมชมชมพร้อมฟังนะครับวันนี้ครับ1ชั่วโมงที่เราจะพูดคุยกันนั้นนะครับก็นำเรื่องราวนะครับที่ท่านสอบถามกันเข้ามานะครับก็ขออนุญาตนำมาแชร์นะครับแล้วก็ ภาพส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นภาพจากที่ท่านถามเข้ามานะครับภาพจากที่ท่านถามเข้ามานะครับก็ขออนุญาตนำภาพที่ท่านถามเข้ามาว่าทำไมบางครั้งผมตอบบ้างไม่ตอบบ้างตอบได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางว่าถ้าท่านมีคำถามเนี่ยนะครับรายละเอียดของคำถามนะครับรายละเอียดของคำถามนะครับจะสามารถนะครับนำไปสู่คำตอบหรือจะนำไปสู่การสำรวจหรือจะนำไปสู่แนวทางไหนนะครับแนวคำถามนะครับหรือรูปของคำถามนะครับมันจะส่งผลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญหาอยู่ที่บ้านท่านแต่ผมอ่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านท่านเพราะฉะนั้นการที่ท่านถามพร้อมภาพพร้อมคำถามเนี่ยนะครับมันถึงจะสื่อถึงรายละเอียดให้ได้มากขึ้นอ่ะนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับร้อนครับวันนี้ครับถ้าท่านมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับท่านสามารถยังคงถามผมผ่านทางไลน์นะครับ ID line สัญชัยนะครับ ID line นะครับ @ สัญชัยครับท่านสามารถส่งรูปภาพภาพนิ่งภาพคลิปภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือเป็นข้อความเสียงนะครับก็สามารถที่จะนี่แหละครับส่งกันมาได้นะครับที่ไลน์นะครับ ID ไลน์จะเป็น @ สายสัญชัยนะครับไลน์ก็จะเป็น @แล้วก็แล้วก็ SUNCHAI นะครับ @สัญชัยนะครับเผื่อใครที่กำลังตั้งใจว่าจะถามหรือเตรียมที่จะถามนะครับก็สามารถถามทางไลน์ได้ไม่ได้เบอร์ผมไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นไลน์นะครับใช้เป็นไลน์แอดเพราะว่าตอนนี้นะครับ 8-9,000 ท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับก็จะสามารถถามกันได้นะครับสมาชิกตอนนี้ 20,000 กว่าแต่ที่เขาเรียกว่าเป็นสมาชิกแล้ววันที่มีคำถามก็ถามวันที่ไม่มีคำถามท่านก็บล็อกไปอันนี้คือข้อดีของ LINE แต่เมื่อไหร่ที่มันไปใช้ไลน์ส่วนตัวนะครับมันก็เต็มไปแล้วผมมีไลน์ส่วนตัวอยู่ตอนแรกนะครับเต็มนะครับพอท่านถามไปถามมานะครับรับเป็นเพื่อนเกินพอเกินเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สามารถที่จะมีคนถามกลับเข้ามาได้นะครับเพราะการใช้ LINE แอดเนี่ยมันก็จะมีความสะดวกที่ไม่จำกัดจำนวนท่านอยากเป็นเพื่อนท่านก็เพิ่มไว้ท่านอยากไม่อยากฟังไม่อยากถามแล้วท่านก็บล็อกไว้วันหนึ่งมีคำถามมีข้อสงสัยท่านก็แค่ปลดบล็อกแล้วก็กลับมาถามใหม่นะครับอันนี้คือข้อดีเพราะปัญหาบางปัญหาบางทีมันถามแล้วจบ
พอถามแล้วจบท่านก็อาจจะไม่จําเป็นต้องนั่นบางคนนะครับคุยกับผมครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพราะอะไรเพราะมีคําถามเราตอบคําตอบแล้วจบมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องคุยกันต่อนะครับแต่บางท่านก็ยังติดตามเพราะว่าอาจจะฟังข่าวสารเก็บเป็นข้อมูลหรือบางท่านเป็นผู้รับเหมาเป็นช่างท่านก็อาจจะเก็บความรู้เพราะผมก็จะโพสต์ไปนะครับแต่ว่าการโพสต์ผมอาจจะไม่เยอะเพราะว่าการโพสต์ผ่านไลน์เนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จํากัดพอสมควรนะครับในการโพสต์นะครับในแต่ละเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยลืมนะครับเดือนที่แล้วเสียเงินฟรีลืมโพสต์นะครับเดือนนี้ก็ยังไม่ได้โพสต์เลยเดี๋ยวเหลืออีกไม่กี่วันต้องรีบโพสต์แล้วเพราะผมโพสต์น่าจะได้ที่อยู่ในวงเงินที่จ่ายต่อเดือนนะครับไม่น่าเกิน3หรือ4ครั้งนะครับ3หรือ4โพสต์เต็มนะครับ30,000กว่า35,000ครั้งนะครับโพสต์ป่า8 3 24 8 4ไม่ใช่9 3 27นะครับถ้าโพสต์ไป3ครั้งก็ประมาณ27,000ข้อความนะครับก็ไปหมดนะครับก็ประมาณ4ครั้งนะครับก็จะเกินไปนิดหน่อยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือช่องทางที่บอกท่านไว้แต่ถ้าเกิดวันนี้ท่านฟังรายการแล้วจะคุยกันสอบถามกันสดๆก็โทรมาที่สถานีได้เบอร์สถานีนะครับ022763632และ022763633สองเบอร์นี้นะครับ02เนี่ยนะครับ022763632และ022763633เนี่ยนะครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาแล้วก็คุยกันสดๆได้ถ้าท่านโทรมาท่านทักทายเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับหรือถามเลยเพราะเนื่องจากว่าผมกับห้องส่งนั้นเราอยู่กันคนละมุมนะครับจริงๆว่าอยู่กันแล้วคนละมุมเมืองอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละมุมโลกก็สามารถที่จะจัดรายการสดผ่านระบบสื่อออนไลน์ได้อ่ะอันนี้คือข้อดีนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างคำถามนะครับอันนี้ครับท่านถามผมมาทางไลน์ว่าต้องการทากันซึมราคาอย่างไรบ้างครับจะตอบยังไงดีครับทากันซึมคือคำว่าทากันซึมเนี่ยมันจะทาบริเวณไหนครับดาดฟ้าหลังคาผนังห้องน้ำระเบียงหรือจุดไหนไม่รู้เลยนะครับแต่ท่านถามก่อนเลยว่าราคาอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมถามกลับไปว่าทากันซึมบริเวณไหนสถานที่ที่ไหนไม่ตอบอ่ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมจะไปต่อยังไงครับบางท่านก็บอกว่าถามแล้วไม่ตอบตอบไม่เคลียร์นะครับอันนี้ต้องเข้าข่ายคือตอบไม่เคลียร์นะครับเพราะท่านถามว่าต้องการทากันซึมราคาอย่างไรบ้างนะครับแล้วผมก็ดันไปถามท่านกลับว่าทากันซึมบริเวณไหนสถานที่ที่ไหนคือพยายามไว้บอกว่าทากันซึมดาดฟ้าราคายังไงเราก็ยังพอเดาอ๋อถ้าดาดฟ้าเพราะดาดฟ้านะครับมันมีความเขาเรียกว่ามันมีวิธีการที่กว้างเหมือนกันนะครับการทำกันทากันซึมดาดฟ้าเนี่ยหนึ่งท่านจะใช้อะไรอะครับอะคริลิกโพลิยูรีเทนโพลิยูรีเทนสูตรน้ำมันโมดิฟายโพลิยูเรียโพลีเอสเตติกหรือ PVC ชีทเมมเบรนนะครับเพราะอะไรครับมันมีวัสดุและแนวทางที่หลากหลายที่จะสามารถนำไปสู่การทำระบบกันซึมได้นะครับท่านถามแบบนี้ครับพอผมถามว่าทากันซึมบริเวณไหนสถานที่ที่ไหนอันนี้ท่านไม่ตอบเลยนะครับท่านเงียบกริบเลยนะครับผมก็ไปดูอ๋อแบบนี้คือเหมือนกับนึกอยากจะถามก็ถามแต่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่จะตอบหรือไม่ได้สนใจในสิ่งที่จะถามต่อหรือจะนั่นจริงๆนะครับบางคนก็เป็นแบบนี้นะครับนี่แหละครับคือบางครั้งคือบอกว่าบางครั้งสุดท้ายปุ๊บท่านเป็นเพื่อนอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วท่านก็จะบล็อกออกจากการเป็นสมาชิกไลน์ไปผมไม่ได้บล็อกใครนะครับในการที่ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับบางครั้งเนี่ยคนที่มาเนี่ยครับเป็นมิจฉาชีพแฝงด้วยซ้ำไปแล้วถ้าเกิดท่านแอดไลน์มาแล้วท่านไม่ทักมาจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านเป็นใครนะครับไม่รู้ว่าท่านเป็นใครอย่างไรเลยนะครับเพราะว่าไลน์แบบนี้นะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าใครมาเพิ่มเพื่อนเราปั๊บเราจะรู้เลยเรารู้แค่จํานวนนะครับคนที่จะเพิ่มเพื่อนเราอ่ะเพิ่มแต่เราไม่รู้ว่าคนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นใครเนี่ยไม่รู้นะครับจนกว่าท่านจะทักทายมานะครับอันนั้นแหละพอท่านทักทายมาถึงจะพอรู้อ๋อมีท่านนี้เข้ามาเป็นเพื่อนแล้วก็มีคำถามเพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถึงจะพอทราบว่าคนที่เข้ามานะครับเป็นเพื่อนเราแล้วก็จะถามอะไรกับเรานั่นเองนะครับอ่ะ
อันนี้ก็แชร์กันนะครับว่าเวลาท่านถามนะครับถ้าท่านต้องการคําตอบนะครับบางครั้งต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าบางครั้งอ่ะผมอาจจะตอบช้าหลังจากนี้ไปนะครับผมก็อาจจะตอบช้ามากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะท่านติดถ้าเกิดท่านติดตามผมทางเพจFacebook สัญชัยขนาดเนี่ยเมื่อวานนะครับเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยทำให้ผมก็มันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นข้อควรระวังมากขึ้นจริงๆกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายมันมีกำหนดอยู่แล้วนะครับจริงๆกฎหมายมันมีกำหนดอยู่แล้วบทลงโทษนะครับว่าขับรถห้ามใช้โทรศัพท์แต่ท่านเชื่อไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็ยังฝ่าฝืนกฎแล้วบางครั้งเราก็ลืมแล้วบางครั้งเราก็ยังทำเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งนะครับอย่างผมเองนะครับการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่บนรถอ่ะเยอะนะครับพอเราใช้ชีวิตอยู่กับบนรถที่เยอะแล้วก็นานๆเนี่ยครับมันก็จะทำให้หลายๆครั้งนะครับเราก็จะใช้โทรศัพท์กับการทำงานอยู่บนรถใช้โทรศัพท์อยู่บนรถนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีกฎหมายที่มันค่อนข้างหนักเนี่ยนะครับผมเองก็บางทีนะครับผมก็ตัดต่อคลิปนะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับในมือถือบนรถด้วยซ้ำไปนะครับขับรถไปตัดต่อไปใส่ไปอันเนี้ยอันตรายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ากำลังขับแล้วตัดต่อนะครับช่วงจังหวะที่รถติดจังหวะที่รถติดไฟแดงติดอะไรหรือรถติดนะครับเราก็นั่งทำมันไปพลางๆไม่ใช่ว่าขับรถไปแล้วก็ตัดต่อไปด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่าขับเองนะครับเพราะในช่วงของการขับรถเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ในช่วงของรถติดอะไรต่างๆครับเราก็โทรศัพท์ขึ้นมาจนบางครั้งเนี่ยท่านสังเกตว่าบางทีเราจอดอยู่คันหน้าไปแล้วแต่เรายังจอดอยู่เพราะเรามัวแต่ก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์อ่ะแต่ตอนหลังพอกฎหมายมันค่อนข้างเข้มงวดนะครับก็จะระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์มากขึ้นเมื่อวานนะครับที่ผมบอกว่าจะตอบไลน์ช้านะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับจริงๆก็ขับรถลงอุโมงค์ตรงลอดสายใต้นะครับ3 แยกไฟฉายนะครับลอดตรงสายใต้หรือ3 แยกไฟฉายตรงนั้นนะครับลงอุโมงค์นะครับรถด้านบนเนี่ยรถติดนะครับรถติดแบบเคลื่อนได้ด้านล่างลงอุโมงค์นะครับก่อนลงอุโมงค์เนี่ยรถโล่งพอลงอุโมงค์ไปปั๊บนะครับรถติดผมก็ลงอุโมงค์ไปปั๊บนะครับก็ไปจอดท้ายแท็กซี่คันหนึ่งคันสุดท้ายพอดีนะครับกำลังเพลินเลยนะครับไม่อันนี้เพลินแบบไม่ได้ใช้โทรศัพท์อะไรนะครับคือจอดแล้วก็เราก็เห็นรถติดนะครับเราก็เหยียบเบรกรออยู่นะครับปลดเกียร์ว่างเหยียบเบรกรอสักแป๊บหนึ่งนะครับได้ยินเสียงเบรกมองกระจกหลังนะครับรถมันสายเป็นงูเลยครับเลื้อยซ้ายเลื้อยขวาเลื้อยซ้ายเลื้อยขวาผมเอาแล้วงานนี้ใจนี่เสียเลยนะครับก็ยอมรับว่านะครับว่าใจเสียผมก็มือจริงๆก็ตอนเมื่อวานนี่ขับรถเนี่ยตอนขับรถเนี่ยมีอุ้มมีน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็มือหนึ่งก็กอดน้องหมาไว้แน่นอีกมือหนึ่งนะครับก็จับพวงมาลัยกดเลยครับเขาเรียกว่ามือซ้ายกับมือขวาเนี่ยนะครับจับอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับมือขวากับพวงมาลัยแน่นมือซ้ายก็กอดเขาไว้นะครับเพราะถ้ารถคันนั้นเบรกไม่อยู่นะครับมันมี2 อย่างคือพุ่งไปอีกฝั่งหนึ่งกับหมุนแล้วก็มากระแทกท้ายรถเรานะครับไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งครับยังไงท้ายรถเราอาจจะเป็นจุดเบรกมันก็จะมีกำแพงของอุโมงค์นะครับอีกฝั่งหนึ่งของเลนสวนแล้วก็ท้ายรถเรานะครับ3 ตำแหน่งนี้แหละครับที่มันจะโดนยกเว้นว่าเขาเบรกอยู่โอ้โหผมนี่ครับใจนี่นะหมดแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับจะหารถไหนใช้อีกใจคิดไปนู่นแล้วครับเพราะว่ามันเล่นสายมาแล้วก็เสียงเบรกมันดังสนั่นมาเลยนะครับปรากฏว่าความโชคดีนะครับความโชคดีนะครับความโชคดีจริงๆในใจตอนนั้นเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยนะครับไม่ได้คิดถึงพระเครื่องไม่ได้คิดถึงหลวงพ่ออะไรเลยนะครับคิดถึงว่าหยุดนะครับในใจบอกหยุดนะครับพูดคำว่าหยุดอยู่ในใจเลยนะครับให้มันหยุดนะครับโชคดีมากครับหยุดทันครับไม่ถึงท้ายรถผมนะครับเขาก็หยุดนะครับหยุดเสร็จปุ๊บแล้วก็โอ้มันเป็นอารามของความรู้สึกนะครับมันก็เลยค่อยๆนะครับผมก็ยังใจเต้นอยู่นะครับอันนี้พูดความจริงเลยนะครับใจก็ยังเต้นอยู่โหมันเราก็คิดเนี่ยใช้มันจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะทำไมเขาเบรกไม่อยู่หรือเขาเผลออะไรสารพัดที่จะคิดนะครับก็ยังคิดไม่ออกเพราะอยู่ในอุโมงค์พอรถมันเลยอุโมงค์ขึ้นมาปั๊บแสงอาทิตย์มันส่องอันนี้จากคำถามนี้ไปสู่เรื่องเล่านะครับ
แสงอาทิตย์ส่องพอแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปในรถผมเห็นเลยครับว่าแสดงว่าคนขับรถคันนี้ใช้โทรศัพท์เพราะในขณะที่รถติดแล้วรถเคลื่อนมือขวาเขาเนี่ยนะครับยังคงถือโทรศัพท์มือถืออยู่เพราะเรามองเห็นจากกระจกซึ่งมันอาจจะมืดนะครับยังคงมือซ้ายคงจับพวงมาลัยแล้วมือขวาเนี่ยนะครับก็ถือโทรศัพท์เพราะว่าตอนที่มันส่องเราก็จะเห็นนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เขาถือแบบนี้นะครับซึ่งเป็นผมเนี่ยนะครับผมเคยเกิดในการแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดปุ๊บเนี่ยเราจะวางทุกอย่างเลยนะครับแล้วเราก็จะทําให้มันมีความนิ่งมากขึ้นแต่แบบนี้แสดงว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับก็ยังคงใช้โทรศัพท์อยู่มาตลอดนะครับจนขึ้นอุโมงค์ผมขับเขาก็ขับตามหลังมาเพราะรถมันติดนะครับเราก็เห็นนะครับก็เห็นว่านี่จะมันก็เลยทําให้บอกจริงๆไอ้นี่มันอันตรายจริงๆนะครับมันไม่พลาดไม่เป็นไรแต่มันเผลอและพลาดอันตรายใหญ่หลวงเลยนะครับคนที่เราอาจจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับอาจจะอะไรทรัพย์สินเสียหายชีวิตคนอะไรต่างๆนะครับผมก็บอกว่าตอนนี้ถ้าขับรถเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยตอบใครเพราะว่าตอบอย่าลืมนะครับยังไงเราต้องก้มนะครับอ่ะเปิดดูเฉยๆได้แต่ยังไงท่านต้องก้มตอบเพราะท่านก้มตอบเมื่อไหร่นะครับความอันตรายเนี่ยมันมีโอกาสมาเยือนผิดกฎหมายด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าท่านถามมาแล้วก็ตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะครับบางท่านเนี่ยส่งปั๊บท่านยกหูหาผมปุ๊บเลยนะครับว่าส่งอะไรไปไม่เห็นอ่านเลยพอเข้าไปดูโอ้โหท่านเพิ่งส่งมาเนี่ยนะครับส่งมาเนี่ยเอาจะพูดกันแบบนั่นนั่นหน่อยนะครับคือยังไม่ทันไฮเมนเลยครับมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ทันนะครับต้องเผื่อหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตอบท่านคนเดียวแต่ยินดีตอบทุกท่านแบบเดียวกับแบบนี้ครับที่ท่านถามมาสุดท้ายนะครับตอนเนี้ยก็ไม่ได้คุยกันต่อเพิ่มเพราะท่านถามมาต้องการทากันซึมราคาอย่างไรผมตอบไปทากันซึมบริเวณไหนสถานที่ไหนทุกอย่างเงียบกริบก็เข้าไปดูอ๋อท่านไม่ตอบมาผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ปล่อยผ่านไปหรือนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องนี้แหละนะครับหรือแบบนี้ครับท่านก็ถามมานะครับอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับที่ท่านถามมาเสาแบบนี้ซ่อมได้ไหมถ้าถามอย่างเงี้ยตอบได้ครับซ่อมได้นะครับสอบแบบนี้ซ่อมได้นะครับอันนี้บางทีท่านถามแค่นี้ไม่เป็นไรนะแบบนี้ยังตอบได้นะครับสอบปัญหาแบบนี้ซ่อมได้ไหมบอกซ่อมได้ครับอันนี้หนึ่งปัญหาแบบนี้ผมก็สามารถบอกหนึ่งซ่อมได้วัสดุที่ใช้มันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วควรจะไปดูอะไรเพิ่มเช่นโคนเสาต้นนี้นะครับลองดูว่าปูนที่มันแตกนะครับมันเป็นปูนที่แตกจนถึงเหล็กหรือเป็นปูนฉาบแตกถ้าเป็นปูนฉาบแตกไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะคอนกรีตหลักนั้นยังคงอยู่นะครับแตกที่ปูนฉาบเพราะปูนฉาบมันเป็นการฉาบปูนเพื่อตกแต่งผิวแต่ถ้ามันแตกถึงเนื้อเห็นเหล็กแล้วเหล็กเป็นสนิมอันเนี้ยก็ต้องมีขั้นตอนและวัสดุวิธีการในการซ่อมนะครับส่วนภาพที่สองเนี่ยถามว่าซ่อมได้ไหมผมก็ตอบว่าซ่อมได้แต่ว่าจะใช้อะไรซ่อมอันนี้ตอบไม่ได้เพราะมันเห็นแค่รอยแตกแล้วอีกด้านหนึ่งคือเสาอีกด้านหนึ่งคืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันมีรอยแยกอยู่ตรงกลางอาจจะเช่นเสาสองต้นนะครับสร้างกันคนละครั้งแล้วมันมาชิดกันอันนี้ก็ไม่มีผลเพราะว่ามันอาจจะแตกที่ปูนฉาบนะครับรูปที่สามแตกที่คานอันเนี้ยผมเชื่อว่าแตกถึงเนื้อคอนกรีตข้างในหรือเนื้อเหล็กข้างในนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาแบบนี้นะครับท่านถามนะครับก็จะตอบได้ในระดับหนึ่งจากภาพแบบนี้นะครับท่านถามว่าซ่อมได้ไหมผมจะตอบว่าซ่อมได้นะครับวิธีการคือท่านต้องดูให้ละเอียดมากขึ้นว่าการแตกของเสานะครับแตกลึกแค่ไหนความสูงของมันนะครับเราเห็นแค่นี้ก็จริงนะครับแต่เวลาสกัดจริงๆจาก20เซนสกัดจริงๆอาจจะกลายเป็น1เม็ดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางจุดนะครับสีที่มันทาอยู่นะครับมันอาจจะปกปิดในจุดที่เรามองไม่เห็นนะครับส่วนที่เสานะครับก็ต้องไปดูว่าไอ้ที่มันรอยแตกเห็น2ด้านอย่างนี้มันคือเสา2ต้นมาชิดกันหรือการก่อผนังมาชนกับเสาหรืออะไรก็ตามนะครับที่ไปดูว่ารอยแยกเนี้ยมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าจุดสังเกตอย่างน้อยก็เห็นว่ารอยแยกเนี้ยนะครับมันเป็นรอยแยกจากบนลงล่างในความกว้างที่ใกล้เคียงกันนะครับมันอาจจะไม่ได้

ฉาบเรียบเสมอเพราะ เมื่อไหร่มันแตกนะครับความกังวลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมเสามันแตกนะครับซึ่งแท้จริงอาจจะไม่ได้แตกข้างในแต่มันแตกแค่ปูนฉาบส่วนภาพคานที่แตกร้าวนั้นนะครับก็ต้องไปดูเพิ่มว่านะครับมันแตกไปถึงหัวเสาไหมหรือแตกรามออกมานะครับและปูนที่แตกออกมานะครับที่มันกระเทาะออกมาแล้วนั้นมันคือปูนฉาบด้านใต้มันแตกเฉพาะปูนฉาบหรือมันแตกไปถึงเนื้อในแต่จากภาพเนี่ยนะครับผมมองว่ามันมีโอกาสแตกไปถึงเนื้อในเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับถ้าดูจากภาพนะครับคานที่แตกนะครับใต้คานเนี่ยมันจะมีร่องรอยของคราบน้ําคราบความชื้นนะครับคราบน้ําคราบความชื้นนั้นอาจจะเป็นต้นตอหรือเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้อ่ะนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านถามกันมานะครับอ่านะครับนี่คือคําถามที่ท่านถามส่งมาแบบนี้นะครับท่านนี้ส่งมา3ภาพภาพที่ถามเหล่านี้นะครับเป็นภาพที่ท่านส่งมาทางไลน์ครับนะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีภาพแบบนี้ขั้นเพราะว่าไม่งั้นจะได้รู้ว่าเรื่องนี้จากหนึ่งคนถามเรื่องนี้จากหนึ่งคนถามนะครับเพราะถ้าเกิดท่านมีคําถามท่านก็สามารถที่จะส่งคําถามมาได้ที่ไลน์ผมนี่แหละครับ ID ไลน์แอดสันชัยนะครับ @sunchsai นะครับ @sunchsai นะครับชื่อไลน์ก็จะเป็นสันชัยบ้านโฟมนะครับสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนนะครับหรือว่าส่งคําถามมาทางไลน์ผ่านคลิปผ่านภาพผ่านนะครับส่งคลิปภาพคลิปเสียงนะครับหรือคลิปวิดีโอได้หมดนะครับส่งมาพูดคุยกันได้นะครับ ไปดูอีกท่านหนึ่งที่ถามมานะครับท่านนี้ถามนะครับส่งรูปมาแล้วก็โทรคุยอันนี้ก็จะเจาะลึกในรายละเอียดมากขึ้นนะครับ ทุกครั้งที่ท่านถามนะครับผมก็จะมีคําตอบนะครับจะตอบเร็วบ้างช้าบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะจังหวะส่งมาปั๊บผมก็ตอบเร็วบางจังหวะท่านที่ส่งมาปุ๊บนะครับผมก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลานะครับในช่วงของการเขาเรียกว่าทำงานอยู่นะครับถ้าบางจังหวะนะครับอย่างเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะครับเพื่อนผมโทรมาไม่ได้รับสายนะครับทั้งทางไลน์ทางโทรศัพท์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะกําลังโอ้โหมันจุดเข้าได้เข้าเข็มกําลังเตรียมภาพเตรียมคลิปกําลังลิงก์นะครับกําลังเชื่อมโยงที่จะเข้าสู่ระบบการจัดรายการโทรศัพท์เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้รับสายนะครับก็เขาเรียกว่าบางทีก็ไม่สามารถรับสายได้ในช่วงของการจัดรายการเนี่ยนะครับถ้าท่านโทรเข้ามือถือเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้รับสายนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีคําถามแล้วจะคุยนะครับก็สามารถที่จะโทรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับโทรคุยกันสดๆในรายการเลยครับ022763632นะครับ022763633สองเบอร์นะครับ022763632และ022763633นะครับสองเบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยนะครับคุยกันสดๆได้นะครับมีคําถามมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามนะครับท่านอาจจะส่งภาพมาทางไลน์นะครับแล้วก็โทรเข้ามานะครับภาพของท่านอาจจะไม่ได้ขึ้นที่หน้าจอนะครับแต่ผมจะเห็นภาพที่ท่านถามแต่เราสามารถสื่อสารตอบกันสดๆทางไลน์ได้นะครับตอบกันสดๆทางวิทยุนะครับทางสื่อต่างๆได้แต่ว่าภาพอาจจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าภาพเหล่านี้นะครับที่จะออกอากาศพร้อมกันนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับที่ท่านฟังรายการผมอยู่เนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะฟังพร้อมกันทั้งทางวิทยุคลื่นFM 97นะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ www.97qfm.com แล้วก็เพจนะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพรวมทั้ง Facebook สัญชัยขนานเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานและ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับท่านสามารถที่จะติดตามพร้อมกันได้นะครับท่านนี้นะครับส่งรูปมานี้ครับ1อ่ะรูปนี้นะครับจริงๆส่งมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดียังไงนะครับอันที่1คือมันมีภาพมุมใกล้นะครับมีภาพมุมใกล้ๆนะครับภาพมุมใกล้ๆแล้วก็มีภาพห่างๆนะครับแต่3ภาพเนี้ยนะครับพอเราดูปั๊บเอ๊ะมันต้นเดียวกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านส่งมาแต่นะครับแบบนี้ถ้าภาพแบบเนี้ยนะครับภาพแบบส่งมาในจุดร้าวจุดเดียวกันนะครับในตำแหน่งที่ร้าวจุดเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะมีมุมแคบนะครับมุมกว้างนะครับแล้วก็มุมที่อยู่ใกล้ๆนะครับจริงๆเนี่ยนะครับสามภาพที่เหมาะสมในการสำรวจนะครับท่านถ่ายภาพมุมแคบเลยให้เห็นรอยร้าวใกล้ๆแล้วก็ให้มันมีมุมกว้างระยะกลาง
นะครับมันจะเห็นว่า

0: สุดจากร้าวขึ้นข้างบนลงข้างล่างออกซ้ายออกขวาในระยะนะครับที่เรามองเห็นมากขึ้นกับภาพที่3คือให้เห็นพื้นและด้านบนนะครับด้านบนอาจจะเป็นท้องพื้นอาจจะเป็นคานนะครับให้เห็นมุมกว้างนะครับการเห็นมุมกว้างมุมกลางมุมแคบมันจะทำให้เราเชื่อมโยงปัญหาและแนวทางขั้นตอนในการซ่อมได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าภาพแบบนี้คำถามคือปัญหาแบบนี้แก้ไขได้ไหมนะครับหลังจากที่ท่านส่งภาพมาเนี่ยครับก็มีโอกาสโทรคุยกันนะครับซึ่งผมบอกว่าแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูภาพที่พี่เขาส่งมาให้ครบก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับว่าให้เห็นว่าเสานะครับก็มีรอยแตกแบบนี้นะครับแล้วก็ปัญหานะครับปัญหานี้นะครับท่านที่ส่งมานะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ผมขออนุญาตนำรูปที่ท่านส่งมานะครับมาแชร์มาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กันในคำถามที่ท่านถามนะครับการที่ท่านส่งภาพมาแบบนี้แล้วถามแล้วก็โทรมาเนี่ยครับความได้เปรียบคือหนึ่งเราเข้าใจปัญหาตรงกันนะครับเข้าใจปัญหาตรงกันนะครับท่านถามมานะครับท่านไม่ส่งภาพมานะผมก็จะบอกว่าปัญหาเหล่านี้ซ่อมได้ครับวิธีการซ่อมนะครับมันจะมีขั้นตอนในการซ่อมส่วนรายละเอียดวัสดุในการซ่อมนะครับหลักๆเลยนะครับวัสดุ3ตัวหลักคือน้ำยาแปลงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและก็ปูนฉาบซ่อมโครงสร้างหรือปูนนอนชิงเกลาใช้คำว่าหรือนะครับบางงานอาจจะใช้วิธีการฉาบซ่อมก็คือใช้ปูนซ่อมโครงสร้างบางงานอาจจะต้องเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนนอนชิงเกลาเพราะฉะนั้นครับ3ตัวหลักคือน้ำยาแปลงสนิมอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตปูนซ่อมโครงสร้างหรือปูนนอนชิงเกลาวัสดุเพิ่มเติมในการทำงานหลังจากสกัดแล้วที่เราจะรู้ได้คือการใช้รีบาร์ไฟเบอร์หรือเหล็กในการเสริมชดเชยกรณีเหล็กนะครับเป็นสนิมนะครับและจำเป็นต้องเสริมชดเชยอุปกรณ์ในการทำงานแปลงทาถ้วยแบ่งนะครับตาชั่งอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ผมสามารถแนะนำให้ท่านได้ครบนะครับเป็นการแนะนำให้ท่านสามารถที่จะเอาวิธีการพวกนี้ไปหาช่างทำหรือนะครับให้ทีมช่างที่ผมมีทำก็สามารถที่จะประสานได้ท่านนี้ส่งรูปภาพมานะครับก็คุยกันคำถามที่ท่านถามคือร้าวแบบนี้มันจะพังไหมผมก็จะตอบอย่างนี้ครับว่าถ้าดูจากภาพดูจากรูปนะครับตอบกันตรงไปตรงมาเลยคำถามว่าพังไหมผมก็บอกไม่มันยังไม่พังหรอกครับนะครับมันยังไม่พังเพราะอะไรครับท่านผ่านวิกฤตแผ่นดินไหวที่ผ่านมาอาคารท่านยังคงอยู่และไม่ร้าวเพิ่มเพราะฉะนั้นนะครับอาการแบบนี้พังไหมไม่พังแต่ถามว่าควรจะรีบซ่อมไหมควรครับวันนี้ถ้าท่านถามผมเร็วๆณภาพนี้นะครับพังไหมผมก็อาจจะตอบท่านว่าวันนี้ไม่พังแต่วันหน้าไม่สามารถรับประกันได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลุกลามอยู่ข้างในขนาดไหนอันที่สองนะครับปัญหานี้ถ้าวันนี้ท่านไม่แก้วันข้างหน้าท่านมาแก้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรค่าใช้จ่ายท่านสูงขึ้นแน่นอนวันนี้ท่านอาจจะใช้งบประมาณสัก 200,000 ในการซ่อมผ่านไปอีก6เดือนนะครับความเสียหายข้างในที่มันลามอยู่นะครับมันจะถูกเบ่งออกมาเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 200,000 อาจจะกลายเป็น 250,000 300,000 หรือ 400,000 นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ท่านถามว่าพังไหมผมอาจจะตอบว่าไม่พังคำถามที่ท่านถามว่าต้องรีบซ่อมไหมผมก็ตอบว่าควรจะรีบซ่อมนะครับแล้วควรจะซ่อมทีละต้นหรือซ่อมทั้งหมดนะครับผมก็แนะนำว่าท่านกัดฟันซ่อมทั้งหมดเพราะท่านซ่อม1ต้นช่างมาก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนฟิกของเขานะครับซ่อม2ต้นไอ้ฟิกตรงนั้นก็เท่าเดิมแต่เวลาในการทำงานวัสดุที่ใช้เหลือตรงนี้มันยังไปใช้ตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้าท่านซ่อมวันนี้1ต้นผ่านไป6เดือนหรือปีอีก1ต้นนะครับวัสดุที่เอาไปใช้มันก็จะถูกนับ1และเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะเสียคือค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นส่วนท่านจะซ่อมแบบไหนหลังจากคุยทางโทรศัพท์เนี่ยครับมันก็จะเป็นการสื่อสาร2ทางทำให้ท่านเข้าใจและกลับไปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นส่วนท่านจะหาใครซ่อมอย่างไรอันนั้นอยู่ที่ท่านเลือกท่านเลือกได้ครับเมื่อไหร่เงินยังอยู่ในกระเป๋าเราเรามีสิทธิ์เลือกครับว่าเราจะให้ใครทำนะครับทำแล้วจะดีหรือไม่ดีอันนั้นเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของตัวท่านเองอ่ะนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการ ช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสันชัยขนานนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านมาเล่ามาแชร์กันกับสิ่งที่ท่านถามมาและสิ่งที่ท่านถามกับสิ่งที่ผมตอบหรือถามมาแล้วตอบได้ไหมหรือท่านถามมาแล้วทำไมถึงตอบได้แค่นี้ทำไมถึงตอบได้ไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับในกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สวัสดีครับผมหมอสุชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกันได้เป็นประจำนะครับกับผมสันชัยขนานแล้วก็ติดตามฟังกันนะครับก็จะมีผมสันชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาพารักษานะครับที่จะอยู่พูดคุยกันในรายการนะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา10:00 น.ถึง11:00 น.นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เวลา13:00 น.ถึง14:00 น.สองวันหยุดนะครับ1 ชั่วโมงต่อวันนะครับติดตามกันได้นะครับเรื่องราวต่างๆของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างฝากติดตามรายการติดตามกดไลค์กดแชร์เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วก็ไลน์ที่ท่านสามารถติดตามไลน์แอดไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับที่ ID line สัญชัยนะครับแอดแล้วก็ SUNCHAI แอดสัญชัยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมที่ท่านสามารถจดไว้ได้นะครับเจอปัญหาเรื่องของบ้านการก่อสร้างนะครับก็ลองโทรมาคุยกันนะครับว่าปัญหาไหนนะครับที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขได้นะครับก็สอบถามกันส่งรูปภาพมาทางไลน์ที่ไลน์แอดสัญชัยแอดแล้วก็ SUNCHAI นะครับหรือเบอร์โทรก็0917893563นะครับฝากเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็สั้นลงแล้วครับเมื่อก่อนผมจะใช้ชื่อเพจยาวนิดนึงช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานบ้านโฟมีพีดีมวลเบานะครับก็เพื่อให้เวลาที่ใครถามนะครับก็จะได้อ้าไปดูนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นชื่อเพจมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าที่ไม่หายไปไหนครับคำว่าช่างรู้คู่บ้านยังอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็สัญชัยขนานนะครับผู้อยู่เบื้องหลังการจัดทำเพจดูแลเพจจัดการเพจตอบแทนตอบเองนะครับทุกเพจนะครับก็มีหลายเพจตอนนี้ฝาก2เพจหลักก็คือช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานและเพจ Amulet by สัญชัยขนานนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านนั้นคือเรื่องช่างแน่นอนนะครับเรื่องช่างเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับผมก็จะมีไงครับช่วงช่างนะครับช่างเช่าพระมาแชร์นะครับก็มาแชร์อยู่ในเพจช่างรู้คู่บ้านได้นะครับชิมชวนแชร์นะครับตอนนี้จริงๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายรูปไปดูนะครับพรุ่งนี้ถ่ายรูปไปดูนะครับวันนี้หน้าร้านช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านนอกจากมาเรื่องบ้านแล้วนะครับก็แวะมานะครับอุดหนุนเครื่องดื่มได้นะครับอากาศร้อนๆนะครับน้ำเย็นๆนะครับน้ำเย็นๆนะครับโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตโยเกิร์ตเขาเรียกว่าโยเกิร์ตอะไรอ่ะโยเกิร์ตปีโป้โยเกิร์ต ข้าวโพดนะครับก็ลองแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับนะครับกับร้านชานะครับชากาแฟชงแอนปันช่างรู้คู่บ้านของเรานั่นเองนะครับไม่ได้ทำทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอมีเวลาว่างนะครับผมไม่ได้ตั้งเรื่องชาชงนะครับไม่ได้ทำเองนะครับคุณแป๊กกี้เขาเป็นคนทำนะครับผมก็เป็นคนแชร์นะครับเรามาคุยกันต่อนะครับกับเรื่องของเรื่องบ้านนะครับอันนี้มาดูต่อครับอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับที่ท่านถามมาว่าปัญหานี้นะครับยังซ่อมได้ไหมนะครับแก้ไขได้ไหมก็ตอบว่าซ่อมได้แก้ไขได้นะครับอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะครับปัญหาเหล็กเป็นสนิมนะครับตามรอบท่อน้ำทิ้งนะครับเป็นไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้แล้วก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการเช่นนะครับเวลาที่เราจะเทพื้นห้องน้ำเนี่ยนะครับมันต้องรอแบบในที่วางแบบนะครับและที่สำคัญคือชอบวางเหล็กกับไม้แบบโดยที่ไม่หนุนลูกปูนนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่จะฝังท่อนะครับก็ไม่ได้ฝังไว้ก่อนนะครับก็มาจอดทีหลังพอจอดไปก็ไปอยู่ใกล้เหล็กตัดเหล็กนะครับให้เห็นนะครับว่าท่อนี้นะครับมันมีโอกาสที่เจาะภายหลังได้เหมือนกับเหล็กนะครับมันไปอยู่ตรงตำแหน่งท่อพอดีอันนี้ภาพท่านส่งมาคำถามคืออันตรายไหมซ่อมได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่าซ่อมได้อันตรายไหมตอนนี้อาจจะยังแต่ต่อไปไม่แน่เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไม่ซ่อมวันนี้การลุกลามของการเกิดสนิมของเหล็กนะครับมันก็จะลามไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะลามไปนะครับจนกว่ามันจะหยุดแล้วก็อยู่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นควรรีบซ่อมนะครับการแก้ไขแบบนี้นะครับต้องแก้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับถ้าวันนี้ท่านส่งภาพนี้มาและท่านถามว่าแก้ไขได้ไหมผมก็จะตอบว่าแก้ไขได้นะครับการแก้ไขนะครับต้องแก้ไขทั้งด้านบนและด้านล่างด้านบนคือฐานชักโครกแน่นอนนะครับอันนี้เป็นท่อจากชักโครกนะครับเราต้องแก้ไขด้านบนการแก้ไขด้านบนคือการป้องกันนะครับในระยะยาวไม่ให้น้ำนะครับมันซึมลงไปในพื้นคอนกรีตเพราะอะไรครับเพราะจุดนี้เป็นจุดที่วางชักโครกข้างบนผมเชื่อว่าต้องมีการปูกระเบื้องการปูกระเบื้องนั้นนะครับรอบของกระเบื้องมันอาจจะเป็นโพรงนะครับหรือน้ำที่มันออกมานะครับมันลงไปซึมในพื้นคอนกรีตแล้วขณะเดียวกันนะครับเวลาเราเอาเจาะพื้นเพื่อที่ฝังท่อนะครับไอคอนกรีตที่มันหลุดออกมานะครับที่เห็นเหล็กแบบนี้นะครับไม่ได้มีการซ่อมให้ดีหรือไม่มีการเติมโพรงให้ดีตั้งแต่แรกถ้ามีการเจาะแบบนี้นะครับเจาะรูให้กว้างกว่าท่อแล้วก็เข้าแบบด้านใต้แล้วก็เทปูนนอนชิงเราหุ้มไว้ตั้งแต่แรกปัญหานี้ก็จะไม่เกิดแต่ปัญหาที่เกิดแบบนี้อันเกิดมาจากว่าเวลาจอดเสร็จปุ๊บนะก็จะใช้ปูนบางครั้งใช้ปูนกาวด้วยซ้ำไปครับใช้ปูนกาวโบกนะครับนะครับวันก่อนนะครับมาวันก่อนมีโอกาสได้ฟังเรื่องเล่านะครับก็บอกว่าได้ยินผู้รับเหมาช่างท่านหนึ่งนะครับไปซื้อวัสดุนะครับไปที่ร้านสีนะครับไปซื้อกาวซีเมนต์ถึง15 ถุงนี่ไม่น้อยนะครับ15ถุงไม่น้อยนะครับกรณีเอาไปปูกระเบื้องพื้นที่ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าการซื้อปูนกาว15ถุงนั้นนะครับผู้ซื้อไม่ได้เอาปูนกาวไปปูกระเบื้องครับคำถามคือพี่จะปูนกาวไปปูพื้นหรือผนังนะครับเพราะกาวปูนกาวที่ใช้ในการปูกระเบื้องนะครับมันจะมีสำหรับงานปูพื้นปูกระหนังกระเบื้องแผ่นใหญ่กระเบื้องแผ่นเล็กคนขายก็ถามถูกแล้วนะครับว่าจะใช้แบบไหนแต่คำตอบของผู้ซื้อคือเจ้าปูนกาวไปซ่อมเสาระเบิดไปซ่อมทองพื้นที่เหล็กมันเป็นสนิมปูนแตกร่อนออกมานะครับผมฟังแล้วโอ้โหนะครับคันปากมากเลยครับนะครับคนที่ฟังอยู่ทั้งผมทั้งคันปากมากเลยนะครับอยากจะบอกว่าปูนกาวมันเอาไปซ่อมเสาระเบิดเหล็กเป็นสนิมไม่ได้นะครับมันไม่ใช่วัสดุหรือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับงานซ่อมแบบนี้นะครับแต่มันพูดไม่ได้นะครับพูดไปเดี๋ยวคนขายที่ร้านนั้นก็จะคอมเมนต์เอานะครับแล้วอย่างนะครับเราไม่รู้จักเขานะครับบางอย่างการเตือนหรือบอกได้ครับแต่บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถไปละลาบละล้วงความคิดของเขาได้นะครับก็บอกว่าปูนกาวไปซ่อมไม่ได้นะครับปูนกาวไม่ใช่วัสดุที่จะไปซ่อมเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับ การใช้วัสดุซ่อมแบบนี้ถ้าท่านติดตามผมมาต่อเนื่องครับผมก็จะมีทำภาพทำรูปให้เห็นว่าปัญหาแบบนี้วัสดุที่ต้องใช้ประกอบด้วยอะไรบ้างขั้นตอนในการใช้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะพยายามนำภาพพวกนี้นะครับมาประกอบเชื่อมโยงให้ท่านได้เห็นกันว่าการแก้ปัญหาเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนั้นมันจะมีวัสดุที่เหมาะสมในการแก้ไขหรือวัสดุที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเราต้องเลือกวัสดุให้ถูกต้องเลือกวัสดุให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นท่านก็จะแก้ปัญหานั้นได้ครบถ้วนและก็สมบูรณ์แบบอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็ตอบได้แค่ว่าแก้ไขได้ซ่อมได้นะครับก็ตอบได้แค่นี้ครับและผมก็บอกวัสดุที่ต้องใช้คือวัสดุในการแก้ไขหลักคือ 1 2 3วัสดุเสริมผมก็ทำไว้นะครับตอนนี้เวลาท่านถามมาผมก็จะไม่สามารถนั่งพิมพ์ได้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าขับรถขับอะไรนะครับผมก็จะทำเป็นข้อความไว้นะครับน้ำยาแปลงสนิมอีพ็อกซี่ประสานปูนซ่อมเซตอุปกรณ์ต้องใช้1 2 3 4 5ผมก็จะใส่ไว้ให้ท่านเลยท่านก็สามารถที่จะไปตัดสินใจในการเลือกไปใช้ได้นะครับก็เห็นบางทีท่านถามมานะครับบางทีเราก็ต้องพิมพ์ตอบแบบนี้เพราะว่าเป็นคำต้องบอกว่ายิงเป็นคำถามแบบเดิมๆนะครับแต่ท่านเล็กเป็นสนิมท่านก็สามารถเสริม GFRP หรือ Rebar Fiber ได้วัสดุก็จะมีสายรัดมีอีพ็อกซี่ยึดก็ใส่ไว้ให้Rebar Fiber ขนาด4มิล6มิล9มิล12มิลราคาเท่าไหร่ก็ใส่ไว้ท่านก็ไปสามารถไปดูและตัดสินใจได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ท่านถามนะครับก็เป็นคำถามที่ท่านถามมาว่าปัญหาแบบนี้ซ่อมได้ไหมนะครับนี่ครับคำถามที่ท่านถามนะครับท่านส่งมา3รูปนะครับอันนี้เป็นคำถามท่านเดียวกันนะครับขออนุญาตที่นำข้อความของท่านมาแชร์นะครับท่านส่งมา2ภาพนี้ครับ2ภาพนี้ก็คือเป็นภาพเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดรอบท่อชักโครกนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับท่านก็ส่งมาเป็นมุมแคบๆมาเห็นว่าอันนี้คือปูนแตกมาจากผิวนะครับแตกเห็นเหล็กแต่มันเป็นบริเวณไหนผมก็ไม่แน่ใจคานไหมหรือท้องพื้นไหมนะครับภาพมันก็ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจริงๆภาพที่ท่านส่งนะครับมันมีมุมกว้างกว่านี้แหละแต่ก็ยังดูไม่ค่อยชัดนะครับสิ่งที่ท่านถามคือนะครับแบบนี้ยังซ่อมไหมซ่อมแบบนี้อ๋อแบบนี้อ๋อแบบนี้ท่านถามว่าแบบนี้ยังพอซ่อมทำไมแล้วยังใช้งานได้อีกหรือไม่หรือไม่ควรใช้แล้วนะครับจริงๆปัญหาเหล่านี้นะครับทั้ง3ภาพที่ท่านส่งมาเนี่ยครับซ่อมได้นะครับยังซ่อมได้แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้คงทนยาวนานเพียงแต่ท่านต้องซ่อมให้ถูกต้องและถูกวิธีนะครับการซ่อมท่านต้องแก้ก็เรียกว่าแก้ปัญหาด้านใต้ป้องกันด้านบนนะครับภาพนี้นะครับรอบท่อชักโครกเนี่ยท่านต้องแก้ปัญหาด้านบนป้องกันด้านบนแล้วท่านก็มาซ่อมหรือแก้ไขด้านใต้ต้องทำสองอย่างครับถ้าท่านซ่อมด้านใต้อย่างเดียววันหน้าปัญหานี้เกิดอีกนะครับแน่นอนครับปัญหาเกิดอีกแน่นอนนะครับต่อให้ท่านบอกว่าข้างบนเป็นหอพักเมื่อไหร่ห้องข้างบนจะเป็นอะไรก็ตามครับถ้าเกิดปัญหาแบบนี้การแก้ปัญหาที่ต้นตอหรือต้นทางหรือแก้ที่ต้นเหตุนั้นเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นครับต้องแก้ที่ต้นเหตุครับนี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านถามว่าซ่อมแล้วนะครับจะอยู่ได้กี่ปีนะครับจริงๆนะครับการซ่อมแล้วอยู่ได้กี่ปีนะครับมันอยู่ที่ขั้นตอนและวิธีการซ่อมวัสดุที่ดีต่อให้ท่านใช้ของดีเลิศประเสริฐศรีแต่ถ้าท่านทำผิดวิธีนะครับมันก็อยู่ไม่ทนต่อให้วัสดุนั้นมันด้อยคุณภาพลงไปบ้างแต่ท่านทำอย่างถูกต้องอย่างปราณีตแทนที่มันอยู่ได้1ปีมันอาจอยู่ได้2ปี3ปีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใช้วัสดุอย่างที่ผมบอกนะครับและทำตามขั้นตอนนะครับที่ผมบอกนะครับผมเชื่อว่าการแก้ปัญหานี้นะครับก็อยู่ได้ตั้งแต่5ปีหรือ8ปีขึ้นไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกแบบนี้ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดชีพเพราะอะไรครับจุดที่ซ่อมเนี่ยนะครับมันอยู่ได้แต่ไอ้จุดที่เราไม่ได้ซ่อมแล้วก่อเกิดปัญหานะครับมันมีคือตัวเชื่อมต ัวเชื่อมเนี้ยเมื่อก่อนเราใช้น้ำยาประสานคอนกรีตอายุการใช้งานของมันนะครับมันอาจจะไม่นานหรือคุณลักษณะของมันอาจจะช่วยได้แต่อาจจะไม่เหมาะสมแต่ปัจจุบันเราใช้ในส่วนของ epoxy ประสานคอนกรีตซึ่งมันเป็นวัสดุสำหรับประสานระหว่างคอนกรีตเดิมเหล็กเดิมที่เราแปลงสนิมแล้วเหล็กใหม่ที่เราเสริมเข้าไปหรือ GFRP rebar ที่เราเสริมเข้าไปมันจะเป็นวัสดุประสานยึดเกาะกันติดแน่นและยาวนานมากขึ้นนอกจากทำหน้าที่ประสานแล้วยังทำหน้าที่เคลือบบนผิวเหล็กป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดีอันนั้นคือการใช้งานอย่างถูกต้องและก็ถูกวิธีตามขั้นตอนคำว่าถูกต้องของผมนะครับใช้แม้กระทั่งว่าช้อนในการกวนวัสดุใช้ A กับ B แยกออกจากกันการผสมใช้ตาชั่งการปั่นใช้สว่านปั่นอย่างเงี้ยนะครับการผสมปูนในการฉาบซ่อมหรือปูนนอนชิงเกลามีการตวงน้ำตามสัดส่วนและใช้น้ำตามที่กำหนดใส่น้ำก่อนใส่ปูนไม่ใช่ใส่ปูนก่อนใส่น้ำเห็นไหมครับมันมีรายละเอียดวิธีการทำและขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านสามารถทำได้ตามนี้ผมก็มั่นใจว่าการใช้วัสดุในการแก้ปัญหานั้นจะอยู่ได้ยาวนานคงทนยาวนานมากขึ้นนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่ท่านถามกันเข้ามานะครับวันนี้ครับมีคำถามมีข้อสงสัยแอดไลน์ผมไว้ได้เลยครับถามส่งมาทางไลน์ที่ ID line @สันชัยครับ @แล้วก็ SUNCHAI ครับ @สันชัยครับ @SUNCHAI ท่านสามารถที่จะสอบถามแล้วก็ปรึกษากันเข้ามาได้อ่ะนะครับไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งของปัญหานะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับวันนี้นะครับผมก็นำตัวอย่างของปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ท่านมาฟังกันต่อนะครับจากคำถามแบบนี้นะครับและนำไปสู่ของการสำรวจอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ท่านส่งรูปภาพนี้มาครับว่าข้างใต้นะครับพื้นใต้ห้องน้ำนี่นะครับเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นห้องน้ำปูกระเบื้องไว้นะครับคำถามคือนะครับปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไรนะครับแก้ไขได้นะครับปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เอาจริงๆเป็นปัญหาที่ผมถนัดเลยการซ่อมเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใต้พื้นเพดานนะครับดาดฟ้าระเบียงห้องน้ำนะครับอันนี้เลยครับเรามีวิธีการขั้นตอนการชั่งตวงผสมนะครับครบสมบูรณ์แบบด้านบนนะครับถ้าจะแก้แหขาดท่านต้องทำระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้องซึ่งวิธีการที่แนะนำคือ1ต้องยอมรื้อกระเบื้องเก่าออกและทำระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้องใหม่แต่ถ้าเกิดมันรั่วเฉพาะตรงจุดฐานชักโครกท่านก็สามารถที่จะรื้อทำเฉพาะจุดก็ได้ไม่ทำทั้งห้องน้ำก็ได้อันนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ท่านมีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเฉพาะจุดเช่นท่านซ่อมเฉพาะวางฐานชักโครกต้องยอมรับว่าจุดนี้กระเบื้องพื้นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องไปดูว่าปัญหาของน้ำและความชื้นที่มันลงไปในคอนกรีตนั้นมันมาจากรอบฐานชักโครกหรือมาจากส่วนของส่วนอาบน้ำด้วยส่วนเปียกด้วยอันเนี้ยต้องดูดีๆนะครับแต่การรื้อกระเบื้องเก่าออกและทำระบบกันซึมนะครับแล้วปลูกกระเบื้องใหม่นั้นจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ท่านเสียเงินแก้ไขแล้วป้องกันแล้วนะครับท่านรื้อห้องน้ำครั้งเดียวจบในเวลาเดียวแล้วก็ไปซ่อมด้านใต้มันก็จะทำให้อายุการใช้งานของห้องน้ำบวกกับพื้นข้างใต้นั้นอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนันนะครับผมนำเรื่องเนี้ยมาพูดคุยกันมาแชร์กันนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้แก่ทุกท่านนะครับสิ่งที่ท่านถามว่าแล้วทำแบบนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านส่งมาแบบนี้แล้วท่านวัดพื้นที่ห้องน้ำนะครับวัดพื้นที่ห้องน้ำว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะครับพื้นด้านใต้นะครับเราก็จะพอประมาณจากข้างบนนะครับแล้วเห็นภาพแบบนี้นะครับภาพแบบเนี้ยถ้าท่านส่งภาพแบบนี้นะครับแล้วถ้าท่านบอกผมมาเพิ่มว่าห้องน้ำกี่ตารางเมตรนะครับกว้างยาวเท่าไหร่นะครับไอเนี้ยผมพอประมาณค่าใช้จ่ายผมใช้คำว่าประมาณค่าใช้จ่ายนะครับเพราะเราจะประมาณค่าใช้จ่ายในการอันที่หนึ่งคือรื้อกระเบื้องเก่าทำระบบกันซึมนะครับปูกระเบื้องใหม่กลับลงไปแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ฐานชักโครกเหมือนเดิมใช้ของเดิมนะครับอันเนี้ยเราก็จะพอบอกงบประมาณได้นะครับแต่ งบประมาณที่ทำผมก็จะบอกไม่รวม1 2 3 4นี้ส่วนด้านใต้นะครับเราก็จะดูจากภาพนี้ก็จะประมาณใช้คำว่าประมาณนะครับไม่ใช่งบประมาณที่ 100% เป็นการประมาณเพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจได้แต่ถ้าต้องการชัวร์เราก็จะไปดูหน้างานกันนะครับอ่ะนั่นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับอ่ะวันนี้นะครับเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับเวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับยังมีเรื่องแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แชร์กันต่อกับพรุ่งนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองกับรายการช่างรู้คู่บ้านวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ไทยไปพร้อมกัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
5: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเน้นย้ำผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจโลกของคนรุ่นใหม่พร้อมสนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพ
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักแข่งขันและคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีสปอร์ต NPRU อีสปอร์ตมัธยมคัพ2026ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีโดยย้ำว่าผู้บริหารด้านการศึกษาต้องปรับตัวให้เข้าใจโลกของเยาวชนไม่ใช่รอให้เยาวชนปรับตัวเข้าหาระบบการศึกษาเพราะการพัฒนานโยบายที่ดีต้องเริ่มจากการรับฟังความคิดความสนใจและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เพื่อออกแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคตนายครนันท์กล่าวอีกว่าปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตได้รับการยอมรับในระดับโลกแต่ในประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังกระทรวงศึกษาธิการจึงพร้อมผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพก้าวสู่การแข่งขันระดับอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งนี้การแข่งขัน ROV ในโครงการมีโรงเรียนมัธยมเข้าร่วม33ทีมสะท้อนความสนใจของเยาวชนและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว
10: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 น.ถึงเวลา 24:00 น.ของทั้ง3วัน ันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านทั้งนี้การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
2: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการชัตเตอร์บัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี
0: ้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348 Application Line Official at BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวกริมประสบภาภาครายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

โอ้คุณปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กระผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวและผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีเงินโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคม2569สรุปข่าวภายในประเทศวันนี้มีอะไรเอ่ยผมก็แบ่งประเด็นสำคัญวันนี้เป็น4ประเด็นเลยละกันส่วนรายการข่าวอื่นแหมคิดว่าเต็มปีเพื่อนๆฟังอย่างเต็มปีอยู่แล้วทำไมถึงพูดอย่างนั้น4ประเด็นที่ว่านี่สำคัญยังไง1เรื่องนักศึกษานักศึกษาอิตาลีที่มาคุยเสียงดังใน BTS ไงที่ผมไตเติ้ลไว้แต่เมื่อวานนี้หรือเป็นข่าวแรกเลยในโลกสีน้ำเงินวันนี้มาดูความคืบหน้าอัปเดตหน่อยและข่าวที่2ที่นำเสนอวันนี้ก็คือข่าวที่มรดกโลกเห็นไหมมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยเป็นไงล่ะนครศรีธรรมราชเป็นแห่งที่9ของประเทศไทยเลยนะไปรู้จักอาณาจักรหน่อยได้ไหมเนี่ยอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรตามพรลิงหน่อยได้ไหมว่ามีความเป็นมายังไงมีความเป็นมายังไงแล้วไปดูความคืบหน้าของกรณีผู้ก่อความไม่สงบยิงจุดตรวจนี่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีกระโหมกับเหล่าทัพหรือเปล่าเนี่ยด้วยความห่วงใหญ่นะด้วยความห่วงใหญ่และสุดท้ายมาดูเรื่องภาษีหน่อยได้ไหมภาษีที่ประธานาธิบดีดูนั่นทรัมป์ขึ้นอีกแล้วมาดูนอกจากรู้เรื่องภาษีแล้วมารู้เรื่องแรงงานภาคบังคับมันเป็นยังไงโอ้ILO องค์การระหว่างประเทศก็พูดว่ายังไงอ่ะและมันมีผลกระทบยังไงพอสำเนียกได้ยังไงอ่ะนะเห็นไหมส่วนข่าวอื่นเกร็ดเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะไปดูข่าวราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,600 บาทขายออกบาทละ64,800 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,308 บาท16สตางค์ฮะมีสายเข้ามายังไงเอ่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับส่วนราคาทองรูปพรรณอย่างว่านะครับเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าอยากเก็งราคาทองคำนี้เขาไม่เก็งราคาทองคำแล้วนะเพราะคุณต้องไปขายออกขาดทุนราคาทองคำไม่ได้เก็งกำไรแล้วเก็งขาดทุนแน่ว่าคุณจะขาดทุนเท่าไหร่ส่วนสภาพอากาศสภาพอากาศคุณภาพพิพัฒน์สมพรพยากรพยากรอากาศของกระผมรายงานมาว่ายังไงทุกภาคมีกลุ่มเมฆทั่วไปช่วงเย็นช่วงค่ำฝนตกหนักบางพื้นที่ลมมรสุมสุมตะวันตกตะวันออกกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงถึง3เมตรลมมรสุมมาแล้วนะครับช่วงนี้ครับและพี่นภาได้ส่งภาพแผนที่ประเทศไทยให้ดูสีเหลืองสีเขียวสวยงามนั่นหมายถึงว่า PM 2.5 มีน้อยPM 2.5 มีน้อยอ้าวว่าไปว่ากันไปอากาศดีก็ยิ้มมีอารมณ์ดีด้วยอากาศดีอารมณ์ดีนะอ้าวไปดูคืบหน้าต่อคืบหน้าเรื่องนักเรียนอิตาลี
ส่งเสียงดังในรถไฟฟ้า BTS มาขยี้ข่าวนี้หน่อยสิจกตาชี้แน่หน่อยสิเขาเสนอไปหมดแล้วบางเงี้ยบางเงี้ยมันจะมาเสนออะไรอีกเสนอสิเสนอข่าวว่าแล้วสื่ออิตาลีเขารายงานในประเทศเขาอย่างไรเขาเสียใจเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้างนะพฤติกรรมมันเหมาะสมของเยาวชนอิตาลีบนรถไฟฟ้า BCS ซึ่งตอนนี้ทำให้มีคอมเมนต์หลายพันข้อความก็นำเข้าไปยังเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยรายงานบอกว่าอย่างไรในความจริงแม้ในอิตาลีการกระทำแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกสุขลักษณะหรือมีมารยาทที่ดีเช่นกันแต่สำหรับประเทศไทยระดับความอ่อนไหวต่อพฤติกรรมประเภทนี้มีสูงกว่ามากนะรายงานบอกว่ากระแสความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากประเทศของเราเริ่มต้นขึ้นจากวิดีโอตัวหนึ่งที่เผยแพร่บน TikTok ที่ถ่ายไว้ในขบวนรถไฟฟ้า BTS เผยเห็นกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนกำลังส่งเสียงตะโกนโวยวายแสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีและพูดจาดูหมิ่นสาวไทยคนหนึ่งที่ขอร้องให้พวกเขาเบาเสียงลงแต่ประโยคที่จุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงที่สุดจากคนไทยและทำให้เกิดเรื่องนี้อื้อฉาวขึ้นมาก็คือประโยคที่ว่าขอโทษนะที่นำเงินมาให้ประเทศของคุณเท่านั้นไม่พอตอนที่นักเรียนคนนี้กำลังออกจากสถานีรถไฟฟ้าที่สถานีศาลาแดงพวกเขาวงเล็บไม่ใช่ทุกคนยังได้ตอบโต้กับสาวไทยด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเหตุการณ์นี้อาจจะจบภายในไม่กี่นาทีที่นักเรียนกลุ่มนั้นลงจากรถไฟฟ้าแต่การแพร่กระจายของวิดีโอที่บันทึกพฤติกรรมอันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้ทำให้กลายเป็นประเด็นระดับชาติจนถึงขั้นบริษัทท่องเที่ยวของอิตาลีซึ่งเป็นผู้จัดทริปเดินทางครั้งนี้ต้องออกแถลงการขอโทษต่อสาธารณชนแต่ทำไมเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นลุกลามใหญ่โตขนาดนี้ก่อนอื่นเราก็คือสื่อมวลชนอิตาลีใช้แทนตัวเองว่าเราแต่ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประเทศไทยวงเล็บรวมถึงหลายประเทศของเอเชียการพูดเสียงดังหรือการตะโกนโวยวายในรถไฟใต้ดินหรือรถไฟฟ้า BTS นั้นถือเป็นการกระทำที่ไร้มารยาทและไม่ให้เกียรติผู้อื่นอย่างรุนแรงในความเป็นจริงแม้แต่ในอิตาลีการกระทำแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกสุขลักษณะหรือมีมารยาทที่ดีเช่นกันแต่สำหรับในประเทศไทยระดับความอ่อนไหวต่อพฤติกรรมประเภทนี้มีสูงยิ่งกว่ามากตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์เหมือนกับเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆในยุโรปที่คนท้องถิ่นเริ่มจะแสดงสัญญาณความเอื้อมระอาต่อพฤติกรรมที่หยาบคายของเหล่านักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วหากกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีเลือกที่จะกล่าวคำขอโทษเรื่องทั้งหมดก็คงจบลงด้วยรอยยิ้มไปแล้วแต่การด่าทอและโดยเฉพาะประโยคที่พูดในทำนองว่าเรานำเงินมาให้ประเทศของคุณได้ไปจุดชนวนความรักศักดิ์ศรีของคนในชาติในประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเคารพในอัตลักษณ์ของตนเองเป็นอย่างมากและในระดับความรักชาติที่ค่อนข้างสูงเป็นไงล่ะนี่คือทุกคำพูดที่ผมถ่ายทอดมาจากสื่อของmessage giro หรือเปล่านะครับ il message giro นี่เขาลงข่าวรายงานพฤติกรรมของเยาวชนเขาที่นู่นอยู่ในคนเขาที่นู่นส่วนสาวไทยก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วสาวแก้วนางสาวสุกัตอายุ25ปีเดินทางไปแจ้งความที่สน.สำเร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพราะว่าพูดว่า พูดคำว่าอะไร f จุดจุดจุดยูนะซึ่งเป็นคำที่หยาบคายมากเห็นไหม
นะส่วนหนุ่มลูกครึ่งชาวไทยเมื่อวานก็เห็นออกข่าวไปแล้วไปขอเจอหน่อยสิเห็นไหมที่โรงแรมที่พักของเยาวชนที่ไปพักนั้นนะและที่น่าเคารพอย่างยิ่งนะครับสถานทูตอิตาลีแถลงการแล้วนะครับสถานทูตอิตาลีแถลงการประณามพฤติกรรมของเยาวชนอิตาลีและขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ข่าวนี้เผยแพร่ออกประมาณสักเย็นแล้วนะครับบอกว่ายังไงขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามอย่างถึงที่สุดของพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนดังปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์สถานเอกอัครราชทูตขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่รับความไม่สบายใจหรือความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องการเคารพผู้อื่นความสุภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและยึดมั่นเช่นเดียวกันพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันและมิตรภาพและความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีเป็นไงล่ะขอขอบคุณครับรับรู้รับทราบรับอภัยจากชาวไทยทุกคนแล้วครับขอบพระคุณสถานทูตที่ดูแลเรื่องนี้ให้พวกเรามาดูหน่อยสิว่าอิตาลีอยู่ทางไหนอยู่ส่วนไหนของโลกไปรู้จักอิตาลีสักหน่อยก็เกือกประเภทที่มีรูปร่างคล้ายกับเกือกอะไรเรียกว่ารองเท้าบูทอ่ะใช่ไหมแถวแถวนั้นแหละเสลือมือในเตือเนียนนั่นแหละอิตาลีเป็นไงมารู้จักกันสักหน่อยเปรียบเทียบกับประเทศไทยหน่อยซิว่าเขาสถาปนาเป็นชาติรัฐเมื่อปีค.ศ. 1861หรือพุทธศักราช2404พระเจ้าวิกเตอร์เอมานูเอลที่2ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์แรกรวมชาติได้ในปีพ.ศ. 1866ได้ดินแดนเวเนเซียและในปี1870ที่พูดคือคริสต์ศักราชนะครับสามารถรวบรวมกรุงโรมจึงทำให้รวบรวมได้เป็นชาติอย่างสมบูรณ์นะมีรากฐานวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณส่วนกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะครับสถาปนาขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1782ตรงกับพุทธศักราช2325ของเขาสถาปนาเป็นสาธารณรัฐเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเป็นสมัยที่11ของพระองค์นะซึ่งก็ตั้งหลังกรุงรัตนโกสินทร์เราหลังเราในประมาณสัก79ปีนะครับ79ปีนะครับในสมัยนั้นนะครับเป็นยังไงตอนนั้นน่ะเขายังในสมัยนั้นน่ะมาเทียบกับประเทศไทยในสมัยในแผ่นดินสุวรรณภูมินี้นะครับพบอะไรพบหลักฐานตะเกียงสำริดแบบโรมันที่ตำบลพงตึกอำเภอ

ท้ายต้นของอาณาจักรธาราวาราวดีนู่นนั่นและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็เกิดตอนนั้นแหละนะเราก็เกิดตอนนั้นแหละจนกระทั่งเราไปเป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะเห็นไหมส่วนเขาก็อยู่นู่นเขาก็ตั้งบ้านตั้งเมืองเขาอยู่นู่นวัฒนธรรมของเรายาวนานแต่ถ้าพูดถึงการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์กับสาธารณอิตาลีก็เราเป็นพี่เขา7ประมาณ10 8 19ปีนะครับอิตาลีนะครับแบ่งออกเป็น20ภูมิภาครวมทั้งเกาะซิซิลีและซาร์ดิเนียและยังมีภูมิภาควัฒนธรรมที่แตกต่างกันก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไปนะภาษาที่เขาใช้ก็คงจะเหมือนคนไทยเราเนี่ยครับเพราะเขามีหลายภาษามีอะไรบ้างภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาแอลบาเนียภาษาโรมาเนียภาษาอาหรับและภาษากรีกอิตาลีจัดว่าอยู่อันดับที่35ของดัชนีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษนะซึ่งน้อยกว่าประเทศในยุโรปเขาแข็งด้านวัฒนธรรมนะคนยุโรปเขาจะไม่นิยมพูดภาษาของประเทศอื่นฝรั่งเศสก็พูดอังกฤษได้น้อยฝรั่งเศสพูดอังกฤษได้น้อยอังกฤษก็พูดฝรั่งเศสได้น้อยเยอรมันก็พูดภาษาเยอรมันกันเห็นไหมเขาแข็งนะเขาไม่พูดเขาพูดภาษาอื่นนะแต่เขาก็พูดกันได้นะครับซึ่งดัชนีภาษาอังกฤษเขาอยู่อันดับที่35ประเทศไทยเราดัชนีภาษาอังกฤษอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่116นะครับนะบอกว่ายังไงประชากร 79.2% ของชาวอิตาลีนับถือศาสนาโรมันคาทอลิก 11.8% ไม่เชื่อในพระเจ้าและไม่แน่ใจในเรื่องของศาสนา 5.2% นับถือคริสเตียนนิกายอื่น 1% นับถือศาสนาเป็นชาวมุสลิมมีชุมชนชาวฮินดูชาวพุทธชาวซิกเยอะนะส่วนสภาพเศรษฐกิจนะครับอิตาลีเป็นยังไงเป็นอันดับ3ของโลกเห็นไหมเศรษฐกิจเขาดีไหมล่ะนะเป็นอันดับ3เป็นออกเป็น3ของยุโรปนะครับเป็นอันดับ8ของโลกไปทั่วทีนะตัวเลขมันงอๆคล้ายๆกันนะส่วนความเหลื่อมล้ำทางรายได้บอกว่ามีสูงเช่นกันประชากร 7% ของครอบครัวอาศัยอยู่ในความยากจนขั้นรุนแรงเห็นไหมเด็กพวกนี้มาจากทางนี้หรือเปล่าและยิ่งสูงขึ้นไปในอีกของภูมิภาคก็ยิ่งจะยากจนรุนแรงมากขึ้นชาวอิตาลีเพียงกว่าครึ่งเท่านั้นที่ระบุว่าตนเองอยู่ในชนชั้นกลางคือว่าเหมือนประเทศไทยแหละคนชั้นกลางเรามากกว่านะชาวอิตาลีเมื่อเป็นคนที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมีค่านิยมของครอบครัวและศาสนาเนี่ยเห็นไหมและมีการเลือกปฏิบัติทางสังคมมีการเหยียดเชื้อชาติเห็นไหมเขามีการเหยียดเชื้อชาติเลยนะของเขาคือใครอ่ะโดยเฉพาะชาวโรมาชาวโรมาคือใครครับชาวโรมาคือคนที่อพยพมาจากทางเอเชียไมเนอร์ทางอินเดียพวกนี้แล้วเข้ามาอยู่ในอิตาลีนะเข้ามาอยู่ในยุโรปพูดง่ายๆมาในยุโรปนะเขาก็เหยียดเชื้อชาติเหยียดที่ชาติชาวกลุ่มนี้ฮะกลุ่มนี้เพราะว่าอพยพมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15อยู่ทางเหนือของประเทศอิตาลีเห็นไหมเป็นยังไงทำให้นะกีดกันทางสังคมมีปัญหาการเลือกปฏิบัติการอาศัยอยู่ในชุมชนแบบแออัดก็เหมือนชนกลุ่มน้อยของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยแหละครับที่เกิดปัญหานี้ที่เกิดปัญหาแบบนี้แล้วกันเกิดปัญหาแบบนี้อ้าวนี่คือไปรู้จักอิตาลีบ้างอิตาลีบ้างผ่านสื่อสามัญชนจะไปเที่ยวจะถ่ายกรุงโรมอะไรเขาอย่างเดียวนะก็รู้จักเขาหน่อยรู้จักเขาหน่อยแต่เราก็เป็นมิตรภาพที่ดีนะครับเขาศึกษาเราศึกษาเราถ่ายทอดศิลปะวิทยาการเรื่อยๆหวังว่าเดินทางกลับไปครั้งนี้เยาวชนนักเรียนชาวอิตาลีคงจะได้รับบทเรียนคงจะได้รับทัศนคติที่ดีจากประเทศไทยกลับไปเหมือนกับนักท่องเที่ยวอื่นทั่วไปที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วชอบพาไปสวนลุมเลยได้ไหมไปดูอะไรอ่ะปลาแหนมพาไปตัวเงินตัวทองหรือเหี้ยที่สวนลุมเลยได้ไหมเด็กๆพวกนี้จะได้เข้าใจว่า

0: งไม่ใช่ว่าเรารักท่านอย่างเดียวแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานพวกเรายังรักไปต่อทันทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่48ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานประเทศเกาหลีใต้สรุปออกมาว่ายังไงนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าจารึกประวัติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนับเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นี่ดีใจมากที่จริงน่าจะได้มรดกโลกเยอะเลยนะภาคใต้เนี่ยอย่างเช่นมรดกอะไรอ่ะหินปูนอ่ะ70 ล้านปีอ่ะปะลงไปแถวพงงงพังงานอ่ะทั้งนั้นแหละเขาสวยๆนั่นแหละเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเนาะเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจในขณะที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็นั่งอยู่ข้างๆด้วยนั่งอยู่ข้างด้วยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชสันนิษฐานว่ายังไงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาราวพุทธศตวรรษที่13ตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและศูนย์กลางของชาวพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้และในสมัยอาณาจักรตามพรลิงได้รับการบูรณะและขยายใหญ่ขึ้นให้เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาเถรวาทในคาบสมุทรของมลายูบริเวณย่านนี้มีอยู่3ศาสนานะทางภาคใต้ของเราเนี่ยเมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ประมาณที่10ใช่ไหม8 9 10เนี่ยมีทั้งศาสนาฮินดูศาสนาพุทธนะแล้วก็ศาสนาอิสลามอยู่ที่นี่ฉะนั้นพี่น้องเขาใต้ตอนท้ายผมจะพูดกระแทกให้ดูว่าเกิดมาที่เดียวกันนั่นแหละใช่ไหมมาแบ่งมาแยกอะไรยังมาพูดเลอะเทอะจะฆ่ากันจะยิงกันทำไมนะเดี๋ยวนะตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยซึ่ง ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.เนี่ยนี่ผมเอาของวช.มาสรุปให้เพื่อนฟังนะไม่ใช่เอาประวัติศาสตร์แบบไก่กามาให้ฟังนะบอกว่ายังไงในช่วงอาณาจักรที่ฟูนันล่มสลายก็เกิดอาณาจักรศรีวิชัยนะอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยได้ครอบคลุมแหลมมาอยู่เกาะชวาเกาะสุมาตราช่องแคบมะละกาช่องแคบชุนดาและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาณาจักรนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนมีคาบสมุทรมลายูคาบสมุทรเกาะสุมาตราและเกาะชวาและเกาะชวาต่อมาในปี1พ.ศ.1568อาณาจักรศรีวิชัยได้อ่อนแอลงเกิดอาณาจักรมัชฌปาหิตอาณาจักรมัชฌปาหิตก็เลยมาตีเมืองอาณาจักรศรีวิชัยครอบคลุมอาณาจักรครอบครองและครอบคลุมอาณาจักรศรีวิชัยต่อมาอีกอาณาจักรศรีวิชัยต่อมาอีกจากนั้นในปีพุทธศักราช1940อาณาจักรอะไรมาคลุมอีกอาณาจักรเพชรบุรีมาคลุมตรงนี้อีกเห็นไหมเห็นควรในมรดกโลกไหมล่ะนะเนี่ยพระพรหมวังได้สถาปนาอาณาจักรนครศรีธรรมราชขึ้นนี่จากของประเทศไทยยาวนานไม่ใช่มีแค่สุโขทัยเด้อยาวไปอีกนะโดยก่อนจะมาตั้งอาณาจักรศรีวิชัยได้ล่มสลายไปแล้วล่มสลายแล้วก็มีมัชฌปาหิตขึ้นมาเนาะนะขึ้นมาเนาะหลวงจินอี้จิงได้คืนเดินทางมาผ่านมาแถวนี้นะไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียจากเมืองกวางตุ้งไปประเทศอินเดียเคยบันทึกไว้ว่ายังไงเคยพูดบอกว่าพุทธศาสนาแบบมหายานนะของเรามหายานนะอยู่ในอาณาจักรศรีวิชัยมันหลังจะเล่าให้ฟังความแตกต่างระหว่างมหายานและหินยานดีแล้ววันนี้ก็ได้แป๊บเดียวประชาชนทางบรรยุนับถือศาสนาพุทธเห็นไหมในขณะที่ต่อมาต ต่อมาชาวอาหรับก็คืออิหร่านนี่แหละอิหร่านซาอุอะไรพวกนี้แหละเนี่ยแหละเขาเรียกว่าชาวอาหรับจำนิชานอาหรับราตรีได้ไหมอาหรับเป็นพ่อค้าที่เก่งนะเมื่อก่อนนี่จีนยังจีนกับอาหรับนะแข่งค้าขายแข่งกันน่ะพ่อค้าอาหรับซึ่งเป็นชาวมุสลิมได้เดินทางผ่านเส้นทางนี้ดังนั้นต่อมาจึงมีการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ยไปยังเกาะมาละกากลันตันตรังกานูปะหังและปัตตานีจนกลายเป็นรัฐอิสลามในที่สุดเห็นไหมนี่คืออาณาจักรอาณาจักรแถบย่านนี้แถบย่านนี้ส่วนกษัตริย์ขอมเนี่ยยกไปนี่เลยนะเนี่ยอาณาจักรราชวงศ์ศรีวิชัยยกทัพขึ้นมาตีสีโคตรจบูลในฝั่งของอีสานใต้และอีสานเหนือสร้างอาณาจักรขอมขึ้นและปกครองอีสานเหนืออีสานใต้นี่แหละเรามาจากนี่แหละเขมรยังไม่ค่อยชอบพูดเรื่องอาณาจักรเขามากนักด้วยเหตุผลนี้เห็นไหมด้วยเหตุผลนี้อ้าวนี่คืออาณาจักรศรีวิชัยส่วนอาณาจักรตามลิงก็เป็นอาณาจักรที่สืบเนื่องต่อเนื่องกันมานะครับนี่คือเรื่องราวของมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยเรียกว่ามหาธาตุอย่างนี้ชอบไปผมไปลงใต้ผมไปว่าที่นี่ไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้วนะครับผมว่าผมไปที่นี่ลงใต้ผมจะต้องไปกราบไหว้ที่นี่ขอแสดงความยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชด้วยครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปต่อเรื่องใต้อีกเหมือนกันแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับยังอยู่ที่ภาคใต้อยู่ครับสักครู่นี้แสดงความไปยินดีประโยกแต่คราวนี้ไปที่ตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสตลาดตันหยงมัดเนี่ยผมเคยไปมาแล้วผมจะเล่าความทรงจำของผมให้ฟังว่าไปที่นั่นแล้วเจออะไรบ้างผมไปที่สถานีรถไฟตันหยงมัดซึ่งห่างจากตลาดตันหยงมัดประมาณสัก400เมตรก็เจ๋งว่าอยู่ระแวกนั้นแหละอยู่ในอาคารโดมนั่นแหละสถานีรถไฟตันหยงมัดมีอะไรมีวงเวียนสี่แยกและมีอนุสาวรีย์ลองกองมีกระเช้าผลไม้ลองกองตั้งอยู่ปกติแล้วบริเวณนั้นจะมีอะไรอ่ะหอนาฬิกาใช่ไหมสถานีรถไฟที่บุรีรัมย์จะมีหอนาฬิกาลงมาสถานีรถไฟที่สุรินทร์ก็เหมือนกันก็จะมีอะไรก็ว่าไปมีช้างมีอะไรก็ว่าไปลงมาจะเจอช้างสัญลักษณ์ของเขาแต่ที่นี่สัญลักษณ์ของที่นี่ของตันหยงมัดก็คือมีกระเช้าผลไม้คือลองกองและต้องพูดบันทึกไว้ด้วยความไม่ทราบว่าวัฒนธรรมประเพณีที่นั่นเป็นยังไงก็สะกิดเพื่อนที่เดินทางไปด้วยคืออาจารย์แอดอาจารย์แอดบอกว่าไปเสี่ยงโชคกันหน่อยไม่น่าสถานีก็จะเดินไปซื้อลอตเตอรี่ที่สถานีรถไฟตันหยงมัดนั้นเดินไปกันสองคนปรากฏว่าเดินจนเมื่อยมองหาแผงลอตเตอรี่ที่หน้าสถานีรถไฟไม่มีเลยครับท่านผู้ฟังครับไม่มีก็เลยตัดสินใจถามแม่ค้าซึ่งขายเสื้อผ้าโอ้โหเป็นตึกอาคารพาณิชย์อยู่ย่านนั้นนะครับถามว่าลอตเตอรี่เขามีขายที่ไหนอ่ะพี่ผมอยากจะเสี่ยงดวงที่นี่หน่อยเป็นที่ระลึกหน่อยพูดง่ายๆปรากฏว่าหงายท้องแม่ค้าตอบว่าที่นี่ปังแอมเขาไม่ขายลอตเตอรี่กันการพนันเขาไม่เล่นศาสนาอิสลามห้ามเล่นการพนันโอ้โหผมประทับใจอิมแพกใจตอนนั้นเลยว่ามีโอกาสจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านี่คนมุสลิมเขาไม่มีลอตเตอรี่นะที่ตันหยงมัดโดยเฉพาะที่ตันหยงมัดด้วยกันและที่อื่นด้วยไม่มีลอตเตอรี่ขายไม่มีเหล้าขายจะไปกินเดินซื้อเหล้าซื้อเบียร์มากินโหมองไปหาในตู้เย็นเขาไม่มีนะไม่มีนี่คือประสบการณ์ที่ไปตันหยงมัดมายังคิดถึงอยู่ทุกวันนี้เพราะอีกอย่างหนึ่งก็เดินไปที่หน้าที่พักผู้โดยสารเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่พร้อมกับบุตรสาวผมก็เลยคุยกับพี่ชายว่าพี่ชายไปไหนเขาก็คุยเคียงสำเนียงตายว่าผมไปทำงานที่งานที่ไหนที่ซาอุดีอาระเบียเอ้าซาอุดีอาระเบียไปได้เลยขนบเนียมประเพณีเราไม่เคยเดินทางไปตั้งนานแล้วนี่ตัดสัมพันธ์อะไรแล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่ายังเป็นปกติสำหรับคนภาคใต้เพราะนับถือศาสนาอิสลามเดียวกันจึงรับคนงานไปทำงานที่นู่นเขามีหน้าที่เป็นตัดเสื้อผ้าเป็นช่างเย็บเสื้อผ้าพูดง่ายๆนะและลูกสาวเขาอะไรก็ได้เงินเดือนกลับมาเยี่ยมลูกแล้วก็จะกลับไปทำงานที่นั่นอีกนี่คือความประทับใจของผมที่ไปตันหยงมัดแม่จะไปหาซื้อแอลกอฮอล์ก็ไม่มีนะนี่แหละคือตันหยงมัดแต่เหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับกองกำลังได้ปฏิบัติการออกแม่เอาผมไล่ล่าเลยแล้วกันไม่ว่ากันนะผมพูดตามพบเสทบแล้วกันนี่รัฐมนตรีค่อยว่าอีกทีนึงอ้าวไล่ล่าเรียกว่าไล่ล่าไม่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนี่เข้มไหมล่ะนี่แหละคำพูดนี้แหละวอร์ดิ้งนี้แหละแต่พอท่านรัฐมนตรีกระหัวมาให้พูดก็ไปเป็นอีกเรื่องนึงเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเป็นอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ว่านี่แหละเกิดอีกคนละเรื่องออกมาขอโทษขอโพยเรียบร้อยแล้วนะซึ่งท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปลี่ยนไปท่านนายกว่ายังไงท่านนายกประณาม
และไม่ยอมรับเหตุการณ์นี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลว่าอย่างนั้นให้ล่าตัวผู้กระทำความผิดนะส่วนท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าลูกน้องต้องไม่ตายฟรียืนยันได้เน้นย้ำให้แม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ติดตามคนร้ายจนถึงที่สุดร่วมขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่แจ้งเบาะแสด้วยแจ้งมาตรงไหนแจ้งมาเป็นห่วงใยและผูกพันกับผู้ใต้คับบัญชาอย่างจริงจังรายละเอียดไม่ต้องพูดถึงเนาะจับมาไปอยู่ตรงไหนได้4คนแล้วรถก็ไปบุงบอมแล้วเล่าให้ฟังแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะเล่าให้ฟังผ่านสื่อต่างชาตินะผ่านสื่อต่างชาตินะอ้าวมาดูเรื่องภาษีดีกว่าเพื่อนจะได้มีจินตนาการต่อไปและจะทำตัวยังไงไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอาเรื่องแรงงานภาคบังคับมาเป็นข้ออ้างในการขึ้นภาษีเราอีกสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USCR ได้ออกแถลงการเก็บภาษีศุลกากรกับ60ประเทศคู่ค้าอาศัยอำนาจตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าปี1974หรือพ.ศ. 2517บอกว่ายังไงกลุ่มประเทศที่เสียภาษีเรียกเก็บ 10% นะและกลุ่มภาษีที่เรียกเก็บ 12.5% รวมประเทศไทยไปด้วยมีเยอะเลยเอาเรียกกลุ่มกลุ่มรวมนี้แล้วกันอาร์เจนตินาบังคลาเทศกัมพูชาแคนาดาเอกวาดอร์อัลตาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาตรินิเดดและโกอิโกและสหราชอาณาจักรส่วน12.5% ก็มีจีนฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามนะเก็บหมดเรียบร้อยรวมทั้งประเทศไทยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหมาป่าจะกินลูกแกะว่าอ้างไปเรื่อยรู้จักนิทานอีสปไหมหมาป่าจะกินลูกแกะแม่มองแล้วเองมาโอ้เองมาทำน้ำคุณเองทำน้ำควรลูกแกะก็บอกว่าฉันอยู่ใต้น้ำมันจะคุณได้ยังไงท่านอยู่เหนือน้ำถ้าคุณตรงนี้มันต้องไปนู่นอยู่ตรงนู่นนี่เห็นไหมลูกแกะไม่ใช่เองคนทำนู่นตั้งแต่พ่อเองทำน้ำคุณข้ากินน้ำไม่ได้ฉะนั้นข้าต้องกินเองเหตุผลของหมาป่าอยากจะกินลูกแกะนี่แหละอ้าวมาดูซิว่ากฎหมายการใช้แรงงานภาคบังคับมีอย่างว่าอย่างไรผมเนี่ยไปค้นคว้าบทความพวกนี้มาจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับมาไม่ใช่ไก่กานะของไทยคนแล้วมันจะเอียงๆไปนิดนึงมีแต่พูดจึงเอาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเลยเขาให้คำจำกัดความเรื่องพวกนี้ว่าอย่างไรบ้างนะกฎหมายแรงงานประเทศของการใช้แรงงานภาคบังคับตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับใช้แรงงานค.ศ. 1930ฉบับที่29การบังคับใช้แรงงานหรือการจ้างแรงงานโดยไม่สมัครใจนี่แหละไอ้นี่แหละที่ตัดทำเอาเหตุผลมาขึ้นภาษีเราเนี่ยบอกว่ายังไงงานแรงงานบังคับใช้แรงงานหมายถึงงานหรือบริการทั้งหมดที่ถูกบังคับให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำภายใต้การข่มขู่ด้วยบทลงโทษและบุคคลนั้นไม่ได้เสือตัวทำโดยสมัครใจนะเห็นไหมไม่สมัครใจคือบังคับหมดเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนก็คือ1งานหรือบริการหมายถึงงานทุกประเทศที่เกิดขึ้นในกิจกรรมอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนใดๆรวมถึงเศรษฐกิจนอกระบบการข่มขู่ด้วยบทลงโทษใดๆหมายถึงบทลงโทษหลากหลายรูปแบบที่ใช้เพื่อบังคับให้บุคคลทำงานความไม่สมัครใจคำว่าเสนอโดยสมัครใจหมายถึงการยินยอมโดยอิสระและรับทราบข้อมูลครบถ้วนของคนงานในการรับงานและเสรีภาพของเขาหรือเธอในการลาออกได้ทุกเมื่อซึ่งจะไม่เป็นเช่นนั้นคือว่า
ถ้าทำอย่างนี้นี่ผมอ่านตามศัพท์ของภาษาอังกฤษเขานะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าไม่พอใจก็ลาออกได้นะฮะเขายกตัวอย่างว่าเมื่อนายจ้างหรือผู้สรรหาบุคลากรให้คำสัญญาเท็จหรือให้คนงานรับงานที่เขาหรือเธอจะไม่รับหากไม่มีการสัญญาเท็จไหมถ้ามีสัญญาเท็จสามารถเลิกได้เลยนะฉะนั้นว่ายังไงมีบทบัญญัติอะไรบ้างเกี่ยวกับแรงงานภาคบังคับอ้าวองค์การแรงงานบางประเทศบอกว่ามีอนุสัญญาว่าด้วยกรรมคับใช้แรงงานฉบับที่29ซึ่งรับรองในปี1930มีนิยามของการบังคับใช้แรงงานและระบุการบังคับใช้แรงงานควรได้รับการลงโทษในฐานะอาชญากรรมซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานขององค์การแรงงานต่างประเทศหรือ ILO ที่ได้รับการสัตยาบันมากที่สุดสัตยาบันฉบับนี้ลงนามเมื่อปี19301945นี่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมนะถึงเทงว่าแรงงานให้ความสำคัญมากองค์การสหประชาชาติแล้วก็องค์การแรงงานระหว่างประเทศเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับเพื่อนครับนะสหประชาชาติกับวันนี้ชาติฉลองเมื่อไหร่ก็ฉลองพร้อมกันแหละพูดง่ายๆครบรอบวาระอะไรก็แค่พร้อมๆกันแหละนอกจากจะมีอนุสัญญาว่าด้วยกับคับใช้แรงงานฉบับที่29แล้วยังมีอนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกการกับใช้แรงงานฉบับที่105ซึ่งรับรองในปีคศ1957ก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานเช่นเดียวกันและยังมีพิธีสารนะว่าด้วยการอนุสัญญาบังคับใช้แรงงาน PO 29ก็คือไปฉบับแรกและยังมีข้อเสนอแนะว่าด้วยการบังคับใช้แรงงานฉบับที่203คือยังมีข้อความอีกยาวนะมีข้อความอีกยาวเกี่ยวกับเสนอแนะให้ทุกประเทศที่ทำสนรับรองอนุสัญญานี้ต้องมามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับแรงงานภาคบังคับผมยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังแล้วกันนะครับว่าอนุสัญญานี้มีอย่างไรบ้างเช่นสมาชิกชื่อประเทศที่เป็นสมาชิกสัตยาบันนี้นะครับควรจัดตั้งหรือส่งเสริมความแข็งแกร่งตามความจำเป็นโดยหารือกับองค์กรนายจ้างและลูกจ้างและกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องเห็นไหมจึงมีสภาพลงงแรงงานเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าอนุสัญญาฉบับนี้แหละที่ให้มีการวางนโยบายและแบบแผนปฏิบัติในระดับชาตินะมีการชดเชยผู้เสียหายนะบทลงโทษนะให้มีสำนักงานให้มีศาลแรงงานนั่นเกิดขึ้นมาปรับตามนี้แหละนะสมาชิกจะต้องร่วมกันวิเคราะห์เก็บข้อมูลอะไรหลายๆอย่างปรากฏว่าโอ้ยาวมากเลยนะครับคำแนะนำนี้14ข้อใหญ่ครับเพื่อนถ้าอยากจะไปดูก็ต้องไปดูมาอนุสัญญาพิธีสาร203นี่นะครับ14ข้ออ่านมันอย่างนี้มีหมดด้วยแล้ว14ข้อยังมีข้อ A B C D ย่อยๆลงมาอีกว่าจะทำยังไงให้แรงงานทำงานได้ด้วยความสบายใจเนี่ยมีข้อย่อยๆอีกนะมีข้อย่อยอีกและข้อสรุปขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้เขียนรายงานว่าอย่างไรบอกว่าผู้หญิงและเด็กหญิงจะถูกบังคับให้ใช้แรงงานที่มีแนวโน้มจะทำงานในบ้านมากกว่าผู้ชายผู้หญิงก็จะถูกบังคับโดยการไม่จ่ายค่าจ้างและการใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอนอกจากนี้ผู้หญิงนะครับมีแนวโน้มจะถูกทำร้ายร่างกายและทางเพศและถูกข่มขู่ต่อสมาชิกในครอบครัวมากกว่าผู้ชายส่วนผู้ชายถูกบังคับใช้ยังไงบ้างถูกบังคับใช้แรงงานมีแนวโน้มจะทำงานในภาคการก่อสร้างมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายจะถูกบังคับ
ด้วยการข่มขู่และใช้ความรุนแรงและการลงโทษทางการเงินนี่แรงงานภรรยาใช้สามีนะนี่แรงงานบังคับหรือเปล่านี่เนี่ยเต็มใจครับนะไม่ใช่บังคับนะแซวลิ้นเฉยเห็น TikTok อะไรชอบมาแซวอยู่เลยถูกภรรยาถูกสามีถูกภรรยาบังคับอยู่เลยเป็นแรงงานพม่าครับเราครับไปฟ้ององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ป่ะเนี่ยอ้าวส่วนแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติเป็นยังไงแรงงานข้ามชาติเสี่ยงที่จะเป็นถูกแรงงานพม่าครับมากกว่าแรงงานปกติถึง3เท่าโอ้เยอะที่ไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่อพยพย้ายถิ่นถูกบังคับใช้แรงงานเห็นไหมถูกบังคับใช้แรงงานทั้งหมดโอ้เห็นไหมส่วนใหญ่จะเกิดจากแรงงานอพยพย้ายถิ่นอ้าวเอเชียและแปซิฟิกมีจำนวนผู้ใช้แรงงานภาคบังคับมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกถึง 15.1 ล้านคนรองลงมาก็คือประเทศยุโรปและเอเชียกลาง 4.1 ล้านคนแอฟริกา 3.8 ล้านคนอเมริกา 3.6 ล้านคนและกลุ่มประเทศอาหรับ 0.9 ล้านคนนี่คือผู้ที่ได้รับผลกระทบองค์การแรงงานบนต่างประเทศคิดละเอียดมากแต่ถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรแล้วก็มีประเทศอาหรับเนี่ย 5.3 ต่อพันคนรองลงมาคือยุโรปและเอเชียกลาง 4.4 ต่อพันคนอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 3.5 ต่อพันคนแอฟริกา 2.9 ต่อพันคนโอ้แอฟริกาน้อยน่ะนี่คือการประเมินของสถานการณ์การค้ามนุษย์สมัยใหม่ในปี2021ข้อมูลนี้ได้มาจากปี2521นะครับปีนี้2026เนาะ2026นะอาจจะไม่เคลื่อนไหวกว่านี้มากหรอกนั่นเป็นยังไงองค์การแรงงานระหว่างประเทศบอกว่าการใช้แรงงานภาคบังคับสร้างผลกำไรต่อปีมากกว่า150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเท่ากับผลกำไรรวมของบริษัทที่ทำกำไรมากที่สุด4อันดับแรกของโลกและผลกำไรต่อปีต่อเหยื่อของการใช้แรงงานภาคบังคับนั้นสูงในประเทศที่พัฒนาแล้วเพิ่มฐานมาแล้วเนี่ยที่มาใช้แรงงานภาคบังคับเนี่ยโดยเฉพาะที่สหภาพยุโรปเห็นไหมพวกที่เจริญแล้วเลยมาใช้แรงงานพวกเราอ่ะเห็นไหมแล้วจะหาว่าเราได้ไงส่วนปัญหาการฟ้องร้องมีอย่างไรบ้างนะปัญหาการฟ้องร้องมีอย่างไรบ้างการฟ้องร้องอยู่ภายใต้พรบของไทยนะครับอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือความผิดฐานขัดหนี้เห็นไหมกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทยเรามีคดีพวกนี้ประมาณปีละ150ถึง250คดีต่อปีเห็นไหมบอกแล้วอ่านของประเทศไทยอ่ะแค่นี้จบจ่อยมีรายงานน้อยนะนี่แหละสถิติพวกนี้แหละที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขอไว้เห็นไหมขอไว้เอามาหน่อยสิเธอไปไว้ที่ไหนเอามานี่เอามาให้ฉันดูนี่ทำไมอเมริกาจึงออกโรงเราขนาดนี้เห็นไหมออกโรงขนาดนี้เทียร์หนึ่งเทียร์สองที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันหายไปไหนแรงงานภาคบังคับที่ถูกร้องเรียนแหมแนะนำอะไรดีอ่ะแนะนำกลับไปดูซีรีส์ทนายปีศาจได้ไหมนะทนายปีศาจนะพูดถึงแรงงานภาคบังคับอยู่เห็นว่ามีแรงงานเมียนมาได้ไงมาอยู่ถูกบังคับอยู่นะไปดูเหอะไปดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยจัดการประเทศไทยซะเลยเก็บ 12.5% ซะเลยอันนี้ไม่รู้เลยเขามาจากนี้เขาไม่ดูนี่หนังหรอกเพราะหนังก็มีเยอะแยะใช่ไหมเขาต้องมีสติของเขาแต่เป็นจริงอันนี้ไม่ใช่
แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์นั่นทำเป็นทฤษฎีอะไรนิทานอีสปหมาป่าอยากกินลูกแกะหรือมาข่มเหงเอาข่มเหงเอาเพราะว่าเคยเก็บภาษีมาแล้วแล้วศาลเขาบอกไม่ได้ไม่ได้สิภาษีการค้าก็เลยหาเรื่องอย่างอื่นหาเรื่องอื่นแต่อย่างไรก็แต่นะครับประเทศไทยก็ต้องเตรียมตัวไว้ต้องเตรียมตัวไว้ผมสอบถามว่าเงินภาษีที่เก็บเรา 12.5% นี้ไปจ่ายตอนไหนผู้รู้ผู้กูรู้บอกว่าเออเว้ยก็เก็บตอนไหนอ่ะป้าเงี่ยมบอกว่ายังไงบอกว่าตอนที่เราส่งสินค้าไปขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสินค้าอย่างเช่นสินค้าของเราส่งไปตีมูลค่าภาษีออกจากศุลกากรเราไปมีมูลค่า10ล้านบาทอย่างนี้ละกัน10ล้านบาทไม่ต้องดอลลาร์ก็10ล้านดอลลาร์ละกัน10ล้านดอลลาร์10ล้านดอลลาร์เมื่อเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายภาษี 12.5% เห็นไหม 12.5% 12.5% แล้วจ่ายตอนไหนก็จ่ายตอนพอไปถึงแล้วยังไม่จ่ายนะครับเพื่อนๆครับภาษีนี้จะจ่ายต่อเมื่อเอาสินค้าออกจากสนามบินออกจากท่าเรือออกจากโกดังนะออกจากโกดังจ่ายก่อนจะออกจ่าย 12.5% ก็แสดงว่าใครที่ยังคงค้างอยู่ตอนนั้นคิด 10% ออกช้าไปต้องเพิ่มอีก 2.5% นะครับ 2.5% จึงจะออกได้แต่ถ้าอยู่ในนั้นเขาเรียกว่าเขตอะไรปลอดภาษีเพราะยังไม่เข้าในระบบของภาษีที่ว่าสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินมาเลยปลอดภาษีเขายังไปคงค้างไปคงค้างสต็อกอยู่ตรงกลางฟรีโกดังอยู่ฟรีโกดังอยู่อันนี้ยังไม่เสียภาษีฉะนั้นสินค้าเราจะขยับราคาเป็นต้นทุนบวก 12.5% ทันทีก็ต่อเมื่อจ่าย 12.5% ก็ต่อเมื่อเอาไปขายในอเมริกานี่แหละคือเดือดร้อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้บ๊ายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประเทศไทยพร้อมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
1: อิหร่านประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเปิดสนามบุกเอาชนะทีมชาติลาว5-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัด